ไม่ได้ดึงชื่อของบุคคลที่เป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงที่เป็นข่าวเนี่ยครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้มากนักนะครับก็อาจจะละไปแล้วก็ใช้คำว่ากลุ่มนักวิจัยแทนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องเหล่านี้นะครับในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของประมงสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะดูรายละเอียดของข่าวเพิ่มเติมว่าศาสตราจารย์ท่านไหนที่เป็นคนทำงานด้านนี้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะติดตามไปอ่านข่าวนะครับต่อเนื่องได้ในเว็บไซต์ข่าวของ NHK ตามลิงก์ที่ให้ไว้บนหน้าจอนี้นะครับไปดูหัวข้อข่าวคำโปรยข่าวนะครับของข่าวนี้ด้วยกันสักหน่อยนะครับว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับหลายคำนักเรียนนักศึกษาก็เคยอาจจะเรียนนะครับท่านผู้ชมก็เคยอาจจะเรียนในรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นไปบ้างนะครับหลายคำก็เป็นคำใหม่นะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยกันช้าๆนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับจะว่าเป็นคำก็ไม่เชิงนะครับเป็นชุดคำแรกนะครับซูมิโอดาชิเตะครับอันนี้ก็ประกอบไปด้วยคำหลายคำนะครับก็เลยเรียกว่าชุดคำนะครับซูมิที่แปลว่าน้ำหมึกนะครับหมึกสีดำๆของปลาหมึกเนี่ยนะครับหรือบางทีหมึกที่เราใช้ในการวาดภาพนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราเคยเรียนวิชาที่รายการเคยนำเสนอวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการเขียนผู้กันโดยใช้เขียนภาพวาดนะครับหรือว่าเขียนตัวอักษรโดยใช้ผู้กันใช่ไหมครับก็มีอุปกรณ์ในการวาดภาพหรือว่าเขียนตัวอักษรก็จะมีผู้กันด้วยแล้วก็มีน้ำหมึกด้วยนะครับน้ำหมึกก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้คำเดียวกันเนี้ยนะครับซูมิครับถ้าเป็นรูปวาดครับรูปวาดที่ใช้น้ำหมึกวาดนะครับเราก็เรียกว่าซูมิเอะจำได้กันอยู่หรือเปล่าครับวันนี้กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งในข่าวนะครับซูมิหมึกนะครับแล้วก็มีคำช่วยโอ้นะครับแล้วก็มีคำกริยาดาชิเตะครับดาชิเตะที่แปลว่านำมันออกมาเอามันออกมานะครับซูมิโอดาชิเตะชุดคำนี้นะครับก็เลยมีความหมายว่าพ่นหมึกนะครับก็คือเอาหมึกออกมานะครับแปลให้เป็นธรรมชาตินะครับให้สอดคล้องกับเจ้าปลาหมึกที่อยู่ในข่าวเนี่ยนะครับก็คือพ่นหมึกออกมานะครับ ไอโอสไตรุครับ ไอโอสไตรุคำว่า ไอครับ ไอครับแปลว่าความรักครับความรักครับโอคำช่วยโอนะครับแล้วก็ตามด้วยกริยาสไตรุสไตรุสไตรุแปลว่าบอกแปลว่าแจ้งครับแปลว่าสื่อครับไอโอสไตรุก็เลยแปลว่าบอกรักครับสื่อแสดงถึงความรักก็ได้ครับอิกะครับอิกะครับอิกะแปลว่าปลาหมึกครับแปลว่าปลาหมึกครับเพราะฉะนั้นซูมิโอดาชิเตะไอโอสไตรุอิกะก็เลยแปลว่าปลาหมึกครับซึ่งพ่นหมึกครับแสดงความรักหรือปลาหมึกครับซึ่งบอกรักครับหรือแสดงความรักก็ได้นะครับปลาหมึกความรักบอกรักโดยวิธีการพ่นหมึกออกมาครับก็อย่างที่คำโปรยข่าวที่เมื่อสักครู่นี้เราอ่านด้วยกันไปนะครับว่านักวิจัยในข่าวเนี่ยนะครับท่านได้ทำวิจัยและท่านก็พบครับผลการวิจัยใหม่ล่าสุดออกมาเนี่ยครับว่าปลาหมึกเนี่ยใช้มีวิธีการบอกรักครับโดยวิธีการที่ว่านั้นก็คือการพ่นหมึกสีดำออกมานะครับจิบุนโอฮักคิริมิเอรุโยนิสุรุครับจิบุนแปลว่าตัวเองตนเองครับฮักคิริแปลว่าชัดเจนมิเอรุแปลว่ามองเห็นเพราะฉะนั้นหักคิริมิเอรุก็เลยแปลว่ามองเห็นได้อย่างชัดเจนครับโยนิสุรุครับโยนิสุรุแปลว่าพยายามทำเพื่อที่จะครับหักคิริมิเอรุโยนิสุรุก็เลยแปลว่าพยายามที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยถูกมองเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นครับหลายคนก็พออ่านคำโปรยข่าวหัวข้อข่าวคำโปรยข่าวตรงนี้แล้วก็ยังอาจจะยังมองภาพไม่เห็นครับปลาหมึกซึ่งบอกรักด้วยวิธีการพ่นน้ำหมึกออกมา
ครับพยายามทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยครับมองเห็นได้

อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปอ่านข่าวดูด้วยกันก่อนนะครับอาจจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับประโยคจากข่าวนะครับประโยคบอกว่าโตเกียวไดกาคุไดกาคุอินโนะนาคายามะอาราตะซังโนะอาราตะซังตาจิโนะกรุปวะเอโซฮาริกะという以下について研究しました。東京大学大学院の中山新さんたちのグループはエソハリイカという以下について研究しました。มีคำที่น่าสนใจหลายคำเลยนะครับเริ่มจาก東京大学มหาวิทยาลัยโตเกียวครับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับโตเกียวไดกาคุไดกาคุอินไดกาคุอินแปลว่าบัณฑิตวิทยาลัยครับบัณฑิตวิทยาลัยก็คือสถานที่ที่ทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับโตเกียวไดกาคุไดกาคุอินก็เลยมีความหมายว่าบัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวครับนาคายามะอาราตาซันครับอันนี้เป็นชื่อคนครับนาคายามะอาราตาซันคุณนาคายามะอาราตะครับคุณนาคายามะอาราตะมีคำว่าตาจิครับที่แปลว่าพวกครับแล้วก็มีคำว่ากรุปที่แปลว่าทีมหรือว่าแปลว่ากลุ่มครับทีมของพวกคุณนาคายามะอาราตะครับซึ่งทีมนี้ครับเป็นทีมนักวิจัยครับสังกัดอะไรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวครับทีมนักวิจัยของคุณนาคายามะเนี่ยเขาทำไมเอโซฮาริอิกะโตยูอิคานิซุอิเตะเคนคิวชิมาสตะแปลข้างหลังสุดก่อนดีกว่าไหมครับเคนคิวชิมาสตะแปลว่าทำวิจัยครับทำวิจัยนิซุอิเตะเกี่ยวกับครับย้อนขึ้นมาข้างหน้าคำว่าย้อนขึ้นมาข้างหน้าคำว่าเคนคิวชิมาสตะนะครับมีคำว่านิซุอิเตะที่แปลว่าเกี่ยวกับได้ทำวิจัยเกี่ยวกับについて研究しましたイカครับปลาหมึกได้ทำวิจัยเกี่ยวกับปลาหมึกครับโตยูครับค่อยๆแปลขึ้นมาเรื่อยๆจากข้างหลังนะครับอิคาแปลว่าปลาหมึกโตยูแปลว่าที่ชื่อว่าที่มีที่เรียกว่าครับเอโซฮาริอิกะครับเอโซฮาริอิกะครับปลาหมึกที่มีชื่อว่าเอโซฮาริกะครับรวมทั้งหมดอีกครั้งนะครับโตเกียวไดกาคุไดกาคุอินโนะนาคายามะอาราตาซันตาจิโนะกรุปวะเอโซฮาริกะโตยูอิคานิซุอิเตะเคนคิวชิมาสตะครับแปลข้างหน้าวะก่อนทีมวิจัยของกลุ่มคุณนาคายามะอาราตะครับซึ่งสังกัดของเขาคือครับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโตเกียวเนี่ยนะครับเขาได้ร่วมกันทำวิจัยนะครับเกี่ยวกับปลาหมึกครับซึ่งมีชื่อเรียกว่าปลาหมึกเอโซฮาริครับหรือว่าเอโซฮาริอิกะนั่นเองครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็เอ๊ะนะครับคุ้นๆนะว่าก่อนหน้านี้เคยเรียนไปนะครับว่าคำว่าปลาหมึกเนี่ยนะครับมีคำหนึ่งหรือเปล่าที่ไม่ใช่คำว่าอิกะครับครับก่อนหน้านี้ตอนเราเรียนวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับเราเคยเรียนอาหารญี่ปุ่นไปหลากหลายแบบนะครับแล้วเราก็คงจะเคยเรียนทาโกยากินะครับก็คือของว่างนะครับของญี่ปุ่นนะครับที่เป็นลูกกลมๆคล้ายๆขนมครกบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ว่ากลมกว่าใช่ไหมครับขนมครกบ้านเรานี่จะเป็นครึ่งนึงใช่ไหมครับแต่ของเขานี่เป็นกลมๆเลยทาโกยากิเนี่ยกลมๆแล้วข้างในก็มีปลาหมึกครับตอนนั้นที่เรียนไปก็เรียนว่าปลาหมึกพูดว่าทาโกะครับอันนั้นก็ปลาหมึกเหมือนกันครับแต่ว่าทาโกะนั้นเนี่ยจะมีลักษณะอย่างที่เห็นอยู่ในรูปภาพนะครับก็คือเป็นหมึกหนวดครับเป็นหมึกหนวดครับ

ขณะที่อีกขะที่เรากำลังเรียนตามข่าวเนี่ยนะครับเป็นหมึกกล้วยนะครับเป็นหมึกแบบตามรูปภาพเนี่ยครับเป็นสามเหลี่ยมหัวสามเหลี่ยมแบบเนี้ยนะครับหมึกกล้วยเพราะฉะนั้นคำว่าปลาหมึกนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายแบบนะครับมีหลากหลายคำก็ขึ้นอยู่กับประเภทของหมึกที่เราจะพูดถึงนะครับถ้าเราพูดถึงหมึกหนวดก็ทักโขนะครับแต่ว่าตามข่าวนี้เป็นอิขะนะครับก็จะเป็นหมึกกล้วยนะครับเป็นหมึกกล้วยจากข่าวนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับจากประโยชน์จากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้เราทราบว่ามีทีมนักวิจัยใช่ไหมครับคุณนักยามะเนี่ยนะครับเป็นทีมของเขามีคุณนักยามะแล้วก็มีอาจจะมีเพื่อนร่วมทีมอีกหลายๆคนเนี่ยนะครับซึ่งทั้งคุณนักยามะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะครับก็ทำวิจัยกันอยู่นะครับภายใต้สังกัดของเขาก็คือสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมึกครับชนิดหนึ่งอยู่ครับในประโยคต่อไปเนี่ยนะครับประโยคบอกว่าโซชิเตオスがメスに愛を伝えるとき、墨を出すことがわかりました。ครับ。そしてแปลว่าแล้วก็ครับแล้วก็オスแปลว่าตัวผู้ส่วนคำว่าเมสุนะครับก็จะแปลว่าตัวเมียครับオスเมสุครับตัวผู้ตัวเมียไอโอสไตรูโทคิตะกี้เราเรียนไปแล้วนะครับไอโอสไตรูแปลว่าบอกรักสื่อแสดงความรักครับโทคิแปลว่าตอนครับเพราะฉะนั้นไอโอสไตรูโทคิก็เลยแปลว่าตอนบอกรักในเวลาที่บอกรักซึมิโอดาซุโคโตะกะวาคาริมาชิตะซึมิโอดาสึพ่นหมึกครับพ่นหมึกครับรูปประโยคท้ายประโยคนี้นะครับน่าสนใจมากครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการศึกษาหรือว่าการสำรวจหรือการวิจัยอะไรก็ตามนะครับเรามักจะเจอรูปประโยคแบบนี้อยู่เสมอๆนะครับบ่อยๆก็คือรูปประโยคกริยารูปพจนุกรมครับตามด้วยโคโตกะวาคาริมาชิตะนะครับซึ่งถ้าจะแปลภาษาไทยเนี่ยนะครับรูปประโยคโคโตกะวาคาริมาชิตะนั้นเนี่ยมักจะแปลว่าทำให้ทราบว่าครับมักจะวางไว้ท้ายประโยคที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอ่ะครับคือมีการวิจัยการวิจัยอะไรก็ตามนะครับพอวิจัยแล้วศึกษาสำรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำให้ทราบถึงทำให้ทราบว่าเป็นรูปประโยคที่ใช้บอกผลลัพธ์ของการศึกษานะครับจากการวิจัยทำให้ทราบว่าจากการวิจัยทำให้พบว่าอะไรต่างๆนะครับในประโยคภาษาญี่ปุ่นก็จะมีรูปประโยคครับที่แสดงความหมายแบบนี้เยอะครับวันนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นจากข่าวครับที่นำมาเสนอก็เขาใช้รูปประโยคนี้นะครับดิกฟอร์มครับหรือว่ารูปกริยารูปพจนุกรมนะครับตามด้วยโคตโตกะวาคาริมาชิตะจากการวิจัยนะครับของคุณนากายามะเนี่ยนะครับแห่งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโตเกียวเนี่ยครับที่ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมึกครับทำให้ทราบว่าปลาหมึกนั้นเนี่ยนะครับตัวผู้นั้นเนี่ยครับจะพ่นน้ำหมึกเวลาที่จะบอกรักแก่ตัวเมียครับเวลาที่จะบอกรักแก่ตัวเมียอันนี้เป็นรูปประโยคที่น่าสนใจเลยนะครับรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษานะครับโดยเฉพาะนักศึกษานะครับที่เวลานักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นก็ตามหรือว่านักศึกษาที่เรียนในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นในหลักสูตรใดก็ตามนะครับเวลาที่ไปทำการสำรวจทำการวิจัยเล็กๆหรือว่าทำการศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะมาพรีเซนต์บอกผลลัพธ์ของการศึกษาเนี่ยนะครับก็ถ้าจำประโยคนี้นะครับแล้วลองเอานำไปประยุกต์ใช้นะครับก็น่าจะเป็นประโยคที่ดีนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ได้มากทีเดียวนะครับต่อไปนะครับประโยคต่อไปบอกว่ากรุปุนิโยรุโตะโอสึวะโทคุเบซึนะนิฮอนโนะอุเดะเดะเมสึนิขอโทษครับเมสึโอในไงจิคังสวัตตาริชีซานะซึมิโนคาตามาริโอ
ดัชตาลี

しました。มีคำที่น่าสนใจคือมีคำว่ากรุ๊ปครับที่แปลว่ากลุ่มหรือทีมก็ได้นะครับในที่นี้ก็คือทีมนักวิจัยนะครับเรากำลังพูดถึงกลุ่มถึงทีมนักวิจัยของคุณนาคายาม่าอยู่ใช่ไหมครับกรุ๊ปนิโยรุโตะคำว่านิโยรุโตะแปลว่าข้อมูลจากครับเป็นไวยากรณ์ที่ใช้เป็นรูปประโยค

ทกคุเบสึนะคำว่าทกคุเบสึนะแปลว่าพิเศษครับพิเศษนิฮอนครับนิฮอนนิแปลว่า2นะครับแล้วคำว่าฮอนแปลว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นแท่งๆครับนิฮงก็คือ2แท่งครับโนอุเดะครับคำว่าอุเดะแปลว่าแขนแขนครับคำช่วยเดะที่อยู่ข้างหลังแปลว่าโดยครับหรือจะแปลว่าใช้ก็ได้นะครับนิฮงโนอุเดะใช้แขน2แขนครับซึ่งเป็นแขนแบบไหนครับทกคุเบสึนะแขนแบบพิเศษด้วยครับตัวผู้เนี่ยเขาใช้แขน2แขนพิเศษของเขาเนี่ยครับหลายคนนึกภาพตามนะครับเอ๊ะปลาหมึกมีแขนด้วยเหรอมันก็คงจะเป็นบริเวณที่เป็นหนวดนะครับแต่ว่านักวิจัยเขาก็ใช้เรียกเป็นแขนนะครับมันมีลักษณะคล้ายๆแขนนะครับตรงปลายหนวดของเขาเนี่ยนะครับตัวผู้นั้นครับได้ใช้แขน2แขนพิเศษเนี่ยครับซึ่งปกติก็คงจะมองไม่เห็นนักเลยนะครับแต่ว่าพอจะบอกลักอ่ะนะครับไอ้แขนพิเศษ2แขนเนี่ยมันก็คงจะยืดออกมายื่นออกมานะครับตัวผู้ใช้แขน2แขนพิเศษเนี่ยเมสซิโอนางายจิคังสวัตตาริคำว่าสวัตตารินะครับแปลคำกริยาที่อยู่หลังสุดของอนุประโยคแรกที่อยู่หน้าคอมม่านี่ก่อนนะครับสวัตตาริแปลว่าสัมผัสแปลว่าจับครับตัวผู้เนี่ยได้ใช้แขนพิเศษ2ข้างของตัวเอง2แท่ง2ท่อนของตัวเองเนี่ยนะครับสัมผัสครับสัมผัสอะไรสัมผัสยังไงเมซึโอนางายจิคังคำว่านางายจิคังแปลว่าระยะเวลายาวครับระยะเวลานานครับเมซึแปลว่าตัวเมียครับสัมผัสตัวเมียนะครับเป็นระยะเวลายาวนานครับเมสอโนโอสึวะโทคุเบสึนะนิฮงโนอุเดเดเมสโซนางายจิคังสวัตตาริครับตัวผู้เนี่ยเขาใช้แขนพิเศษของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เราพูดถึงหมึกกล้วยอยู่นะครับปกติเราก็มองไม่เห็นแขนเขาใช่ไหมครับมีแต่ปลายหนวดของเขาเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าในตอนที่เขาจะบอกรักเนี่ยเขาก็มีแขนพิเศษของเขาเนี่ยนะครับซึ่งเขาคิดว่าเราก็คงจะเป็นบริเวณหนวดนะครับแขนพิเศษของเขาเนี่ยสองแขนเนี่ยไปจับไปสัมผัสกับตัวเมียครับแล้วก็ไม่ได้สัมผัสแป๊บเดียวหรือจับแป๊บเดียวนะครับนางายจิคังแปลว่าระยะเวลาหนึ่งเป็นระยะเวลานานครับตัวผู้ก็จะไปจับตัวเมียนะครับใช้แขนสองข้างจับชีสนะในขณะนั้นก็ในเวลาเดียวกันก็ชีสนะคาตามาริโนชีสนะซูมิโนคาตามาริโอดัชตาริชิมาสตาแปลข้างหลังก่อนดัชตาริชิมาสตาแปลว่าปล่อยออกมาพ่นออกมาครับคาตามาริค่อยๆแปลย้อนขึ้นมาข้างหน้านะครับดัชตาริชิมาสตาแปลว่าปล่อยออกมาพ่นออกมาคาตามาริแปลว่าหยดหรือว่าก้อนก็ได้นะครับเป็นก้อนเป็นหยดเนี่ยนะครับคาตามาริเนี่ยใช้ได้หมดครับซึมิแปลว่าน้ำหมึกครับเพราะฉะนั้นซึมิเนาะคาตามาริก็คือหยดน้ำหมึกหรือว่าก้อนน้ำหมึกครับคือเวลาพ่นน้ำหมึกก็จะพ่นเป็นน้ำพุ่งออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งมันก็จะเป็นออกมาเป็นหยดเป็นหยดเป็นหยดอะไรเงี้ยนะครับในกรณีที่พ่นออกมาเป็นหยดเนี่ยนะครับหรือปล่อยออกมาเป็นหยดเนี่ยนะครับคำว่าหยดหรือก้อนๆเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าคาตามาริชีซานะซูมิโนคาตามาริก็คือเป็นหยดน้ำหมึกเล็กๆครับถูกปล่อยออกมาด้วยนะครับอันนี้คือจากการสำรวจจากการวิจัยของทีมนักวิจัยของคุณนาคายามะนะครับเขาก็พบเห็นแบบนี้ก็คิดว่าคงจะมานั่งสังเกตพฤติกรรมนะครับของปลาหมึกอ่ะครับตลอดเวลานะครับแล้วก็ในหลายๆสถานการณ์นะครับแต่พอมาถึงสถานการณ์ของตอนที่หมึกตัวผู้กับตัวเมียเขาจะบอกรักกันเนี่ยนะครับทีมนักวิจัยก็พบว่าอ๋อเนี่ยหมึกตัวผู้เขาจะมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะก็คือจะมีแขน2ข้างพิเศษเนี่ยโผล่ออกมาแล้วก็เขาก็จะใช้แขน2ข้างพิเศษเนี่ยไปจับไปสัมผัสตัวเมียไว้นะครับแล้วก็พอสัมผัสไประยะเวลานึงสักพักนึงแล้วก็เขาก็จะค่อยๆพ่นค่อยๆปล่อยหยดน้ำหมึกเล็กๆออกมานะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมครับสมัยตอนที่เรียนมัธยมปลาย

ทายกันนะครับนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนก็อาจจะเคยทำการทดลองวิทยาศาสตร์ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับอาจจะเป็นการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการสังเกตลักษณะการเจริญเติบโตของพืชอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับของทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโตเกียวครับครับแน่นอนคงมีรายละเอียดแล้วก็มี literature มี reference เยอะแยะมากมายนะครับทำให้เขาสรุปออกมาได้แบบนี้นะครับคงไม่ได้แค่ดูเห็นแล้วก็คิดไปเองอย่างเดียวนะครับคงมีเอกสารอ้างอิงหรือว่าคงมีหลักฐานอ้างอิงครับอื่นๆอีกด้วยที่ทำให้เขาสรุปออกมาลักษณะแบบนี้นะครับไซโกนีนะครับต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะครับประโยคเมื่อสักครู่นี้บอกว่าพอตอนที่ตัวผู้นะครับเขาจะบอกรักตัวเมียนะครับเขาก็จะยื่นแขนพิเศษออกมาแล้วก็ไปจับตัวเมียไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆพ่นหมึกหยดน้ำหมึกออกมานะครับประโยคต่อไปบอกว่าไซโกนีซูมิโอทักซังดาชิเตมาวาริโอคุราคุชิตาโตไซโกนีนะครับไซโกนิแปลว่าในตอนท้ายในที่สุดแล้วนะครับคือต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ใช้แขนพิเศษจับตัวเมียแล้วก็ปล่อยหยดน้ำหมึกเล็กๆออกมานะครับและในตอนสุดท้ายไซโกนิซึมิโอทักซังดาชิเตซึมิแปลว่าน้ำหมึกใช่ไหมครับทักซังดาชิเตแปลว่าปล่อยออกมาเยอะๆครับเอาออกมาเยอะๆพ่นออกมาเยอะๆครับเขาก็จะปล่อยน้ำหมึกออกมาเป็นจำนวนมากครับในตอนท้ายสุดแล้วนะครับมาวาริโอคุราคุชิตาโตครับมาวาริแปลว่ารอบๆครับคุราคุชิตาแปลว่าทำให้มืดครับทำให้มืดหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำศัพท์คำว่าคุไรที่แปลว่ามืดใช่ไหมครับคุราคุชิตาแปลว่าทำให้มืดครับอาโตแปลว่าภายหลังครับทีนี้ถ้าเราแปลวลีนี้ทั้งหมดนะครับโดยแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าไซโกนิซึมิโอทักซังดาชิเตมาวาริโอคุราคุชิตาโตะนะครับในที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะพ่นหมึกออกมาในปริมาณที่มากเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้รอบๆตัวเขามาวลีแปลว่ารอบๆก็คือรอบๆตัวเขาเนี่ยมันมืดไปหมดคือจินตนาการนะครับน้ำหมึกสีดำครับตอนแรกก็ปล่อยหยดน้ำหมึกออกมาเล็กๆนิดหน่อยเป็นก้อนๆครับแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็พ่นน้ำหมึกออกมาเยอะเลยนะครับน้ำหมึกสีดำเนี่ยมันก็จะลอยอยู่เต็มรอบๆตัวเขาใช่ไหมครับซึ่งน้ำหมึกสีดำเนี่ยมันก็เลยทำให้บรรยากาศรอบๆตัวปลาหมึกนั้นเนี่ยมืดไปหมดเลยกลายเป็นสีดำไปหมดก็คือคุราตะครับกลายเป็นมืดกลายเป็นสีดำไปหมดเลยครับไซโกนิซึมิโอทักซังดาชิเตมาวาริโอคุราคุชิตาโตครับในที่สุดแล้วเขาก็จะพ่นน้ำหมึกออกมาจำนวนมากทำให้บริเวณโดยรอบของเขามืดลงครับบริเวณโดยรอบมืดลงก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่นี้อธิบายไปครับก็คือน้ำหมึกมันสีดำมันก็เลยทำให้บริเวณโดยรอบที่น้ำหมึกมันพ่นออกมานั้นเนี่ยมันทำให้บริเวณโดยรอบนี้มันดำไปหมดเลยมืดลงไปหมดเลยนะครับจิบุนโนะคาราดาโอชิโรคุฮักคิริมิเอรุโยนิชิเตะเมสึนิไอโอสไตเตะอิมาชิตะครับจิบุนแปลว่าตัวเองตนเองครับคาราดะแปลว่าร่างกายครับจิบุนโนะคาราดะก็เลยแปลว่าร่างกายของตัวเองครับชิโรคุครับแปลว่าสีขาวครับหลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่าชิโรยครับที่แปลว่าขาวนะครับชิโรคุก็แปลว่าเป็นสีขาวครับสีขาวได้เหมือนกันนะครับฮักคิริแปลว่าชัดเจนครับมิเอรุแปลว่ามองเห็นเพราะฉะนั้นเอาคำว่าชิโรคุที่แปลว่าสีขาวนะครับฮักคิริที่แปลว่าชัดเจนแล้วก็คำว่ามิเอรุครับที่แปลว่ามองเห็นเนี่ยมารวมกันก็เลยแปลว่ามองเห็นเป็นสีขาวได้อย่างชัดเจนครับชิโรคุฮักคิริมิเอรุครับมองเห็นเป็นสีขาวได้อย่างชัดเจน
ようにして

โยนิสเตอันนี้เป็นรูปประโยคที่แปลว่าพยายามทำให้ครับพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะก็ได้ครับในกรณีนี้พยายามทำอะไรครับพยายามทำอะไรเพื่ออะไรก็ขึ้นอยู่กับข้างหน้าคำว่าโยนิสเตแปลว่าอะไรครับข้างหน้าโยนิสเตก็คือชิโรคุฮักคิริมิเอรุครับพยายามทำให้ตัวเองมองเห็นชัดเจนครับเป็นสีขาวทำให้ตัวเองเนี่ยมองเห็นเป็นสีขาวได้อย่างชัดเจนครับถ้าและยิ่งถ้ารวมกับคำที่อยู่ข้างหน้าสุดด้วยจีบูนโนคาราดะก็เลยแปลว่าพยายามที่จะทำให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยครับมองเห็นเป็นสีขาวได้อย่างชัดเจนคือหมึกก็เป็นขาวๆใสๆอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่ต้องการจะบอกรักตัวเมียเนี่ยนะครับตัวผู้เขาก็จะพ่นหมึกออกมาครับพอพ่นหมึกออกมาเยอะๆแล้วเนี่ยรอบตัวเขาก็กลายเป็นน้ำหมึกเต็มไปหมดเลยแล้วก็กลายเป็นสีดำไปหมดเลยใช่ไหมครับมันก็คือเป็นกลายเป็นบรรยากาศมันก็เลยเป็นกลายเป็นภาพมืดๆอ่ะเป็นสีดำๆอ่ะนะครับแล้วตัวเขาที่เป็นสีขาวหรือสีใสๆอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้มันเด่นชัดขึ้นมองเห็นชัดขึ้นครับการพ่นน้ำหมึกของเขาออกมาเนี่ยนักวิจัยทีมนักวิจัยสรุปความคิดเห็นแล้วว่าเป็นไปเพื่อที่ต้องการที่จะปลาหมึกนั้นต้องการที่จะทำตัวให้เป็นสีขาวให้โดดเด่นให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนก็เลยพ่นหมึกสีดำออกมาครับทำให้บรรยากาศโดยรอบตัวเขานั้นมืดเป็นสีดำตัวเขาจะได้เป็นสีขาวโดดเด่นขึ้นครับอันนี้เป็นพฤติกรรมของปลาหมึกที่ทีมนักวิจัยของคุณนาคายามะเขาทำวิจัยพบทำวิจัยแล้วสรุปไว้ครับเมซึนิไอโอสไตเตอิมาชิตะครับบอกรักแก่ตัวเมียครับสื่อแสดงรักแก่ตัวเมียครับไอแปลว่าความรักนะครับแล้วสไตเตอิมาชิตะก็แปลว่าบอกแปลว่าแจ้งแปลว่าสื่อนะครับแสดงให้เห็นถึงความรักสื่อถึงความรักแก่ตัวเมียนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้รวมทั้งหมดนะครับจิบุนโนคาราดะโอชิโรคุฮาคิริมิเอรุโยนิสเตเมซึนิไอโอสไตเตอิมาชิตะครับก็เลยมีความหมายว่าตัวผู้นั้นเนี่ยนะครับก็บอกรักแก่ตัวเมียนะครับโดยวิธีการไหนโดยวิธีการที่พยายามทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยนะครับทำให้ร่างกายของตัวเองนั้นเนี่ยเป็นสีขาวครับเพื่อที่จะมองได้เห็นอย่างชัดเจนครับทำรอบๆบรรยากาศรอบๆตัวให้เป็นสีดำมืดๆครับโดยการพ่นน้ำหมึกออกมาครับตัวเองจะได้มองเห็นถูกมองเห็นเป็นสีขาวสว่างครับมองเห็นชัดเจนเป็นการแสดงถึงความรักครับอันนี้นี่ก็สอดคล้องนะครับจริงๆแล้วพออ่านข่าวนี้นะครับแล้วก็ทำให้เห็นถึงผลของการวิจัยในครั้งนี้นะครับพอทราบพอเห็นผลการวิจัยในครั้งนี้แล้วก็ทำให้นึกเชื่อมโยงไปถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆด้วยใช่ไหมครับที่ตัวผู้นั้นเนี่ยก็มักจะเวลาที่มีความรักต้องการที่จะแสดงความรักหรือว่าต้องการที่จะไปหาคู่เนี่ยนะครับก็มักจะทำตัวให้โดดเด่นนะมาทำตัวให้ดูสวยดูหล่อไม่ว่าจะเป็นนกบางประเภทก็ตามใช่ไหมครับเวลาที่จะไปหาคู่ตัวเมียเนี่ยเขาก็จะลำแพนขนสวยสวยงามบ้างล่ะครับหรือไม่ก็พยายามกางปีกนะครับแสดงถึงความสวยงามของสีของปีกของขนของร่างกายเขาบ้างล่ะนะครับรวมไปถึงสัตว์ประเภทอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันครับก็จะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันจริงๆแล้วก็คือสิ่งมีชีวิตก็จะว่าไปก็มีความเชื่อมโยงในพฤติกรรมหลายๆด้านที่คล้ายๆที่คล้ายคลึงกันอยู่นะครับปลาหมึกนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าก็จะทำลักษณะเดียวกันนี้กับคล้ายๆกับสัตว์ประเภทอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้รูปภาพนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงหยดน้ำหมึกครับหยดน้ำหมึกเล็กๆนะครับที่ค่อยๆปล่อยออกมานะครับแขนพิเศษครับแขนพิเศษครับอันนี้เป็นรูปภาพที่มีแขนพิเศษอยู่บริเวณตรงหัวของเขาเนี่ยนะครับตรงไหนเป็นหัวไม่รู้ว่าตรงไหนจะเรียกว่าหัวจะเรียกว่าท้ายดีนะครับแต่เนี่ยครับที่เป็นยาวๆยื่นออกมาเนี่ยนะครับเป็นทกคุเบซึนะนิโฮงโนอุเดะ
ครับแขน2ข้างพิเศษที่มันยื่นออกมาจริงๆแล้วปลาหมึกกล้วยเราก็ไม่เคยเห็นอะไรจะยาวๆขนาดนี้ใช่ไหมครับบางคนจะหดตัวอยู่อ่ะครับแต่พอจะบอกรักเพศเมียหรือว่าตัวเมียเนี่ยไอ้แขนยาวๆพิเศษนี่มันก็ยื่นออกมาครับแล้วมันก็ไปข้างล่างนั้นคือข้างล่างรูปภาพนั้นก็คือตัวเมียนะครับที่นอนอยู่ข้างล่างบนพื้นทรายเนี่ยนะครับตัวผู้เขาก็ยื่นแขนออกไปครับไปสัมผัสตัวเมียครับตอนแรกตอนที่อ่านข่าวยังไม่เห็นรูปก็คิดว่าอ๋อน่าจะไปรัดตัวเมียเลยไปกอดตัวเมียเลยปรากฏว่าไม่ใช่แค่ยื่นไปแล้วก็เอาไปแตะครับไปสัมผัสไว้ครับตัวเมียก็อยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับระยะเวลาหนึ่งแตะเป็นระยะเวลาหนึ่งครับตัวเมียก็คงจะรู้ว่าตัวผู้ก็จะมาบอกรักก็อยู่นิ่งๆเฉยๆตัวผู้ก็นางง่ายจีคังใช่ไหมครับนางง่ายจีคังสวัสตาริครับเอาใช้แขนเนี่ยสัมผัสตัวเมียอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ค่อยๆพ่นชีซานาซึมิโนคาตามารีออกมาค่อยๆปล่อยหยดน้ำหมึกออกมาเล็กๆครับหยดน้ำหมึกก็มีหลายๆหยดครับเป็นก้อนแล้วก็เรียงตัวกันครับเป็นลักษณะแบบสุดท้ายแล้วก็พอสุดท้ายแล้วก็ถึงจะค่อยๆพ่นน้ำหมึกออกมาทั้งหมดเลยนะครับออกมาทำให้รอบตัวเนี่ยกลายเป็นสีดำหมดเลยครับสุดท้ายนะครับกรุปวะอิคากะฟุซึวะเทคิคาระนิเกรุโทคิสคาวซึมิโอI を伝えるために使っていて、すごく驚きました。มีคำว่ากรุ๊ปนะครับเจออีกรอบนึงแล้วครับกลุ่มทีมนักวิจัยครับอิคะปลาหมึกกล้วยครับปลาหมึกกล้วยครับมีคำว่าฟุซึวะครับฟุซึวะที่แปลว่าปกติทั่วไปหรือว่าโดยปกติโดยทั่วไปก็ตามนะครับมีคำว่าเทคิที่แปลว่าศัตรูคาระแปลว่าจากนิเยรุครับนิเยรุแปลว่าหนีครับเวลาที่เราเจออะไรอันตรายครับเราก็จะวิ่งหนีคำว่าหนีเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่านีเกรุครับโทคิแปลว่าตอนสคาวใช้ซึมิน้ำหมึกครับพอมารวมกันเทคิคารานีเกรุโทคิสคาวซึมิครับเวลาแปลย้อนจากข้างหลังไปข้างหน้าใช่ไหมครับซึมิแปลว่าน้ำหมึกสคาวแปลว่าใช้โทคิแปลว่าตอนนิเกรุแปลว่าหนีคาระแปลว่าจากเทคิแปลว่าศัตรูน้ำหมึกที่ใช้ตอนหนีจากศัตรูวลีนี้วลีนี้หรือว่ากลุ่มคำนี้นะครับชุดคำนี้มีความหมายแบบนี้นะครับเทคิคารานิเกรุโทคิสคาวซึมิมีคำว่า I O Styru ครับ I O Styru ครับบอกรักแสดงความรักครับทาเมนีเพื่อสำหรับสคาเตอิเตะสคาเตอิเตะใช้เพราะฉะนั้น I O Styruทาเมนีสคาเตอิเตะก็เลยแปลว่าใช้เพื่อบอกรักใช้สำหรับบอกรักท้ายสุดของประโยคนะครับสโกคุแปลว่ามากทีเดียวนะครับแล้วก็คำกริยาที่อยู่ท้ายประโยคก็คือโอโดโรคิมาชิตะโอโดโรคิมาชิตะที่แปลว่าประหลาดใจตื่นเต้นตกใจเพราะฉะนั้นนะครับประโยคนี้รวมทั้งหมดนะครับกรุปวะครับทีมนักวิจัยนะครับสุโกคุโอโดโรคิมาชิตะครับรู้สึกตกใจรู้สึกประหลาดใจอย่างมากนะครับคือแปลหน้าวะเสร็จท็อปิกอยู่หน้าวะใช่ไหมครับแล้วก็มาแปลภาคแสดงที่อยู่ข้างหลังสุดเนี่ยนะครับ
กรุ๊ปหรือว่าทีมนักวิจัยนะครับรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากตกใจเรื่องอะไรนะครับก็มาดูตรงกลางประโยคเนี่ยนะครับตรงกลางประโยคบอกว่าปลาหมึกนั้นเนี่ยครับโดยทั่วไปปลาหมึกเนี่ยได้ใช้น้ำหมึกในการบอกรักครับน้ำหมึกที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นน้ำหมึกซึ่งใช้โดยเป็นน้ำหมึกซึ่งโดยปกติทั่วไปปลาหมึกเนี่ยใช้พ่นหนีตอนที่จะหนีจากศัตรูครับคือจากการศึกษาเกี่ยวกับอีขะมาตลอดเนี่ยนะครับทำให้พบว่าพฤติกรรมหนึ่งของปลาหมึกนั้นก็คือว่าเวลาที่เจอศัตรูเนี่ยนะครับอย่างเช่นเวลาที่มีมนุษย์เข้าไปใกล้ๆเขาใช่ไหมครับเขาก็กลัวว่าเขาจะถูกจับไปกินถูกจับไปทำร้ายอะไรเนี่ยนะครับหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มันน่ากลัวอันตรายเข้าไปใกล้เขาเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าเป็นอันตรายเขาเห็นว่าเป็นศัตรูเนี่ยเขาจะรีบพ่นหมึกปุ๊ดนึงนะครับแล้วก็วิ่งแล้วก็รีบว่ายหนีไปเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการเหมือนกับเป็นพันการตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นการพรางตัวใช่ไหมครับทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนศัตรูมองเห็นไม่ชัดเจนแล้วก็หนีไปนะครับแต่ว่าจากการทำวิจัยครั้งใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับพบว่าอ้าวหมึกที่เคยใช้ในการพ่นให้ศัตรูตามตัวเองไม่ทันเนี่ยนะครับใช้พ่นเพื่อที่จะหนีศัตรูเนี่ยปรากฏว่าอีคาหรือว่าหมึกเนี่ยเขาก็ใช้ในอีกประโยชน์หนึ่งด้วยก็คือใช้เพื่อที่จะพ่นและคราวนี้ไม่หนีก็คือพ่นแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในบรรยากาศมืดๆสีดำๆของน้ำหมึกตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่ตัวเองจะได้ดูโดดเด่นขึ้นในสายตาของเพศเมียครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจครับอ่านดูแล้วก็ตลกดีแล้วก็มีคนทำวิจัยอย่างนี้ได้ด้วยอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ละสายงานแต่ละแวดวงการศึกษางานวิจัยแต่ละแวดวงก็มีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าอันนี้ NHK ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็นำเสนอเป็นข่าวนะครับให้กับสาธารณชนนะครับได้เรียนรู้ได้รู้จักกันครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับก่อนที่จะเลิกวิชาเรียนวันนี้กันนะครับมีคำว่าพ่นหมึกนะครับซูมิโอดาชเตะซูมิโอดาชเตะพยายามโยนิสุรุโยนิสุรุบอกรักไอโอสไตรุไอโอสไตรุปลาหมึกอิคะตนเองตัวเองจีบุนมองเห็นชัดเจนหักคิริเมรุหักคิริเมรุบัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวโตเกียวไดกาคุไดกาคุอินโตเกียวไดกาคุไดกาคุอินทีมวิจัยของคุณอาราตะนาคายาม่านาคายาม่าอาราตะซันตาจิโนกรุปนาคายาม่าอาราตะซันตาจิโนกรุปมีชื่อว่าเรียกว่าโตยุปลาหมึกอิคะเกี่ยวกับนิสุยเตะทำวิจัยเคนคิวชิมาชิตะแล้วก็มีอีกสองคำนะครับคำว่าหมึกนะครับมีหมึกหนวดนะครับทาโคหมึกกล้วยครับอิกะคำว่าแล้วนะครับใช้คำว่าโซชเตะเวลาบอกเพศของสัตว์นะครับก็จะใช้คำว่าตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมครับในภาษาไทยคำว่าตัวผู้ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโอสุตัวเมียเมสุตอนบอกรักไอโอสไตรุโทคิ
ไอโอสไตรโทคีพ่นหมึกซูมิโอดาสึซูมิโอดาสึแล้วก็คำสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจสำหรับคนที่ทำวิจัยนะครับนักศึกษานักเรียนนะครับหรือท่านผู้ชมที่ทำวิจัยนะครับรูปประโยคที่ใช้บอกผลลัพธ์นะครับของการเรียนรู้ของการทำวิจัยนะครับก็คือรูปประโยคโคโตกะวาคาริมาชิตะครับที่แปลว่าทำให้ทราบว่านะครับทำให้ทราบว่าโคโตกะวาคาริมาชิตะโคโตกะวาคาริมาชิตะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเนื้อหาของรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าววันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวของปลาหมึกนะครับปลาหมึกงานวิจัยชิ้นใหม่นะครับทำให้ทราบถึงความพิเศษนะครับพฤติกรรมนะครับของปลาหมึกนะครับว่าเวลาที่ต้องการจะบอกรักนะครับตัวผู้จะบอกรักเพศเมียนั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีการที่ทำให้ตัวเองดูโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วมีคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับหรือว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชนิดของหมึกนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกหนวดหรือว่าหมึกกล้วยนะครับแล้วก็รูปประโยคที่ใช้ในการบอกผลลัพธ์ของการทำวิจัยนะครับหรือว่าการศึกษาการสำรวจข้อมูลต่างๆก็เป็นน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับนักเรียนนักศึกษาที่รับชมรายการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสังคมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิบูลย์จักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่การก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาท
2: ความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะถูกตังรุทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินทร์ทางนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเทียบสุภาษิตไทยต้นฉบับเดิมของพญาสีหราชฤทธิไกรทองคำสีหอุไรมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะจะเริ่มจากเรื่องที่26ค่ะอย่าประมาทว่าช้างถีบอย่าประมาทว่าช้างถีบเบานาพ่อถูกที่ไหนคนเราแทบม้วยกำลังหนักเท่าเอาสุงกระทุ้งแห่อันที่จริงเป็นด้วยไปรู้จึงดูเบาตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะได้ยินมาว่ายังมีชายคนหนึ่งค่ะเป็นนักเลงโตอยู่ในถิ่นที่อันนั้นอยู่มาวันหนึ่งชายคนนั้นได้ไปเที่ยวกลับมาก็เข้าแวะเข้าโรงสุราจึงได้ซื้อสุรากินพอมึนๆหน้าแล้วก็เลยไปในวังเพื่อจะได้ดูช้างเผือกเล่นคือแม่พญาคันถึงโรงช้างเข้าแล้วจึงได้เดินเข้าไปในโรงเห็นคนเลี้ยงช้างนั่งอยู่จึงได้ถามว่าเลี้ยงช้างเผือกเข็นที่จะไม่อดนะคนเลี้ยงช้างจึงได้ตอบว่าแต่อาหารนั้นไม่อดเลี้ยงช้างก็ได้แต่อาหารเดินกินไปแต่ไม่มีเวลาไปข้างไหนได้บ้างเลยเพราะเวลานี้แม่ไก่ไม่สู้สบายหมอต้องมากรอกยาให้กินทุกๆวันชายคนนั้นก็ถามว่าแกเป็นโรคอะไรก็เห็นแกกินยาดีอยู่นี่แล้วก็เดินไปเดินมาคนเลี้ยงช้างบอกว่าเวลานี้จวนแกกลัดมันอยู่แล้วแล้วชายนั้นก็เดินไปทางหลังช้างช้างก็คอยชำเลืองตาดูเพราะเห็นเป็นคนแปลกหน้าฝ่ายว่าชายนั้นเป็นช้างเชื่องนะคะก็เอามือเห็นช้างเชื่องค่ะเอามือไปตบขาหลังช้างเข้าช้างก็สะดุ้งตกใจก็เลยเอาเท้าถีบชายผู้นั้นกระเด็นออกไปสองวาชายผู้นั้นก็ล้มลงนอนกลิ้งคนเลี้ยงช้างวิ่งเข้ามาพยุงแล้วก็บอกว่าเวลานี้ไม่ได้ถ้าเห็นคนแปลกหน้าเข้ามันมักรังแกแล้วถามคนนั้นว่าเป็นอย่างไรชายคนนั้นบอกว่าถูกที่สะโพกแล้วก็บอกคนเลี้ยงช้างว่าไม่เป็นไรดอกเพราะเวลานั้นยังกำลังมึนมัวด้วยสุราแล้วก็เดินออกมาจากโรงช้างพอเดินมาได้สักหน่อยก็รู้สึกขัดตะโพกขยโยกขยเยกใครเห็นก็ถามว่าเป็นอะไรเห็นเดินกระโผกกระเพกชายคนนั้นบอกว่าแม่พญาแกหยอกเขาก็ถามว่าไปทำอะไรแกเข้าแกจึงหยอกเอาจนเดินขัดชายนั้นบอกว่าไปตบขาเข้าแกก็ตีนหยอกเอาที่ตะโพกไปให้ช้างถีบเห็นเป็นสนุกอย่างไรชายนั้นก็เลยบอกแก้ตัวว่าข้าลองดูเล่นตามที่เขาว่าอย่าประมาทว่าช้างถีบมันเล่นเอาหน้ามืดไม่เห็นแผ่นดินนะคะเรื่องต่อไปค่ะเรื่องที่27ว่ายน้ำเข้าหาจระเข้ว่ายน้ำเข้าหาจระเข้เคยกัดเราเฮยจำเป็นต้องระมัดสัตว์ร้ายเข้าชิดติดขัดกัดบ่อได้นาระวังแต่ตอนข้างท้ายเห็นแจ้งจะแว้งเอาตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะมีบุคคล4พวกมีอิสระอยู่ในตำบลหนึ่งทั้ง4คนเห็นแต่เป็นสหายกันอยู่ในตำบลเหนือคนหนึ่งตำบลใต้คนหนึ่งตะวันออกคนหนึ่งคั้นอยู่นานมาพวกบ้านเหนือกับพวกบ้านใต้วิวาทกันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งฝ่ายว่าพวกบ้านตะวันออกก็ได้ตั้งตัวไว้เป็นกลางคือไม่เข้าพวกใครเพราะเป็นมิตรกันทั้งสองฝ่ายคั้นพวกบ้านเหนือกับพวกบ้านใต้ได้วิวาทกัน
จนถึงยกบ้านออกสู้กันฝ่ายพวกบ้านได้ใต้นะคะทั้งสองพวกก็ออกเที่ยวรุกรานหาพวกตามแต่จะได้พอเป็นกำลังพวกบ้านใต้อ่อนกำลังค่ะฝ่ายว่าพวกตะวันออกก็ได้ความเดือดร้อนใจเพราะเหตุว่าเป็นสหายด้วยกันทั้งสองฝ่ายคันจะนิ่งดูดายก็เห็นว่าควรคงจะมีความเดือดร้อนเมื่อปลายมือคันจะไปเข้าด้วยพวกบ้านเหนือเมื่อพวกบ้านใต้รู้เข้าก็คงจะโกรธเมื่อคนบ้านใต้โกรธก็จะมารุกรานข่มเหงด้วยกำลังเพราะอาณาเขตบ้านติดต่อกันฝ่ายว่าพวกบ้านเหนือรู้เข้าจะมาช่วยเราก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าบ้านไกลกันเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องเข้ากับพวกบ้านใต้ถึงแม้ว่าพวกบ้านเหนือจะโกรธยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะบ้านไกลเพราะฉะนั้นพวกบ้านตะวันออกจึงจำเป็นว่ายน้ำเข้าหาจระเข้เป็นอันศัตรูของตนมาด้วยความไม่ประมาทคันถึงตอนท้ายพวกบ้านเหนือมีความปราชัยมิยอมแพ้พวกบ้านใต้หมดกำลังลงพวกบ้านตะวันออกก็เลยได้รับความสุขพ้นจากอันตรายจากบ้านเหนือได้ด้วยอาศัยอำนาจของพวกบ้านใต้เมื่อพวกบ้านใต้ชนะพวกบ้านเหนือดังนั้นก็รู้สึกได้ว่าที่พวกตะวันออกได้เข้ามาสนิทสนมกับพวกบ้านใต้ก็เป็นที่ขัดขวางอยู่สักหน่อยในทางที่จะคิดเบียดเบียนข้างหน้าต่อไปประดุจดังว่าก้างเข้าไปขวางคอจึงกระทำให้พวกบ้านใต้ผะอืดผะอมเกินไม่เข้าคายไม่ออกในการครั้งนี้นะครับย่อมเป็นวิถีการดำเนินของนักปราชญ์บุคคลค่ะจะบุกหนามเข้าไปหาไฟถือว่าโรคภัยจะมีมาก็พอจะเยียวยากันไปเพราะเป็นการเหลือวิสัยที่โรคภัยจะไม่มีนะคะไม่ยายีแต่อย่าประมาทชาติกุมพีอันจะมีมาข้างหน้าต่อไปนะคะเรื่องที่28ถมน้ำลายรถฟ้าถมถุยเขละขึ้นนพพากาดเฮยกับตกต้องเกษาแปดเปื้อนเชคนหมิ่นครูบาปู่เท่าแลลือคนที่ดีปอบเอื้อนเห็นหน้าว่าจันไรตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะมีหญิงม่ายค่ะเป็นคนพลเรือนพอหาเลี้ยงชีพมีบุตรชายเป็นหนุ่มใหญ่แต่สันดานหยาบช้าไม่มีความเคารพผู้ใหญ่ฝ่ายว่ามารดารักใคร่บุตรเหตุว่ามีบุตรคนเดียวปรารถนาไม่ให้บุตรไปเที่ยวกลัวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้รับความลำบากฝ่ายบุตรชายว่ายากเป็นเด็กไม่เอาทานมารดาห้ามก็ผ่านโกรธมีถ้อยคำปรามาสต่อมารดาปรามาสนะคะมารดาเห็นบุตรโกรธก็นิ่งไว้ฝ่ายบุตรกำเริบกล่าวพลุสว่าต่อมารดาแม้ว่าตัวจะไปข้างไหนก็หาโทษใส่มารดาเพื่อจะป้องกันไม่ให้มารดาห้ามปรามพวกชาวบ้านลำคาญบ่นว่าไอ้คนนี้ใครเขาจะสมาคมกับมันแม้แต่แม่มันยังไม่นับถือด่าว่าเล่นอย่างทาสบางคนก็บ่นกล่าวว่าไอ้คนนี้มันถมน้ำลายรถฟ้าน้ำลายของมันเองจะตกลงรถหัวมันอยู่มาชายคนนั้นก็ไปได้ภรรยาเป็นคนร้ายกาจด้วยวาจาชายผัวไปเที่ยวกลับมา
ห้ามเที่ยวเสียคนฝ่ายผัวไม่ฟังขืนไปเที่ยวไม่หยุดทีนี้ถึงแก่ภรรยาด่าว่าทุกเช้าเย็นฝ่ายว่าผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก็พากันบ่นว่าชายผู้นี้ทำไมจึงได้นิ่งให้เมียด่าทุกวันบางคนว่าเวรกรรมของเขาเขาได้ทนอยู่ได้ครั้นต่อมาคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงมารดาชายคนนั้นได้ทราบว่าชายผู้นี้มีภรรยาอยู่แล้วภรรยาคนนั้นได้ด่าชายคนนั้นทุกวันจึงพากันสมน้ำหน้าเพราะโทษที่มันด่าแม่มันจึงต้องถูกเมียด่าทุกวันนี่นะคะก็คือเรื่องถมน้ำลายรถฟ้าเรื่องที่29เห็นช้างเท่าหมูคนโกรธมากแล้วปิดประตูย่อมเห็นช้างเท่าหมูว่าได้ไปเห็นโทษเช่นปูอ้าอวดก้ามแห่คิดแต่จักสู้ไว้ไปรู้หนักเบาตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะได้ยินมาว่ายังมีปูป่าเป็นปูรู้อำนาจแก่ความโกรธอาศัยอยู่ที่ชายดอนอยู่มาวันหนึ่งค่ะก็มีช้างในป่าช้างเที่ยวแสวงหาหญ้ามาตามชายดอนฝ่ายปูได้มีความรู้สึกว่าแผ่นดินสะเทือนเข้าก็รีบขึ้น

ว่าศัพท์ทางวิชาการเนี่ยมันก็ต้องมาหาความหมายต้องมาตีความใช่ไหมคะนะเพราะนั้นเราก็แปลงศัพท์ทางวิชาการนะให้มาเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะเพราะว่าชาวบ้านบางทีก็ไม่ได้เข้าใจถึงคำที่เป็นศัพท์ทางวิชาการเหมือนกับนักวิจัยหรอกนะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็ควรจะมีไหวพริบนะฝึกทักษะในการทำให้การสื่อสารเนี่ยมันราบรื่นนะจะออกคำถามออกแบบคำถามอย่างไรนะให้เขาเนี่ยตอบเราได้ทันทีนะคะไม่ต้องเสียเวลาตอบคำถามนานนะทีนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัยนะเห็นไหมคะอันนี้ก็นะนำเสนอนะให้นักศึกษาเนี่ยลองไปศึกษานะคะว่าเอ๊ะในการออกแบบสอบถามเนี่ยเราจะไปเอาของคนอื่นเลยได้ไหมแต่ว่าในข้อคำถามของคนอื่นเนี่ยบางทีมันไม่สอดคล้องกับเนื้องานของเรานะเราก็ต้องประยุกต์ใช่ไหมคะหรือถ้ามันหาตัวแบบไม่ได้เลยเนี่ยนะเราก็ทำออกแบบใหม่เองทั้งหมดนะเพราะนั้นก็มีเทคนิคนะเช่นทำขึ้นมาใหม่เลยนะแล้วก็ยึดเอาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสกัดตัวแปรแล้วก็นำมาสู่การตั้งข้อคำถามนะที่มันสอดคล้องกับงานวิจัยของเราอย่างเดียวเลยนะคะหรือถ้ามันมีเครื่องมือนะแบบสอบถามที่มีอยู่แล้วทั้งที่เป็นฉบับเป็นเปเปอร์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยนะคะเอ๊ะมันมีอยู่แล้วหรือว่ามันมีหน่วยงานที่เขาทำแบบสอบถามอันนี้อยู่แล้วแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเราก็สามารถนำมาเป็นต้นแบบแล้วก็พัฒนาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของเราหรือในข้อที่3ก็คือนำเครื่องมือที่เขาใช้กันอยู่แล้วมีอยู่แล้วหรือจากงานวิจัยที่เราไปรีวิวมาแล้วเนี่ยเอามาต่อยอดมาปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับงานวิจัยของเรานะส่วนเทคนิคที่4นะก็คือนำเครื่องมือมาตรฐานที่มีอยู่แล้วมาใช้ในงานวิจัยของเราได้เลยเพราะว่าเครื่องมือมันถูกทดสอบแล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับใช้กันในปัจจุบันแล้วดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่เราจะมาปรับนะเพราะว่าการปรับของเราอ่ะนะมันอาจจะทำให้มาตรฐานของเครื่องมือเดิมที่มีอยู่แล้วเสียไปนะคะจากแบบสอบถามที่มันมีมาตรฐานอยู่แล้วนะผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเรียบร้อยแล้วสามารถนำมาใช้ในงานวิจัยของเราได้เลยแต่อย่าลืมนะในเรื่องของการอ้างอิงนะว่าแบบสอบถามเนี่ยมันเป็นของงานของใครนะจะต้องให้เกียรติกับเจ้าของแบบสอบถามนั้นด้วยนะคะนะการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนะคะแล้วก็รู้ถึงในเรื่องของเครื่องมือนะไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตนะคะนะหรือแบบทดสอบเนี่ยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะนำเครื่องมือเหล่านั้นไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรามันต้องผ่านการตรวจสอบมาก่อนตรวจสอบอะไรบ้างนะก็ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ3คนหรือ5คนมาดูความสอดคล้องของข้อคำถามกับตัวทฤษฎีในงานวิจัยของเราและตัวแปรด้วยเนี่ยนะคะเพราะนั้นค่าคะแนนที่ได้จากการตรวจสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒินะจะเรียกว่าค่า IOC นะคะซึ่งเป็นการนำเอาคะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3รวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิค่าที่ได้ออกมาก็ควรจะมีค่าที่เข้าใกล้1นะจึงมีความมั่นใจนะว่าแบบสอบถามของเราเนี่ยมันมีความตรงต่อเนื้อหาทางทฤษฎีนะทีนี้ในการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งก็คือนะการตรวจสอบความเที่ยงของแบบทดสอบความเที่ยงก็คือความสม่ำเสมอหรือการ

ถูกนำไปใช้ซ้ำของแบบสอบถามฉบับนี้นะเราก็ทำการ try out นะ try out ก็คือลองใช้แบบสอบถามที่ผ่านการ IOC ของผู้ทรงคุณวุฒิไปลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะอย่างน้อย30คนที่จะตอบแบบสอบถามเรานะซึ่งกลุ่มเป้าหมายนั้นก็จะมีความใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยของเราก็ try out เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็มาบันทึกในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะจากนั้นก็มาตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสถิติอัลฟาคอนบากนะซึ่งค่าที่ได้นะก็จะมีตั้งแต่ 0.5 จนถึง1นะเพราะนั้นถ้าเราหาหรือคำนวณค่าสถิติอัลฟาคอนบากแล้วมันไม่ถึง 0.5 นะหรือคิดว่ามันน้อยมากเลยเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะกลับไปปรับข้อคำถามใหม่แล้วก็ try out ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาทดสอบอัลฟาคอนบากจนกว่าค่าของอัลฟาคอนบากนั้นมีค่าสูงกว่า 0.5 นะทีนี้เมื่อเราผ่านเกณฑ์นะทั้งการตรวจสอบทางตรงของเนื้อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาแล้วก็ตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำเอาแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายงานวิจัยของเราได้นะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบนะแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะได้รับการตรวจสอบมาชั้นหนึ่งแล้วนะคะในการใช้แบบทดสอบนะหรือตัวเทสนะคะก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคคลนะทำการทดสอบในสภาวะแวดล้อมที่กำหนดนะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็คือแบบทดสอบเป็นการวิจัยในเชิงทดลองที่จะทดลองกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ดูซิว่าก่อนและหลังการทำวิจัยเขาจะมีคะแนนเป็นอย่างไรนะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะที่นักศึกษาอาจจะเห็นนะก็คือแบบประเมินใช่ไหมคะแบบประเมินกิจกรรมแบบประเมินโครงการที่เขาอาจจะมีพรีเทสก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิจัยระดับหนึ่งนะคะพอเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วก็มาโพสเทสเห็นไหมคะเพราะนั้นตัวแปรเนี่ยนะก็จะเป็นตัวแปร2ชุดก็คือคะแนนก่อนเข้าโครงการแล้วก็คะแนนหลังเข้าโครงการโดยเป็นบุคคลคนเดียวกันนะเพื่อวัดความรู้ความสามารถของคนนั้นนะเพราะนั้นผลการทดสอบนะก็อาจจะใช้สถิติวิเคราะห์ที่เป็น T-test นะเพราะว่ามีการทดสอบชุดข้อมูล2ชุดข้อมูลแต่ถ้า3ชุดข้อมูลขึ้นไปก็จะเป็นการทดสอบแบบ ANOVA นะคะอันนี้ก็มีการวิเคราะห์ในเชิงลึกในสัปดาห์ถัดไปนะคะอันนี้นะก็จะเห็นภาพของการใช้แบบทดสอบนะในการเก็บข้อมูลนะเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของบุคคลนะคะถัดไปนะในเรื่องของการสัมภาษณ์หรือว่า Interview นะอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเจตคตินะนะที่เราจะต้องมีเวลาในการพูดคุยนะให้พูดให้ข้อมูลเนี่ยเกิดความผ่อนคลายนะให้เขามีความสบายใจซะก่อนนะที่เราจะเข้าไปจู่โจมคำถามต่างๆนะว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็โน้มมาที่ข้อคำถามของเราเพื่อให้เขาแสดงความคิดเห็นเจตคตินะความพึงพอใจต่างๆเพราะนั้นการสัมภาษณ์เนี่ยนะที่สัมฤทธิ์ผลจริงๆแล้วก็ควรจะมาเผชิญหน้ากันนะระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์แล้วก็ในสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบมีสมาธินะถ้าเราไปสัมภาษณ์ในสิ่งแวดล้อมที่เอะอะ

ลาดเนี่ยบางทีนะทั้งผู้สัมภาษณ์เองและผู้ถูกสัมภาษณ์ก็ไม่มีสมาธินะไม่มีอารมณ์ที่จะถามที่จะตอบนะคะนะเพราะฉะนั้นในการสัมภาษณ์นะไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์โดยทั่วไปหรือสัมภาษณ์เชิงลึกนะก็ควรที่จะสังเกตสภาวะแวดล้อมโดยรอบซะก่อนนะถ้ามันพลุกพล่านเกินไปก็อาจจะระงับการสัมภาษณ์ตรงนั้นหรือว่าไปหาที่ใหม่ที่ทำให้บรรยากาศในการสัมภาษณ์มันดีขึ้นนะการใช้แบบสอบถามหรือว่า questionnaire นะคะอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเจตคตินะสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมากนะแล้วกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องอ่านออกเขียนได้ด้วยนะคะนะเราแจกแบบสอบถามให้เขาแล้วก็ให้เขาให้คะแนนให้ข้อมูลกับเรามานะเขาก็ต้องอ่านออกเขียนได้นะทำการตัดสินใจได้นะแต่บางทีในการสอบถามโดยไม่ได้เผชิญหน้าเขาก็อาจจะให้คนอื่นตอบแทนเราก็ได้ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะแล้วก็ในการใช้แบบสอบถามกับคนจำนวนมากเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เห็นน้อยมากนะในการที่จะมากรอกแบบสอบถามนะใช้ questionnaire ต่างๆก็กลายเป็นว่าทำการสอบถามโดยใช้ Google Form นะบนสามารถที่จะให้คะแนนบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต PC ได้นะคะก็จะทำให้ได้รับคำตอบที่จำนวนมากแล้วก็ในเวลาที่กำหนดได้ผู้ตอบแบบสอบถามมีสมาร์ทโฟนมีอุปกรณ์พร้อมเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาหาเรานะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาเขาด้วยนะคะเพราะนั้นเขาก็ให้คะแนนบนสมาร์ทโฟนแล้วก็นะกด submit ส่งรีพอร์ตข้อมูลมาที่อีเมลของเลยนะคะนะนี่ก็ทำให้เกิดความสะดวกสบายระหว่างผู้ให้แบบผู้ที่สอบถามและผู้ที่ตอบแบบสอบถามด้วยนะซึ่งการใช้ปัจจุบันนี้ก็มีการใช้แบบสอบถามออนไลน์ใช่ไหมคะนะก็ทำให้ลดเวลาลดต้นทุนนะทั้งตัวเปเปอร์ของแบบสอบถามเองแล้วก็ค่าจ้างนะให้มีการจ้างเหมานะผู้ที่ทำหน้าที่แจกแบบสอบถามแทนเราก็ได้นะคะต่อไปก็คือวิธีการของการสังเกตนะหรือ observation นะนี่ก็เป็นการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลนะเป็นปรากฏการณ์สภาวะการทางสังคมนะซึ่งบางทีเราก็ไม่อยากให้บุคคลที่เราเข้าไปสังเกตการรู้ตัวหรอกนะคะเพราะว่าพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนนะเราก็เข้าไปฝังตัวเสมือนกับเราเป็นสมาชิกในชุมชนนั้นกลมกลืนเข้าไปนะก็ไม่ได้เป็นจุดเด่นอะไรนะเพราะนั้นในเมื่อเรา อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการวิจัยของเราแล้วก็สังเกตตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะเริ่มเข้าในพื้นที่นั้นด้วยซ้ำนะนะแล้วก็ดำเนินการเข้าไปพื้นที่ทำความคุ้นเคยกับสมาชิกนะกับผู้นำชุมชนนะเพื่อให้เกิดการยอมรับแล้วก็เข้าใจนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยก็เป็นทักษะเป็นอาจจะเป็นพรสวรรค์นะของนักศึกษาบางคนก็ได้นะคะเรื่องของการฝึกสังเกตนะคะนี่พฤติกรรมของบุคคลที่มันแสดงออกมาที่เราสังเกตได้บางทีสิ่งที่เห็นมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่ก็ได้นะคะเพราะนั้นพฤติกรรมบางทีก็ต้องดูซ้ำๆไม่ใช่ดูครั้งเดียวแล้วเชื่อเลยนะดูซ้ำๆนะเมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมนั้นยังเหมือนเดิมไหมนะก็ทำให้เรามั่นใจว่าพฤติกรรมของบุคคล นั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆนะเพราะนั้นเราก็จะใช้แบบสังเกตนะที่เป็นการจดประเด็นข้อสังเกตแบบกว้างๆเอาไว้นะคะในเรื่องของวิธีของการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่า

า participation นะนะจากการที่เราได้นะเข้าไปในพื้นที่นะเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะทำให้กลุ่มทำให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่กลมกลืนนะแล้วก็การมีส่วนร่วมนะถ้าเราไปแบบเป็นทางการนะเราไม่ได้แบบฝังตัวนะเราไปแบบเป็นทางการมีหนังสือนำเนี่ยนะจากหน่วยงานนะในสังกัดของเรานะแจ้งไปยังหน่วยงานในชุมชนนั้นในพื้นที่เป้าหมายของเรานะเขาก็ได้รู้นะว่ามันเป็นระดับทางการแล้วนะเขาก็จะมีการยอมรับนะผู้วิจัยมาจากสถาบันมหาลัยนี้นะฮะเข้าไปเขาก็ต้อนรับขับสู้เราด้วยดีแล้วก็ยอมให้เราเนี่ยเข้าไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะในงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ต่างๆนะแล้วก็ให้เกียรตินะเขาก็ในการให้ข้อมูลต่างๆในบางด้านเขาก็จะนำเสนอได้อย่างดีเลยนะคะซึ่งในการแสดงออกถึงพฤติกรรมเหล่านี้นะเหมือนกับว่าให้ยอมรับนะนักวิจัยนะที่กันทำกิจกรรมบางทีนะบางทีก็โอเวอร์เกินไปอ่ะนะอวยเกินไปหรือบางทีอาจจะหลบมุมนะหลบมุมนอกพื้นที่ไม่อยากจะเข้ามาข้องเกี่ยวนะก็เป็นไปได้นะคะเพราะเขารู้เนี่ยว่าเรามาจากไหนนะเพราะนั้นในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลน่ะในลักษณะที่เป็นทางการนะหรือชัดเจนเนี่ยมันก็จะได้พฤติกรรมที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าไหร่และหรืออาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะนะแต่ก็ยังดีที่ชุมชนนะมีการยอมรับในการเข้าไปมีส่วนร่วมของเราทีนี้ถ้ายกตัวอย่างในการพัฒนาชุมชนนะผู้วิจัยก็นะเข้าไปแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการนะมีผู้นำชุมชนรับทราบประชาชนในชุมชนรับทราบก็เขาก็จะมาฟังกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมของเราว่ามันเป็นไปได้ไหมพวกเขาที่อยู่ในชุมชนเนี่ยจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจากการวิจัยครั้งนี้เขาจะรอฟังจากเราก่อนถ้าเขาโอเคนะโดยไม่ได้รับการบังคับจากหัวหน้าชุมชนนะคะนะพอเขาเปิดใจรับฟังนะมันมีทางเป็นไปได้นะแล้วก็เข้าใจว่าผู้วิจัยเนี่ยต้องการการมีส่วนร่วมจากเขานะเขาก็จะภูมิใจนะว่าเขาสามารถทำประโยชน์ให้กับชุมชนโดยผ่านงานวิจัยของเราเพราะนั้นตัวผู้วิจัยก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือนะไม่ไบแอดไม่ลำเอียงกับกลุ่มชนนะหรือสมาชิกกลุ่มในชุมชนนะคะมันก็จะทำให้เกิดพอเขาเห็นทีหลังเนี่ยว่านักวิจัยเข้ามาแล้วเนี่ยให้ประโยชน์กับคนบางกลุ่มไม่ทั่วถึงเขาก็มองเราในแง่ลบแล้วก็จะไม่ให้ความร่วมมือกับเราต่อไปนะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อที่พึงระวังอย่างมากเลยนะทีนี้พอเราได้ใจได้ใจสมาชิกนะเขาก็ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของเราแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขานะก็คือละลายพฤติกรรมกันแหละนะเราก็บอกขั้นตอนเลยนะฮะบอกขั้นตอนกับกลุ่มเป้าหมายเลยว่า1 2 3 4ทำอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นประการแรกเลยเนี่ยทำการประชุมพร้อมกันนะเพื่อแจงชี้แจงประเด็นต่างๆในการวิจัยให้สื่อสารเข้าใจตรงกันกับสมาชิกในชุมชนนะเมื่อชุมชนรับทราบแล้วก็พร้อมใจที่จะร่วมมือปฏิบัติตามนะก็จะมีตัวแทนของกลุ่มในชุมชนนั้นนะมาเป็นตัวประสานเหมือนเป็นหัวหน้าห้องนะคะนะมาประสานกับผู้วิจัยนะก็เหมือนกับตัวแทนคนนั้นนะเป็นนักวิจัยชุมชนไปในตัวเลยนะคะซึ่งได้รับการถ่ายทอดกระบวนการวิจัยจากผู้วิจัยนะเพราะนั้นนวัตกรชุมชนก็จะทำหน้าที่เป็นต้นแบบนะแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆไปยังสมาชิกนะก็จะเป็นการ

ากต่อปากแล้วก็ทำตามแบบต่อๆไปนะจนในที่สุดแล้วนะผลของการเข้าไปมีส่วนร่วมการทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยนะมันก็ก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนในชุมชนนะซึ่งผู้วิจัยก็ได้วางแผนล่วงหน้ากับชุมชนไว้ก่อนแล้วนะนะแล้วก็ทำการทดสอบความรู้ชุมชนนะทดสอบกระบวนการว่ากระบวนการที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะเมื่อมันได้ผลนะสมาชิกในชุมชนยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามได้นะมันก็จะเป็นต้นแบบนะเป็นผลผลิตจากงานวิจัยนี้นะสามารถนำไปเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นทำตามได้นะทำให้เกิดพฤติกรรมของการสมัครสามัคคีร่วมกันนะนะการที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยกันนะคะอันนี้ก็เล่าตามประสบการณ์ที่อาจารย์ได้เคยสัมผัสนะทำงานวิจัยในชุมชนเขาก็ในเมื่อเราเปิดเผยตัวเองนะว่าเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนะก็จะได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งแต่เขาก็จะมองเราว่าเราน่าเชื่อถือหรือเราตัวจริงไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นนะตัวนักวิจัยเองก็จะต้องมีทักษะในการเข้าหากลุ่มชุมชนให้ดีนะคะทีนี้ในลักษณะของกลุ่มเป้าหมายนะสิ่งที่ควรคำนึงถึงนะเราอาจจะได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามก็ได้หรือจากแบบสัมภาษณ์หรือสังเกตก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษานะประเพณีและวัฒนธรรมนะความเชื่อและค่านิยมอันนี้ก็อาจจะเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนนะอาจจะเป็นลักษณะการวิจัยในเชิงคุณภาพนะลงไปบุกเบิกสำรวจสภาวะการทางสังคมที่เกิดขึ้นจริงค่ะนะแล้วก็ทำการเข้าถึงข้อมูลของตัวแปรที่ต้องการวัดนะแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการออกแบบการวิจัยเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลให้ทันตามกำหนดเวลานะในแผนที่กำหนดไว้นะบางทีต้องวางแผนในการรวบรวมสมาชิกในชุมชนเพื่อที่จะมาเก็บข้อมูลนะทั้งใช้แบบสอบถามด้วยแล้วก็แบบสัมภาษณ์แล้วก็นำจัดเป็นเวทีนะจัดเป็นเวทีสัมมนาเวทีการระดมความคิดเห็นนะระดมสมองก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นในการจัดสัมมนาเพื่อต้องการรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเราไม่ควรจะจัดจะให้มีผู้เข้าร่วมหลายคนนะคะมันจะทำให้ไม่มีสมาธิแล้วก็ข้อมูลกระจัดกระจายก็ควรที่จะเจาะจงคนที่จะมาระดมสมองมาแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์เนี่ยก็ควรจะอยู่ตามประสบการณ์ก็ควรจะอยู่ในเวทีหนึ่งก็คือ12คนนะนั่งล้อมวงกันแล้วก็แชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์นำเสนอแนวความคิดแนวทางแก้ไขในประเด็นปัญหานะที่เกิดขึ้นนะที่กำหนดไว้ในการวิจัยนะคะนั้นเราก็จะได้ข้อมูลในเชิงลึกนะเพราะนั้นระยะเวลาที่ใช้ในการระดมสมองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยาวนานเหมือนกันกว่าจะได้ครบรอบครบทุกคนแล้วก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการให้ข้อมูลของแต่ละคนเพราะว่าทุกคนมีการเผชิญหน้าแต่ละคนก็อาจจะมีความเหลื่อมล้ำนะทางฐานะทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจเนี่ยคนที่ด้อยกว่าก็อาจจะไม่กล้าให้ข้อมูลกลัวว่าสมาชิกในกลุ่มพอรู้ข้อมูลของเราเนี่ยก็พอเลิกจากเวทีนี้ไปก็อาจจะไม่พูดกันเลยก็ได้อย่างนี้ก็ในการเผชิญหน้าในเวทีระดมความคิดเห็นหรือระดมสมองก็ต้องระวังความรู้สึกตรงนี้ของสมาชิกนะที่จะทำการระดมสมองนั้นนะคะอันนี้ก็พูดถึงการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะ
นะการวิจัยในเชิงคุณภาพนะนะต้องมีเซนส์มากเลยนะคะนะแล้วก็เรื่องของระยะเวลาต้องผู้วิจัยและทีมผู้วิจัยต้องควบคุมระยะเวลาในการประชุมหรือการสัมมนานั้นๆด้วยค่ะนะอันนี้มาดูขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยนะคะนะอันดับแรกเลยเราก็ต้องได้รีวิวมาก่อนแน่นอนเลยนะเราจะได้ปัจจัยจากการรีวิวนะได้ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆที่สำคัญจากการทบทวนวรรณกรรมทำการศึกษาและทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องการวัดนะความหมายของตัวแปรนะเริ่มต้นด้วยเราได้ตัวแปรแล้วเราต้องนิยามความหมายนะเป็นความหมายเชิงพฤติกรรมนะแสดงลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกของตัวแปรหรือองค์ประกอบของตัวแปรนะแล้วก็ทำความเข้าใจนะเรื่องของประเภทของเครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรนะให้มันสอดคล้องกันกับตัวแปรนะวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืออันนี้ได้กล่าวไปแล้วนะแล้วก็ผลที่ได้จากเครื่องมือนะผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพก่อนว่ามันว่าสามารถนำเครื่องมือแบบสอบถามนี้ไปใช้กับกลุ่มของเราได้ไหมพอผ่านแล้วแล้วก็รวบรวมข้อมูลจริงๆนะแล้วก็ทำการประมวลผลนะก็จะได้ผลที่ได้จากเครื่องมือนั้นจริงๆนะนำไปสรุปผลและอภิปรายผลต่อไปทีนี้ถ้าเครื่องมือที่เราไม่ผ่านเกณฑ์สักทีเนี่ยมันก็เสียเวลานะเพราะนั้นก็อาจจะมีเทคนิคในเรื่องของการไปดูเครื่องมือของงานวิจัยที่เราเคยรีวิวแล้วมาเป็นต้นแบบของเรามาประยุกต์ใช้ต่อได้นะคะนำผลการศึกษาที่ได้จากการออกแบบเครื่องมือเนี่ยนะคะมากำหนดนิยามเชิงทฤษฎีนิยามเชิงปฏิบัติการเพราะนั้นตัวแปรจะต้องถูกแปลงเราไม่ควรที่จะใช้ตัวแปรที่เป็นนามธรรมนะที่เป็นนิยามเชิงทฤษฎีไปถามตรงๆนะเราควรจะแปลงให้เป็นตัวแปรที่สังเกตได้ที่เป็นเชิงปฏิบัติการนะแล้วก็เลือกวิธีการเก็บข้อมูลนะตามรูปแบบของเครื่องมือเลยนะฮะอย่างแบบทดสอบก็เป็นการวัดระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มคนหนึ่งแบบสอบถามก็ใช้สอบถามในประเด็นต่างๆของงานวิจัยของกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมากนะแบบสัมภาษณ์นะในเชิงลึกก็ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนน้อยนะแล้วก็แบบสังเกตนะบันทึกประเด็นของพฤติกรรมตามที่เราสังเกตตามความเป็นจริงข้อ4ก็คือถ้าใช้แบบสอบถามนะต้องพิจารณาลักษณะของประเภทคำถามอันนี้ได้ย้ำเลยนะคะถือว่าเป็นทักษะของนักศึกษาเลยนะคะเราจะออกแบบคำถามอย่างไรเพื่อให้สื่อสารชัดเจนเป็นคำถามที่เข้าใจง่ายตอบง่ายใช้เวลาสั้นนะคะแล้วก็ไม่ควรเอาคำเดิมวิชาการไปถามนะคะทำการสร้างข้อคำถามจากนิยามปฏิบัติการนะเพื่อให้ได้ตัวแปรที่สังเกตได้วัดได้จริงนะคะนำเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่างอันนี้คือการ try out นะอย่างน้อยนะคนที่จะตอบแบบสอบถามในขั้นของ try out นะ30คนนะคะนำผลที่ได้จากการทดลองนะไปวิเคราะห์นะจากการ try out เนี่ยเอาผลที่ได้จากแบบสอบถามเนี่ยไปตรวจสอบคุณภาพนะก็คือความเที่ยงของแบบสอบถามนั่นเองนะว่าแบบสอบถามนี้จะเอาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆได้หรือไม่ถ้ามันไม่ได้นะค่าอัลฟาคอนบากมันไม่ถึง5มันไม่ถึง 0.5 ก็ต้องกลับมา IOC ใหม่หรือคัดเลือกข้อคำถามอันไหนที่มันซ้ำซ้อนก็ตัดออกหรือปรับปรุงข้อคำถามนะให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นไม่ซ้ำซ้อนกันนะแล้วก็สะท้อนถึงตัวแปรนะในการวิจัยของเราได้ด้วยนะคะนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการสร้างแบบสอบถามนะ
นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะนำความรู้นี้นะไปใช้กับงานของตนเองก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งการทำวิจัยตลาดเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องมือแบบสอบถามอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากนะคะในคราวต่อไปนะเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่

องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ LTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับเรามาพบกันอีกแล้วในชั่วโมงของศาสตร์แห่งความงามและก็การตีความทางศิลปะนะครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวันหนึ่งๆพวกเราเนี่ยทุกคนสวมบทบาทเป็นนักวิจารณ์กันอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวนะครับตอนที่เราเลื่อน TikTok และไปเจอคลิปงานอาร์ตเท่ๆแล้วกดแชร์ตอนที่เราคุยกับเพื่อนว่าหนังเรื่องนี้บทแย่แต่ภาพสวยหรือตอนที่เราคอมเมนต์ชมศิลปินที่เราชื่นชอบนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการวิจารณ์ในคำถามก็คือทำอย่างไรเราถึงจะวิจารณ์ได้อย่างมืออาชีพทำอย่างไรคำพูดของเราจะช่วยยกระดับศิลปะหรือช่วยให้คนอื่นมองเห็นความงามแบบเดียวกับที่เราเห็นวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อศิลปะวิจารณ์การมองศิลปะอย่างมีเหตุผลกันนะครับเรามาถอดรหัสกันว่าทำไมการวาดภาพบางภาพถึงหมายถึงภาพวาดบางภาพเนี่ยทำไมถึงมีมูลค่ามหาศาลนะครับทำไมงานประติมากรรมหินแข็งๆถึงดูนุ่มนวลเหมือนมีชีวิตและเราใช้เหตุผลมาอธิบายอารมณ์ได้อย่างไรบทเรียนนี้จะช่วยให้ทุกคนไม่ได้เพียงแค่เป็นผู้ชมอีกต่อไปนะครับแต่จะกลายเป็นผู้สื่อสารที่เชื่อมโลกของศิลปินเข้ากับโลกของความจริงนะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์นะครับมาจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยของวิทยาลัยปอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในชั่วโมงนี้นะครับเวลาเราพูดถึงคำว่าวิจารณ์หลายคนอาจจะนึกไปถึงการตำหนิการจับผิดหรือการมองหาข้อบกพร่องใช่ไหมครับแต่แท้จริงแล้วนี่การวิจารณ์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจารณ์งานศิลปะไม่ใช่เพียงการตำหนิหรือชมเชยนะครับแต่เป็นกระบวนการที่เรียกว่าทำความเข้าใจวิเคราะห์และอธิบายคุณค่าของงานศิลปะอย่างมีเหตุมีผลนะครับเพื่อให้ผู้สร้างสรรค์สามารถและผู้ชมเนี่ยครับสามารถที่จะรับประโยชน์ร่วมกันได้นะครับคำว่าศิลปวิจารณ์หมายถึงการแสดงออกทางความคิดต่อผลงานศิลปะอย่างมีหลักการนะครับโดยอาศัยความรู้ทางสุนทรียศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ศิลป์ทฤษฎีศิลป์และประสบการณ์ของผู้วิจารณ์เองมาประกอบกันนะครับจุดมุ่งหมายนี้ไม่ใช่เพื่อบอกว่าชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นแต่เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงรู้สึกเช่นนั้นและงานศิลปะนั้นมีคุณค่าอย่างไรต่อบุคคลและก็สังคมคำถามว่าทำไมต้องมีการวิจารณ์ศิลปะลองนึกภาพตามนะครับหากไม่มีการวิจารณ์เลยเนี่ยผลงานศิลปะก็เหมือนกับถูกแขวนไว้เฉยๆโดยไม่มีใครพูดถึงไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสุดท้ายเนี่ยงานเนี่ยอาจจะหายเงียบไปกับหายเงียบไปโดยที่ไม่มีใครรู้คุณค่าที่แท้จริงนะครับแต่การวิจารณ์เนี่ยจึงทำหน้าที่ที่คล้ายๆกับสะพานที่เชื่อมระหว่างศิลปินผ่านผลงานไปยังผู้ชมนะครับให้เกิดการสื่อสารที่เรียกว่าสมบูรณ์นะครับความสำคัญของศิลปวิจารณ์เนี่ยการวิจารณ์ศิลปะมีความสำคัญหลายประการเลยนะครับผมขออธิบายพร้อมยกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพชัดเจนข้อแรกก็คือพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์นะครับนักศึกษาที่เรียนรู้การวิจารณ์เนี่ยจะไม่เพียงแต่พูดว่างานนี้สวยหรืองานนี้ไม่สวยเท่านั้นแต่ทุกคนจะสามารถอธิบายได้ว่าเพราะอะไรเช่นงานนี้สวยเพราะการใช้สีจัดการอย่างลงตัวทำให้เกิดพลังและความรู้สึกที่เรียกว่าเคลื่อนไหวงานนี้ยังไม่สวยงามเพราะองค์ประกอบขัดแย้งกันจนขาดความเป็นเอกภาพสิ่งเหล่านี้คือการฝึกคิดการฝึกวิเคราะห์นะครับในเชิงเหตุผลนั่นเองลำดับที่สองก็คือเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างศิลปินกับผู้ชมศิลปินมักจะสร้างงานขึ้นจากแรงบันดาลใจความคิดเห็นหรือปัญหาที่เขาอยากจะสะท้อนออกมาในผลงานนะครับแต่ผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจทันทีนักวิจารณ์เนี่ยจึงทำหน้าที่ช่วยอธิบายให้ชี้เห็นความสำคัญและเปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้ชมขอยกตัวอย่างนะครับเวลามีงานศิลปะจัดแสดงที่หอศิลป์ศิลปินอาจจะใช้สัญลักษณ์บางอย่างที่คนทั่วไปไม่เข้าใจนะครับแต่บทวิจารณ์เนี่ยจากนักวิชาการหรือนักเขียนศิลปะจะช่วยให้เรามองเห็นความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้นนั่นเองข้อที่3ก็คือยกระดับคุณค่าทางวัฒนธรรมและก็สังคมหากสังคมมีการวิจารณ์ที่เข้มแข็งจะทำให้ผลงานศิลปะได้รับการพัฒนาไปสู่คุณภาพที่สูงขึ้นนะครับขอยกตัวอย่างเช่น
การวิจารณ์ภาพยนตร์ในบ้านเรานะครับ

เมื่อมีนักวิจารณ์ที่กล้าแสดงความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการถ่ายทำหรือการสะท้อนสังคมก็ทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยเนี่ยตระหนักและก็พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นข้อที่4ก็เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับในยุคดิจิทัลเนี่ยงานวิจารณ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดสร้างสรรค์เช่นการรีวิวภาพยนตร์ซีรีส์งานออกแบบหรืองาน NFT ที่ถูกเผยแพร่บน TikTok บน YouTube หรือบน Twitter นะครับหลายท่านคงเคยเห็นกันมาบ้างหลายครั้งนะครับที่รีวิวเหล่านี้เนี่ยสร้างกระแสจนทำให้เกิดงานเนี่ยขายดีหรือติดกระแสของโลกนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการรีวิวหนังเรื่องพาราสิตของเกาหลีใต้ที่ไม่เพียงสร้างรายได้มหาศาลแต่ยังทำให้เกิดการพูดคุยกันทางสังคมทั่วโลกเลยนะครับข้อที่5ก็คือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เมื่อมีการวิจารณ์เกิดขึ้นผู้ชมจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกันนะครับบางครั้งมีความเห็นที่แตกต่างก็ทำให้เราเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่และนี่คือหัวใจที่สำคัญของการศึกษาศิลปะเลยนะครับในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยเวลามีงานเทศกาลเรียกว่าใหม่ๆนะครับงานเทศกาลใหม่ๆมักจะมีผู้คนโพสต์ภาพและเขียนความเห็นลงใน Facebook หรือ IG ความเห็นเหล่านี้แม้ไม่ใช่งานทางวิชาการนะครับแต่ก็สะท้อนเห็นถึงกระแสการรับรู้ของสังคมนั่นเองนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์กรณีงาน Thailand Biennale ที่จัดขึ้นก็มีทั้งเสียงที่ชื่นชมเรื่องของความแปลกใหม่และเสียงวิจารณ์เรื่องของจัดการสถานที่นะครับลองไปหาดูนะครับว่าเขาวิจารณ์กันว่าอย่างไรบ้างภาพยนตร์และก็ซีรีส์เนี่ยบทวิจารณ์จากผู้ชม Netflix หรือภาพยนตร์ไทยบางเรื่องเช่นเรื่องบุพเพสันนิวาส2ทำให้เกิดการถกเถียงในเรื่องของการผลิตคุณภาพงานคุณภาพของภาพและการเล่าเรื่องบทวิจารณ์เหล่านี้แม้จะเป็นเสียงของประชาชนทั่วไปนะครับแต่กลับมีผลดีต่อการรับรู้คุณค่าของคนงานในวงกว้างเลยทีเดียวนะครับในงานศิลปะดิจิทัลและก็ NFT นี่หลายครั้งที่มูลค่าของงาน NFT ไม่ได้เกิดจากตัวผลงานเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเรียกว่าบทวิจารณ์และการรีวิวและกระแสพูดคุยในสังคมออนไลน์นักวิจารณ์หรือนักรีวิวจึงกลายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับศิลปะวิจารณ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือกิจกรรมที่เราทำอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับเพียงแต่การเรียนรู้ในรายวิชานี้จะช่วยเรามีเครื่องมือที่เป็นระบบมากขึ้นสามารถอธิบายความรู้สึกความคิดและคุณค่าของงานศิลป์ได้อย่างชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลและก็สร้างสรรค์มากขึ้นนะครับดังนั้นความหมายและก็ความสำคัญของศิลปวิจารณ์จึงไม่ใช่แค่การบอกว่าชอบหรือไม่ชอบแต่คือการแสดงความคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อพัฒนาทางผู้วิจารณ์ศิลปินและสังคมให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีนะครับว่ามีอะไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วว่าศิลปวิจารณ์คืออะไรที่มีความสำคัญอย่างไรคำถามต่อมาก็คือใครกันนะครับที่จะทำหน้าที่เป็นนักวิจารณ์ได้บ้างคำตอบก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถเป็นนักวิจารณ์ได้ครับเพราะแม้แต่ผู้ชมทั่วไปที่เดินเข้าไปดูงานในหอศิลป์และพูดว่าโอ้โหงานนี้ทำให้ดูแล้วรู้สึกว่าสงบใจสวยดีก็ถือว่าเป็นการได้วิจารณ์แล้วนะครับเพียงแต่การเป็นนักวิจารณ์ที่ดีนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษบางประการเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้คำวิจารณ์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือและก็สร้างประโยชน์ต่อทั้งผู้ชมและก็ผู้สร้างสรรค์รวมไปถึงสังคมนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างข้อแรกก็คือต้องมีความรู้รอบด้านนะครับเกี่ยวกับศิลปะนักวิจารณ์ที่ดีนี่ควรมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะไทยจิตรกรรมฝาผนังประติมากรรมไทยโบราณไปจนถึงศิลปะสากลอย่างงานดูนิสองอิมเพรสชันนิสต์หรือศิลปะร่วมสมัยนะครับเพราะความรู้เหล่านี้จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเปรียบเทียบและอธิบายถึงศิลปะได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างหากนักวิจารณ์เป็นดวงงานของศิลปินไทยร่วมสมัยที่ใช้เทคนิคกราฟิตี้กราฟฟิตี้นะครับผสมกับลายเส้นไทยโบราณเนี่ยเขาจะสามารถอธิบายได้ว่าผลงานนี้เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้อย่างไรแต่ต่างจากกราฟฟิตี้ตะวันตกตรงไหนและสะท้อนอัตลักษณ์ไทยอย่างไรบ้างข้อที่2ก็คือการวิจารณ์นี่นักวิจารณ์จะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ศิลปะและสุนทรียศาสตร์นะครับงานศิลปะทุกชิ้นล้วนมีที่มาที่ไปเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรียกว่าในช่วงเวลาหนึ่งภายใต้สังคมวัฒนธรรมและการเมืองที่เรียกว่าเฉพาะเจาะจงนะครับการวิจารณ์โดยไ

ข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์อาจจะทำให้ตีความผิดเพี้ยนไปได้นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ด้วยนะครับหรือทฤษฎีที่ว่าด้วยความงามเช่นทำไมสีแดงจึงกระตุ้นอารมณ์ทำไมความสมมาตรหรือการที่เรียกว่าองค์ประกอบที่จัดแบบสองข้างเท่ากันนี่ทำให้เรารู้สึกถึงความสงบนะครับหากเราดูภาพ The Starry Night ของแวนโกะนักวิจารณ์ที่เข้าใจประวัติศาสตร์ศิลปะนี่จะอธิบายได้ว่าภาพนี้นี่สะท้อนสภาวะจิตใจของศิลปินในช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชนะครับแล้วก็การใช้เส้นหมุนวนสีสดก็คือการแสดงออกทางอารมณ์ตามทฤษฎี Expressionist ไม่ใช่เพียงภาพวิวธรรมดานะครับข้อที่3ก็คือนักวิจารณ์ต้องใช้ภาษาอย่างมีศิลปะไอ้ตรงนี้นี่มันก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกันนะครับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็คือการใช้ภาษานั่นเองไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนนักวิจารณ์ต้องถ่ายทอดความคิดให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจนะครับได้อย่างชัดเจนน่าติดตามและก็มีเสน่ห์บางครั้งการใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยก็ช่วยให้ผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์ของงานศิลป์ที่ดีกว่าคำอธิบายแบบตรงๆนะครับอย่างเช่นแทนที่จะบอกว่าภาพนี้สวยเพราะมีสีฟ้านักวิจารณ์ที่ดีนี่อาจจะบรรยายว่าโทนสีฟ้าในภาพเนี่ยทำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับว่าจมอยู่ในบรรยากาศของความเงียบสงัดกลางทะเลลึกอะไรประมาณนี้นะครับการใช้ภาษาที่มีพลังเช่นนี้จะทำให้ผู้ฟังเข้าถึงงานได้ลึกกว่าข้อที่4ก็คือนักวิจารณ์ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเลยไม่ยึดติดเฉพาะตนเองการวิจารณ์ที่ดีต้องไม่อคติด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบศิลปะแบบแอบสแตรคแล้วจะไปตัดสินเลยว่างานแนวนี้ไร้ค่าแต่ต้องเปิดใจมองว่าทำไมศิลปินจึงเลือกสื่อสารในรูปแบบนั้นและมันสะท้อนถึงความคิดหรือลัทธิทางศิลปะอะไรได้บ้างขอยกตัวอย่างครับอย่างงานของศิลปินอย่างแจ็คสันพอลล็อกนะครับที่ใช้การสาดสีหากเรามองเพียงผิวเผินก็อาจจะคิดว่าเป็นแค่การสาดสีเล่นๆใครๆก็ทำได้แต่หากมองด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเราจะเข้าใจว่านี่คือการปลดปล่อยพลังทางอารมณ์และเป็นรากฐานของศิลปะ Abstract Expressionism นะครับคือเป็นต้นทางเป็นต้นฉบับนะครับข้อที่5กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นักวิจารณ์ที่ดีต้องกล้าเสนอความคิดเห็นของตัวเองนะครับไม่ใช่เอาแต่คล้อยตามเสียงส่วนใหญ่และก็ต้องแสดงออกอย่างมีเหตุผลไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเชิงอารมณ์นะครับการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์คือการบอกทั้งข้อดีและข้อด้อยพร้อมแนะนำวิธีการปรับปรุงด้วยขอยกตัวอย่างเมื่อดูหนังไทยเรื่องหนึ่งนักวิจารณ์อาจจะเรื่องนี้มีพลังและสะท้อนประเด็นสังคมได้แต่การดำเนินเรื่องในช่วงกลางจะยืดเยื้อไปสักเล็กน้อยหากตัดให้กระชับกว่านี้จะส่งพลังยิ่งขึ้นนะครับนี่คือตัวอย่างของการวิจารณ์เชิงบวกและก็สร้างสรรค์นั่นเองข้อที่6นักวิจารณ์จะต้องเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะแม้นักวิจารณ์จะไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินโดยตรงก็ตามนะครับแต่ก็ควรมีประสบการณ์หรือมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานในกระบวนการสร้างงานเช่นการร่างภาพการเลือกวัสดุเทคนิคการปั้นการวาดการระบายสีหรือการทำดนตรีอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะจะทำให้เข้าใจความยากความง่ายและความตั้งใจของศิลปินได้ดียิ่งขึ้นนะครับขอยกตัวอย่างอีกแล้วนะครับหากเคยลองปั้นดินเหนียวด้วยตนเองนักวิจารณ์จะเข้าใจเลยนะครับว่าการเก็บรายละเอียดพื้นผิวหรือการควบคุมโครงสร้างให้มั่นคงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทำให้สามารถอธิบายคุณค่าของงานปฏิมากรรมได้ลึกซึ้งกว่าแค่การมองแบบผิวเผินนะครับตัวอย่างฟิล์มคลับหรือคอลัมนิสต์ด้านศิลปะในสื่อออนไลน์นะครับที่เขียนบทวิจารณ์หนังและงานศิลปะอย่างมีหลักการได้รับการยอมรับจากคนรุ่นใหม่นะครับในต่างประเทศเจอรี่ซอลนักวิจารณ์ศิลปะเจ้าของรางวัลพูลิเซอร์นะครับที่เขียนบทวิจารณ์ในนิตยสารนิวยอร์กแมกกาซีนใช้ภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายจนทำให้คนเนี่ยทั่วไปสนใจศิลปะร่วมสมัยมากขึ้นนะครับสรุปสาระสำคัญก็คือคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีเนี่ยประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจประสบการณ์และทักษะการสื่อสารที่ผสมประสานกันอย่างกลมกลืนนักวิจารณ์ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่สะท้อนความคิดเห็นส่วนตัวแต่ยังเป็นกระบอกเสียงของสังคมที่จะบอกศิลปินว่างานของเขาเนี่ยมีคุณค่ามีข้อเด่นมีข้อด้อยอย่างไรและช่วยให้ศิลปะเดินหน้าต่อไปได้กล่าวได้ว่านักวิจารณ์ที่ดีไม่ใช่ผู้ทำลายแต่คือผู้ช่วยสร้างความเข้าใจและเปิดโลกกระทัดใหม่ๆให้

ศิลปินและก็ผู้ชมนะครับมาดูในส่วนต่อมานะครับก็คือทฤษฎีการสร้างงานศิลปะเมื่อเราพูดถึงศิลปะเนี่ยเรามักจะถามกันว่าศิลปะคืออะไรงานชิ้นนี้ดีหรือไม่ดีเพราะเหตุใดคำถามเหล่านี้นี่มีนักวิชาการด้านศิลปะได้พยายามตอบผ่านสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีการสร้างงานศิลปะซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าศิลปินเนี่ยสร้างงานขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรและเราควรมองคุณค่าในแง่มุมใดบ้างนะครับทฤษฎีที่นิยมใช้กันเนี่ยมีอยู่4แนวทางหลักได้แก่ทฤษฎีที่นิยมการเลียนแบบทฤษฎีที่นิยมรูปทรงทฤษฎีที่นิยมอารมณ์นะครับและก็ทฤษฎีที่นิยมจินตนาการเรามาดูทฤษฎีแรกกันก่อนนะครับก็คือทฤษฎีที่เรียกว่าเรียนแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับนี่คือแนวคิดที่เก่าแก่ที่สุดศิลปินพยายามถ่ายทอดความงามของธรรมชาติออกมาให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ตาเห็นมากที่สุดศิลปินในยุคกรีกโบราณหรือเรเนซองส์ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับรูปปั้นเทพเจ้ากรีกมีสัดส่วนสมจริงราวกับว่ามนุษย์มีชีวิตนะครับขอยกตัวอย่างภาพถ่ายความละเอียดสูงที่ 8K ที่เน้นความสมจริงจนเห็นทุกรายละเอียดของผิวหนังและเส้นผมภาพเหมือนโพสเทรตที่ศิลปินไทยหลายคนวาดบุคคลสำคัญอย่างสมจริงเรากับว่าเป็นภาพถ่ายสิ่งที่นักวิจารณ์ควรสังเกตก็คือความถูกต้องของสัดส่วนรายละเอียดและความสามารถในการถ่ายทอดความงามตามธรรมชาตินะครับและก็นี่คือทฤษฎีที่ว่าด้วยการเรียนแบบธรรมชาติมาดูทฤษฎีที่2นะครับก็คือทฤษฎีรูปทรงนั่นเองนะครับมันต่างจากการเรียนแบบธรรมชาติอย่างมากเลยนะครับทฤษฎีนี้เน้นรูปแบบและก็องค์ประกอบทางศิลปะเช่นสีรูปร่างน้ำหนักพื้นผิวและการจัดองค์ประกอบมากกว่าจะสนใจว่างานเหมือนจริงหรือไม่ความงามจริงเกิดจากการจัดวางอย่างมีระบบและสร้างสรรค์ขอยกตัวอย่างงานร่วมสมัยนะครับงานดิจิตอลอาร์ตที่ใช้เส้นเลขาคณิตซ้ำๆจนเกิดความสมมาตรภาพโปสเตอร์หรือโลโก้ที่เรียบง่ายทำให้การจัดองค์ประกอบอย่างลงตัวจนสื่อสารได้ชัดเจนสิ่งที่นักวิจารณ์ควรสังเกตนะครับก็คือการจัดวางองค์ประกอบความกลมกลืนความสมดุลและการใช้สีรวมถึงเส้นที่สร้างพลังทางสายตาได้มาดูทฤษฎีที่3กันนะครับคือทฤษฎีที่แสดงออกทางอารมณ์นั่นเองนะครับทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้สึกของศิลปินและการกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมงานศิลป์นี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนจริงหรือมีรูปแบบสมบูรณ์แบบแต่ต้องสามารถสื่อสารอารมณ์เช่นความสุขความโศกเศร้าความโกรธหรือความฝันได้อย่างชัดเจนอย่างภาพวาดแนว Expressionist ของแวนโกะชิ้นเดิมก็คือ The Starry Night ที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วที่เต็มไปด้วยเส้นสายบุนวนนะครับสะท้อนถึงความร้อนแรงเพลงหรือมิวสิกวิดีโอที่แม้ไม่ได้มีเนื้อหาที่ซับซ้อนมากนักแต่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยน้ำตาไหลหรือรู้สึกอินกับบรรยากาศได้งานศิลปะเชิงการเมืองนะครับที่ตั้งใจปลุกเร้าอารมณ์ให้ผู้ชมตั้งคำถามกับสังคมนะครับสิ่งที่นักวิจารณ์ควรสังเกตของทฤษฎีนี้ก็คือพลังของอารมณ์ที่ถ่ายทอดวิธีการใช้สีแสงรูปทรงหรือเสียงเพื่อกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชมแล้วก็มาทฤษฎีสุดท้ายที่4ก็คือทฤษฎีจินตนาการนั่นเองนะครับเป็นทฤษฎีที่เปิดกว้างที่สุดเน้นการสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีในธรรมชาติใช้จินตนาการความคิดฝันและนวัตกรรมผสมผสานกันเพื่อสร้างงานที่แตกต่างออกไปนะครับบางครั้งอาจไม่สามารถตีความได้ตรงๆแต่ทำให้ผู้ชมเกิดความคิดใหม่ๆได้อย่างงานคอนซิปต์อาร์ตของภาพยนตร์ไซไฟหรือเกมที่สร้างโลกใหม่ตัวละครประหลาดหรือสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่เคยมีอยู่จริงงานศิลป์ NFT ที่นำเอารูปแบบเหนือจริงหรือที่เรียกว่าเราเรียกว่าเซอร์เรียลลิสต์เนี่ยมาสร้างมิติใหม่ให้ผู้ชมตีความงานศิลปะที่เรียกว่าอินสตาเลชันที่จัดวางสิ่งของในแบบที่ไม่เคยพบในชีวิตจริงนะครับในทฤษฎีนี้เนี่ยสิ่งที่นักวิจารณ์ควรสังเกตก็คือความคิดสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ความสามารถในการใช้จินตนาการเพื่อตั้งคำถามหรือสร้างแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับการเปรียบเทียบทฤษฎีทั้ง4ถ้าเราดูภาพวาดทิวทัศน์เหมือนจริงเราใช้ทฤษฎีแบบเรียนแบบนะครับแต่ถ้าเราดูงานกราฟิตี้หรืองานกราฟิกที่เล่นกับเส้นและสีเราใช้ทฤษฎีรูปทรงแต่ถ้าเราดูงานที่ให้ความรู้สึกเศร้าหรือสะเทือนใจเราใช้ทฤษฎีอารมณ์แต่ถ้าเราดูงานที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เหนือจริงเราใช้ทฤษฎีจินตนาการนะครับจริงๆแล้วศิลปิน1คนเนี่ยอาจจะผสมผสานหลายๆทฤษฎีในงานเดียวกันก็ได้นะครับเช่นภาพยนตร์ไซไฟที่ใช้

ทั้งเทคนิคเหมือนจริงเรียนแบบมีการองค์ประกอบที่สวยงามของรูปทรงถ่ายทอดความรู้สึกในด้านอารมณ์และสร้างโลกใหม่ที่ไม่มีจริงก็คือโลกในจินตนาการนั่นเองนะครับขอสรุปสาระสำคัญในบทนี้นะครับทฤษฎีการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้ง4แบบนี้เปรียบเสมือนแว่นตาที่

ทฤษฎีศิลป์ไม่ใช่เพียงเพื่อจำแต่เพื่อให้เรามีเครื่องมืออันหลากหลายในการมองศิลปะจากมุมมองที่กว้างและก็ลึกซึ้งขึ้นนะครับมาดูส่วนที่4ก็คือการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะเมื่อเราเข้าใจความหมายความสำคัญและทฤษฎีสร้างงานศิลปะแล้วเนี่ยขั้นต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่างานศิลปะชิ้นหนึ่งมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนนักวิจารณ์ศิลปะทั่วโลกนิยมพิจารณาผลงานศิลปะจาก3มิติหลักๆได้แก่ด้านแรกก็คือด้านความงามนะครับและก็ด้านสาระหรือเนื้อหาในงานรวมไปถึงด้านอารมณ์และก็ความรู้สึกนะครับเรามาดูการวิเคราะห์ด้านความงามก่อนว่าเป็นอย่างไรความงามเนี่ยถือเป็นแก่นสำคัญของศิลปะทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมดนตรีหรือการแสดงศิลปะที่ดีต้องสร้างความประทับใจให้ผู้ชมเกิดความชื่นชมในเชิงสุนทรียภาพนะครับการพิจารณาด้านนี้จะมองไปที่การใช้ทัศนธาตุเช่นเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างนั่นเองนะครับการจัดองค์ประกอบศิลป์เช่นความสมดุลความกลมกลืนจังหวะการเน้นและก็ความเป็นเอกภาพขอยกตัวอย่างนะครับภาพเช่นโมนาลิซาของเลโอนาร์โดดาวินซีที่มีชื่อเสียงเพราะการใช้สัดส่วนที่สมจริงและการจัดวางองค์ประกอบที่กลมกลืนอย่างลงตัวนั่นเองนะครับงานสถาปัตยกรรมไทยอย่างวัดร่องขุ่นที่เชียงรายได้รับการชื่นชมเพราะมีความวิจิตรบรรจงและความงามทางรูปแบบที่ทันสมัยผสมผสานกับศิลปะแบบดั้งเดิมนะครับนักวิจารณ์เนี่ยจะต้องถามตัวเองว่างานนี้ใช้ทัศนธาตุได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ความงามที่เกิดขึ้นส่งผลต่อผู้ชมอย่างไรประมาณนี้นะครับในส่วนที่2ก็คือการวิเคราะห์ด้านสาระหรือเนื้อหางานศิลปะไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังสื่อถึงความหมายและให้สาระแก่ผู้ชมด้วยนะครับการประเมินด้านนี้จะมองไปที่สาระที่งานสื่อออกมาเช่นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่สะท้อนสังคมวัฒนธรรมหรือปัญหาทางการเมืองอย่างไรถ่ายทอดแนวคิดปัญญาจินตนาการหรือความฝันแบบไหนขอยกตัวอย่างนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์ที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติมีสาระทางศาสนาและจริยธรรมงานศิลปะร่วมสมัยบางชิ้นที่วิพากษ์การเมืองหรือปัญหาสังคมเช่นศิลปินกราฟฟิตี้ที่เขียนภาพเสียดสีการใช้เงินตรานักวิจารณ์ต้องถามว่างานนี้เนี่ยกำลังพูดถึงอะไรสาระที่สื่อออกมาให้คุณค่าหรือข้อคิดอะไรแก่ผู้ชมนะครับส่วนการวิเคราะห์ข้อที่3ก็คือการวิเคราะห์ด้านอารมณ์และความรู้สึกศิลปะที่ดีนี่ควรให้ผู้ชมรู้สึกบางอย่างอาจจะเป็นความสุขความสงบความตื่นเต้นความเศร้าหรือความสะเทือนใจการประเมินด้านนี้นี่คือการดูว่างานศิลปะสามารถกระตุ้นอารมณ์และสื่อความหมายได้ลึกซึ้งแค่ไหนขอยกตัวอย่างเพลง Yesterday ของ The Beatles นะครับแม้ว่าทำนองจะเรียบง่ายแต่สร้างอารมณ์หวยหาอดีตที่กินใจผู้ฝังทั่วโลกนะครับแล้วก็ภาพวาดเกอร์นิก้าของปิกัสโซที่สื่อความโหดร้ายของสงครามจนสามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจนะครับนักวิจารณ์จะต้องตั้งคำถามว่างานนี้ทำให้เรารู้สึกอย่างไรศิลปินถ่ายทอดอารมณ์ได้ชัดเจนหรือไม่นะครับการฝึกใช้ทั้ง3มิติสำคัญมากนะครับเวลาเราศึกษาดูงานศิลปะเราควรจะฝึกวิเคราะห์ทั้ง3มิติที่ผมกล่าวมานี้พร้อมๆกันไปนะครับเพราะงานหนึ่งงานเนี่ยอาจจะมีคุณค่าในหลายด้านเช่นภาพสตรีทอาร์ตบนกำแพงอาจจะมีความงามในด้านของการใช้สีที่สวยสดสะดุดตาเรียกว่าด้านความงามนะครับแต่ก็สื่อข้อความทางการเมืองตรงนี้ก็อยู่ในเรื่องของด้านสาระและก็ปลุกเร้าให้ผู้ชมโกรธหรือสะเทือนใจกับความไม่ยุติธรรมนี่เรียกว่าด้านอารมณ์นะครับการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่างานศิลปะไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยการมองอย่างมีระบบ3ด้านก็คือความงามสาระและก็อารมณ์ควบคู่กันไปนะครับหากนักศึกษาเข้าใจทั้ง3ด้านนี้และสามารถอธิบายคุณค่าของงานศิลปะได้อย่างครบถ้วนและสามารถเป็นนักวิจัยผลและสร้างสรรค์ได้นะครับมาดูส่วนที่5กันนะครับหลักและขั้นตอนการวิจารณ์ศิลปะนักศึกษาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเราวิจารณ์ศิลปะเราควรเริ่มต้นจากตรงไหนพูดอย่างไรและควรจะลงลึกถึงระดับใดนะครับเพื่อไม่ให้การวิจารณ์กลายเป็นเพียงการชอบหรือไม่ชอบอย่างผิวเผินนั่นเองคำตอบก็คือนักวิชาการศิลปะได้พัฒนาวิธีการวิจารณ์อย่างเป็นระบบโดยมีหลักการและขั้นตอนชัดเจนที่สามารถใช้เป็นแนวทางได้นะครับซึ่งจะช่วยนักวิจารณ์สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาอย่างมีเหตุผลเข้าใจง่าย

ง่ายและสร้างคุณค่ากับผู้ฟังและผู้สร้างสรรค์ด้วยหลักในการวิจารณ์ศิลปะมีอะไรบ้างนะครับนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีเนี่ยมักจะใช้วิธีการจูงใจโดยไม่เพียงแต่บอกข้อเท็จจริงแต่ยังแปลความหมายและก็ชี้คุณค่าที่อยู่ในงานศิลป์ซึ่งหลักสำคัญที่ต้องมาใช้มีอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือเนื้อหาสาระสิ่งที่งานต้องการจะสื่ออาจจะเป็นเรื่องราวความคิดอารมณ์หรือแนวคิดทางสังคมและก็รูปแบบนะครับสิ่งที่มองเห็นได้เช่นเส้นสีพื้นผิวรูปร่างการจัดองค์ประกอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเทคนิคและวัสดุศิลปินใช้วัสดุอะไรใช้เทคนิคแบบใดในการสร้างงานขอยกตัวอย่างงานภาพวาดแนวแอบสแตรกต์นะครับอาจจะไม่มีเนื้อหาที่ชัดเจนแต่มีรูปแบบและเทคนิคที่โดดเด่นจนสื่ออารมณ์ให้กับผู้ชมได้ขั้นตอนการวิจารณ์ศิลปะโดยทั่วไปแล้วหนึ่งนักวิจารณ์นิยมใช้กระบวนการ4ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนแรกก็คือ1การพรรณนาก็คือการบอกเล่าว่าเราเห็นอะไรบ้างโดยยังไม่ใส่อคติหรือความรู้สึกส่วนตัวลงไปเช่นบรรยายว่าในภาพเช่นมีภูเขามีท้องฟ้าสีแดงตัวละครยืนอยู่ตรงกลางมีแสงสว่างจากด้านขวาเหล่านี้เป็นต้นนะครับภาพที่ผมขึ้นให้ดูก็เป็นภาพเดอะสครีมนะครับ อยากให้นักศึกษาลองเขียนบรรยายภาพสิ่งที่เห็นนะครับเช่นเส้นโค้งหมุนวนสีส้มสีฟ้าตัวละครกำลังอ้าปากโดยไม่ต้องบอกว่าชอบหรือไม่ชอบลองดูนะครับส่วนข้อที่2ก็คือการวิเคราะห์นั่นเองนะครับเป็นการมองลงไปในรายละเอียดทีละองค์ประกอบเช่นเส้นสีน้ำหนักแสงเงาการจัดองค์ประกอบต่างๆแล้วอธิบายว่าแต่ละองค์ประกอบทำงานอย่างไรสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับขอยกตัวอย่างภาพเดิมก็เลยก็คือเดอะสกรีนนะครับเส้นโค้งที่หมุนวนเนี่ยสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงสีส้มและแดงตัดกับฟ้าทำให้เกิดความตึงเครียดในภาพแล้วส่วนข้อที่3ก็คือการตีความนะครับก็คือการค้นหาความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่ออาจจะมองในระดับวัตถุสัญลักษณ์หรืออารมณ์เช่นภาพดังกล่าวอาจจะสื่อถึงความกลัวความโดดเดี่ยวหรือความทุกข์ของมนุษย์นั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างนักวิจารณ์บางคนตีความว่าเดอะสครีมเนี่ยเป็นการสะท้อนความวิตกกังวลในยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอุตสและก็อุตสาหกรรมนะครับทีนี้มาถึงข้อที่4ก็คือการตัดสินคุณค่าสำคัญนะครับข้อนี้เป็นการสรุปประเมินว่าผลงานชิ้นนี้ดีหรือไม่ทรงพลังหรือไม่โดยอ้างอิงสิ่งที่ได้พรรณนาวิเคราะห์และตีความมาก่อนหน้านี้การตัดสินไม่ใช่เพียงเพราะความรู้สึกแต่ต้องมีเหตุผลประกอบนะครับยกตัวอย่างนะครับบทสรุปอาจจะเป็นว่าเดอะสครีมเป็นงานศิลปะที่ทรงพลังและองค์ประกอบทางศิลปะทั้งหมดสอดรับกันเพื่อถ่ายทอดความกลัวได้อย่างชัดเจนนอกจาก4ขั้นตอนหลักๆแล้วยังมีประเด็นอื่นอีกนะครับที่นักวิจารณ์สามารถนำมาพิจารณาร่วมได้เช่นงานนี้มีเอกลักษณ์ของศิลปินหรือไม่เป็นงานที่สร้างสรรค์ใหม่หรือเป็นงานที่ลอกเลียนแบบมามีเสรีภาพทางการแสดงออกหรือถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์บางอย่างเช่นกฎเกณฑ์ในเรื่องของทฤษฎีในเรื่องของการจัดวงประกอบอะไรเหล่านี้นะครับเรื่องราวและรูปทรงสัมพันธ์กันอย่างไรมีความเป็นเอกภาพขององค์ประกอบศิลป์หรือไม่การวิจารณ์ศิลปะไม่ใช่การพูดลอยๆนะครับหรือการแสดงความรู้สึกอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยหลักและขั้นตอนที่เป็นระบบตั้งแต่การพรรณนาวิเคราะห์ตีความตัดสินคุณค่าหากนักศึกษาฝึกใช้กระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับจะสามารถเป็นนักวิจารณ์ที่มีเหตุผลแล้วก็มีน้ำหนักสามารถสื่อสารความคิดได้อย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับผลงานที่ผมกำลังขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้ก็คือภาพชื่อ The Kiss โดยศิลปินชาวออสเตรียนะครับชื่อกุสตาฟคริมซึ่งเป็นงานชิ้นเอกในยุคโกลเด้นเฟสของเขาหรือเรียกว่ายุคทองของเขานะครับผมขออนุญาตวิจารณ์ตามกระบวนการ4ขั้นตอนและกรอบที่ผมกำหนดให้มาที่พูดไปแล้วนะครับก็คือข้อแรกก็คือการพรรณนานั่นเองนะครับเราผมจะลิสต์วัตถุสีและเส้นที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดแบบตาเห็นอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นนะครับเพื่อวางรากฐานข้อมูลที่ถูกต้องภาพนี้นี่ปรากฏเป็นรูปชายและหญิงคู่หนึ่งกำลังโอบกอดกันอย่างแนบแน่นที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้สีสันสดใสเลยนะครับมาดูตัวละครกันฝ่ายชายนี่โน้มตัวลงจูบแก้มฝ่ายหญิงที่กำลังหลับตาแล้วก็คุกเข่าอยู่นะครับส่วนเครื่องแต่งกายเนี่ยทั้งคู่สวมชุดคลุมสีทองอารามที่มีลวดลายเรขาคณิตแตกต่างกันฝ่ายชายเนี่ยสวม
ลายมีลายที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมสีดำขาวส่วนฝ่ายหญิงสวมลายวงกลมและดอกไม้นะครับในพื้นหลังนี่จะเป็นสีทองอารามที่มีลักษณะเหมือนฝุ่นทองกระจายอยู่ทั่วไปตัดกับพื้นหญ้าด้านล่างนะครับที่มีดอกไม้ขนาดเล็กๆกระจายตัวอยู่ในส่วนของการพรรณนาเนี่ยก็คือเราเห็นอย่างไรเราก็พรรณนาไปอย่างนั้นถ้าเราเป็นนักเขียนเนี่ยก็อาจจะพรรณนาแล้วเนี่ยทำให้ภาพนั้นสวยงามมากยิ่งขึ้นเพราะสัมพันธ์การเขียนการพูดของคนที่เป็นกวีอาจจะทำให้เราอินกับภาพได้ดีนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ก็เป็นการวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาก็คือหมายถึงว่าเราพรรณนาแบบที่เห็นนะครับก็ไม่ได้ผิดมาดูในส่วนของการวิเคราะห์เราจะเริ่มด้วยเรื่องของทัศนธาตุเช่นการใช้สีตรงข้ามเพื่อสร้างจุดเด่นในการใช้เส้นนำสายตาเพื่อดึงดูดความสนใจในเชิงทัศนธาตุเนี่ยศิลปินใช้เทคนิคที่โดดเด่นมากนะครับในการจัดองค์ประกอบเรื่องของเส้นในรูปร่างในการใช้ความแตกต่างของรูปร่างเพื่อแบ่งแยกเพศสี่เหลี่ยมแข็งกร้าวสำหรับชายและวงกลมอ่อนช้อยสำหรับหญิงเส้นขอบของรูปทรงทั้งคู่เนี่ยถูกรวมกันเป็นรูปทรงเดียวกันคล้ายแท่งแนวตั้งนะครับทำให้ดูเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันสีและแสงเนี่ยการใช้สีทองเป็นสีหลักทำให้ภาพดูแบนในเชิงมิติแต่ให้ความรู้สึกสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์สว่างไสวนะครับการจัดองค์ประกอบตัวละครหลักถูกวางไว้เกือบกลางภาพโดยมีทุ่งดอกไม้ที่ขอบด้านล่างช่วยถ่วงน้ำหนักทำให้ภาพไม่ดูลอยจนเกินไปนะครับทีนี้เมื่อวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยเราก็มาตีความนะครับข้อที่3ก็คือการตีความผมจะพยายามถอดรหัสอารมณ์และสารที่ซ่อนอยู่นะครับโดยดูว่าองค์ประกอบในข้อ2ส่งเสริมความหมายในข้อนี้ได้อย่างไรภาพนี้มีสื่อถึงความรักที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับแสดงออกทางสัญลักษณ์ก็คือลวดลายที่แตกต่างบนชุดคลุมอาจจะสื่อถึงความเป็นชายและหญิงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและก็ชัดเจนแต่เมื่อมาอยู่ในอ้อมกอดนี้ทั้งคู่เนี่ยกลับรวมกันเป็นรูปทรงสีทองทรงพลังเพียงหนึ่งเดียวมาดูด้านอารมณ์กันนะครับการที่ฝ่ายหญิงหลับตาพริ้มแสดงถึงความไว้วางใจและความสงบสุขท่ามกลางโลกสีทองที่ดูเหมือนจะหลุดออกไปจากโลกของความเป็นจริงหน้าผาทั้งคู่ยืนอยู่อาจจะตีความได้ว่าความรักที่เสี่ยงหรือเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับผมเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าเป็นเหมือนยืนอยู่หน้าผานะครับแต่หลายคนคนอื่นอาจจะมองออกแตกต่างไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็มาสู่ขั้นตอนที่4ก็คือตัดสินคุณค่านั่นเองนะครับผมจะประเมินความสำเร็จของภาพในแง่ของการสื่อสารและสุนทรียภาพนะครับโดยใช้เหตุผลจากข้อ1ข้อ2และข้อ3เนี่ยมาสนับสนุนนะครับ The Kiss เป็นผลงานที่ทรงพลังอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถประสานงานศิลปะแบบตกแต่งที่เรียกว่า Decorative Art เข้ากับอารมณ์ความรู้สึกอันลึกซึ้งของมนุษย์ได้อย่างไร้รอยต่อขอยกเหตุผลประกอบนะครับการใช้สีทองไม่ได้เป็นเพียงแค่ความหรูหราเท่านั้นแต่ส่งเสริมให้ความรักในภาพดูแล้วเป็นสิ่งอมตะบริสุทธิ์สวยงามองค์ประกอบทางศิลปะทั้งหมดสอดคล้องกับการถ่ายทอดสภาวะโลกที่มีแค่เราสองคนได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับในส่วนที่จะนำมาเป็นกรอบในการพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนนี้นี่ผมจะเน้นไปที่ความสมบูรณ์ของภาพนะครับก็คือ unity นั่นเองว่าทุกอย่างดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือไม่ภาพนี้นี่มีลายเซ็นหรือเทคนิคเฉพาะตัวที่ทำให้ดูแตกต่างจากงานทั่วไปอย่างไรบ้างมาดูในส่วนของเอกลักษณ์ของศิลปินนะครับแน่นอนว่าชัดเจนมากทั้งการใช้ทองและการลวดลายประดับตกแต่งแบบอาร์ตนูโวซึ่งเป็นลายเซ็นของคริมนั่นเองลายเซ็นในตรงนี้ก็หมายถึงเอกลักษณ์ของศิลปินนะครับในส่วนของเอกภาพหรือยูนิตี้เนี่ยภาพนี้มีความเอกภาพสูงมากผ่านการใช้โทนสีทองที่ครอบคลุมเกือบทั้งภาพโทนสีเป็นโทนสีเดียวกันนะครับแล้วก็การรวมตัวของละคร2ตัวให้กลายเป็นรูปทรงเดียวกันเราดูปั๊บมันก็เป็น1เดียวมาดูความสัมพันธ์ของเรื่องราวและก็รูปทรงรูปทรงแนวตั้งที่มั่นคงสื่อถึงความแข็งแกร่งของความรักในขณะที่รายละเอียดของดอกไม้เนี่ยสื่อถึงความอ่อนโยนนะครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับก็เป็นภาพประติมากรรมหินอ่อนชื่อดังนะครับดีต้าผลงานมาสเตอร์พีซของมิเกลันเจโลนะครับผมขอวิจารณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง4ข้อนะครับ
คือข้อแรกก็คือการพรรณนานะครับเอาที่ตาเห็นก่อนสิ่งที่ปรากฏในงานนี้ก็คือเป็นรูปแกะสลักลอยตัวจากหินอ่อนสีขาวตั้งอยู่บนฐานนะครับตัวละครก็มีตัวละครหลัก2ตัวก็คือผู้หญิงก็เป็นพระแม่มารีนะครับนั่งอยู่ในลักษณะประคองร่างของผู้ชายก็คือพระเยซูนั่นเองที่นอนพาดอยู่บนตักในสภาพที่หมดสติหรือเสียชีวิตนะครับมาดูเครื่องแต่งกายตามที่เห็นก็คือผู้หญิงสวมชุดคลุมยาวมีรอยพับยับย่นจำนวนมากแล้วก็มีผ้าคลุมศีรษะนะครับฉากหลังเป็นอย่างไรในภาพถ่ายนี้เนี่ยฉากหลังเป็นผนังหินขัดลวดลายธรรมชาติโทนสีน้ำตาลสลับส้มมีลวดลายเรขาคณิตสีเขียวเข้มล้อมกรอบทำให้มีและก็มีแสงไฟส่องสว่างจากด้านบนลงมาที่ตัวประติมากรรมนะครับมาดูข้อที่2กันในส่วนของการวิเคราะห์ซึ่งสำคัญนะครับเรามาดูด้านการจัดองค์ประกอบกันก่อนศิลปินจัดวางในรูปทรงสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับซึ่งใช้ให้ความรู้สึกที่มั่นคงหนักแน่นและสมดุลเส้นและพื้นผิวมีการใช้เส้นโค้งที่นุ่มนวลมากจากสรีระของพระเยซูตัดกับรอยพับของผ้าที่ดูซับซ้อนและก็มีจังหวะแสงที่ตกกระทบหินอ่อนช่วยสร้างมิติของน้ำหนักอ่อนและแก่ได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้กล้ามเนื้อดูสมจริงเหมือนมีชีวิตขึ้นมานะครับในส่วนของสัดส่วนสังเกตดีๆจะเห็นสัดส่วนของพระแม่มารีจะดูใหญ่พระเยซูเนี่ยเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สามารถรองรับร่างชายหนุ่มบนตักได้อย่างสง่างามและก็ไม่ดูขัดตาในเชิงศิลปะทีนี้เมื่อเรามาถึงขั้นวิเคราะห์แล้วเราก็มาสู่การตีความนะครับมาดูด้านอารมณ์ก่อนภาพนี้ไม่ได้แสดงความเจ็บปวดที่ทุรนทุรายแต่สื่อถึงความสงบที่โศกเศร้าใบหน้าของพระเมมารีดูอ่อนเยาว์และยอมรับในโชคชะตานั่นเองนะครับสัญลักษณ์ที่แสดงออกก็สื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกและความเสียสละตามความเชื่อในคริสตศาสนารอยพับของผ้าที่ดูหนักแน่นเปรียบเสมือนภาระทางจิตใจที่ตัวละครแบกรับไว้นะครับข้อที่4ก็มาถึงการตัดสินคุณค่านะครับนี่คือหนึ่งในงานศิลปะที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยเหตุผลนี้นะครับเหตุผลก็คือศิลปินสามารถเปลี่ยนหินแข็งให้ดูเป็นเนื้อนุ่มได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่าลืมว่าการแกะสลักหินอ่อนเนี่ยไม่ใช่ปั้นนะครับหินเป็นแท่งแล้วมาแกะสลักออกซึ่งผลงานชิ้นนี้นี่เป็นการแกะสลักส่วนเกินออกไปแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการต่อด้วยนะครับมิเคลแอนเจโลเนี่ยต้องแกะสลักและต้องใช้ความสามารถในการคำนวณขนาดไหนจึงได้ผลงานนี้ออกมาอย่างสมจริงนะครับการจัดองค์ประกอบทรงพีระมิดทำให้งานชิ้นนี้มีเอกภาพอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแกะสลักหินที่ไร้ที่ติหรือการสื่ออารมณ์ที่ลึกซึ้งงานชิ้นนี้จึงถือเป็นมาตรฐานสูงสุดของศิลปยุคเรือนสองกันเลยทีเดียวนะครับมาดูกรอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างในเรื่องของเอกลักษณ์ชัดเจนมากในเรื่องของการแสดงออกทางอนาโตมีหรือกายวิภาคที่แม่นยำและก็การขัดผิวหินอ่อนจนเงางามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมิเคลแอนเจโลนะครับมาดูศิลปภาพและการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อทางศาสนาที่ทำกันมานานแต่เขาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยการทำให้พระแม่มารีดูอ่อนเยาว์กว่าความจริงสื่อถึงความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการก้าวข้ามกฎเกณฑ์ความจริงเพื่อเป้าหมายทางสุนทรียภาพนั่นเองมาดูภาพนะครับภาพนี้คงรู้จักกันดีก็คือภาพโมนาลิซาเป็นผลงานของจิตรกรเอกนักประดิษฐ์และเป็นแพทย์เป็นทุกๆอย่างก็คือเลโอนาโดดาวินซีนั่นเองนะครับตามขั้นตอนที่ผมกำหนดไว้ที่ผมกล่าวมาก็มีขั้นตอนแรกก็คือการพรรณนาเริ่มจากสิ่งที่เห็นก่อนนะครับภาพที่เห็นก็เป็นภาพพอร์เทรตของผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งหันหน้ากึ่งไปทางซ้ายวางมือประสานกันบนพนักวางแขนนะครับลักษณะเด่นที่เราเห็นก็คือที่มีรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าสวมชุดสีเข้มที่มีรอยพับและก็ผ้าคลุมศีรษะโปร่งบางผมหยักโศกยาวประบ่าฉากหลังนี่เป็นทัศนียภาพของภูเขาแม่น้ำและเส้นทางที่คดเคี้ยวในโทนสีฟ้าเขียวและน้ำตาลที่ดูฟุ้งฝันนะครับผิวหน้าและมือดูเรียบเนียนไร้รอยแปลงที่เด่นชัดการเปลี่ยนผ่านของแสงเงาบนใบหน้าดูนุ่มนวลมากนั่นคือสิ่งที่เราเห็นเป็นเบื้องต้นนะครับมาดูในส่วนของการวิเคราะห์นะครับซึ่งเป็นลำดับต่อไปจากการพรรณนา
มาดูเรื่องของการจัดองค์ประกอบก่อนการใช้รูปการจัดวางรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งทำให้ภาพดูมีความสมดุลและมั่นคงในยุคนั้นเนี่ยการใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเป็นที่นิยมกันมากนะครับในส่วนของแสงเงาเนี่ยใช้เทคนิคสฟูมาโต้นะครับเป็นการไล่เฉดสีและแสงเงาที่นุ่มนวลมากจนผู้ชมเนี่ยมองไม่เห็นเส้นขอบที่แข็งกระด้างเลยนะครับผลงานชิ้นนี้ผมเคยเดินทางไปดูของจริงนะครับที่ขอบไม่คมนะครับเป็นการละมุนละไมเป็นการเชื่อมกันแต่เมื่อถอยมาดูจะเป็นมิติการที่ไม่มีขอบที่คมในภาพนี่ดูมีมิติมีความลึกและก็ดูเหมือนมีชีวิตจริงนะครับทำให้ขอบเพื่อทำให้ขอบนิ่งๆของดวงตาและมุมปากเบลอสังเกตได้ว่าไม่มีเส้นขอบที่แข็งกระด้างทำให้ภาพมีมิติเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยนะครับซึ่งนำสายตาและก็เรื่องของบรรยากาศเนี่ยฉากหลังใช้เทคนิคที่เรียกว่ามีเปอร์สเปกทีฟโดยการทำให้ฉากหลังมีสีที่อ่อนลงและก็ดูฟุ้งกระจายเพื่อสร้างระยะลึกนะครับให้กับภาพพอมาถึงตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการตีความนะครับข้อที่3เนี่ยเริ่มลึกลงไปมากขึ้นนะครับในเชิงของความหมายในภาพนี้เนี่ยสื่อถึงความเป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนรอยยิ้มที่เป็นปริศนาอาจจะสะท้อนถึงอารมณ์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความสุขและก็ความสงบนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ที่สุดแสดงออกการนำมนุษย์มาวางไว้หน้าฉากธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อาจเป็นการสื่อถึงความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งนั้นเดียวกันกับระหว่างมนุษย์และก็โลกนะครับตามแนวคิดมนุษยนิยมในยุคเรเนซองส์นั่นเองนะครับทีนี้ก็มาถึงข้อที่4ก็คือการตัดสินคุณค่านั่นเองนะครับสรุปการประเมินก็คือเป็นผลงานศิลปะที่ทรงพลังมีคุณค่าระดับโลกและก็มีความเป็นอัจฉริยะด้วยเหตุผลดังนี้นะครับเนื่องจากภาพนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพวาดเหมือนแบบธรรมดานะครับแต่เป็นการปฏิวัติเทคนิคการวาดภาพที่ส่งผลต่อศิลปะตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับความลงตัวขององค์ประกอบที่ทำให้สายตาผู้ชมจับจ้องไปที่ใบหน้าของเธอไม่ว่าจะมองไปจากมุมไหนก็ถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดในเชิงสุนทรียภาพนั่นเองต่อการพิจารณาเพิ่มเติมก็มีดังต่อไปนี้นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของความนุ่มนวลของผิวหนังและบรรยากาศที่ดูลึกลับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดาวินซีภาพมีความเป็นเอกภาพสูงมากนะครับการใช้โทนสีที่กลมกลืนกันระหว่างตัวบุคคลและฉากหลังทำให้ภาพดูไม่แยกแปลกแยกกันในภาพนะครับโทนสีจะคุมโทนไปในถึงลักษณะที่แบบไม่มีสีใดที่โดดออกมาเลยนะครับในเรื่องของความสร้างสรรค์เนี่ยเป็นการได้เริ่มการวาดพอร์เทรตที่เน้นสภาวะทางจิตใจมากกว่าแค่ความสวยงามภายนอกมาดูบทสรุปเชิงคุณค่ากันนะครับปีเอต้าเนี่ยคือชัยชนะของมนุษย์เหนือวัตถุศิลปินเนี่ยเปลี่ยนสสารที่แข็งกระด้างก็คือหินนั่นเองให้กลายเป็นความอ่อนช้อยและเปี่ยมด้วยศรัทธาเป็นงานที่เน้นความสมบูรณ์แบบทางกายภาพและก็จิตวิญญาณส่วนภาพมนาลิซาก็คือความสำเร็จของการจำลองสภาวะทางจิตใจศิลปินไม่ได้วาดภาพเพียงแค่รูปลักษณ์แต่ใช้การใส่ชีวิตและก็ปริศนาลงไปในภาพเขียนเป็นงานที่เน้นความซับซ้อนของห้วงอารมณ์มนุษย์นั่นเองนะครับโอเคครับยังมีเวลาเหลือผมขอวิจารณ์อีกสักหนึ่งรูปนะครับก็คือ Creation of Adam หรือภาพกำเนิดอดัมนะครับซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนหนึ่งบนเพดานโบสถ์ซิสตินนะครับผลงานของมิเคลันเจโลคนเดิมนะครับผมขอวิจารณ์ตามขั้นตอนที่พูดมาดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการพรรณนาสิ่งที่ปรากฏที่เห็นก็คือเป็นภาพวาดชายสองคนที่ยื่นมือเข้าหากันโดยชายทางซ้ายก็เป็นอาดัมนะครับนอนกึ่งนั่งอยู่บนพื้นดินสีเขียวแกมน้ำตาลนะครับแล้วก็ชายทางขวาสื่อเป็นภาพพระเจ้านะครับลอยอยู่ในอากาศท่ามกลางกลุ่มเทวดาและผ้าคลุมสีแดงขนาดใหญ่จุดที่โฟกัสที่สุดก็คือปลายนิ้วชี้ของทั้งคู่ที่เข้าหากันและก็เกือบจะสัมผัสกันที่บริเวณกึ่งกลางของภาพนะครับมาดูลักษณะของร่างกายตัวละครทั้งสองมีกล้ามเนื้อที่ชัดเจนแข็งแรงและดูทรงพลังนั่นก็คือการพรรณนาสิ่งที่เห็นด้วยตานะครับและมาดูการวิเคราะห์ในลำดับต่อไปนะครับเส้นและการจัดองค์ประกอบศิลปินใช้แนว

ฝังและก็การจัดวางตัวละครให้ขนานกันนะครับใช้ความสมดุลแบบอสมมาตรก็คือ2ข้างไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับระหว่างฝั่งซ้ายที่ดูนิ่งและฝั่งขวาที่ดูเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับจุดเด่นเนี่ยช่องว่างเล็กๆระหว่างปลายนิ้วคือจุดรวมสายตาที่สำคัญที่สุดพอใครดูภาพนี้ก็จะจุดเด่นก็อยู่ตรงช่องว่างตรงนั้นแหละครับไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะครับการเว้นระยะห่างนี้ทำให้เกิดแรงตึงเครียดในภาพอย่างมหาศาลเลยนะครับสีและแสงฝั่งพระเจ้าใช้โทนสีที่อุ่นและเข้มกว่าสีแดงของผ้าคลุมตัดกับฝั่งของอาดัมนะครับที่เป็นโทนสีเย็นของท้องฟ้าและก็พื้นดินนะครับทำให้แยกโลกมนุษย์และสวรรค์ออกจากกันอย่างชัดเจนเลยทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่3นะครับก็คือการตีความนะครับมาดูในเรื่องของความหมายกันก่อนสื่อถึงวินาทีที่พระเจ้าประทานจิตวิญญาณหรือชีวิตให้แก่มนุษย์คนแรกสัญลักษณ์ที่แสดงออกในงานก็คือรูปร่างของผ้าคลุมสีแดงที่ล้อมรอบพระเจ้ามีนักวิชาการบางท่านตีความว่าเป็นลักษณะคล้ายสมองมนุษย์นะครับสื่อว่าสติปัญญาคือของขวัญอันล้ำค่าที่พระเจ้ามอบให้หรืออาจจะมองเป็นรูปทรงของมดลูกที่สื่อถึงการให้กำเนิดชีวิตใหม่ก็ได้นะครับทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายก็คือการตัดสินคุณค่านั่นเองนะครับภาพนี้นี่สรุปว่าเป็นหนึ่งในภาพเขียนที่ทรงพลังและก็มีอิทธิพลที่สุดในโลกของศิลปะเลยทีเดียวเหตุผลก็คือเนื่องจากสามารถถ่ายทอดแนวคิดทางศาสนาได้ที่ซับซ้อนออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนการจัดองค์ประกอบนิ้วเกือบชนกันกลายเป็นภาพจำระดับสากลและแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านศิลปะมนุษย์อย่างที่สุดของมิเคลันเจโลเลยนะครับกรอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของความเป็นเอกภาพภาพมีความเป็นเอกภาพผ่านการเชื่อมโยงด้วยสายตาและท่าทางของตัวละครที่มุ่งเข้าหากันเป็นเส้นเดียวเสรีภาพในการแสดงออกแม้จะเป็นงานที่สั่งทำจากสาธารณจักรนะครับแต่ศิลปินยังกล้าที่จะใส่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กายวิภาคสมองซ่อนไว้ในสัญลักษณ์เชิงศาสนาได้อย่างแนบเนียนมาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายวันนี้นะครับตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เดินทางผ่านหลายประเด็นสำคัญของการวิจารณ์ตั้งแต่ความหมายความสำคัญคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีทฤษฎีการสร้างงานศิลปะวิธีการวิเคราะห์การประเมินค่าตลอดจนบทบาทของศิลปวิจารณ์ในสังคมนะครับเมื่อย้อนกลับมามองภาพรวมเราเห็นว่าการวิจารณ์ศิลปะไม่ใช่เรื่องของการตำหนิหรือการชื่นชมเพียงอย่างเดียวแต่คือกระบวนการที่ช่วยเรามีเข้าใจงานศิลปะในมิติที่ลึกขึ้นเป็นการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นการสื่อสารที่สร้างสรรค์นะครับสาระสำคัญที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือ 1. ศิลปวิจารณ์คือการแสดงความคิดอย่างมีหลักการเราไม่ได้พูดแค่ชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเรารู้สึกเช่นนั้นอะไรคือคุณค่าในงานนั้นข้อที่ 2. นักวิจารณ์ที่ดีไม่ใช่ผู้ทำลายแต่เขาคือผู้สร้างเขาสามารถสะท้อนทั้งข้อดีและข้อด้อยพร้อมเสนอแนะแนวทางที่ทำให้ศิลปินพัฒนางานได้ต่อไปนะครับข้อที่ 3. ศิลปะกับสังคมเป็นของคู่กันแยกออกจากกันไม่ได้การวิจารณ์ศิลปะที่ดีจะช่วยให้สังคมตื่นตัวเห็นคุณค่าทั้งในงานใหม่และงานเก่าและก็ช่วยให้ประชาชนมีวัฒนธรรมการเสพสินอย่างลึกซึ้งขึ้นข้อที่4ก็คือการฝึกฝนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับความสามารถในการวิจารณ์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นทักษะที่ได้ฝึกได้และก็พัฒนาได้นะครับดังนั้นนะครับหากวันนี้ได้ฟังผมบรรยายแล้วกลับบ้านลองเปิดฟังเพลงที่ตัวเองชอบลองดูภาพยนตร์หรืองานศิลปะสักชิ้นนะครับแล้วก็ลองใช้หลักการที่ผมมาบรรยายในวันนี้มาวิเคราะห์ดูว่ามันมีคุณค่ามีความหมายและอารมณ์อย่างไรผมเชื่อว่านักศึกษาจะได้ประสบการณ์ใหม่นะครับและการมองงานศิลปะเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก่อนที่เราจะแยกย้ายกันในวันนี้นะครับผมอยากจะทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าดวงตาของนักวิจารณ์ไม่ได้มองเพียงแค่ความสวยงามที่ฉับฉวยแต่มองหาหัวใจและเหตุผลที่ซ่อนอยู่หลังฝีแปรงและรอยสิวนั้นศิลปวิจารณ์ไม่ใช่เรื่องของคนบนหอคอยงาช้างนะครับแต่มันเป็นเรื่องของเราทุกคนเลยนะครับโอเคครับหวังว่าการบรรยายของผมในวันนี้นี่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีมุมมองใหม่แล้วก็มองงานศิลปะได้อย่างสนุกยิ่งขึ้นนะครับออกจากบ้านแล้วเข้าไปชมงานหอศิลป์แล้วก็ไปดูงานสักชิ้นหนึ่งแล้วก็วิจารณ์ตามที่ผมได้บรรยายมานะครับหรือไม่ก็ดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้เพราะศิลปะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีภาพเขียนอย่างเดียวนะครับ

หรือการวิจารณ์อะไรก็ได้ที่เราอยากจะวิจารณ์แต่ต้องสรุปว่าเชิงสร้างสรรค์เพื่อทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ให้ทำการเติมให้พอดี

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นแต่จิตใจนั้นลึกในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพพสิ่งทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่คำสอนเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นเกิดความหดหู่แต่คือคำสอนที่ชี้ให้เรานั้นเห็นว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดเราก็จะมีทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้นั้นไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในใจเราในลมหายใจเข้าออกให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงลองถามตนเองในตอนนี้ดูว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงมันอยู่ตรงไหนเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันณขณะคือกุญแจสำคัญในการพ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจในตัวเราเองโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่8คือธรรมะกับการทำงานและอนาคตสำหรับอนาคตในการใช้ชีวิตโดยมีธรรมะก็ขอความเมตตาให้พระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในหัวข้อนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับ
0: ครับสาธุครับ
1: ตอนนี้อาจจะคุยกันเรื่อง
0: ครับ
1: ธรรมะการทำงานอนาคตสำหรับน้องนักศึกษา
0: ครับ
1: ทุกคนได้เกิดมาต้องเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ในบ้านรู้ที่โรงเรียนโรงเรียนก็แบ่งเป็นชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นมหาลัยทุกอย่างเรียนรู้ไม่ได้ที่ทำงานก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ทุกที
0: ่ครับ
1: ให้เรามาจำแนกกันว่าธรรมะคืออะไร
0: ครับ
1: การเรียนเรียนยังไงเพื่ออะไรอนาคตคืออะไรให้เรามองตรงนี้ให้เราตั้งเป็นกระทู้ไว้กับหัวข้อไว
0: ้
1: เรามาแก้กันทีละข้อธรรมะทุกคนก็เข้าใจธรรมะให้เรามองคือธรรมชาติสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติชีวิตเราจะมีความสุข
0: ครับ
1: ถ้าเราฝืนธรรมชาติชีวิตเราจะเป็นทุกข์ให้มองนี้เลยแล้วคุณค่อยเจาะไปเรื่อยๆธรรมะพระพุทธเจ้ามีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือข้อแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้ลองศึกษาดูให้ที
0: ครับ
1: แต่ให้มองที่ว่าธรรมะก็คือธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเข้าใจชีวิตของเรามีเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นมีตั้งอยู่ในท่ามกลางดับไปที่สุดเปร
0: ีย
1: บเหมือนช่วงอายุของเราถ้าได้เกิดมาถึงวัยประมาณ25ปีวัยเรียนรู
0: ้
1: ให้เราแบ่งอย่างนี้25ถึง50ปีควรจะมองเป็นวัยทำงานสร้างครอบครัว50ปีขึ้นไปคือเป็นวังแสวงหาความรู
0: ้ให
1: ้เกิดประโยชน์เข้าใจธรรมะให้มากที่สุดทีนี้เรามาดูเรื่องคำว่าการเรียนทำไมเราต้องเรียนด้วยลองถามตัวเองดูทำไมเราต้องเรียนทำไมว่าเราเกิดมาปุ๊บพ่อแม่ต้องเอ้ยไปเรียนลูกไปเรียนลูกไปเรียนลูกไปเรียนไปเรียนให้เรามองตรงนี้เพราะว่าการเรียนรู้ก็คือการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้เรามองว่าพ่อแม่ยิ่งให้ลูกเรียนหมายความว่าพ่อแม่ให้ทรัพย์อันประเสริฐ
0: ครับ
1: ต่อให้พ่อแม่ร่ำรวยล้นฟ้า
0: ครับ
1: ถ้าลูกไม่มีความรู้ ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่มีก็หมดไปถูกไหมทรัพย์ใหม่ก็ไม่ได้เกิดเพราะนั้นพ่อแม่ที่ดีจะให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดถูกไหมเพื่ออะไรจะได้มอบสมบัติวงตระกูลให้ให้รักษาทรัพย์ของพ่อแม่ที่ทำเหนื่อยทั้งชีวิตให้เรียนเข้าใจว่าการเรียนก็คือเตรียมสู่การทำงานไอ้การทำงานเนี่ยอย่ามองว่าทุกคนต้องทำงานให้มองว่าคิดคนเราจะปล่อยให้ว่างถ้าว่างปุ๊บคิดจะไร้สาระไม่มีแก่นสารทุกคนต้องทำงานทำงานตามอะไรตามความสามารถ
0: ครับ
1: ตามสู่การของเรา
0: ครับ
1: แม้แต่เป็นนักเรียนเราก็ทำงานได้ทุกคนเห็นไหมบางคนเรียนด้วยทำงานไปด้วย
0: ครับ
1: นะบางคนก็เรียนอย่างเดียวบางคนก็รอให้จบก่อนแล้วก็ทำงานเราแต่ขอให้เราเรียนเอาไว้ก่อนครับเรียนคือเตรียมสู่การทำงานพอเราเรียนปุ๊บให้เรามองถึงคำว่าอนาคตอนาคตเนี่ยคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: แต่จะเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตถูกไหมคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เรามองว่าอนาคตเนี่ยมันยังมาไม่ถึงแต่เราจะกำหนดอนาคตได้กำหนดจากปัจจุบันให้เรามองปัจจุบันณเวลานี้นี่คือปัจจุบันถ้าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้เรามองว่านั่นคืออนาคต
0: ครับ
1: สิ่งที่ล่วงไปแล้วให้มองคืออดีต
0: ครับ
1: ถ้าเราเข้าใจ3สิ่งเราจะเข้าใจเองเฮ้ยอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้ให้เรามองประสบการณ์สำหรับเราปัจจุบันคือสิ่งปัจจุบันตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราทำตรงนี้ประเทศนี้สังคมนี้เราทำงี้เมื่อเราทำแล้วปุ๊บอนาคตสิ่งมาไม่ถึงถ้าเราอยากได้คุณดีเราต้องทำปัจจุบันที่ดีเมื่อเราเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคนผู้ใหญ่เขาผ่านมาแล้วเขาจะบอกสิ่งที่อดีตปัจจุบันอนาคตบอกให้เราเรียนรู้นี่คือการเรียนเราเรียนเพื่อเราเรียนให้เกิดอดีตปัจจุบันอนาคตเรียนเพื่อให้มีอนาคตที่ดีเอาไปสร้างฐานะสร้างทำงานได้หลายคนอาจเคยคิดว่าไอ้คำว่าธรรมะเนี่ยมันเหมาะกับคนแก่คนวัดหรือคนที่ว่างจากงานเพราะต้องนั่งสมาธิแบบทำต่างให้เรามองใหม่ว่าธรรมะก็คือแผนที่ชีวิตที่จะเราทำให้เราพ้นจากความทุกข์ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมั่นคงจะเกิดแต่ประโยชน์ไม่เกิดโทษ
0: ครับ
1: ถ้าคนเราไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วทุกคนก็จะมีความบิดเบียนกัน
0: ครับ
1: อยากจะได้เดียวไม่กันเผยแผ่จากคำว่าทานคือการให้เนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกคนเกิดมาล้มโลกเป็นสัตว์โลกด้วยกันทุกคนต้องให้กันและกันให้ความรักให้อภัยให้สิ่งดีงามเกื้อกูลกันและกัน
0: ครับ
1: พวกคนเรามันมีไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: ถูกไหมครับพระองค์ถึงบอกว่าคนเราต้องมีคำว่าทานมีศีลคือข้อห้ามแล้วก็มีการเจริญภาวนาทำแล้วให้มีเป็นไม่ใช่ให้แค่เดี๋ยวกูจุกกูให้แล้วควรจะทำบ่อยๆให้บ่อยให้ทุกวันให้เป็นนิสัยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็หลักการธรรมะอีกข้อหนึ่งที่อยู่ค้ำจุนโลกของเราก็คือพรหมวิหาร4
0: ครับ
1: สำคัญมากคนเราต้องอยู่ด้วยกันต้องมีความเมตตากันและกันถามว่าถ้าคนเราไม่เมตตากันและกันถามว่าจะไปรักเล็กขโมยน้อยเขาไหมก็ไม่หรอกสงสารเขาเขาทำมาเหน็ดเหนื่อยไปรักเขาทำไมกับที่การงานเราดีกว่ารู้จักคำว่าพอมีความสุขช่วยเหลือเกื้อกูลเขาถูกไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ กรุณาเนี่ยคนเราถ้ามีกรุณาในใจปุ๊บเวลาเดินปุ๊บเห็นคนตกลำบากเราจะช่วยเขาเพราะเรามีกรุณาถ้าคนเราไม่มีกรุณาปุ๊บก็ไม่อยากยุ่งใครถูกไหมครับมุทิตาก็คือทุกคนอยากหวังดีได้ดีทุกคนเมื่อเขาได้ดีพอได้ดีเขาด้วยท้ายสุดแล้วก็ถืออุเบกขาไว้ให้นักน้องนักเรียนลองมองอย่างนี้ว่าทำหน้าที่เราดีสุดเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดครับทีนี้เรามองอีกว่าคำว่าธรรมะถ้าแปลให้กว้างคือธรรมะมองอีกอย่างคือให้มองว่าเป็นสัจธรรมสัจจะคือความจริงธรรมที่เป็นจริงก็คือความจริงของชีวิตธรรมชาติของคนเราทั้งหลายถ้าเรามองได้ตอนนี้นะให้มองว่ามีการเกิดก็ต้องมีอะไรม
0: ี
1: การแก่ถูกไหมมีแก่ก่อนถูกไหมครับ
0: แ
1: ก่เจ็บก็ตายมองสี่อย่างเนี่ยนี่คือธรรมชาติแต่ถามว่าเกิดแล้วกว่าจะแก่ต้องเข้าสู่หลักของอนิจจาลักษณะสามอย่างเกิดขึ้นย้อนตั้งอยู่ไปพักหนึ่งถึงจะแก
0: ่
1: ถูกไหมท้ายสุดแล้วดับไปก็คือการตายถ้าเรามองในชีวิตเราจะมีจะรู้จักตัวเองทำหน้าที่เราแต่ละช่วงแต่ละวัยและจะไม่เบียดซึ่งกันและกันจะได้เกิดประโยชน์ครับเพราะคนเราทุกคนไม่พ้นกฎแห่งกรรมไปได้ก็คือถ้าเราทำกรรมกรรมคือการกระทำทำดีท่านเรียกว่ากุศลท่านเรียกความฉลาดทำชั่วก็คือบาปท่านเรียกว่าอกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีเหมือนสุภาษิตที่อาจารย์ยอดคนจะรู้จักยกมาบ่อยๆอาจารย์ยอดจะพูดบ่อยว่านัตถิกัมมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยนั้นไม่มีก็คือแรงการกระทำของเราหมายความว่าถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีต้องตอบสนองเราแน่ไม่ต้องห่วงจะใช้ตัวเลี้ยวแต่คนทำกรรมชั่วถึงแม้วันนี้เวรกรรมไม่ตอบสนอง รอให้บุญมูลก่อนเถอะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเวรกรรมก็ตามสนองเขาเอง
0: ครับ
1: ให้เรามองแค่ตรงนี้และเราจะไปตัดสินใจแค่ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีให้เรามองว่ามันคือเวรกรรมของเขา
0: ครับ
1: ถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยแต่เราไม่ซ้ำเติมใคร
0: ครับ
1: ถูกไหมครับแต่ให้คำบอกกล่าวแนะนำได้ครับธรรมะไม่ใช่เรื่องแค่นั่งสมาธิอย่างเดียว
0: ครับ
1: ธรรมะก็คือหลักคิดในการชีวิตให้ถูกทางไม่ทำให้เราหลงผิด
0: ครับ
1: จะเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติของเราครับคำถามนักเรียนมักมีมากบ่อยๆก็คือนักเรียนจะพูดบ่อยว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรต้องตั้งคำถามให้ดี
0: ครับ
1: สองเรียนจบจะมีงานทำไหมใช่ไหมคำถามต้องบ่อยอ้าวเรียนสาขานี้จบทำงานไหมถ้าเลือกผิดทางจะล้มเหลวไหม

0: จะถามว่าถามตลอดจะไม่ถามยังไม่ได้ลองเลยถามตลอดแล้วเราก็รู้สึกเครียดเพราะเราเปรียบเทียบคนอื่นตลอดเวลาถูกครับ
1: ถูกต้องครับ
0: คนเรานี่เขาบอกว่าจะเรียนจะแล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยเรียนไปทำอะไรเรียนแล้วจบได้ทำงานไหมชีวิตเราก็จะล้มเหลวแต่ต้นให้ลองเรียนดูก่อนอย่างที่ได้เคยบอกมาว่าขอให้เราเรียนประถมเขาจะให้เรียนทุกวิชาด้วยเราเรียนให้ได้รู้เรื่อง
1: ครับ
0: เมื่อเราเรียนมัธยมก็เรียนไปพอเราจบมัธยมปุ๊บให้เราเลือกสาขาดูว่าเราจะเป็นช่างหรือเป็นหมอเป็นครูก็ลองเรียนดูถ้าเข้ามหาลัยปุ๊บเราเอ็นทานเข้าไปถ้าเราชอบสาขานี้คุณเรียนไปถึงที่สุดเรียนให้จบก่อนเมื่อจบมาแล้วปุ๊บจะทำงานไม่ทำงานแล้วแต่เราถ้าไม่ชอบปุ๊บออกมาเอ็นทานใหม
1: ่ครับ
0: เพราะเพื่อนๆของมาภาพหลายคนก็ทำอย่างนี้ก็ชีวิตเขามีความสุขคนเราไม่สายในเรื่องการเรียน
1: ครับ
0: ถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีเราพอก่อนหรือจบปวช.ปวส.ทำงานไปถ้าเราถึงจุดหนึ่งปุ๊บอยากเรียนไปเรียนเถอะ
1: ครับ
0: เราจะได้ความรู
1: ้
0: เสริมทักษะการทำงานของเราด้วยมันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัว
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะบอกว่าชีวิตเรานั้นเป็นผลของการทำในวันนี
1: ้ครับ
0: ถ้าคนเรารู้จักธรรมะรู้จักธรรมชาติชีวิตเราก็จะมีความสุขครับ
1: ครับ
0: พระองค์ทรงบอกว่าทุกอย่างอ่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญจะมีเหตุปัจจัยมาทุกอย่าง
1: ครับ
0: คนเราจะบรรลุธรรมขั้นสูงพระองค์ทรงวางไว้สมมติว่าวางไว้5อย่างถ้าเราเลือกอย่างนี้ปุ๊บคุณก็เดินไปทางนี
1: ้ครับ
0: เลือกทางอย่างนี้พระองค์บอกแล้วเราเป็นผู้แค่ผู้ชี้ทางสุขคุณจะเลือกทางไหนแล้วแต่คุณพิสุสงฆ์ก็เหมือนกันเรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้ามาแล้วชี้ทางบอกกล่าวญาติโยม
1: บ
0: อกเลยว่าถ้าคุณทำอย่างเงี้ยนรกที่ไปในเบื้องหน้า
1: ครับ
0: ทำความดีทำใจสะอาดเนี่ยรับรองเลยมีแต่สุคติสวรรค์ที่ไปในเบื้องหน้าเหมือนกัน
1: ครับ
0: และแต่ว่าญาติโยมจะเลือกนักเรียนจะเลือกถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่างธรรมะที่สอนหลายๆอย่างเนี่ยถ้านักเรียนทุกคนเรียนด้วยสติปัญญามีสมาธิสำเร็จแน่ๆครับจิตอยู่กับตนถามว่าถ้าเรียนในห้องใจเราอยู่กับตรงนี้อยู่กับการจดบันทึกอยู่กับเนี้ยรู้ไหมไงก็รู
1: ้ครับ
0: ไม่มีหลักที่ว่าใจอยู่นี้จะไม่รู
1: ้ใช่
0: เพราะใช้หลักการของ4อย่างสุจิปุริท่องไว้เลย
1: ครับ
0: สุให้เราฟังก่อนฟังครูบาอาจารย์คิดตะให้คิดตาม
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่เข้าใจพุทธาให้ถาม
1: ครับ
0: เสร็จแล้วให้ลิขิตคิดเขียนไว้ท่องไว้เลย4อย่างครับสุจิปุริสแล้วเราจะได้เองครับ
1: ครับ
0: เราต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าทำยังไงอยากเรียนให้เก่งธรรมะพุทธเจ้าที่เราเคยพูดมาทุกคนควรใช้หลักการของอิทธิบาท4
1: ครับ
0: ใช้มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
1: ครับ
0: เพราะว่าพวกเราทุกคนต้องมีอยู่4อย่างให้ท่องไว้เลย1ฉันทะคือความพอใจต่อให้บังคับทำอะไรแล้วแต่จะบังคับทำงานบังคับเรียนให้เราพอใจในสิ่งนั้นพอใจที่จะทำเมื่อพอใจไม่พอต้องมีวิริยะมีความเพียรด้วยอย่างเช่นเราเรียนไม่ใช่ว่าสักว่าไปเรียนเรียนให้ทันเวลาอย่าไปสายถ้าไม่จำเป็นทำงานก็เช่นเดียวกันไปก่อนเวลาเลิกทีหลังนายใช่ไหมคิดเราก็เจริญก้าวหน้าทำงานด้วยจิตด้วยใจเราทำด้วยสมาธิอยู่กับตนไม่ใช่ใจลักมือลอยอย่าทำงานในโรงงานเครื่องจักรถ้าทำงานด้วยใจมือลอยอันตรายรอบด้านจริง
1: ใช่ครับ
0: มีสติอยู่กับตนมีสมาธิอยู่กับตนข้อสุดท้ายเลยใช้ปัญญาวิเคราะห์มองดูว่าเอ๊งานที่เราทำเนี่ยเราทำไงให้เกิดดีที่สุดเสนอเจ้านายไปเสนอครูบาอาจารย์ไปเรามองดูครูเขาสอนสอนเพียบเลยสรุปเป็นคอนเซ็ปต์ของเรา
1: ครับ
0: ว่ามันคืออะไรเนี่ยปัญญาก็จะเกิดตรงนี้จากการของอิทธิบาท4
1: ครับ
0: ทีนี้เรารู้จักกับคำว่าสติกับการจัดการอารมณ์นักศึกษาสมัยนี้ถามว่าเรียนเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทุกอย่างเลยแต่สติก็คือการระลึกให้ได้เหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยเราต้องฝึกสติฝึกการระลึกให้ได้วิธีการฝึกยังไงให้เรามองว่าเราเรียนมาตลอดเนี่ยเราเหนื่อยให้หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหรือไม่เวลาก่อนสอบเนี่ยก่อนจะเรียนให้เราลองฝึกการหายใจหายใจเข้าลึกๆให้เอาลมธรรมชาติลมดีๆเข้าไปหายใจสบายนั่งหายใจลึกให้ลมลงข้างล่างแล้วไปออกทักหนึ่งนาที2 3นาทีแต่ทำใช้สบายสดชื่นสดชื่นแล้วทำให้เต็มที
1: ่
0: เมื่อเราทำเต็มที่ปุ๊บจงพอใจกับสิ่งที่เราทำ
1: คร
0: ับถึงแม้เราสอบมาถึงแม้จะสอบตกก็ไม่เป็นไรทำเต็มที่แล้วกินหน้าฟ้าใหม่ยังมีอยู่แต่มาเชื่ออย่างคนเราถ้าตั้งใจเรียนปุ๊บมีสมาธิในการสอบได้ไม่ต้องตื่นสนาม
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาเครียดให้เราพยายามอยู่คนเดียวเดินช้าๆ
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ปรึกษากับเพื่อนเราโอ้เครียดเรื่องนั้นนี่เวลาเครียดท่านบอกว่าอย่าอยู่คนเดียวเพราะว่าความคิดมันจะต่างนานาให้เราหาเพื่อนที่ดีเพราะปรึกษาเขาว่าคิดเรื่องนี้ถ้าไม่รู้ให้ถามครูบาอาจารย์เรามันจะ

0: ช่วยแก้เครียดได้ครับทีนี้จะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงศิษย์คนหนึ่งถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมพยายามเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นผลเลยเรียนต่อคงไม่ไหวแล้วเกิดความท้อแท
1: ้ครับ
0: รู้ไหมอาจารย์คนนั้นพาศิษย์ไปไหนพาศิษย์ไปเดินขึ้นเขา
1: ครับ
0: เดินขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆแล้วให้นักเรียนเดินตามหลังก็สังเกตดูเรื่อยว่าเห็นอะไรบ้าง
1: ครับ
0: เดินไปเรื่อยเหนื่อยมากท้อแท้มากพอเดินขึ้นถึงยอดปุ๊บอาจารย์ถามศิษย์ว่าทุกศิษย์ตอนเราเดินที่แรกเราเห็นยอดเขามั้ยรู้สึกว่าไม่เห็นครับอาจารย์แล้วตอนนี้เห็นยังเห็นแล้วครับนั่นแหละการเรียนก็เช่นเดียวกันเราเรียนไปตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นอะไร
1: ครับ
0: แต่เมื่อถึงจุดหมายทุบเราจะเห็นอนาคตเอง
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแต่การเรียนคู่กับธรรมะถ้าเรามีอนาคตที่ดีครับถ้าเรียนไปโดยที่ไม่มีธรรมะเลยถึงแม้เราจะได้ดีแต่ไอ้การดีที่ได้อาจจะไม่เป็นประโยชน์แต่ตัวเองก็ได
1: ้ครับ
0: ถูกครับคือใช้ในทางที่ผิด
1: ครับ
0: เมื่อเราเรียนรู้แล้วควรจะนำความรู้ของเราสร้างอนาคตที่ดีดีต่อใครครอบครัวสังคมประเทศชาติของเราคิดเรามีความสุขครับ
1: ครับ
0: อืมครับแล้วอีกอย่างนึงท่านบอกมาว่าก่อนทำได้แต่คนเราควรจะมีสติระลึกให้ได้ไม่ควรที่จะขาดสติเด็ดขาดให้เรามองว่าตั้งแต่เราตื่นเช้ามาปุ๊บสิ่งแรกเลยระลึกเลยว่าตื่นเช้ามาปุ๊บต้องทำอะไรก่อนหายใจ ระบบหายใจให้ดีให้เรามีสติระลึกเข้าห้องน้ำ
1: ครับ
0: แปรงฟันล้างหน้ากินอาหารเช้าเรือตอนออกจากบ้านเพื่อรู้ว่าเฮ้ยเราจะเดินทางอยู่แล้วจะไปด้วยจำใจลอยและอย่างสมัยนี้อยู่ในโลกโซเชียลโทรศัพท์อย่าเล่นให้มากถ้าเล่นมากปุ๊บมันทำให้จิตเราไปมันจะขาดสติเราจะตามโซเชียลตลอดมันอันตรายรอบด้านให้มีสติสัมปชัญญะแล้วเราก็จะรู้ตัวเองแล้วก็อีกอย่างนึงรู้จักความสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามียิ่งนักเรียนนะปุ๊บบางทีเนี่ยเห็นเพื่อนมีของทุกอย่างเราก็อยากได้นั่นอยากได้นี่ถูกไหมครับท้ายปุ๊บถ้าพ่อแม่ให้เราไม่ได้คิดเราจะเป็นทุกข์ถ้าเราอยากได้ปุ๊บให้เราบอกพ่อบอกแม่เราว่าเราอยากได้นี้นะแต่พ่อแม่เราถ้าจะสอนเราดีถ้าบอกว่าถ้าอยากได้นะเรียนให้เก่งเรียนให้ผ่านแต่ท่านจะให้เองเพราะแต่ไม่ได้คำว่ายากและเมื่อเรามองดูว่าเมื่อเราได้มาปุ๊บทุกอย่างก็แค่นั้นถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ แต่เวลาอยากได้ผู้คนก็ทรมานไม่ไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างเพราะแต่จะทำอย่างนั้น
1: ใช
0: ่แล้วพอเราไปเรียนปุ๊บให้เราฝึกมีความเมตตาต่อเพื่อนๆต่ออาจารย์ต่อครอบครัวของเราให้มีความรักความเมตตาครูบาอาจารย์เขาดีไว้เพื่อนเราดีไว้ถูกไหมถ้าเรามีความเมตตาปุ๊บคิดเราจะมีแต่ความสุขเราก็สรุปธรรมะกับอนาคตอนาคตท่านมองว่าคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ธรรมะคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติ
1: ครับ
0: เป็นหลักความจริง
1: ครับ
0: ให้เรามองทุกวันนี้เลยว่าหน้าที่ของเราที่สุดหน้าที่เราต้องคู่กับธรรมะ
1: ครับ
0: เรียนเพื่ออะไรเพื่อให้ได้อนาคตที่ดี
1: ครับ
0: เพื่อให้งานที่ดีนี่ผมก็อธิบายเขาเนี้ยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือให้เรารู้จักว่าธรรมะกับการทำงานแล้วก็อนาคตเนี่ยมันเป็นของคู่กัน
0: ใช่ครับ
1: คือไปด้วยกันได
0: ้ครับ
1: อย่าไปทำงานโดยไม่มีธรรมะ
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าอย่าไปคาดหวังอนาคตมากเกินไป
0: ครับ
1: ให้เอาธรรมะเนี่ยมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ถูกต้อง
1: อันดับแรกเลยครับถ้าอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงในชีวิตข้างหน้าใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่เราสามารถที่จะกำหนดอนาคตได้โดยการทำปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอดีตปัจจุบันก็คืออนาคตของอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อนาคตจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ปัจจุบันที่เรากำลังทำ
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้าเราทำดีแล้วเราไม่ต้องกังวลครับว่าอนาคต
0: จะไม่ดีต้องดีแน่ๆครับคือนี่คือแรงกรรมการกระทำครับ
1: แล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรล่ะครับให้อนาคตดีเราก็ต้องดูอันดับแรกครับนักศึกษา
0: ต้องมีธรรมะ
1: ต้องมีธรรมะใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เป็นนักเรียน
0: ช่วยเลย
1: เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาต้องตั้งใจครับตั้งใจเรียนตามหลักอิทธิบาท4
0: ครับ
1: ต้องมุ่งมั่นพอใจแม้อย่างที่พระมหาสมโภชท่านบอกว่าภูเขาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เรายังไม่เห็นยอดใช่ไหมครับเรายืนอยู่ที
0: ่ข้างล่าง
1: เดินตีนภูเขาเดินไปก็ยังไม่เห็นยอด
0: ใช่
1: ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆจนไปถึง
0: ยอดเขาย
1: อดเขาโดยผ่านอะไรครับ
0: อุปสรรค
1: มากมายคร
0: ับความเหนื่อยความล้าท้อแท้ถึงที่สุด
1: อันนี้แหละครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพเราอยากเห็นอนาคตเราต้องยืนอยู่ที่สูง
0: ถูกต้องต้องขึ้นที่สูงให้ได
1: ้ต้องขึ้นที่สูงให้ได้แต่ที่สูงนั้นอ่ะมันจะผ่านได้ด้วยการเรียนรู
0: ้ครับ
1: จากเส้นทางที่เราเดินก็คือบันไดแต่ละขั้นที่เราได้เรียน
0: นั่นแหละ
1: จะผ่านเช่นปฐม
0: ครับ
1: อนุบาลก่อน
0: อนุบาล
1: ประถม
0: เนี่ยคือ
1: มัธยม
0: ยากทุกอย่าง
1: แล้วก็อุดม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: มหาลัยยิ่งยากเข้าไปใหญ่
1: นี่แหละครับ ถ้าเราเรียนมาตรงสายถือว่าเป็นความโชคดีของเราแต่ถ้าเราเรียนมาไม่ตรงสายไม่ใช่ปัญหาครับก็คือให้มองเป็นประสบการณ
0: ์ถูกต้องแน่จริงครับนี่คือประสบการณ์สำคัญคือการเรียนรู้ครับใช่
1: เพราะว่าหลายคนเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเรียนมาแล้วสิ่งที่เรียนมาเนี่ยแทบจะ

0: นำมาใช้อยู่ดี
1: ใช่ครับ
0: อันนี้แหละครับคือเขาเรียกว่าเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เหล่านั้นตั้งใจศึกษาตั้งใจเล่าเรียนเขาบอกว่าไม่มีคำว่าแก่เกินเรียนครับอายุเท่าไหร่ก็เรียนได
1: ้เรื่องจริงครับ
0: แล้วก็มหาลัยเปิดก็มีเยอะครับให้เราไขว่คว้าอย่างเดียวค้นคว้าหาความรู้ทีนี้พอเราเรียนแล้วก็ให้เรามาโฟกัสที่ตัวเราโฟกัสที่ปัจจุบันนี่แหละครับ
1: อ
0: นาคตจะดีไม่ดีการทำงานจะดีก็ให้ดูปัจจุบันเมื่อเรามีปัจจุบันที่ดีจดจ่ออยู่กับการงานที่ทำแล้วการงานนั้นออกมาดีก็ทำให้อนาคตเนี่ยดีด้วยน
1: ี่
0: ครับเป็นปัจจุเขาเรียกว่าอดีตเนี่ยเป็นบทเรียนที่ผ่านมาแล้วแต่อนาคตยังมาไม่ถึงทั้งอดีตและอนาคตเมื่อมารวมกันอยู่ที่ปัจจุบันการกระทำความคิดแล้วก็การดำเนินชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับทีนี้เราจะสร้างอนาคตที่ดีได้ด้วยอะไรก็ต้องด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า
1: ถูกต้องท่องไว้เลยครับหลักธรรมะ
0: หนีไม่พ้นครับหน
1: ี
0: ไม่พ้นธรรมะพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือง่ายๆครับตามหลักโอวาทสามที่พี่มหาได้พูดไปก็คือละชั่วใช่ไหมละความชั่วทำความดีแล้วก็
1: ทำจิ
0: ตทำจิตทำใจของเราให้ผ่องใส
1: ใช
0: ่ให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะทำให้อนาคตเราดีได้นี่แหละครับสามสิ่งนี้ให้เรายึดติดไว้เลยว่าสิ่งไหนไม่ดีก็อย่ารวมตัวเข้าไปทำ
1: ใช่ครับ
0: สิ่งไหนที่ดีแล้วก็ให้เราทำยิ่งขึ้นไป
1: รักษาไว้ให้ได้ครับ
0: แล้วก็รักษา
1: ความดีไว
0: ้จริงๆแล้วความดีไม่ใช่ว่าทำยากนะครับสิ่งที่ยากก็คือการรักษานะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: รักษาดีไว้เนี่ยมันทำยากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อดีแล้วส่วนใหญ่จะไปเสียครับเสียเพราะว่าอะไรครับไม่ยอมรักษาไม่มีความอดทนไม่มีความอดกั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าเราอดทนอดกั้นรักษาความดีที่เราได้ทำมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผลในอนาคตอนาคตเราก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายก็คืออย่าให้เราเนี่ยกังวลมากเกินไปครับกับอดีตและอนาคตอดีตที่ผ่านมามองเป็นบทเรียนแล้วก็อนาคตที่ยังไม่ถึงก็อย่าไปกังวลมากเกินไป
1: คร
0: ับเพราะว่าการกังวลการยึดติดอยู่กับอดีตและอนาคตเนี่ยบางทีมันทำให้เราอะไรครับขาดสติครับ
1: ใช่ครับ
0: ขาดเวลาที
1: ่คิดเพ้อเจ้อไปทุกอย่างนะครับให้คิดได้แต่ให้กลับปัจจุบันที่ตัวเราพยายามทำมองย้อนไปย้อนมา
0: คือมันจะทำให้ปัจจุบันเราเนี่ยไม่มีความสุข
1: ใช่ครับ
0: คือง่ายๆก็คือปัจจุบันเราไม่มีความสุขแล้วเราจะไปห่วงคิดว่าอนาคตเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอดีตที่ผ่านมามันไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: เนี่ยครับมันจะทำให้เราขาดความสุขในปัจจุบันทั้งๆที่ปัจจุบันเนี่ยเรามีความสุขได้แต่เรากลับกังวลอยู่กับอนาคต
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็พะวงอยู่กับอดีตที่ผ่านมา
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับสุดท้ายเลยก็ให้เราใช้สติปัญญา
1: เรื่องจริงสติเนี่ยอุปการะมากลึกให้ได้เสมอครับลึกให้ได้เสมอ
0: ครับใช้สติปัญญาเป็นหลักธรรมในการพิจารณาในการดำเนินชีวิตอย่างรอบด้านเนี่ยสิ่งนี้แหละครับจะช่วยให้เราไม่ตกหลุมพรางหลุมพรางในที่นี้ก็คือหลุมพรางของความกังวลในอดีตแล้วก็ความกังวลในอนาคตอันนี้ครับเป็นหลุมพรางที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตวางแผนให้ดีๆครับสำหรับวัยนักศึกษาก็ต้องวางแผนอนาคตว่าเราเรียนสายนี้จบแล้วจะไปทำงานในที่ไหนเมื่อเราเรียนจบแล้วเราได้งานที่ตรงแล้วเราต้องตั้งใจทำงานนั้นด้วยก็คือทำหน้าที่ของตนให้ดีครับทำหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จเมื่อเราทำหน้าที่ดีตั้งใจปัจจุบันนี้เราก็ไม่ต้องหวังผลอะไรมากครับ ผลมันออกมาอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องดีแน่นอนแต่ถ้ามันยังไม่ดีก็อย่าไปโทษครับว่าเพื่อนร่วมงานไม่ดีหัวหน้างานไม่ดีไม่ใช่ครับบางครั้งบางทีเนี่ยความดีมันไม่ใช่ว่าทำปุ๊บแล้วจะให้ผลเลยใช่ไหมครับตามหลักพระพุทธศาสนา
1: ใช่มันต้องรอเวลาที่เหมาะสมถึงความดีถึงจะตอบสนองเราครับ
0: เขาบอกว่าความดีเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนเงาที่ตามตัวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: วันใดที่แดดจ้านะครับเราจะเห็นเงาชัดเจนแต่วันไหนที่ไม่มีแดดนะครับมันก็ไม่เห็นเงา
1: ไม่เห็นเงาเลย
0: แต่ถามว่าเงายังอยู่กับเราไหมครับ
1: อยู่ครับ
0: ถูกต้องครับนี่แหละครับความดีก็เช่นเดียวกันความดีก็เปรียบเสมือนเงาถ้าวันไหนที่เขาจะให้ผลก็จะให้ผลชัดเจน
1: ครับ
0: แต่วันไหนที่ว่าเรารอผลวันเนี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียใจให้เราคิดซะว่าเนี่ยแหละครับความดีก็เปรียบเสมือนเงามันอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลา
1: ท้อถอยครับ
0: ส่วนความชั่วนั้นเขาเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนรอยเกวียนที่ตามเท้าโคใช่ไหมครับมันจะเป็นรอยจารึกคนเราเนี่ยทำความดีมาร้อยครั้งไม่เท่ากับทำความชั่วครั้งเดียว
1: ใช่ไหมครับคนจะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีตลอด
0: ถูกต้องครับถ้าทำความดีมาร้อยครั้งเนี่ย

0: เขาไม่จำแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำชั่วหรือมีความผิดครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับเขาจะมันเปรียบเสมือนตาบาปที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตอันนี้แหละครับที่จะทำให้อนาคตในการทำงานหรือว่าชีวิตเราเนี่ยจะดำเนินไปที่ดีไม่ดีเนี่ยให้เราเพียรระวัง
1: ข้อนี้ท่านบอกมาว่าอังคตังทุกตังเสื้อโยหมายความว่าความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราทำไปแล้วให้เรามองว่าชีวิตคนเราแก้ไขได้ไม่ทำแล้วให้บอกตัวว่ากูจะไม่ทำอีกให้บอกไปเรื่อยๆชีวิตเราจะมีความสุข
0: ครับ
1: เพราะเราแก้อดีตแก้การทำได้แต่เราสามารถจะทำให้มันเบาบางได
0: ้
1: โดยทำความดีนำครับอันนี้คือสิ่งที่เสริมให้กำลังใจกันและกันครับเพราะคนบางทีอาจจะเคยทำความไม่ดีมาแต่ต้องกลับตัวให้ได้เหมือนองค์คีมาให้ท่องไว้เลยว่าคนความชั่วกับมนุษย์ทำขั้นสูงได
0: ้
1: ขอให้เราอยู่ปัจจุบันทำให้ดีที่สุดครับ
0: เหมือนกับที่ท่านพิมพ์มหาพูดว่าองค์คุณีมาเนี่ยคร
1: ับ
0: ท่านทำชั่วมาตลอดชีวิตคืออะไรครับวิ่งเที่ยวไล่ตัดนิ้ว
1: ฆ่าคนไปทั่วหมด
0: อันดับแรกก่อนที่ท่านจะทำความชั่วเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าท่านไปอยู่ในสำนักที่เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิ
1: ใช่
0: ไปอยู่กับอาจารย์ที
1: ่คนโดนเพื่อนไม่ดีด้วยมิตรไม่ดีด้วยหลอก
0: ไปอยู่กับนายอาจารย์ที่ดีแหละสมาทิฏฐิแต่ว่าโดนมิตรคิดว่าอิจฉาริษยา
1: ใช่
0: เนี่ยแหละครับความอิจฉาริษยาก็ปกปั่นพระอาจารย์ว่าอหิงสกะหรือองคุลิมานเนี่ยจะตั้งตนเป็นหัวหน้าสำนักถูกไหมครับก็เลยไปบอกอาจารย์ว่าอหิงสกะหรือองคุลิมานเนี่ยจะตั้งตนเป็นเจ้าสำนักทีนี้อาจารย์ก็ด้วยความที่เป็นอาจารย์นะครับแต่หูเบาฝังลูกศิษย
1: ์
0: เชื่อศิษย์ครับทำให้ต้องออกอุบายให้องคุลิมานเนี่ยไต่ฆ่าคนเพื่อที่จะเอานิ้วเนี่ย
1: ให้ครบ
0: 1,000 ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ก็ฆ่ามาจนจะครบแล้วได้999เหลือนิ้วสุดท้ายครับ
1: คือนิ้วมารดา
0: ไม่
1: ได
0: ้
1: เลยนี่เป็นอนันตยกรรมกรรมที่แก้ไม่ได้พระเจ้าเห็นก็ว่าอยู่บรรลุธรรมขั้นสูงไม่ได
0: ้
1: ก็เลยส่งสมเด็จมาโปรด
0: ครับขนาดฆ่าคนมาเยอะใช่ไหมครับยังบรรลุธรรมได้เพราะว่าอะไรครับแค่เห็นเขาเรียกว่าเห็นใจตัวเอง
1: เห็นพระพุทธเจ้า
0: เห็นพระพุทธเจ้ามาโปรดเนี่ยครับคือก่อนที่พระเจ้าจะโปรดเนี่ยท่านทำยังไงรู้ไหมครับท่านเดินหนีครับ
1: เดินหนีพระองค์ก็วิ่งไล่ตามแล้วก็ร้องหยุดหยุดหย
0: ุ
1: ดหยุดพระองค์ว่าเราหยุดแล้วยังไม่หยุด
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยสนทนาธรรมกันได้เข้าใจ
0: ครับไอ้สิ่งที่หยุดเนี่ยคือหยุดทำความชั่ว
1: หยุดทำความชั่วหยุดทุกอย่างเลยครับเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดยังไม่ได้ตามความชั่วอยู่เลย
0: นั่นแหละก็ทำให้องคุลิมานเนี่ยคิดได้แต่บวชมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหนีก
1: ลับไม่สบายนะออกบิณฑบาตลุ่มมานปุ๊บปุ๊บก็ปิดบ้านอาหารไม่ได้เลยบางคนก็เอาหินเฟี้ยงใส่หัวมั่งพระองค์ก็บอกเราก็ทำบาตรยอมรับสภาพ
0: ต้องรับกรรมที่เคยได้ทำมาน
1: ั่นแหละคือกรรมหนีไม่พ้นครับ
0: ครับหนีไม่พ้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมที่เราได้เคยทำมาก็เบียดเบียนเข้ามานะครับก็สุดท้ายตัวเองก็ต้องมาโดนเบียดเบียนบ้างก็ต้องยอมรับไปแต่สุดท้ายก็ยังเป็นพระอรหันต
1: ์ถูกต้องครับ
0: เป็นพระอรหันต์ก็คือยังมีเชื้อของพระอรหันต์อยู่ทำให้พระเจ้าเนี่ยโปรดองคุลิมานได้กลับตัวกลับใจได้
1: พระพุทธองค์ถึงบอกว่าจุดประสงค์สุดแห่งพุทธเราก็คือการนิพพานนิพพานจริงแล้วมีสองอย่างนิพพานขณะที่มีชีวิตอยู่เรียกว่าดับกิเลสดับความทุกอย่างจนรับสภาพความเป็นไปถูกไหมอยู่กับความดีพอเพียงทำหน้าที่ดีสุดตามสถานะสองคือดับทั้งสังขารกิเลสด้วยดับทุกอย่าง
0: ค
1: ือไม่เกิดอีกให้เรามองสองอย่างคนเรามีชีวิตอยู่ก็สามารถนิพพานได้เหมือนกันคือดับจากความทุกข์ความไข้ความบิดเบียนดับจากสิ่งไม่ดีสร้างกุศลกับความดีให้เกิดประโยชน์เพราะเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เนี่ยเราองค์ขึ้นมาเป็นตัวอย่างได้คุณเรามันถ้าเราไม่ทำความชั่วก็ให้คอยทำความดี
0: ครับ
1: ถ้าทำความดีแล้วก็อย่าทำความชั่วรักษาความดีให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: คิดเราจะมีความสุขและความดีจริงๆแล้วอ่ะบัญญัติของความดีก็คือคนความดีอ่ะไม่ใช่หมอไม่ใช่ครู
0: ครับ
1: อยู่ที่การกระทำของเรา
0: ครับ
1: ทำแล้วตัวเองก็ไม่เดือดร้อนครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนสังคมก็ไม่เดือดร้อนแต่คนจะทำความดีได้ต้องมีพื้นฐานพื้นฐานอะไรครอบครัวที่ดีครอบครัวที่มีศีล5ขวัตขวาคุณจะเป็นคนดีหมดอย่างน้อยให้มองเลยว่าควรจะเป็นคนดีได้คุณต้องรักษาศีล5 1เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนนั่นแหละเห็นไหมเป็นความดีคนก็ยืนยอด้วยไม่ผิดทางโลกผิดทางธรรมถ้าเรารักทรัพย์เราฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าคนตายติดคุกติดตารางถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: 2การรักทรัพย์เราไม่รักทรัพย์ถ้าเราไปรักปุ๊บก็จะกลางมีโทษอยู
0: ่
1: แล้วก็3ปุ๊บอยากให้ครอบครัวอุ่นรักครอบครัวเราให้มากแล้วก็4ปุ๊บคำพูดของเราฆ่าคุณได้ให้เรามองว่าเวลาพูดให้พูดแต่คำที่จริงพูดคำที่อ่อนหวานไม่พูดว่าร้ายส่อเสียดใครไม่ดูหมิ่นใครข้อสุดท้ายเลยทำตัวเองมีสติโดยปลอดจากอะไร

0: ทำอะไรของมันจะผิดให้โทษอย่าไปยุ่งนี่เพื่อนชวนเราด้วยว่าเฮ้ยลองตัวนี้มันดีมาใครเครียดยาเลยมันมีตัวยาให้เห็นอยู่แล้วเยอะแยะไปหมด
1: ครับ
0: 5อย่างเนี่ยลองฝึกใช้ดูครับ
1: ครับก็สำหรับวัยนักศึกษาก็ให้เรามองว่าวัยเราเนี่ยเป็นวัยที่กำลังศึกษาใช่ไหมครับก็ให้โฟกัสในเรื่องของการเรียน
0: การเรียนให้เยอะที่สุดครับ
1: การเรียนแล้วก็ให้เราลงเขาเรียกว่าลงรักปักชีวิตให้สำคัญที่สุดก็คือการศึกษาเพราะเมื่อเราจบจากการเรียนไปแล้วการศึกษาไปแล้วทีนี้เราไปสู่วัยทำงานเต็มตัวทีนี้แหละครับมันจะไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องกลับมาเรียนแล้วทีนี้ศึกษาในชีวิตจริงได้เลยเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยเป็นบทเรียนของเราได
0: ้
1: เพราะว่าอะไรครับวันหนึ่งคือนักศึกษาจะได้มาอยู่ในจุดที่ว่าประสบการณ์ที่นักศึกษาได้พบเจอมาเนี่ยสามารถบอกต่อรุ่นน้องได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับก็คือการงานทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นได้เนี่ยแหละครับส่วนใหญ่พอเราจบไปในสถานที่ทำงานเราต้องมาเปิดคู่มือไหมครับไม่ต้องครับคือรุ่นพี่นี่แหละครับคือ
0: ผู้ที่ถ้าเรามองดูดีแล้วทำงานก็แข่งขัน
1: ครับ
0: แล้วเข้าไปใหม่เขาเรียกว่าอะไรพนักงานใหม
1: ่ครับ
0: ทำงานสักพักหนึ่งมีการโปรโมทขึ้นไปเลยเป็นซีเนีย
1: ครับ
0: เป็นซูเปอร์วิเซอร์
1: เ
0: ป็นเมนเจอร์เห็นไหมทุกผู้จัดการมันหลายขั้นตอนแข่งขันทุกอย่าง
1: ครับ
0: ถูกไหมครับบางคนก็ได้มาด้วยความไม่ชอบ
1: ครับ
0: แต่อยากให้ทุกคนได้มาด้วยปัญญาความรู้ของเรา
1: ครับ
0: ได้มาด้วยอิทธิบาท4
1: ครับ
0: พอใจในงานที่ทำแล้วให้มียับมีความเพียรขยันงานท่านบอกมาว่าคนอยากจะเจริญก้าวหน้าให้มาก่อนทำงานแล้วก็เลิกหลังทำงานอย่ากลับก่อนที่เรามีความสุขและทำด้วยทำจิตใจของเราแล้วก็สุดท้ายเลยทำงานด้วยปัญญาท่านบอกมาว่าคุณมีปัญญาจะมองปัญหาทุกอย่างมีทางออกแต่คนไม่มีปัญญาปุ๊บจะมองปัญหายิ่งเป็นปัญหาเข้าไปใหญ่เลยไม่ใช่ปัญหาแค่นิดเดียวก็มองเป็นปัญหาไม่อยากทำให้เราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะสร้างบารมีด้วยแล้วพยายามทำปัญหาให้เคลียร์เมื่อเราเคลียร์แล้วปุ๊บช่วยเหลือคนอื่นเขาเนี่ยเริ่มเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานคิดเราจะมีความสุข
1: คร
0: ับครับ
1: ก็คือถ้าคนที่เขาไม่มีปัญญานะครับเขาจะทำปัญหาเล็กๆเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ส่วนปัญหาไหนที่ว่ามันใหญ่อยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มันยุ่งขึ้นไป
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละครับคือคนที่ว่าไม่มีการศึกษา
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่รู้จักแก้ปัญหา
0: ครับ
1: ถ้าเรามีการศึกษาบวกด้วยกับมีธรรมะ
0: ถูกต้องธรรมะต้องคู่ใช่ครับ
1: ดีขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับทำดีได้ดีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่ขยันเราไม่ต้องนึกถึงอนาคตเลยครับอนาคตเนี่ยไม่มีความมั่นคงแน่เพราะว่าขาดความขยันทีนี้อนาคตจะดีไม่ดีขึ้นกับเหตุปัจจัยในปัจจุบัน
0: ถูกต้องคร
1: ับฝากให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ตรงนี้ว่าอนาคตของเราเนี่ยจะไปทางไหนจะดีหรือไม่ดีก็ให้ดูเหตุในปัจจุบันครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมเป็นอะไรครับกัมมุนาวัตติโลโกครับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อม
0: เป็นไปตาม
1: เป็นไปตามกรรม
0: กรรมคือการกระทำของเราก
1: รรมนี่นะครับเป็นตัวกำหนดชีวิตเราเลยว่าเราจะมีชีวิตที่ดีหรือไม่ดีแต่ให้เราคิดเสมอว่าชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมาย
0: เรากำหนดได
1: ้
0: กำหนดที่การกระทำอยากได้เลยกำหนดดู
1: ครับ
0: ครับ
1: กำหนดดูลองสลับเวลา
0: ให้กับทิศชีวิตลองนั่งดูอย่างที่บอกปฏิทินควรจะมีไว้กำหนดเวลาไว้เวลานี้ควรทำอะไรบ้างอะไรยังไงให้เรามองเลยจะมีเป้าหมายในชีวิตเราจะได้ไม่ออกต้องนุ่งต้องทาน
1: ใช่ให้เขียนเข็มทิศชีวิตให้ชัดเจน
0: ใช่เขียนไว้เลยจดบันทึกเอาไว
1: ้ครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยครับที่เขารู้เรารู้กันอยู่แล้วว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงแต่ถามว่าการแข่งขันสูงเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไหมไม่ได้เป็นอุปสรรคเลย
0: คร
1: ับเพราะว่า
0: เป็นความท้าทายถ้ามองไว้
1: เป็นความท้าทาย
0: เป็นโอกาส
1: เขาเรียกว่าชีวิตคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับคนรุ่นใหม่ก็ต้องเติบโตไปกับเทคโนโลยี
0: ใช่ครับ
1: เติบโตไปกับยุคดิจิตอล
0: ครับ
1: ยุคดิจิตอลเมื่อก่อนนี้อะไรครับยุคอนาล็อกใช่ไหมครับต้องเป็นไปตามเขาเรียกว่าค่อยๆไปตามกฎของมัน
0: ใช
1: ่แต่ว่าดิจิตอลนี่มัน
0: สัมผัสเท่านั้นไปเองหมดทุกอย่าง
1: มันไปแค่คลิกเดียวก
0: ็คลิกเดียวใช้ทรงใช้เสียงเปลี่ยนหมดทุกอย่างระบบอันตรายทุกอย่างรอบด้าน
1: คลิกเดียวชีวิตเปลี่ยนเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เรื่องจริงเลยก็อยากให้ตระหนักในตรงการเรื่องการใช้โซเชียลด้วย
0: แล้วใช้ชีวิตว่าเป็นอยู่ใช้โซเชียลต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได
1: ้หรือว่าใช้ในทางที่เกิดประโยชน์มันก็จะมีแต่ผลดีกับชีวิต
0: ครับ
1: แค่คลิกอย่างน้อยๆจากเป็นคนที่ไม่มีความประสบความสำเร็จอะไรเลยแต่ว่าถ้ามาจับถูกทางก็สำเร็จได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราเรียนรู้ถูกวิธีหรือทำถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เหมือนกันแต่เราต้องเขาเรียกว่ามีธรรมะ
0: แล้วก็อีกอย่างครับคนเราทุกคนเนี่ย จะชอบอยู่สิ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: เรียกไอดอล
1: ครับ
0: ให้เราหาไอดอลให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ดูคนที่ความประสบในชีวิตเขาทำอะไรเขาเรียนตรงไหนให้เราดูศึกษาชีวิตของเขาเปรียบเหมือนอะไรเหมือนเราเรียนชีวิตดูประวัติพระพุทธเจ้าของเรา
1: ครับ
0: พระองค์เหนื่อยมาก
1: ถูกต้องครับ
0: ดูถึงคนที่ว่าตามปฏิปทาแล้วไม่ต้องลองตามแค่เราเรียนรู้เฉยก็เหมือนกันทุกคนต้องมีไอดอลให้เรามองดูเฮ้ยเขาเรียนมหาลัยรุ่นพี่เป็นยังไงยังไงดูให้ดีแต่ถึงอย่างเราอยากเข้ามหาลัยถ้าเข้าไม่ได้มันไหนก็ได้ให้เรามีความรู้แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อย
1: ๆ
0: เนี่ยเราต้องมองเป็นไอดอลเราจะมีกำลังใจถูกไหมครับ
1: ใช่ครับก็คือต้องมีก็เรียกว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
0: เรามองดูเป็นตัวอย่างครับแล้วทำตามให้ได้ด
1: ู
0: ก
1: ็ทำอย่าง
0: ใช่ครับ
1: เป็นแบบอย่างแล้วทีนี้เราก็เอาเยี่ยงอย่างครับ
0: ถูกต้อง
1: ว่าท่านปฏิบัติมาโดยวิธีการไหน
0: ครับ
1: สิ่งไหนที่มันสุดโต่งหรือว่าทุกข์เกินไปเช่นประวัติของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษามานะครับพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาใช่ไหมครับ ก็คือปฏิบัติส่วนสุดเลย2 อย่าง
0: ครับ
1: ก็คือสุดทางกามแล้วก็สุดทางกายใช่ไหมครับทีนี้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขละกิริยา3วาระท่านทำจนชนิดแบบว่าไม่มีเนื้อหนัง
0: ใช่ไม่แต่คนมันทำได้มันตายไปแล้วโอ้ทำจนแบบมันก็ไม่รู้สักที
1: วาระแรกก็คืออะไรครับเอาลิ้นดุลเพดานกัดฟันครับวาระที่2ก็คืออะไรครับกั้นลมหายใจ
0: กั้นลมหายใจ
1: นี่แหละครับวาระสุดท้ายก็คืออดอาหารขนาดพระองค์ท่านทำขนาดนี้ก็ยังไม่สุดทางที่พ้นทุกข์ได้
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับทีนี้ก็หันมา
0: ฝึกทางจิตทางใจเราเนี่ยแหละคุมอารมณ์ตัวเองความรู้สึกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถึงได้บรรลุได้
1: ใช่ครับ
0: ให้มองทุกอย่างเป็นทางสายกลางพินสามสาย
1: พินสามสายก็คือ
0: ไม่ตึงไม่หย่อนเราต้องไปตามทางของเรา
1: ครับ
0: ครับ
1: ให้ใช้ชีวิตโดยเขาเรียกว่า
0: ไม่ประมาท
1: ไม่สำคัญเลยครับไม่ทำความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตโดยพอเพียงพอประมาณก
0: ็
1: คืออยู่ในทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ครับทีนี้นี่แหละครับจะทำให้เขาเรียกว่าชีวิตเราเนี่ยมีทั้งอนาคตที่ดีแล้วก็มีการงานดีได้โดยใช้หลักของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับเป็นแบบอย่าง
0: ใช่
1: ครับเอาเป็นปฏิปทาเอาเป็นไอดอลที่ดีที่สุดครับไม่มีใครที่จะประเสริฐยิ่งกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงสั่งสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู
0: ้แต่พระองค์นี่ก็ทรงเป็นกษัตริย์ด้วยมีทรัพย์สมบัติล้นฟ้าทุกอย่างทำไมถึงสละออกมาเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ยั่งยืน
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมครับต่อให้เราสุขทางกายเดี๋ยวมันก็หมดไปเรากินของดีพุทธนะถ่ายอุจจาระออกหมดถูกไหมเราเมื่อเราอยากกินของดีแพงๆท้ายสุดก็อิ่มท้องเหมือนกันอยากได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราฝึกจิตฝึกใจปุ๊บสุขทุกเวลาสุขกับการไม่ยึดติดสุขกับการใช้ชีวิตไปมีความสุขที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: แต่ตัวหน้าที่ของเราครับ
1: นี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงสละจากความเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ก็คืออะไรครับเทวทูต4อย่าง
0: ใช่
1: เทวทูต4อย่างนั้นมีอะไรครับ
0: เกิด
1: มีแก
0: ่แก่ก่อน
1: มีแก่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จประพาสอุทยานใช่ไหมครับเห็นคนแก่ครับคนแก่ทำไมมีความลำบากขนาดนี
0: ้
1: พอมาเห็นคนแก่แล้วเราก็ต้องแก่พอมองมาถึงตัวพระองค์เองครับเราก็ต้องแก่เหมือนกันพอผ่านคนแก่ไปก็ไปเห็นคนเจ็บ
0: คนเจ็บ
1: เจ็บ
0: เกิดความหุนทุยเอ๊ะแก่ต้องเจ็บเราลบภัยแค่เจ็บเบียนตลอด
1: ใช่ครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยถูกเลี้ยงดูมาอย่างดี
0: ใช่อ
1: ยู่ในปราสาทสามฤดูมีแต่สิ่ง
0: บิดามารดาเนี่ยไม่เคยให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเลยเห็นแต่หนุ่มสาวสวยๆงั้นนั้น
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: พอมาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บต่อไปก็มาเห็นคนตาย
0: เห็นคนตาย
1: มันทำให้พระองค์เนี่ยเกิดความหุนทุย
0: อยากจะหลุดพ้นคิดอยู่สักพักหนึ่งทำไงหาทางออกให้ได
1: ้
0: มาเห็นข้อที่4ในหัวใจเลยครับ
1: ครับเห็นสมณะ
0: ความสงบนิ่งที่สุดมันจะรอดพ้นได้พระองค์คิดเฮ้ยมันมีโอกาสให้เราได้หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ทรงอกบวช
1: ครับ
0: ใช่
1: นี่แหละครับเป็น
0: ต้องเรียนรู้ดู
1: เป็นนิมิต
0: ใช่
1: เป็นนิมิตที่จะทำให้พระองค์เนี่ยทรงสละจากความเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย
0: ์ออ
1: กบวชเพื่อสละความแก
0: ่
1: ความเจ็บแล้วก
0: ็
1: ความตายได
0: ้ครับ
1: ทีนี้เราก็นำมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างในการศึกษา
0: พระองค์ก็ทรงศึกษาดูเรื่อยๆท้ายสุดพระองค์ก็ทรงเห็นอะไรเห็นลักษณะไตรลักษ
1: ณ์เ
0: ราหนีมันไม่พ้นหรอกแต่เราต้องอยู่กับมันรับมันให้ได
1: ้
0: จิตเราจะมีความสุขธรรมจริงไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เข้าใจหลักการของอริยสัจ4
1: อริยสัจ4เนี่ยสำคัญ
0: หัวใจที่สุดเนี่ยที่พระองค์เปิดเผยมาเนี่ยของทุกอย่างมันมีอยู่แล้วเพียงแค่พระองค์เนี่ยของทุกอย่างคือมันคว่ำอยู
1: ่
0: พระองค์แค่ง่ายออกมาให้คนได้เห็นนี่ของจริงนะชี้ความจริงให้เห็นชี้หลักของโลกของเรา
1: ครับ
0: คือหลักธรรมะกับความจริงก็เห็นถ้าคนเข้าใจธรรมะ
1: ครับ
0: เข้าใจตัวตนเข้าหลักอริยสัจ4
1: ครับ
0: ชีวิตเรามีความสุขก็ต้องเบียดกัน
1: ครับ
0: มั้ยครับ
1: ก็ในหลักอริยสัจ4ก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับ1ความทุกข์ที่ต้องเจอกันแน่ๆ
0: ใช่
1: ทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ
0: ครับ
1: นี่แหละครับที่เรียกว่าทุกข
0: ์
1: พอเจอทุกข์แล้วเจออะไรครับ จอสมุทัย
0: เหตุให้เกิดความทุกข์เหตุนะให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจถูกไหมต้องหาเหตุที่เจอ
1: ใช่ครับตัวสุดท้ายก็คือนิโรธ
0: เราจะดับเหตุนั้นไหม

0: ปุ๊บเครื่องยากเห็นไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราอยากดับเหตุปุ๊บต้องหามรรคคือทางดับเหตุให้ได้
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยสี่อย่างเนี่ย
1: สี่อย่างเป็นสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยครับ
0: ใช่ประเสริฐที่สุดแล้ว
1: ประเสริฐที่สุดเลยครับแต่ว่าวิธีการที่สอนของพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: บางคนเนี่ยจะมาอยู่ดีๆจะฟังอริยสัจ4แล้วบรรลุเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจริตที่สร้างมาเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเพียบพร้อมมาด้วยธรรมคือสะสมบารมีมาครบถ้วนแล้ว
0: ตรวจดูก่อน
1: ตรวจดูครับ
0: ตรวจดูวิญญาณสัตว์ก่อน
1: ว่าเราจะ
0: ตัดธรรมะข้อไหนดีให้พ้นตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: ก่อนจะพระองค์จะแสดงยัสสัจ4เนี่ยพระองค์ต้องไปโปรดก่อนให้เกิดความรู้สึกศรัทธาก่อนฉันได้ฉันนั้นญาติโยมคนก็เช่นเดียวกันเมื่อเราฟังแล้วถ้าเราไม่มีความเชื่อศรัทธาปุ๊บเราจะไม่มีแรงใจ
1: ครับ
0: ให้เราหาไอดอลหาความทางความเชื่อมั่น
1: ครับ
0: ว่าคำสอนพระเจ้าอ่ะตั้งแต่อดีตจนดีทุกอย่างให้เรามองดูให้ดีหลักอันนี้ไอ้สัตว์สี่เนี่ยหลักอันนี้จังทุกขังหน้าตาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันมีทุกการทุกคนคิดเราจะไม่ประมาทต่อชีวิตครับ
1: อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นไอดอลทางธรรม
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าเป็นความสำเร็จถ้าอยากประสบความสำเร็จทางธรรมลองปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าปฏิบัติตามพระอริยสาวก
0: ใช่
1: ที่ก็มีวิธี
0: เยอะแยะ
1: ใช่ครับมีวิธีบรรลุเยอะหลากหลายมากครับ
0: การฝึกสมาธิฝึกสติไปเรียนรู้แต่ละสำนักสอนได้เหมือนกัน
1: ใ
0: ช่ในสุดแล้วได้เหมือนกันคือสงบทางใจ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมทุกอย่างพระมาสอนท่านมหาสอนอาจจะสอนไม่เหมือนกันแต่สุดแล้วคือจิตมันสงบ
1: ครับ
0: ให้เราอยู่กับลมหายใจเราอยู่กับตัวเราที่เรามีความสุขที่สุดให้รู้ว่าเออเราจะมีชีวิตอยู่ถูกไหม
1: ใช่
0: เออนี่แหละ
1: อันนี้คือเขาเรียกว่าความสำเร็จทางธรรม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ถ้าเรายังเป็นนักศึกษา
0: ครับ
1: เป็นมนุษย์อยู่ทางโลกก็ให้เราหาเขาเรียกว่าผู้ที่สำเร็จทางโลก
0: ใช่บุคคลที่เราเป็นแบบอย่าง
1: ครับจะเอา
0: เป็นไอดอลเรียนรู้เข้าไปเขาต้องทำยังไงบ้างลองเรียนรู้ดูมันทำได้ทุกคนแต่ถามว่าเราจะทำได้เท่าเขาไหมให้ลองทำดูก่อนอย่าไปท้อแท้
1: ครับอย่าไปท้อแท้ครับ
0: ถ้าเรายิ่งไปคาดหวังไว้เยอะชีวิตเราจะเป็นทุกข์ให้อยู่ปัจจุบันทำไปเรื่อยทำตามอย่างน้อยก็มีแบบแผนแบบอย่างเหมือนเรามีเข็มทิศชีวิตเหมือนเราจะเดินได้หน้าถ้ามีเข็มทิศจะไปถูกทางถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่มีปุ๊บจะไปสปะไปทั่วหมดเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับว่าอย่างคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะสอบครั้งเดียวเราจะได้บรรจุหรือว่าทำงานราชการเลยบางคนก็เป็นสิบครั้ง
0: หลายปีเลยนะกว่าจะสำเร็จ
1: บางคนก็สอบได้ในอายุมากแล้วนี่แหละครับก็คือความภาคเพียรความเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นความขยัน
0: อุตสาหะความขยันครับไม่ย่อท
1: ้อให้นักศึกษาเนี่ยดูเป็นตัวอย่างจะเอาใครเป็นแบบอย่างหรือว่าจะมีความสำเร็จในด้านไหนก็ศึกษาคนที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อน
0: แล้วก็ให้เรามองอีกอย่างนึงคนเราต้องอยู่ที่การทำงานถูกไหมจะมีกินมีใช้ให้เรามองว่าเราจะทำงานเหนื่อยทางกาย
1: ครับ
0: หรือเหนื่อยทางปัญญาให้เรามองดูคนสมัยก่อนหาเช้ากินค่ำ
1: ครับ
0: กลางวันเหนื่อยร้อนก็ร้อนแดดก็ออกคุณชอบไหม
1: ครับ
0: ให้ถามตัวเองอย่ามาพ่อแม่อาตมาเนี่ยท่านทำไร่ร้อนทุกวันกลางคืนก็พักผ่อนหายเช้ากินค่ำก็ส่งลูกให้เรียนเพราะฉะนั้นแต่พ่อแม่ก็จะส่งลูกให้เรียนเพื่อให้ลูกได้สบาย
1: ครับ
0: จะไม่ต้องทำงานเหมือนพ่อเหมือนแม่
1: ใช่ครับ
0: ให้เราทำงานด้วยปัญญาทำงานด้วยความรู้ของเรา
1: ครับ
0: สมัยนี้ก็นั่งคอมพิวเตอร์อย่างเดียว
1: ครับ
0: เดียวเดียวแล้วเงินที่ได้มาก็ใช้เกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: เก็บให้ได้3ส่วนจริงๆนะถ้าคนเราคิดได้นะหนึ่งเงินที่ได้มาปุ๊บเก็บไปใช้
1: ครับ
0: อย่างจำเป็น
1: ครับ
0: 1 2ใช้ในชีวิตประจำวันของเราต้องใช้อะไรบ้างให้พ่อให้แม่บ้างท้ายสุดแล้วแบ่งเงินที่นั้นให้เกิดประโยชน์คือการทำบุญ
1: ครับ
0: ทำบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าถวายพระอย่างเดียวใครที่เดือดร้อนอยู่บริจาคให้ทาน
1: ครับ
0: ช่วยเหลือเขาอย่างเช่นข่าวน้ำท่วมมาเนี่ยบริจาค
1: ครับ
0: คนละ10 20บาทโอ้ยเป็นล้านเป็นหมื่นแสนเหมือนกันนะมันได้เยอะเหมือนกันนะคือ
1: เร
0: ียกน้ำใจใช่ไหมสิ่งน้ำใจของเราเออมีความสุขเออครับให้เรามองคิดเรามีความสุขได้ให้
1: ครับ
0: ครับ
1: สุขจากการเป็นผู้ให้ครับพูดง่ายๆก็ในเรื่องของธรรมะกับการทำงานและอนาคตก็เป็นสิ่งที่มาควบคู่กันกับนักศึกษาทุกพอพ้นวัยจากการเป็นนักศึกษาแล้วสุดท้ายทุกคนก็หนีไม่พ้นก็คือการทำงาน
0: ใช่คร
1: ับหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหน้าที่ในการทำงานสุดท้ายแล้วอนาคตจะดีไม่ดีก็ให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนดีแล้วมีหลักธรรมมีการดำเนินชีวิตที่ดีก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตอนาคตดีแน่นอนก็สุดท้ายในรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆวันนี้คือชีวิตใหญ่ในวันหน้าในหัวข้อที่8คือธรรมะกับการทำงานและอนาคตความสุขในปัจจุบันก็คือทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์และการใช้ธรรมะร่วมกันกับผู้อื่นก็ สิ้นสุดลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญไว้แล้วนั้นอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมรัตนะและคุณพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ขอได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภะละและปฏิภาณธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้า

รถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำอัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำ

0: จริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
1: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
1: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
3: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
3: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
1: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

เป็นฐานข้อมูลที่อาจจะมาใช้ในงานนำเสนอครั้งต่อไปก็ได้ว่าเราขาดจุดตั้งจุดไหนเด่นบ้างจุดไหนแข็งบ้างนำเสนอยังไงเนี่ยมันมีความสำคัญนะฮะต่อการนำเสนอหรือการนำไปใช้ในการออกแบบอันนี้คือสิ่งสำคัญนะฮะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บาสเคยบอกผมว่าการสเก็ตผลงานชิ้นนี้มาสร้างจริงนะฮะแล้วก็ในมุมมองที่ผมมองนะฮะและอาจารย์บ้านมองอาจารย์บ้านมองว่า

คุณผู้ชมคะในเทปที่8นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับตำนานในของธรรมดาซึ่งแนวคิดของนักสังคมวิทยาท่านนี้โด่งดังมากในเรื่องของสัญญาวิทยาท่านคือโรลองบาร์ธในแนวคิดเรื่องสัญญาคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าสัญญาเกี่ยวข้องอะไรกับวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเกี่ยวข้องอย่างไรกับคลาสข้ามสายและเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำให้แล็บชุมชนนั้นเป็นแล็บที่มีคุณภาพดังนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมการเรียนรู้ผ่านรายการในวันนี้จะช่วยทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองของตนเองก่อนที่จะไปสู่เทปสุดท้ายของรายการ Create คนซีซั่น 2ค่ะ

สำหรับครีเอทคนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าดนตรี

ของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแล็บชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแล็บชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมคุณผู้ชมคะช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมเรามาดูมุมมองของบาร์ทที่ชี้ว่าสัญญาในชีวิตประจำวันจะถูกย้อมให้กลายเป็นตำนานที่ดูเป็นธรรมชาติและคุณผู้ชมคะตำนานวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวนั้นถือเป็นตำนานได้หรือเปล่านะคำว่าครอบครัวดนตรีอาจกลายเป็นตำนานที่บังการกีดกันได้โดยไม่รู้ตัวพวกเขาเจอรู้สึกถึงความมีชีวิตของตนเองรู้สึกถึงความมีค่าของตนเองจากที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้แต่เมื่อมาอยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทำให้พวกเขาได้อ่านเครื่องหมายเล็กๆไม่ว่าจะเป็นภาพโปรโมทคำทักหรือชุดคำสอนที่อุ่มได้โพสต์ไว้ในลักษณะของคำโปรโมทแต่ถ้าพวกเขาได้ลองทำเช็คลิสต์สัญญาพวกเขาก็จะเห็นถึงคำชี้ชวนให้คนนอกเข้าถึงแล้วไม่สามารถที่จะออกไปได้เลยการออกแบบภาพรวมที่รวมคนหลายๆแบบโดยไม่ให้ทำให้ใครเป็นพร็อพของคนใดคนหนึ่งสิ่งนั้นเป็นเรื่องยากแต่เป็นสิ่งที่อุ๋มทำมาโดยตลอดคำชวนเข้าร่วมจึงเป็นคำชวนง่ายๆที่อุ๋มทำเข้าวงกับครูไหม

นั่นคือสิ่งที่ครูอุ๋มเป็นผู้ทำในมุมมองของเด็กๆเด็กนักศึกษาพวกเขาได้ร่วมกันวิเคราะห์ฟีดของโซเชียลเพื่อดูตำนานที่กีดกันแบบเงียบๆแผนที่สัญญาช่วยให้เห็นเครือข่ายที่ไม่กลายเป็นชมรมปิดและเมื่อภาพคำและท่าทีนั้นสอดคล้องกันเครือข่ายก็จะชวนคนจริงๆอุ้มได้ตรวจภาษาทุกไตรมาสเพื่อกันตำนานกลับมาครอบงำความเปิดกว้างที่พิสูจน์ได้คือทุนสังคมพันแท้เครือข่ายในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจึงควรเป็นสะพานไม่ใช่ตราประทับผู้คนจะไว้ใจเพราะไม่ถูกทำให้เป็นของตกแต่งและนี่คือสัญญาวิทยาเชิงรับผิดชอบที่เอื้อมถึงคนใหม่และทำให้คำว่าเรากว้างกว่าก่อนเสมอ

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพคุณผู้ชมคะในช่วงที่2ครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพชุดเครื่องแบบหรือพวกคำเรียกหรือพิธีทั้งหมดมันอาจเป็นสัญญาที่แปลเป็นตำนานของสถานภาพก็ได้อุ้มรื้อสัญญาที่ทำให้คนรู้สึกต่ำกว่าโดยไม่จำเป็นและตั้งความหมายตั้งเครื่องหมายบทบาทที่อ่านง่ายโดยไม่ไล่ลำดับคุณค่าการปิดป้ายการใช้คำแทนมันคือความอบอุ่นไม่ใช่การที่ใช้อำนาจคู่มือภาษามันควรจะสุภาพไม่ใช่เชิดใส่กันเพื่อลดแรงกดเครดิตหลักจะทำให้ตำนานฮีโร่หน้าเวทีอ่อนกำลังเราซ้อมพิธีให้เกียรติทุกบทอย่างเท่าเทียมและเราตั้งตัวชี้วัดความชัดเจนมากกว่าความยิ่งใหญ่เมื่อสัญญาสมดุลสถานภาพจะเป็นที่พึ่งไม่ใช่แท่นยืนทีมจะอ่านกันออกโดยไม่ต้องตะโกนขออำนาจแล้วตำนานคนเก่งคือคนดังก็จะค่อยๆหายไปเหลือไว้แต่ความหมายว่าเก่งคือการพยุงกันให้ดีสัญญาใหม่จึงกลายเป็นจริยธรรมในสนามและเวทีที่สงบก็เกิดจากการที่ไม่มีใครถูกทำให้เล็กลงและนี่คือการจัดบทบาทที่เคารพความเป็นมนุษย์ของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจากการใช้หลักคลาสข้ามสายและการใช้แล็บชุมชนค่ะ

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาในช่วงที่3ครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาอัตลักษณ์สถาบันคือระบบสัญญะที่ถูกอ่านซ้ำจนกลายเป็นตำนานดีและร้ายเราจัดองค์ประกอบให้ตำนานหมายถึงชื่อที่ซื่อสัตย์ความยุติธรรมความปลอดภัยและมืออาชีพคู่มือของการใช้โลโก้หรือแบรนด์ผูกกับพฤติกรรมที่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของวงดนตรีจิตอาสาที่ไม่ใช่แค่รูปแบบเฉยๆภาพสื่อสารต้องเคารพผู้มีส่วนร่วมทุกบทบาทไม่ใช้แรงงานเป็นพร็อพและเราบันทึกหลักฐานให้กลายเป็นคำมั่นเรื่องเล่ามันถึงถูกยืนยันด้วยการถูกเล่าซ้ำหรือแชร์ซ้ำในยุคนี้ตำนานที่ดีคือเรื่องเล่าที่ตรวจสอบได้แก้ไขได้และแชร์ซ้ำได้ตั้งพิธีทบทวนคำมั่นทุกภาคการศึกษาเพื่อเติมเนื้อให้กับภาพจนกลายเป็นเนื้อในอย่างแท้จริงเมื่อคำกับรูปสอดคล้องความเชื่อถือจะหนาอัตโนมัติเราชวนชุมชนร่วมกำหนดนิยามคำสำคัญบนช่องทางหลักอัตลักษณ์จึงเป็นสัญญาที่คนพร้อมถือร่วมกันในวิกฤตเรื่องเล่าดีจะช่วยให้เราไม่หลงทางชื่อสถาบันจะไม่พังเพราะไม่ได้ยืนบนภาพลวงตำนานจึงรับใช้ความจริงแทนที่จะกลบความจริงให้หายไปและนี่ก็คือสัญญาวิทยาในมุมมองของโลลองบาร์ดที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้ใช้มันในการกล้าหันหน้าเข้าหาความจริงและทำให้ชื่อของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวมีคุณภาพที่สัมผัสได้จริง

ช่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงที่4 Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยใน Subculture แต่ละกลุ่มมีสัญญาเฉพาะที่อาจถูกอ่านผิดบนเวทีใหญ่อุ้มย้ำว่าถูกอ่านผิดบนเวทีใหญ่อุ้มทำห้องแปลสัญญาเพื่ออธิบายท่าทีเครื่องแต่งและภาษาผ่านห้องซ้อมดนตรีกติกากลางรับรองสิทธิแสดงตัวตนโดยไม่ถูกทำให้ตลกขบขันแยกจากความปลอดภัยแยกมันออกจากรสนิยมเพื่อลดอคติแต่เป็นการเปิดแกลเลอรี่ตัวอย่างผลงานหลากสำเนียงให้เทียบคุณค่าตั้งทีมไกล่เกลี่ยสัญญาเวลามีการล้อเลียนที่ล้ำเส้นวัดเวลาเวทีและช่องของการสื่อสารเพื่อดูความเท่าเทียมจริงซ้อมร่วมกันเพื่อเรียนรู้จังหวะและขอบเขตเฉพาะกลุ่มดังนั้นการซ้อมดนตรีจึงไม่ใช่แค่การซ้อมดนตรีแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีจังหวะเมื่อผู้คนถูกอ่านและถูกอ่านได้ถูกพวกเขา

ราวอีกระดับหนึ่งแต่ทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยเรื่องเล่าจริงที่ซับซ้อนและให้เกียรติและนั่นคือเวทีที่เติบโตจากความหมายหลายชั้นของพวกเขาและความหลากหลายมันจึงกลายเป็นเรื่องปกติที่งดงาม

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศิลธรรมสาธารณะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงที่5ครีเอทคนดนตรีให้เคารพศิลธรรมสาธารณะผมขอพูดถึงสโลแกนศิลธรรมคำนี้ดูจะสวยงามและอาจเป็นตำนานบังการเอาเปรียบได้เราจึงผูกคำกับเครื่องมือช่องร้องเรียนและผลคุ้มครองและเส้นตายแก้ไขตัวอย่างการใช้งานจริงเผยแพร่จริงในสาธารณะเป็นหลักฐานไม่ใช่เพียงแค่โปสเตอร์นิ่งๆดังนั้นการกำหนดในส่วนของการบันทึกภาพและเสียงจึงได้รับความยินยอมที่ตรวจได้เราสื่อสารด้วยภาษาที่ไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนนั้นเสียหน้าการรีวิวกติกาในทุกๆภาคการศึกษาตัดคำที่กลายเป็นข้ออ้างเพิกเฉยศีลธรรมที่ใช้กันได้มันคือตำนานที่ดีที่สังคมอยากเล่าต่อชุมชนจะให้เครดิตพวกเราเพราะเห็นแก่การลงมือที่ซ่อมแซมได้จริงวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวทำเช่นนั้นชื่อเสียงจึงยืนระยะเพราะว่าเราซื่อสัตย์กับผู้คนมากกว่าซื่อสัตย์กับภาพลักษณ์เราใส่ใจกลุ่มผู้เปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกเสมอและในความคิดของพวกเราทั้งวงดนตรีกลุ่มผู้เปราะบางที่เปราะบางที่สุดคือนักศึกษาเพราะนักศึกษาเป็นผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือต้องการพื้นที่ในการเปิดตัวตนและพวกเราเป็นพื้นที่นั้นให้กับพวกเขานี่คือบรรทัดฐานที่ทำให้คนกล้าที่จะเข้ามาสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเมื่อกดทำงานได้จริงคำทั้งหมดจึงมีความหมายเวทีปลอดภัยมันคืองานคุณภาพที่ยั่งยืนและทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากการเลิกบูชาคำสวยๆนั่นเอง

คุณผู้ชมคะครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุนนั้นเรามาถอดตำนานครูใหญ่ให้เหลือระบบส่งต่อที่ใครๆก็ทำได้กันดีกว่ามาจัดคลังสัญญาท่าทีคำพูดตัวอย่างเคสการแก้สถานการณ์จริงให้เครดิตชัดทั้งคนเริ่มและคนต่อยอดเพื่อยุติวัฒนธรรมฮีโร่เดียวเมนเทอร์คู่สั้นช่วยลดช่องว่างหน้าเวทีและหลังเวทีการรีวิวข้ามกลุ่มข้ามคลาสทำให้ความหมายไม่ติดอยู่กับสำเนียงเดียวตัวชี้วัดมันคือเวลาเรียนรู้ที่สั้นลงและความผิดพลาดที่ลดลงเอกสารทั้งหมดควรอ่านง่ายไม่ใช่บทเทศที่ยาวอุ้มชวนตั้งคำถามกับสคริปต์ทุกสคริปต์เสมอว่ามันไม่ใช่คำพีมันไม่ใช่คำสอนแต่มันคือหลักฐานของความรู้ที่เราเดินทางด้วยกันมาตำนานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวมันจะทำให้เราอ่อนแรงแต่ตำนานของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวทำให้ทุกคนมีเรี่ยวแรงและเหลือพื้นที่ให้เรื่องเล่าร่วมของทีมได้เด่นขึ้นเสมอการส่งต่อมันจึงคือการสร้างตำนานใหม่แบบสาธารณะและทำให้โอกาสเข้าถึงคนหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นจริงเวทีทั้งหมดที่เราได้ร่วมกันมันจึงทนต่อการเปลี่ยนคนโดยไม่สะดุดและนี่คือทุนวัฒนธรรมที่หมุนอย่างยุติธรรมและมันคือจิตวิญญาณของครีเอทคนอย่างแท้จริง

คุณผู้ชมคะในช่วงครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนนั้นลองมามองเรื่องของโฆษณาทุ่มสุดตัวทั้งหมดนี้มันคือสัญญาที่ผลักคนให้ฝืนร่างนะคะเราจึงผลิตสัญญาใหม่วงดนตรีของเราบอกว่าการพักผ่อนมันคือส่วนหนึ่งของความมืออาชีพและแน่นอนว่าทุกครั้งที่ซ้อมดนตรีเราจึงไม่เห็นถึงความสมบูรณ์แบบและที่สำคัญมันอาจจะเละเทะเละตุ้งเป๊ะมากๆก็ได้แต่นั่นแหละนั่นคือสัญญาใหม่ที่อุ๋มกับนักศึกษาช่วยกันผลิตเพราะเรากำลังจะบอกว่าอย่าฝืนร่างเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วเราต้องมีความสุขก่อนภาพสื่อสารจึงไม่จำเป็นที่จะต้องดีไซน์ออกมาเพื่อให้เห็นถึงการอดนอนและเจ็บตัวหรือการฝืนตนเองเพื่อซ้อมดนตรีหรือการฝืนเพื่อที่จะหาคีย์ที่ถูกคีย์ให้กับคนในวงการตั้งตัวชี้วัดสุขภาวะเป็น KPI คู่หลักของโครงการจิตอาสามันช่วยเผยแพร่ช่วยชีวิตมันช่วยสร้างเส้นเรื่องหลักและเมื่อสัญญาเปลี่ยนความคาดหวังสังคมย่อมเปลี่ยนตามคนจะดูแลกันในวงโดยไม่รู้สึกผิดหรือว่าอายคุณภาพงานจะสูงขึ้นเพราะจังหวะมนุษย์นั้นถูกเคารพจากทั้งหมดของทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวความสัมพันธ์กับชุมชนจะอบอุ่นและยั่งยืนอุ้มทบทวนภาพคำที่สื่อสารทุกภาคการศึกษาไม่ให้หลุดกรอบและยกเลิกตำนานอดทนคือคนเก่งแล้วแทนที่ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขคือมืออาชีพสุขภาวะจึงไม่ใช่ของแถมแต่เป็นวัฒนธรรมหลักและนี่คือสัญญาวิทยาเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อภาพทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวอยากกลับมาซ้ำทวนซ้ำกับน้องๆในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวอย่างสม่ำเสมอค่ะ

สำหรับช่วงที่8ครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์นั้นคุณผู้ชมคะแรงปะทะมักติดกับสัญญาที่อ่านกันคนละความหมายค่ะแต่อุ้มตั้งพิธีถอดรหัสก่อนถกเสมอเพื่อแยกคำออกจากอารมณ์พอพูดถึงการทำวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหลีกเลี่ยงไม่ได้เต็มไปด้วยอารมณ์เพราะนักดนตรีหรือคนที่สัมผัสกับดนตรีถ้าไม่มีอารมณ์จะไม่สามารถผลิตงานได้เลยเพราะอารมณ์เป็นพื้นฐานของความสุขและถ้าเขามีความสุขคนฟังก็จะมีความสุขดังนั้นการตั้งพิธีถอดรหัสก่อนถกจะช่วยแยกคำออกจากอารมณ์ได้ดีบันทึกคำที่ใช้และคำที่เลี่ยงให้เกิดบาดแผลกับคนในวงซ้ำๆทำเทมเพลตข้อตกลงที่ระบุภาษากลางของแต่ละประเด็นตัวอย่างภาพและคำที่รับได้ช่วยเกิดการถกเร็วขึ้นผู้ชี้ขาดต้องอธิบายเหตุผลเชิงสัญญาคู่กับเชิงเทคนิคข้อตกลงเผยแพร่สาธารณะให้ตรวจสอบและสืบต่อได้มันจะช่วยในการทบทวนตามรอบเพื่อกันอำนาจใหม่ที่กดทับดังนั้นเมื่อคำมันชัดความโกรธที่เคยโกรธกันในวงมันจะหายไปครึ่งหนึ่งทันทีคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อความโกรธหายไปมันจะเหลือพื้นที่ให้เหตุผลและการออกแบบร่วมพวกเขาจะมีโหมดของการออกแบบร่วมกันการออกแบบความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนั่งเล่นดนตรีด้วยกันแม้เราจะไม่ได้กำหนดหรือบังคับให้เขาต้องทำก็ตามเวทีทั้งหมดจะกลายเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่จะปรับความหมายร่วมกันได้ชื่อเสียงจึงยืนอยู่บนความซื่อสัตย์และความละเอียดอ่อนของผู้คนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่เกิดจากการข้ามสายของคลาสและการลงไปในหลักชุมชนนี่คือนิสัยของการอ่านโลกก่อนที่จะลงมือแก้มันข้อตกลงที่ดีมันคือเรื่องเล่าที่ดีที่สามารถใช้ได้ซ้ำๆและทีมจะเดินต่อด้วยความเข้าใจตรงกันจริงๆและทั้งหมดนี้มันคือแนวคิดที่เราได้ประสานให้ผู้ชมได้เห็นว่าวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวนั้นเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาของการครีเอทคนซีซั่น2นี้ที่เรานำเสนอให้ผู้ชมได้เห็นทั้งรูปแบบของแนวคิดสังคมวิทยาที่อุ๋มเองและคนในวงได้นำมาปรับใช้จนกลายเป็นเรื่องราวกลายเป็นสถานการณ์ที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันผ่านประสบการณ์ที่ซื่อสัตย์ของพวกเราวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวแล้วพบกันในครีเอทคนซีซั่น3ครั้งต่อไปติดตามกันให้ได้ค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่าง

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้าน

0: แรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: มาหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
6: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
2: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
7: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ส ก็แค่นี
4: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญบุญยเสนาในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงตอนที่8ค่ะซึ่งเป็นตอนที่สำคัญและทันสมัยมากๆเลยค่ะชื่อตอนว่าระบบสารสนเทศ ERP AI IT Business นะคะซึ่งความหมายของแต่ละตัวแปรนั้นนะคะน้องๆอดใจนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านวิทยากรประจำตอนนี้นะคะมาเป็นผู้บรรยายโดยละเอียดค่ะแต่แน่นอนเลยค่ะว่ามันจะต้องเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกดิจิตอลในการบริหารจัดการทางธุรกิจแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะคะท่านอาจารย์เรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์นะคะมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกเลยค่ะแล้วก็ได้รับทุนนะคะทั้งจากฝั่งรัฐบาลไทยและจากฝั่งรัฐบาลของประเทศสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นเกียรติจริงๆค่ะแต่รายการในตอนนี้นะคะจะพิเศษนิดนึงเนื่องจากว่าท่านอาจารย์อยู่ไกลนะคะอยู่ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะวิทยาเขตขอนแก่นดังนั้นท่านอาจารย์จึงไม่สามารถเดินทางมาบันทึกในห้องส่งของเราได้แต่ท่านอาจารย์ก็ส่งเทปบันทึกรายการนะคะแล้วก็พร้อมด้วยความตั้งใจสอนเป็นอย่างยิ่งส่งมายังน้องๆทุกคนทั่วประเทศไทยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆพบกับดร.คันชิตรองชัยค่ะวิทยากรคนสำคัญของเราในวันนี้ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์คันชิตรองชัยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาให้ความรู้แล้วก็มาเล่าเรื่องราวนะครับที่อาจารย์หวังว่าจะเป็นบันดาลใจนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรานะครับได้ก้าวสู่ระดับโลกนะครับด้วยดิจิตอล AI นะครับขอเล่าเรื่องราวส่วนตัวนะครับแนะนำให้น้องๆได้ทราบที่มาที่ไปของอาจารย์ก่อนนะครับผมเองนะครับก็เป็นเด็กชนบทนะครับก็มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งอาจารย์มีความตั้งใจที่จะนะครับอยากไปต่างประเทศตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับก็ใฝ่รู้

ไปเรียนนะครับแล้วคิดว่าการหาความรู้ให้ตัวเองเนี่ยครับจะผันเปลี่ยนชีวิตนะครับสู่ระดับโลกได้นะครับซึ่งอาจารย์ปัจจุบันนี้นะครับนอกจากจะสอนนะครับพี่ๆในระดับมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับด้าน AI นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำวิจัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับอาจารย์ยังได้ทำกิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นการบริการสังคมนะครับแล้วก็การให้ความรู้นะครับแก่บุคคลภายนอกนะครับแก่สังคมต่อไปนะครับซึ่งอาจารย์ปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ AI แล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับอาจารย์ได้พาน้องๆที่อยู่ในหลักสูตรเนี่ยนะครับได้ทำสตาร์ทอัพนะครับนำเอางานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมที่พวกเขาได้ทำนะครับไปสู่การทำเป็นสถานประกอบการนะครับเป็นสตาร์ทอัพเพื่อสร้างรายได้นะครับแล้วก็ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจให้กับสังคมได้ด้วยดิจิตอลแล้วก็ AI นะครับโดยล่าสุดนะครับสตาร์ทอัพที่พวกเราได้ทำขึ้นมานะครับซึ่งมีชื่อว่า Centric X AI เนี่ยนะครับก็ได้รับคัดเลือกนะครับเป็น1ใน20สตาร์ทอัพของอาเซียนนะครับที่ได้เข้าไปร่วมโครงการอาเซียน Sparks นะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อตุลาที่แล้วนี้นะครับซึ่งเราได้เอา AI เนี่ยนะครับไปช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับลดพลังงานนะครับลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโลกร้อนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตเขาได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของ AI นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้ AI ในภาคธุรกิจนะครับรวมไปถึงนะครับนำเอาcase study นะครับหรือว่าตัวอย่างนะครับที่อาจารย์ได้ทำมาจริงเนี่ยนะครับมาให้น้องๆดูว่าเอ๊ะนะครับเราเอา AI ไปใช้ในภาคธุรกิจแล้วก็สังคมเนี่ยได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับอาจารย์จะพูดถึงนะครับ IT business หรือว่าธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งหัวข้อย่อยเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าERP นะครับ ERP หรือว่าภาษาอังกฤษนะครับย่อมาจากคำว่า Enterprise Resource Planning นะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือนะครับระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรนะครับซึ่ง ERP เนี่ยนะครับก็เป็นระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายนะครับไม่ได้มีแค่ประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับERP เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่านะครับมันคืออะไรนะครับส่วนหัวข้อที่2เนี่ยนะครับอาจารย์จะพูดถึงปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า AI นะครับอาจารย์อาจจะนะครับมั่นใจว่าน้องๆหลายคนเนี่ยนะครับก็รู้ว่า AI คืออะไรบางคนอาจจะเคยได้ยินว่า AI แต่ว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะนะครับมันคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเราจะมาไขข้อปริศนานั้นนะครับแล้วมาตอบโจทย์ว่า AI นั่นคืออะไรพร้อมทั้งเราไปดูกันนะครับว่า AI เนี่ยใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับในสังคมแล้วก็ในภาคธุรกิจนะครับนะครับหัวข้อแรกเลยที่เราจะมาดูกันนะครับ ERP หรือที่อาจารย์นะครับได้เล่าให้ฟังว่ามันย่อมาจาก Enterprise Resource Planning นะครับมันก็คือระบบนะครับที่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขององค์กรนะครับเข้าด้วยกันในที่เดียวกันทำให้เราสามารถบริหารจัดการนะครับได้นะครับด้วยระบบนี้นั่นเองนะครับสิ่งต่างๆในระบบธุรกิจเนี่ยนะครับอาจจะมีหลายอย่างนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างเช่นนะครับเครื่องจักรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ขององค์กรนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องจักรนะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำงานใช่ไหมครับใช้ผลิตนะครับหรือนะครับใช้เป็นสินค้าคงคลังนะครับแล้วทีนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการเงินใช่ไหมครับที่องค์กรเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการนะครับรายรับรายจ่ายนะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในระบบนี้นะครับนอกจากนั้นมีอะไรอีกนะครับก็มีนะครับสินค้าคงคลังนะครับก็คือสิ่งที่เราผลิตขายออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอามาเก็บไว้ในสต็อกใช่ไหมครับซึ่งเขาเรียกว่าสินค้าคงคลังเนี่ยนะครับเราก็อยากรู้ว่าสินค้าในสต็อกปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีจำนวนเท่าไหร่มีขาดมีเหลือนะครับอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะทราบนะฮะสามารถที่จะบริหารจัดการนะครับผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับนอกจากนี้นะครับ ERP เนี่ยยังผนวกรวมกันกับลูกค้านะครับที่เขาเรียกว่าลูกค้าสัมพันธ์นะครับหรือว่า customer relation นั่นเองนะครับซึ่งธุรกิจของเราเนี่ยนะครับถ้าเราจะสร้างรายได้เราก็ต้อง

ีการขายให้กับลูกค้านะครับแต่จะขายให้กับลูกค้าให้ดีได้อย่างไรเราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีใช่ไหมครับดังนั้นระบบ ERP เนี่ยนะครับก็จะเชื่อมต่อลูกค้านะครับการสื่อสารกับลูกค้าต่างๆเนี่ยให้อยู่ในระบบเดียวกันนะครับให้องค์กรนะครับหรือว่าบริษัทสถานประกอบการเนี่ยสามารถบริหารนะครับด้านต่างๆของกรเนี่ยนะครับอยู่ในระบบเดียวกันก็จะทำให้นะครับการทำธุรกิจนะครับหรือว่าการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยเป็นไปอย่างมีความมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยนะครับลดเวลานะครับช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้นั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายก็ส่งผลต่ออะไรครับผลผลิตของสถานประกอบการแล้วก็ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้านั่นเองนะครับอย่างที่เห็นในสไลด์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าทุกๆอย่างของบริษัทหรือว่าองค์กรเนี่ยก็จะเชื่อมต่อผ่านระบบเดียวกันนะครับซึ่งตัวอย่างของ ERP เนี่ยก็มีหลายๆเจ้านะครับที่เขาทำมาเพื่อที่จะให้บริการแก่ลูกค้านะครับซึ่ง ERP เนี่ยนะครับก็บางทีนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองนะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของเราได้นั่นเองนะครับเมื่อเรามีระบบนะครับที่องค์กรของเราเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ในที่เดียวกันใช่ไหมครับสิ่งที่จะทำให้มันนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งนั้นก็คือ AI นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า AI เนี่ยนะครับมันคืออะไรมันมีการใช้ประโยชน์อย่างไรก่อนนะครับแต่ก่อนอาจารย์ที่จะก่อนที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่านะครับ AI มันคืออะไรทำไมมันถึงชาญฉลาดตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่า AI เนี่ยมันทำอะไรกันในปัจจุบันนะครับAI เนี่ยนะครับอาจารย์ได้ยกคำสามคำนะครับที่เอามาอธิบายให้น้องๆฟังว่าเอ๊ะมันทำอะไรนะครับมันสร้าง1นะครับมันทำนาย2และ3มันช่วยในการตัดสินใจของมนุษย์นะครับดังนั้นนะครับ3อย่างนี้นะครับมันมีประโยชน์นะครับในหลากหลายด้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีด้านไหนบ้างนะครับAI เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสร้างเนื้อหาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับน้องๆหลายคนก็อาจจะเคยนะครับใช้ AI นะครับในการสร้างรูปนะครับที่น่าสนใจนะครับหรืออาจจะสร้างการ์ตูนอะไรต่างๆหรือจะสร้างวิดีโอนะครับหรือนะครับเรายังสามารถสนทนากับ AI ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ AI ก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับข้อมูลก็มีหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์นะครับคุณหมอเนี่ยนะครับก็จะใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะช่วยในการออกแบบการรักษาใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งทำนายล่วงหน้าไปว่าผู้ป่วยนะครับจะมีอาการเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่านะครับตัวอย่างให้ฟังนะครับว่างานวิจัยที่อาจารย์ทำด้านการแพทย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับAI นะครับก็ยังใช้ในองค์กรของวิศวกรเหมือนกันนะครับวิศวกรเนี่ยก็ใช้ AI ในการสร้างหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์น้องๆอาจจะเคยเห็นนะครับก็สามารถที่จะทำงานแทนมนุษย์ได้สามารถยกของนะครับที่หนักที่มนุษย์ไม่สามารถยกได้นะครับแล้วก็ทำเป็นระบบอัตโนมัติได้นะครับAI เนี่ยนะครับก็ยังช่วยนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเช่นนักวิทยาศาสตร์นะครับใช้ AI ในการออกแบบยาหรือวัคซีนนะครับอย่างที่น้องๆเคยเห็นนะครับโควิดใช่ไหมครับเกิดขึ้นมาก็ส่งผลนะครับต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกนะครับเราต้องการที่จะได้วัคซีนที่เร็วนะครับได้วัคซีนที่รักษาโรคได้นะครับ AI ก็มาช่วยนะครับทำให้กระบวนการพัฒนาวัคซีนเนี่ยนะครับทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วนะครับป้องกันการสูญเสียชีวิตนะครับแล้วก็ได้ยาใหม่ๆนะครับที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับที่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับถ้าเราไปที่ฟาร์มเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรก็ใช้ AI ในการบริหารจัดการฟาร์มของเขาด้วยนะครับอย่างน้องๆอาจจะเคยได้ยินเกษตรอัจฉริยะนะครับเกษตรอัจฉริยะก็ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการทำฟาร์มนั่นเองนะครับAI เนี่ยชาญฉลาดได้อย่างไรนะครับเราสร้าง AI มาได้อย่างไรนะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับมันมาจากนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลนั่นเองนะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่สามารถเรียนรู้นะครับ

ข้อมูลนะครับข้อมูลย้อนหลังที่เรามีนะครับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะค้นพบนะครับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดเป็นความรู้นั่นเองนะครับแล้วพอมันเรียนรู้จากข้อมูลที่ผ่านมานะครับมันก็จะสามารถที่จะทำนายได้ว่าสิ่งนะครับคำตอบจะเป็นอย่างไรหรือว่าอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่น้องเห็นในสไลด์นะครับAI นะครับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะต้องนะครับได้รับข้อมูลนะครับเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้จากข้อมูลนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย AI จะต้องการข้อมูลอย่างมหาศาลนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับแล้วพอ AI เรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอา AI ไปใช้งานนะครับเอาไปใช้ในการทำนายเอาไปใช้ในการตัดสินใจนะครับหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนั่นเองนะครับน้องๆ อาจจะเคยได้ใช้นะครับ AI ที่เรียกว่า ChatGPT ใช่ไหมครับที่สามารถสนทนากับเราได้นะครับน้องๆก็อาจจะเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันชาญฉลาดได้อย่างไรมันคุยกับเราได้อย่างไรนะครับซึ่ง ChatGPT หรือว่า AI ประเภทภาษาเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับภาษาที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างมหาศาลเลยนะครับเอามาสอน AI นะครับให้ AI เรียนรู้แล้ว AI ก็จะสามารถที่จะนะครับสื่อสารนะครับสร้างคำสร้างประโยชน์ออกมาสร้างประโยคนะครับได้อย่างถูกต้องออกมานั่นเองนะครับครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูการประยุกต์ใช้ AI นะครับในด้านต่างๆนะครับที่เอาไปรวมกันกับระบบ ERP นะครับที่เราได้ดูกันไปแล้วเมื่อที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวอย่างที่อาจารย์ได้เอามาให้น้องๆดูในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ได้ทำขึ้นมาจริงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราไปดู AI ในด้านพลังงานครับในสไลด์ที่น้องๆเห็นนะครับนะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ชื่อว่า SaaS Team นะครับที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นนะครับกับทีมงานที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะครับเราได้สร้างแพลตฟอร์มนี้นะครับให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตพลังงานนะครับอย่างเช่นโรงงานน้ำตาลหรือโรงงานไฟฟ้านะครับได้ใช้ในการบริหารจัดการนะครับเชื้อเพลิงนะครับบริหารจัดการพลังงานให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งอาจารย์ใช้คำว่าแพลตฟอร์มเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นระบบนะครับที่จะรวบรวมศูนย์กลางนะครับในด้านต่างๆเข้ามาในจุดเดียวนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับที่เขาเรียกว่า ERP ใช่ไหมครับระบบ ERP นี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้มนุษย์นะครับเข้าไปดูข้อมูลต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งค่าที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็จะดึงนะครับจากเซ็นเซอร์นะครับที่ติดอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมในเครื่องจักรต่างๆนะครับมาแสดงผลอยู่ในระบบของเรานะครับซึ่งพอเราทำนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับลดการใช้พลังงานนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการผลิตพลังงานมากขึ้นนะครับเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็ยังลดโลกร้อนได้ด้วยนะครับเป็นเหตุผลที่นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับได้รับการคัดเลือกนะครับไปนำเสนอที่มาเลเซียนะครับอาเซียนสปาร์คนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างนะครับให้ดูว่ารูปร่างหน้าตาของแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับแพลตฟอร์มนี้นะครับก็จะสร้างขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือที่เราเรียกว่าเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของเราแล้วก็เว็บไซต์ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนนะครับโรงงานจริงนะครับซึ่งเราได้นะครับนำเอาข้อมูลจากโรงงานจริงเนี่ยนะครับมาแปลงนะครับให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าคู่แฝดดิจิตอลนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าดิจิตอลทวินนะครับดิจิตอลทวินคืออะไรนะครับน้องๆอาจจะเป็นคำใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับคู่แฝดดิจิตอลก็คือนะครับการลอกเลียนการสร้างนะครับตัวอย่างนะครับของเรานะครับให้อยู่ในรูปของดิจิตอลนะครับเอ๊ะนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับมันมีประโยชน์ตรงที่นะครับถ้าเราต้องการที่จะนะครับปรับเปลี่ยนค่าต่างๆนะครับของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งโรงเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงมากเราไม่กล้าลองผิดลองถูกนะครับเราอาจจะกลัวมันระเบิดหรืออาจจะก่อให้เกิดผลเสียใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรา

เราคัดลอกนะครับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งโรงเนี่ยนะครับให้มาอยู่ในรูปของดิจิตอลอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรมันก็ไม่ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเสียนะครับแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือนะครับเราจะได้ทราบว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนค่าต่างๆแล้วนะครับผลที่ได้จะเป็นอย่างไรเราจะสามารถลดการใช้พลังงานได้หรือเปล่าเราจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้หรือเปล่านะครับสิ่งนี้เนี่ยครับก็จะทำให้วิศวกรนะครับหรือว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับได้ทราบว่าเราควรจะปรับนะครับค่าต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นนะครับนอกจาก AI จะใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานแล้วนะครับAI ยังเอาไปใช้ในองค์กรนะครับหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมด้านอื่นๆนะครับได้นะครับและตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาในวันนี้นะครับก็เป็นการใช้ AI จริงนะครับในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า AI ในภาคการผลิตเนี่ยนะครับเขาทำอะไรกันแล้วเขาได้ประโยชน์กันอย่างไรนะครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเรายังมีมนุษย์นะครับที่จะต้องเข้าไปเป็นแรงงานนะครับบางทีมนุษย์นะครับก็มีความล้าถ้าทำงานซ้ำๆนะครับเราอาจจะเหนื่อยนะครับดังนั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็มีขีดจำกัดของมนุษย์คือเราไม่สามารถที่จะทำให้เกินความสามารถของเราได้นะครับแต่ว่าถ้าประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะผลิตได้เยอะกว่าประเทศไทยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะสู้กับประเทศอื่นได้นะครับดังนั้นนะครับAI เนี่ยก็จะมาช่วยนะครับการทำงานของมนุษย์เนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดของเสียได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและตัวอย่างที่อาจารย์จะยกมานะครับให้น้องๆได้ดูเนี่ยนะครับก็เป็นโรงงานผลิตได้แล้วก็แห่อวนที่จังหวัดขอนแก่นครับซึ่งโรงงานนี้นะครับก็เป็นโรงงานที่อาจารย์ได้ทำวิจัยนะครับทั้งนักศึกษานะครับที่อยู่ในห้องวิจัยของอาจารย์นะครับอาจารย์เองแล้วก็คนที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับได้ทำร่วมกันนั่นเองนะครับเคสนี้นะครับอาจารย์ค่อนข้างที่จะภูมิใจเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่เทคโนโลยีแต่เราพัฒนาคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราทำกันอย่างไรนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแห่อวนเนี่ยนะครับน้องๆทราบหรือไม่ว่าเขาจะต้องผลิตเส้นได้นะครับซึ่งแล้วก็เอาเส้นได้ที่ผลิตได้เนี่ยไปทอแหนะครับหรือว่าเอาไปทออวนแล้วก็ส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าลูกค้าที่ไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกนะครับปัจจุบันนะครับการผลิตเนี่ยนะครับเขาก็ต้องนับนะครับว่าผลิตได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่นะครับก่อนการปรับปรุงเนี่ยนะครับก็ยังต้องใช้มนุษย์นะครับในการนับถ้าน้องๆนะครับต้องนับขดได้นะครับเป็นจำนวนเป็นพันนะครับเป็นหมื่นน้องๆจะหลงไหมครับนะครับเรามีโอกาสที่จะหลงมีโอกาสที่สะเพร่านะครับนับผิดนับถูกบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเช็คนะครับว่าเราผลิตได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับเราก็เลยได้สร้างระบบนะครับ AI ในการนับหลอดได้นะครับระบบอัตโนมัตินะครับด้วยกล้องนะครับหรือนะครับภาษา AI เขาจะเรียกว่า image processing นะครับหรือว่าการประมวลผลภาพนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่า object detection นะครับก็คือการตรวจจับวัตถุในภาพนั่นเองนะครับให้ AI สามารถที่จะตรวจนับจำนวนของหลอดได้ในกระบวนการผลิตโดยอัตโนมัตินะครับโดยมีความถูกต้องแม่นยำเป็นนะครับเกือบ 100% เลยนะครับกระบวนการนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้พัฒนาร่วมกันกับบริษัทแห่อวนนะครับในจังหวัดขอนแก่นนะครับเราได้พัฒนาคนนะครับให้มีความรู้ทางด้าน AI ก่อนแล้วเราก็ไปพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้คนที่มีความรู้ที่ทำงานร่วมกับ AI ได้และได้เทคโนโลยีใหม่ที่เขาจะทำงานร่วมกันนะครับโดยความสำเร็จนี้นะครับก็ทำให้คนที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับยุค AI ได้นะครับหลายคนอาจจะได้ยินว่า AI จะมาแทนคนนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นนะครับเราสามารถที่จะทำ AI แล้วให้คนนะครับสามารถทำงานร่วมกันกับ AI ได้นะครับถ้าเรานะครับมีการออกแบบที่ดีตั้งแต่ตอนแรกนะครับในการทำโปรเจกต์นี้นะครับ

ครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือนะครับการให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของ AI นั่นเองนะครับก็จะทำให้มนุษย์นะครับได้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ AI ไม่ถูกแทนที่งานต่อไปนะครับอาจารย์จะพาออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

ของประเทศไทยนะครับอาจารย์จะพาไปดูชุมชนแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเทศบาลตำบลกุดว่าที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเทศบาลนี้เขาทำอะไรนะครับเขาเป็นเทศบาล AI แห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่ได้มีการประยุกต์ใช้ AI นะครับในการช่วยการนะครับทำเกษตรกรรมนะครับแล้วก็การดำรงชีวิตนะครับให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือที่เรียกว่า climate change นะครับหรือว่าภาวะโลกร้อนนะครับเราทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเทศบาลตำบลกุดว่านะครับมีจำนวนประชากรที่ทำเกษตรกรรมมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประชากรนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับซึ่งเขาเหล่านี้เนี่ยนะครับจะต้องได้รับผลกระทบนะครับจากสภาวะภูมิอากาศอย่างเช่นฝนจะตกฟ้าจะร้องอะไรต่างๆนะครับส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเขาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนาถ้าเขาจะเกี่ยวนะครับถ้าฝนตกเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับผลกระทบนะครับเพราะอาจจะทำให้ข้าวเปียกนะครับแล้วก็เสียหายได้นะครับหรือพ่อค้าแม่ขายนะครับที่เขาจะไปขายหมูปิ้งกันนะครับถ้าฝนตกเนี่ยนะครับเขาก็คงขายไม่ดีและอาจจะทำให้เขาขาดทุนได้นะครับมันควรจะดีแค่ไหนนะครับถ้าชุมชนนะครับสามารถรับรู้การพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เขาด้วยนะครับมันจะคงดีแค่ไหนนะครับถ้าประชาชนที่ไม่สามารถนะครับเข้าสู่การใช้สมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยได้รับข้อมูลเหล่านั้นนะครับโดยที่ไม่ถูกทอดทิ้งจากเทคโนโลยีนะครับมันเป็นเหตุผลนะครับที่อาจารย์กับทีมงานนักวิจัยนะครับได้สร้างระบบนะครับที่เรียกว่าระบบเซ็นเซอร์ AI พยากรณ์ฝนนะครับสำหรับชุมชนนะครับแล้วเราออกแบบร่วมกันกับชุมชนนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชุมชนได้นะครับโดยสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยนะครับเราก็ได้เอาระบบนะครับเซ็นเซอร์ที่จะวัดนะครับค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนนะครับความเร็วลมค่าต่างๆที่เราวัดนะครับในพื้นที่นะครับแล้วเราก็จะเอาค่าเหล่านั้นนะครับมาพัฒนาเป็นโมเดล AI นะครับร่วมกันกับการพยากรณ์อากาศนะครับให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับตอบโจทย์ชุมชนที่มากขึ้นนะครับแล้วเราออกแบบให้เทคโนโลยีนี้นะครับเข้าถึงได้ด้วยนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับซึ่งเราก็นะครับได้ออกแบบระบบแสดงผลนะครับเป็นหน้าจอแดชบอร์ดนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนนะครับสำหรับชุมชนเหล่านั้นนะครับให้ชุมชนเหล่านั้นนะครับสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยนวัตกรรมนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะนะครับสามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมนะครับหรือว่าแผ่นดินไหวในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้รับเชิญนะครับไปนำเสนอนะครับงานนี้อยู่ที่รัฐสภานะครับเป็นแบบอย่างเทศบาลในยุค AI ให้กับชุมชนทั่วประเทศไทยครับเดี๋ยวต่อไปนะครับอาจารย์จะพาน้องๆนะครับไปดู AI ในโรงพยาบาลบ้างนะครับการประยุกต์ใช้ AI ในด้านการแพทย์นะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อชีวิตนะครับของประชากรทั่วโลกนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการเริ่มเอา AI เนี่ยนะครับไปใช้ในด้านการแพทย์มากขึ้นแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับAI ยังเข้าถึงไม่ได้นะครับสำหรับชุมชนขนาดเล็กนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพของนะครับพื้นที่ห่างไกลนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่อาจารย์นะครับได้วิจัยนะครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมในปัจจุบันนี้ก็คือการออกแบบแล้วก็พัฒนา AI นะครับเพื่อให้นะครับ AI ทางด้านการแพทย์เนี่ยเข้าถึงได้ในชุมชนนะครับรากหญ้าได้นะครับAI ในด้านการแพทย์เนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยคุณหมอวินิจฉัยโรคนะครับของผู้ป่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์นะครับข้อมูลจากการตรวจเลือดนะครับหรือนะครับงานวิจัยที่อาจารย์ทำในปัจจุบันนี้ก็เกี่ยวข้องกับAI โรคไตนะครับสิ่งที่อาจารย์ได้วิจัยก็คือนะครับใช้ข้อมูลนะครับของผู้ป่วยนะครับในการช่วยคุณหมอทำนายล่วงหน้าว่านะครับผู้ป่วยนั้นนะครับจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตนะครับที่

รุนแรงหรือไม่ในอนาคตนะครับซึ่งสมรรถนะของ AI เนี่ยนะครับก็จะช่วยให้คุณหมอเนี่ยนะครับบริหารจัดการผู้ป่วยนะครับเพื่อที่รักษาก่อนที่จะเกิดนะครับภาวะโรคไตที่เสื่อมนะครับในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับของระบบ AI ในทางด้านการแพทย์และนั่นก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในด้านต่างๆนะครับที่อาจารย์ได้เอามาเล่าให้กับน้องๆฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนหรือในโรงพยาบาลนะครับซึ่งการประยุกต์ใช้เหล่านี้เนี่ยนะครับก็น้องก็จะเห็นว่ามันสร้างมูลค่านะครับเพราะว่ามันสามารถแก้ปัญหาแล้วก็สร้างประโยชน์ได้จริงนั่นเองนะครับพอเราสร้างประโยชน์ได้นะครับมูลค่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเป็นนะครับสตาร์ทอัพนะครับหรือว่าเอาไปทำเป็นสถานประกอบการบิสเนสนะครับเป็นที่มาของนะครับ IT business ได้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับน้องๆเองนะครับอาจจะมีความคิดนะครับที่อยากเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีในอนาคตนะครับซึ่งอาจารย์นะครับก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็อยากสนับสนุนน้องๆนะครับให้ได้นะครับศึกษานะครับแล้วก็เตรียมตัวว่าการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการทางด้าน IT ในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับอาจารย์ได้รวบรวมนะครับทักษะทางด้านต่างๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับมาเล่าให้กับน้องๆนะครับมีดังนี้ครับทักษะแรกนะครับทักษะทางด้านเทคนิคนะครับทักษะทางด้านเทคนิคเนี่ยมีความจำเป็นนะครับถ้าเราต้องการที่จะทำธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลนะครับทักษะทางด้านเทคนิคนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะครับการที่จะศึกษาทักษะเทคนิคได้ดีเนี่ยนะครับทักษะที่เราขาดไม่ได้คือทักษะภาษาอังกฤษครับเพราะว่าภาษาอังกฤษจะทำให้เราเปิดโลกนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับที่ไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยนะครับแต่ทั่วโลกได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับทักษะที่สองที่อาจารย์คิดว่ามีความสำคัญก็คือนะครับความเข้าใจธุรกิจครับนะครับถ้าเราเข้าใจว่าธุรกิจนะครับมันทำงานอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้ธุรกิจนะครับประสบความสำเร็จนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะต้องนะครับคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการขายการตลาดนะครับแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับทักษะเหล่านี้นะครับเป็นที่นะครับต้องการในตลาดนะครับในปัจจุบันนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้การสร้างสตาร์ทอัพนะครับเพื่อที่จะนำเอาแนวคิดของเราเนี่ยนะครับก่อให้เกิดเป็นธุรกิจนะครับเริ่มต้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราสนใจได้นั่นเองนะครับทักษะต่อไปครับทักษะการสื่อสารนะครับเราจะไม่สามารถนะครับสร้างธุรกิจได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะสื่อสารให้คนอื่นรู้ได้ว่าเราทำอะไรแล้วเขาได้ประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เราทำได้อย่างไรนะครับการสื่อสารนะครับนอกจากจะเป็นทักษะนะครับที่สำคัญนะครับยังเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะว่าการสื่อสารนะครับมันก็เป็นการพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์นะครับกับผู้อื่นนะครับกับสังคมนะครับแล้วก็กับลูกค้านั่นเองนะครับการสื่อสารนะครับเราจำเป็นที่จะต้องอธิบายนะครับเทคนิคที่มันยากๆนะครับอย่างเช่นข้อมูลทางด้าน AI นะครับเทคโนโลยี AI เราจะอธิบายอย่างไรนะครับให้น้องๆเข้าใจนะครับซึ่งอาจารย์ก็หวังว่าในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับอาจารย์จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจ AI มากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่อาจารย์คิดว่าจะทำให้เรานะครับประสบความสำเร็จในอนาคตคือการเรียนรู้ตลอดชีพครับหรือว่า lifelong learning นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเราเรียนรู้ในวันนี้นะครับในอนาคต5ปี10ปีนะครับเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งใหม่ๆไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามีทักษะที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค้นคว้าหาความรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองตลอดเวลาเราก็จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านเทคโนโลยีและก็สังคมไปได้ยิ่งเฉพาะในยุค AI นะครับเรายิ่งจำเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้อะไร

0: หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP นะครับ Enterprise Resource Planning นะครับแล้วก็ AI Artificial Intelligence นะครับซึ่งก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับอาจารย์ก็หวังว่าน้องๆ นะครับจะได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้นี้นะครับไปศึกษาต่อยอดนะครับต่อแล้วก็นะครับมีความหวังว่าน้องๆ นะครับจะเกิดจุดประกายนะครับที่อยากทำธุรกิจทางด้านดิจิตอลและก็ IT ในอนาคตนะครับอาจารย์เชื่อว่านะครับน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่กำลังชมรายการในวันนี้นะครับอาจจะเป็นผู้ก่อตั้งนะครับสตาร์ทอัพนะครับอาจจะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจทางด้านดิจิตอลที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้นะครับสิ่งที่เราเริ่มต้นได้ในวันนี้นะครับก็คือการเรียนรู้นะครับทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคทักษะทางด้านธุรกิจทักษะทางด้านการสื่อสารนะครับแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีพนะครับเราสามารถที่จะนะครับพัฒนาตัวเองได้นะครับด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับใช้ AI ให้เป็นประโยชน์นะครับใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับเปิดโลกให้พวกเรานะครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่ได้เข้ามารับชมรายการของอาจารย์ในวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้รับฟังนะคะการบรรยายของดร.คันชิตรองชัยนะคะหรือว่าอาจารย์ดร.เจ๋งของเราไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นนัก AI ตัวจริงนะคะชั้นนำของประเทศเลยทีเดียวค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ได้มาพูดถึงเรื่องที่ชาตินะคะต้องการเป็นอย่างยิ่งและถ้าเกิดน้องๆ นะคะย้อนกลับไปดูรายการในตอนที่1 นะคะอาจารย์กิ๊กมีการบรรยายถึงเรื่องคณะกรรมการ AI แห่งชาติไว้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้รับชมนะคะแนะนำให้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนที่1 นะคะจะพบได้ว่าเรื่องนี้สำคัญจริงๆค่ะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็มีวิดีโอค่ะซึ่งสรุปว่า AI สำคัญอย่างไรในโลกธุรกิจและจะช่วยในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยของเรานะคะให้สามารถที่จะมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรด้วยค่ะและสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนและขอปิดท้ายด้วยวิดีโอที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วพบกันตอนต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็น้องๆคนไหนนะคะหากมีข้อสงสัยหรือว่าข้อคิดเห็นประการใดเนี่ยสามารถส่งอีเมลมายังอาจารย์กิ๊กได้โดยตรงนะคะอีเมลก็คือ khwanruthai.b@rmutp.ac.th นะคะแล้วก็วันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กนะคะดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต้องขอลาไปพร้อมกับวิดีโอที่น่าสนใจวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
2: I would have loved to be a young entrepreneur today because as I said this is a major shift with new technology similar to what few shifts in the past have beenHere is important that the governments are early out to see the power of AI and that they can use this AI for good.
3: ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีนั้นก้าวกระโดดมากๆนะครับ AI แล้วก็ Data เป็นขุมทรัพย์ใหม่ที่เปลี่ยนเกมเศรษฐกิจแล้วก็สังคมและสำหรับธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนเป้าหมายไม่ใช่แค่การหาประโยชน์จาก AI เพื่อธุรกิจแต่คือการวางแผนให้มันขับเคลื่อนประโยชน์สู่คนส่วนรวมครับ GCNT Executive Series SDG Achiever ซีรีส์พิเศษระหว่าง The Secret Sauce และ Global Compact Network Thailand เราจะพาคุณไปสำรวจวิสัยทัศน์ของคุณซิกเว่เบรเก้ครับประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนผู้ที่มองว่า AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือแห่งอนาคตแต่คือโอกาสครั้งสำคัญของมนุษยชาติ AI จะสร้างผลกระทบเชิงบวกอะไรต่อระบบไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมเราควรปกป้องข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัยและอยู่ในกรอบของจริยธรรมไปฟังกันครับ
2: I would say that AI and data revolution that we see should be compared with what happened when we got internet some decades ago I think it will change everything when it comes

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

0: 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมแก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะ

0: แล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได้
0: เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
2: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
3: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
3: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ช่างเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
5: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
4: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: ดร.นาริศราไมเลียนิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พัวนะอีเมลนาริศรา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
1: ตอนการใช้ OBS และ CapCut เพื่อการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์วันนี้เราก็จะประสานกำลังระหว่าง OBS กับ CapCut นะคะว่าเนื้อหาที่เราจะต้องการใช้งานหรือสร้างชิ้นงานออกมาเป็นเชิงสร้างสรรค์เอาจริงๆมันจะเป็นตามสไตล์ของเราว่าเราต้องการกี่เอ็ดแล้วก็ออกแบบชิ้นงานของเอามาเป็นแบบไหนตามที่เราต้องการตามความเหมาะสมแล้วกี่เอ็ดจากฟังก์ชันของเครื่องมือด้วยไอเดียของเราออกมาเป็นชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ตามสไตล์ของเราตามสไตล์แต่ละคนเลยค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการปฏิบัติค่ะใช้บ่อยทำบ่อยการใช้งานก็จะคล่องขึ้นความเป็นมืออาชีพก็จะอยู่ตนเองลงมือกันเลยค่ะเชฟคัทเพื่อการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์วันนี้เราก็จะประสานกำลังระหว่างอีบีเอสกับเชฟคัทนะคะว่าเนื้อหาที่เราจะต้องการใช้งานหรือสร้างชิ้นหรือเราจะมาเพิ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเพิ่มหน้าอีบีเอสใหม่นะคะเราอย่าลืมกดสตาร์ทนะคะเพื่อที่จะบันทึกหน้าจอที่เราอัดวิดีโอนี้ไว้ในหน้าแรกของที่เรามาจากเมื่อกี้ก็คือเราสร้างเครดิตไว้แล้วตั้งแต่แรกนี่จะเป็นรายการวิดีโอนะคะว่าได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าถ้าบอกไปเราก็สามารถคลิกค้างแล้วก็เลื่อนเราก็สามารถนิวก็นำวิดีโอเนี่ยเมื่อเราภาพเกินจากเสียงที่เราตั้งไว้เราก็สามารถล่นระยะเวลาของภาพลงมาระยะเวลาของคลิปวิดีโอลงมานิวจะเอาตัวอย่างที่นิวทำไว้นะคะก็เพื่อที่ไม่ไปดึงลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาเนี่ยก็ใช้งานของตัวเองเนี่ยค่ะมาทำให้ทุกคนดูกันเลยว่างานของเราที่จะสร้างสรรค์ออกมาเนี่ยเพื่อพัฒนางานเราให้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นสร้างอารมณ์หน้าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นเห็นไหมคะเราก็ใส่ปุ่มเข้าไปจุ๊บปังปังปังเราก็ไปหาเอฟเฟกต์เข้ามาใส่ได้อีกนะคะเดี๋ยวจะหาเอฟเฟกต์เข้ามาใส่ถ้าเราไม่ต้องการเอฟเฟกต์อันนี้เราก็ลบทิ้งนะคะแล้วก็ลบรายการทิ้งนะคะแล้วก็ลากจะกลายให้ต้องการให้ปุ๊บจบนะภาพเวลาไหนก็จะคลิกค้างลากเลยลากไปสิ้นสุดนะวิดีโอนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่เสียงเข้าไปด้วยก็ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปนะจนกว่าภาพแล้วก็วิดีโอนั้นจะสิ้นสุด

ใส่เสียงไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการขยายดูว่าภาพและเสียงสิ้นสุดช่วงไหนแล้วเราไปกลับย้อนกลับมาดูใหม่ก็เช็คเสียงไว้ด้วยระหว่างนี้ช่วงไหนที่มีช่องว่างเราก็ตัดนะคะคลิกโดยการจิ้มที่คีย์บอร์ดตัว B ค่ะแล้วจะขึ้นเครื่องหมายเป็นตัวตัดภาพเสียงเราก็ย่อลงถ้ามันมองภาพเห็นไม่ชัดถ้าเล็กไปเราก็มาขยายนั้นนะคะจะมีช่องว่างระหว่างเสียงอยู่แล้วก็ตัดเพื่อให้เสียงเราน่าฟังไม่มีช่องว่างเยอะเกินแต่ถ้าเราต้องการใส่ช่องว่างนะคะก็คือเป็นช่วงอารมณ์บางช่วงมันต้องมีบางช่วงมีแล้วก็ตามความเหมาะสมตามสิ่งที่เราต้องการเลยก็จะตัดช่องว่างของเสียงไปเรื่อยๆค่ะมีช่องว่างเยอะถ้ามันอยู่ริมสุดเราก็สามารถย่อเข้าไปได้ถ้าอยู่ระหว่างกลางเราก็ติ้มตัว B หรือไม่ก็กด Ctrl B ก็ได้แล้วเราก็คลิกขวา Delete ติ้มให้เป็นกรอบสีขาวก่อนนะคะให้มันเลือกเฉพาะเสียงหรือภาพนั้นก่อนแล้วเราถึงจะ Delete ได้กำหนดจุดที่เราต้องการได้เลยค่ะค้างก็ลากให้มันชนกันเสียงเราบอกไปแล้วก็เพิ่มขนาดเสียงได้ที่วนลมเราก็ตัดไปเรื่อยๆตัดแล้วก็ฟังไปตัดแล้วก็ฟังไปเสียงเราก็จะน่าสนใจมากขึ้นเราก็เลื่อนฟังไปเรื่อยๆซ้ายขวาอันไหนยังไม่โอเคแล้วก็ตัดออกแล้วก็เดินมาดูจะย่อหรือจะขยายตามความต้องการตามการใช้งานนะคะว่าสะดวกให้เพิ่มระยะเวลาหรือลดระยะเวลาลงเราก็เลื่อนแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆกดอัดเสียงอัดเสียงไปเรื่อยๆตามภาพของเราเมื่อภาพสิ้นสุดตรงไหนแล้วก็กดสต็อปได้เลยค่ะเว้นช่วงไปนิดนึงค่ะเพื่อเราจะได้มีช่องว่างของเสียงไม่งั้นถ้าเราไปตัดที่เราพูดจบเสียงมันก็จะขาดคำพูดบางคำมันก็จะขาดช่วงแล้วเราก็จะฟังไม่เป็นคำพูดฟังไม่รู้เรื่องเราก็เลือกตัดไปเรื่อยๆค่ะเรามากด Exchange เพื่อลดเสียงรบกวนลดเสียงแทรกเสียงเบาไปเราก็เพิ่มขนาดเสียงได้ตอนนี้จะขึ้นอยู่กับหูฟังแล้วก็ไมค์ของเราด้วยนะคะว่ามีการดึงเสียงรอบข้างมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลบแล้วก็ลากเข้ามาถ้าดูช่วงอารมณ์ของการพูดด้วยนะคะเกิดมันมีช่องว่างเราก็จะพยายามเว้นช่องว่างไว้โดยที่ไม่ต้องไปลากเสียงให้มันชนติดกันแล้วก็ลำดับภาพด้วยค่ะเสียงก็จะได้ตรงกับภาพเมื่อเราจัดเสียงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปที่จะแนะนำนะคะก็คือการนำลิสต์คือเป็นชื่อรายการหรือชื่อพิธีกรเราสามารถที่จะสร้างรายการให้มีภาพเคลื่อนไหวขยับเร็วขึ้นช้าลงตามที่เราต้องการถ้าเราปรับความเร็วของการนำเสนอไว้เท่าไหร่เราสามารถเข้ามาปรับใน OBS ได้นะคะว่าเราต้องการให้ความเร็วของการนำเสนอของตัวชื่อรายการหรือชื่อพิธีกรอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่เราสามารถเข้ามาปรับได้อันนี้ก็จะเป็นการที่สร้างจากแคปคัทแล้วดึงจากแคปคัทเข้ามาใช้งานใน OBS อีกครั้งหนึ่งเราจะกลับมาดู

กดเสียงที่ OBS กันอีกครั้งหนึ่งเราตั้งเสียง OBS ไว้ด้านขวามือจะเห็นว่าเป็นเดสก์ท็อปกับซีนอันนี้เรายังไม่ได้สร้างเมื่อเราสร้างแล้วเราก็จะเขียนว่าการเปิดตัวแนะนำผู้ดำเนินรายการทางด้านซ้ายมือซีนว่าเมื่อเราก่อนที่เราจะเข้ามาสร้างเนี่ยเราต้องไปกำหนดผังรายการเราก่อนว่าผังรายการเรามีตามตารางอะไรบ้างแล้วเราก็มาสร้างตามตารางเราค่ะว่าในแต่ละตารางแต่ละกำหนดการเนี่ยค่ะมีผู้ในการชื่ออะไรพิธีกรชื่ออะไรแล้วก็มาสร้างซีนแต่ละซีนเพื่อที่กำหนดของเข้าในรายการแต่ละรายการเข้าไปในการทำ OBS นะคะก็คืออย่างที่เคยบอกไปค่ะก็คือเราอัดจากหน้าจอที่เราทำงานหรือเราจะถ่ายทอดสดในการถ่ายทอดสดนี้เดี๋ยวเราจะแนะนำอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องไปเซตค่าอะไรถ้าเกิดจะย้อนกลับไปดูโดยที่เราไม่เสียเวลาของ1ชั่วโมงนี้เราสามารถย้อนกลับไปดูการใช้งาน OBS ในบทที่2ได้นะคะขออนุญาตเปิด OBS รอด้วยนะคะเราก็ create project ใหม่เมื่อเรา create project แล้วจะบันทึกก่อนนะอัดเสียงไปแล้วเราจะไม่สามารถทำหรือแก้ไขภาพอย่างอื่นได้เลยค่ะถ้าเลือก project ไปเพื่อเสียงจะได้ไปซ้อนกันระหว่างที่เราพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดเสียงรบกวนออกนี่เรียกแล้วกำหนดค่าทั้งหมดได้แล้วเราก็มากดปุ่มสีแดงวงกลมได้เลยครับแบบขนาดเสียงต้องการให้เสียงได้ถ้ามีเสียงรบกวนเยอะเราก็ลดลงไปหน่อยแต่ถ้าลดไปเยอะเสียงก็จะเบามากระหว่างที่เราอัดเสียงลงไปเราก็จะบันทึกเสียงไปพร้อมกันกับการทำ OBS แล้วก็ไม่ต้องย่อหน้าต่างค่ะแล้วก็มาเปิด OBS เลยแล้วเลือกหน้าต่างที่เรายังไม่ได้กดสตาร์ทเราเลือกได้แล้ววันนี้เราจะมาแคปคัทลืมไปว่าถ้าเราบันทึกเสียงรายการแคปคัทก็จะไม่สามารถทำงานได้ลองดูนะว่าแคปคัทจะเปิดได้เหมือน OBS หรือเปล่าเปิดหน้าต่างซ้อนกันได้ไหมเอ่ยไม่ได้แสดงเราต้องตอบเสียงก่อนปิดตอบเสียงไปเมื่อเราปิดแล้วเราก็เข้ามาดูนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของ CapCut เราจะเข้ามาดูใน OBS เลือกถ้าเราต้องการหยุดชั่วคราวเราสามารถกดปุ่มขีด2ขีดที่มุมขวาข้างซับรีคอร์ดได้นะคะเดี๋ยวก็เลือกใช้งานเป็น2หน้าต่างเพื่อที่จะแยกกันเราจะได้ไม่เผลอไปกดอันล่างอันที่กด start record ก็จะบันทึกหน้าจอไว้ส่วนอันที่ไม่กด start record แล้วก็นำมาใช้งานก็ที่จะแนะนำในการบันทึก OBS ให้กับทุกคนได้รับชมเนี่ยนะหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างของตัว start อีกอันนึงก็คือตัวที่เราไม่ได้กด start ไว้อย่างที่เห็นค่ะขวามือจะมีซีนแค่2ซีนอันดับแรกนะคะเราจะเข้ามาสร้างหัวรายการของเราเพื่อระหว่างดำเนินรายการก็คือให้ชื่อหัวขึ้นมา

เราก็จะมาสร้างผลลัพธ์ชื่อลิสต์นึงเราก็จะมาพิมพ์คำว่าการใช้ OBS และ CapCut เพื่อการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์การสร้างใช่การใช้ OBS

ซีอีโอที่เพื่อการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเราได้ละเราก็ไม่ต้องทำเวลาให้เต็มนะคะใช้แค่นี้คราวนี้เรามาใส่รูปเล่นใส่เอฟเฟกต์เราก็มาเลือกจากเทคนะคะก็คือเลือกเอฟเฟกต์แล้วก็มาเลือกเอฟเฟกต์ที่เราต้องการเมื่อเราเลือกแล้วคลิกเครื่องหมายลูกศรชี้ลงล่างขีดล่างให้เป็นเครื่องหมายบวกสีฟ้าแล้วเราก็คลิกบวกเข้าไปแล้วค่อยมาใส่กำหนดค่าตัวอักษรเราให้เป็นแบบไหนเมื่อเราเลือกหรือกำหนดได้แล้วเราต้องมาปรับขนาดตัวอักษรเราให้ใหญ่ที่สุดก่อนนะคะเพื่อที่เรานำไปใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันอื่นเราสามารถที่จะย่อหรือขยายได้โดยที่ภาพของเราก็ไม่เสียความละเอียดไปสูญเสียความละเอียดไปก็คือคล้ายๆกับภาพแตกที่เราเรียกกันทั่วไปค่ะก็คือความละเอียดของตัวภาพของหน้าจอมันลดลงหรือขยายมากเกินไปทำให้ความละเอียดนั้นไม่ได้ความสมบูรณ์เลยทำให้ภาพเหมือนพิกเซลเล็กๆที่ห่างกันเยอะๆไม่ได้มีพิกเซลหลายๆตัวเพื่อที่จะเข้ามาแล้วให้ภาพเนียนเรียบเราได้แล้วเรามาเลือกแอนิเมชันค่ะกำหนดแอนิเมชันให้กับตัวของเราแล้วก็ลากเวลาในกรอบสีส้มแม่กาสีส้มเนี่ยค่ะให้เป็นกรอบสีขาวแล้วก็ลากไปเพื่อกำหนดเวลาว่าเราต้องการให้ตัวอักษรเราใช้เวลาในการเล่นนานเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะแก้เราก็มาแก้มุมที่เลเยอร์ขวามือนะคะเนี่ยเราขยายแล้วก็ย่อตามความเหมาะสมตามที่เราต้องการในแถวเราต้องการให้เทคที่เราสร้างขึ้นมาอยู่ณตำแหน่งไหนก็กำหนดจุดนั้นแล้วก็สร้างแอนิเมชันเลือกได้ตามความต้องการแอนิเมชันที่เราต้องการที่จะนำเสนอลูกเล่นของเทคก็จะเป็นแบบนี้เลือกอันหนึ่งก็จะเป็นนี้ดูตัวอย่างก่อนที่จะเลือกนะคะแล้วก็คลิกเพื่อที่จะดาวน์โหลดรูปแบบของเทคนั้นมาก่อนเมื่อดาวน์โหลดได้แล้วก็จะขึ้นเครื่องหมายบวกนะคะถ้ายังดาวน์โหลดไม่ได้ก็จะหมุนติ้วอย่างที่เห็นเลยค่ะเราก็ปรับได้ตามตำแหน่งของเวลาที่เราต้องการจะให้จัดวางแล้วไปเพิ่มการเล่นว่าให้อยู่ช่วงเวลาเท่าไหร่การเล่นของเอฟเฟกต์เทคเนี่ยค่ะแอนิเมชันเทคเนี่ยเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็กด export เลยนะว่าเราต้องการนำเสนอแค่นี้โดยการตั้งชื่อทำง่ายๆค่ะตรงอยากถ้าเราถ่ายทอดสดนะมันจะไปด้วยความเร็วมากเพราะว่าเขาชะลันเวลาไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่สามารถที่จะมาหยุดให้เราเพื่อที่จะขั้นกลางระหว่างอะไรได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาสติควบคุมให้ดีเรียบร้อยค่ะเราใช้เวลามันจากเทคที่เราสร้าง

ช้เวลานิดเดียวเวลาเอ็กพอร์ตเราก็เลยจะใช้น้อยด้วยเมื่อเราได้ตัวรายการของชื่อรายการแล้วเราก็มาสร้างซีนค่ะว่าเราต้องการให้ซีนนี้แล้วกำหนดชื่อไปเลยค่ะเป็นเปิดตัวแล้วเข้ามาใส่ชนิดของซีนที่เราสร้างก็จะเป็นวิดีโอนะคะเมื่อกี้ที่สร้างไว้จะเป็น MP4 แล้วก็เลือกไฟล์เมื่อเราได้แล้วเราก็กำหนดตำแหน่งที่เราต้องการจัดวางแล้วลองพรีเซนต์ดูโดยการกด transition ถ้ามองไม่เห็นนะคะแต่ถ้าเราถ่ายทอดสดเราต้องดูจากตัว preview ก่อนที่จะไป transition ให้เป็นโปรแกรมนะคะเพราะฉะนั้นเราทำแล้วผู้ชมที่ดูทางบ้านจะเห็นหลังบ้านนะที่เราทำเลยนะคะเป็นการถ่ายทอดสดออกไปให้ดูเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยโปรแกรมนี้ก็คือถ่ายทอดสดให้ผู้ชมดูละเป็นการถ่ายทอดสดขวามือซ้ายมือจะเป็นหลังบ้านทำก่อนที่จะพรีวิวก่อนที่จะถ่ายทอดสดไปจริงๆเราก็ลองดูแล้วก็ปรับแต่งตามตำแหน่งที่เราต้องการให้จัดวางบางทีเขาจะไม่โชว์ให้เราเห็นนะคะถ้าเราอยากให้เขาเพราะเมื่อเขาเล่นเสร็จแล้วเขาจะไม่วนลูปเพราะเราไม่ได้ตั้งค่าไว้แล้วเราต้องไปตั้งค่าตัวคลิปวิดีโอของเราค่ะถ้าจะลองเล่นก็สามารถลากได้เลยไปตั้งค่าตรง property ค่ะดูชื่อด้วยนะคะว่าเราเลือกชื่อถูกหรือเปล่าแล้วก็ลองนำเสนอดูว่าตำแหน่งที่เราจะจัดวางโอเคหรือยังได้ไหมนะคะยังอยู่ตำแหน่งเครื่องตะคางนิดๆค่ะ

0: ฉากของเราที่เห็นภาพขึ้นมาตอนนี้นะคะคือกล้องวิดีโอเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ตำแหน่งของภาพแต่ละภาพจัดวางไงเราเรียงลำดับเลยค่ะลำดับ
1: วางตำแหน่งเราก็เอาภาพพื้นหลังมาอีกครั้งหนึ่งใส่ชื่อดำเนินรายการด้วยค่ะก็คือใส่ตัวกล้องเนี่ยค่ะว่าใครเป็นคนอยู่ในกล้องชื่ออะไรตำแหน่งอะไรทำหน้าที่อะไรเราก็พิมพ์เข้าไปในนี้จะมีเอฟเฟกต์ให้ใช้งานไม่เยอะเท่าไหร่เราก็สามารถเข้าไปตั้งไปเลือกจากแคปคัตเมอร์ที่เราทำสร้างมาเมื่อกี้ก็ได้นะคะวันนี้เราไม่ต้องเลือกเลยนะคะให้มันถึงตามที่เขากำหนดไปส่วนสีเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะอันนี้จะเป็นสีพื้นหลังแล้วเราต้องการใส่สีพื้นหลังเป็นสีอะไรเลือกแล้วกดโอเคนะคะอย่าลืมเราก็วางตามตำแหน่งว่าแนวตั้งเราจะวางณจุดไหนแล้วแนวนอนเราวางณไหนก็มาตามที่เราต้องการค่ะอันนี้เราเป็นคลิปวิดีโอนะคะแต่ถ้าวิดีถ้าเป็นถ่ายทอดสดอย่าลืมนะคะอย่ากดทรานซิชั่นกดเมื่อไหร่จะโชว์ให้เห็นทางเราแล้วก็ผู้ชมเลยค่ะเป็นการถ่ายทอดออกหน้าจอจริงๆหน้าจอหลักที่ทุกคนเห็นกันหมดเลยย้ำเสมอนะคะอย่าลืมก็ใส่ตำแหน่งเข้าไปนิดนึงใส่หน้าที่เข้าไปนิดนึงว่าหน้าที่หน้าตอนนี้เขาหน้าที่อะไรภาพพื้นหลังให้เป็นโปร่งใสแล้วก็ลดขนาด opacity ลงหรือจะเพิ่มเข้าไปทางขวาจะลดเข้าไปทางซ้ายนะเห็นไหมคะว่าสีมันจะมืดถ้ามืดเราต้องเปลี่ยนสีพื้นหลังให้เป็นสว่างถ้าลด opacity สีขาวก็จะมืดลงเรื่อยๆนะคะพื้นหลังจะทำให้สีตัวอักษรสีน้ำเงินของเราสว่างขึ้นมาเด่นขึ้นมาค่ะมากำหนดต่างๆได้แล้วเราก็คลิกโอเคได้เลยค่ะจะวางไว้ซ้ายขวาตรงกลางหรือตามตำแหน่งไหนก็ได้นะคะเห็นไหมคะถ้าเรากด transitionหน้าจอซ้ายมือเป็นไงขวามือก็จะเป็นตามซ้ายมือเลยค่ะดังนั้นระวังให้ดีเราสามารถจัดกลุ่มเป็นกลุ่มได้นะคะว่าให้กลุ่มนี้เป็นของคนนี้และกลุ่มนี้เป็นของคนนี้เราจะเพิ่มอีกหนึ่งกล้องก็ได้อะเพื่อให้เห็นไหมคะที่เป็นกล้อง2กล้องอยู่ด้วยกันซ้ายขวาขึ้นมาพร้อมกันก็คือสารลักษณะการทำงานเดียวกันเลยค่ะก็คือมีกล้องซ้ายอยู่ทางซ้ายกล้องขวามาเป็นกล้อง1กล้อง2ก็คือจัดเป็นซ้ายขวาเดี๋ยวเรามาเอาทำนี้เสร็จเรานำเอ็กพอร์ตออกไปนะคะนำไปใช้งานถ้าเกิดเราไม่พอใจการลำดับตัวอักษรจากเมื่อกี้เราก็เข้ามาเช็คค่าในแคปคัตใหม่อีกครั้งหนึ่งตามความพอใจตามความต้องการเราเลยค่ะสำคัญสุดเหมาะสมเลยนะคะเอาถ้าเราถ่ายทอดสดแล้วเราไม่ได้ตั้งค่าว่าเด็กรับชมได้นี่มันจะมีปัญหาเดี๋ยวรายการจะโดนปิดท่านฉายใน YouTube เสียงเราก็จะไม่มีแล้วค่ะบางทีอาจจะโดนปิดภาพด้วยนะคะหรือโดนลบคลิปวิดีโอนั้นออกได้เลยค่ะนะถ้าเราไม่กดลบเมื่อเราเล่นเสร็จมันก็จะหายไปเลยค่ะถ้าเรากดอันล่างสุดเมื่อการนำเสนอเสร็จมันก็จะหายไปเลยดังนั้น

าเราต้องการให้อยู่ต่อเราก็ต้องกดลูปเพื่อให้มันวนไปเรื่อยๆค่ะวนไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการให้ชื่อของตัวเรื่องนี้หายไปเราก็มาปิดตานะคะนี่สปีดเราเร็วไปแล้วก็ปล่อยช้าอีกได้ถ้าหนึ่งนี้ช้ามากเลยนะคะลองดูว่าพอใจกับความเร็วระดับ 1% หรือเปล่าถ้าพอใจก็เลือกได้ตามนั้นเลยค่ะ

0: นี่ก็คือออกมาทีละตัวสายแสงค่ะนี่เรานำเอฟเฟกต์นี้ไปใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะคะเราสามารถกะระยะได้จากมุมชัดด้านข้างนะคะเราก็ดูนะคะว่าย้อนดูเล่นรายการเล่นว่าได้ตามความพอใจหรือยังยังไม่ได้แล้วก็มาปรับนะคะเราสามารถเข้าไปตั้งค่าลูกเล่นได้เพิ่มนะจากตัวใกล้ๆชื่อด้านบนของเลเยอร์จะมี processing filter เนี่ยจะเป็นลูกมาเทียถ้าเขามีฟังก์ชันให้ก็เลื่อนได้ดูจากไม้บรรทัดนะคะเนี่ยค่ะบางทีสายตาเราอาจจะไม่เท่ากันเพราะนั้นไม้มีตัวเลขของระยะขอบด้านข้างด้านบนด้านล่างให้เราเห็นแล้วเราก็สามารถย้ายตำแหน่งถ้าไม่ต้องการก็สามารถคลิกที่ดวงตาก็ปิดสำคัญสุดเลยนะคะในการทำถ่ายทอดสดนี้คือต้องมีสติมากๆอันนี้เมื่อกี้เรายังทำไม่เสร็จค้างกันเราก็กลับมาทำรายการของแคปคัตในส่วนของรายชื่อผู้ในรายการอย่างที่บอกนะคะขยายให้เต็มหน้าจอเราก็มาใส่แอนิเมชันเรื่องแอนิเมชันตามที่เราต้องการเลยค่ะขยายดูปรับต้องการให้เล็กก็ขยายลดลงก็ย่อคลิกเครื่องหมายลบตรงเว้นขยายนะคะแล้วก็ลองเล่นดูอันนี้ก็ปรับตามเวลาของระยะเวลาที่เราตั้งเลยค่ะว่าต้องการให้เต็มเฟรมตามเวลาที่เรากำหนดไว้3วิก็เลือกการเล่นของเอฟเฟคให้เต็ม3วิเลยถ้าเราเสร็จแล้วเราก็ export ออกได้เลยค่ะ0107วงเล็บ1ชื่อของไฟล์นะคะโอ้อันนี้เราไม่ต้องการรายละเอียดอะไรเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้ง30เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ลองมาดูกันเสร็จแล้วค่ะที่เราคิดกันฝากเมื่อกี้นึกจากไม่ใช้เวลาแค่3วิในการนำเสนอเราก็มาสร้างซีนเพิ่มเราไม่สร้างซีนเราก็ไปเพิ่มซอสในนั้นได้เลยค่ะแนะนำผู้ดำเนินรายการแล้วก็เอาชนิดของซีนเข้ามาอันนี้เราสร้างซีนไว้แนะนำผู้ในการเนื่องจากว่าถ้าผู้ในการมีหลายคนเราก็สามารถเลือกผู้ในการเข้าไปอยู่ในซอสได้เลยค่ะแล้วเราก็มาเลือกซอสตามชนิดที่เราสร้างงานไว้ถ้าสร้างไว้แล้วเราก็สามารถเข้าไปเลือกได้ถึง exit ถ้ายังไม่ได้สร้างเราก็เลือกด้านบนค่ะถ้าเลือกไม่ได้เราก็ไปเลือกตัวอื่นแทนนะถ้าเป็นอิมเมจก็จะเป็นเขียดนิ้วได้เราก็มาเลือกภาพพื้นหลังได้แล้วค่ะได้แล้วก็กดโอเคแล้วค่ะเห็นไหมคะเราก็จะมีภาพพื้นหลังโดยที่ตัวการ์ตูนสีส้มนะคะเราจะตั้งให้เป็นเหมือนเราเป็นกล้องเหนือค่ะถ้าเราจะเลือกกล้องสองเราก็เพิ่มมาเลยนะคะแล้วก็แบ่งให้เห็น กล้องหนึ่งกล้องสองกับคนหนึ่งอยู่ในห้องส่งเลขคนหนึ่งอยู่ภาคสนามเราก็กำหนดขนาดแล้วก็จัดวางเฟรมให้อันดับเห็นไหมคะว่ารายชื่ออันนี้หายไปก็คือเราต้องจัดวางตามลำดับเราก็ต้องเอาชื่อพิธีกรนำมาไว้ด้านบนถัดจากกล้องที่หนึ่งค่ะจะเครื่องนิ้วค้างนะคะไม่ต้องลบทิ้งแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่อีกเราชื่อ01 17 01
1: ไม่ใช่ทีมมันซอสเดิมมั้ง
0: น่าเป็นฮะเห็นที่รักผิดอันค่ะโทษค่ะเดี๋ยวลืมกดรูปนะคะเมื่อกี้เอฟเฟกต์เราเลือกเอฟเฟกต์เป็นวิ่งวิ่งวิ่งนะคะเราจะมาใส่พื้นหลังกันหรือเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะสีขาวเมื่อกี้มันไม่เด่นเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนเป็นสีแดงกดอีกพอร์ตเลยค่ะนี้เราเซฟไปใช้งานเผื่อไปใช้งานเครื่องอื่นนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดาวน์โหลดก็จะขึ้นให้ใช้เครื่องไหนเขาก็จะขึ้นมาแสดงนี่เราเลือกเป็นคล้ายๆกับลักษณะตัวพิมพ์ดีความเร็วที่เท่านี้นะคะก็กด open folder แล้วก็เลือกโอเคอย่าลืมกดรูปนะคะเพื่อที่จะให้วนการเล่นการใช้งานแล้วก็เรียงลำดับใหม่

สปีดเรายังไม่พอใจเราก็ปรับลดสปีดของเราได้เห็นไหมคะว่าช้ามากหยุดที่สปีดที่หนึ่งนี่ถึงแล้วเราจะปรับแก้อะไรเราก็ต้องไปคลิกให้ขึ้นตัวนั้นเป็นสีฟ้านะคะแล้วเขาจะมีกรอบสีแดงให้เราเห็นเห็นไหมคะกดสถานที่ชั้นเลยได้แล้วดร.ซ่าเรื่องแดนฟุตบอลการโดยมีชื่อเรื่องการใช้ VS และแคปชั่นของการสร้างสื่อสร้างสรรค์

น่าจะกดเมื่อกี้เราก็กด cancel ไปเลยค่ะมันก็ได้แล้วเนี่ยค่ะสลับไปสลับมาถ้าเป็นการถ่ายทอดสดนะคะส่วนถ้าเป็นวิดีโอเราก็ย้ำค่ะถ้าใครต้องการดูสำหรับการถ่ายทอดสดนะคะเข้าไปดูได้ที่คลิปวิดีโอสัปดาห์ที่2ค่ะย้ำเหมือนเดิมนะคะถ้าเราไม่ฝึกฝนเราก็ไม่สามารถใช้เครื่องมือหรือไอคอนต่างๆหรืออะไรต่างๆของโปรแกรมได้การที่จะทำให้เราชำนาญได้เราต้องฝึกใช้ฝึกทำแล้วจะนำไปสู่มืออาชีพถ้ามีไอเดียเด็ดๆหรือมีอะไรต้องการให้แชร์การสามารถส่งมาได้ตามอีเมลเช่นเคยค่ะฝึกฝนทำซ้ำแล้วทุกอย่างก็จะเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญช่ำชองและมืออาชีพค่ะหนูเรียงถูกไหมเนี่ยถ้าใครได้ดูจะรู้ค่ะจากคลิปที่ผ่านมาหนูเรียงถูกหรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปสุดท้ายนะคะการผลิตเนื้อหาดิจิทัลเต็มรูปแบบเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าห้องสตูว่างเราจะไปจองห้องสตูเพื่อให้เห็นการใช้งานการทำงานเต็มรูปแบบเต็มฟังก์ชันของการสร้างสื่อการผลิตสื่อเนื้อหาดิจิทัลค่ะ

หรือต้องการส่งกำลังใจเราอย่าติชมกันเลยค่ะเราถือว่าเราเป็นการส่งกำลังใจกันแล้วกันนะคะมาได้ที่อีเมลนาริศรา _mas@amuto.ac.th ได้เลยค่ะทุกกำลังใจจะสร้างชิ้นงานที่ดีขึ้นจะสร้างชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นจากกำลังใจทุกกำลังใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ระพีโพธคำพิทักษ์ค่ะ
1: พรวินสนิทบุญค่ะ
0: ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mask and Scrub วันนี้มาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ Mask ก็คืออะไร Mask ก็คือการ

0: พอกหรือว่าจริงๆก็แปลว่าหน้ากากอะนะก็คือหรือการพอกหรือทาไว้บนใบหน้าส่วนสครับก็แปลว่าการขัด
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราจะต้องขัดกันด้วยคะ
1: การขัดเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเร่งการผัดเอาเซลล์ผิว
0: ที่ตาย
1: แล้วเนี่ยค่ะหรือว่าเสื่อมสภาพเนี่ยนะคะออกไปนะคะเพื่อเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสขึ้นนะคะอาจารย์จะเห็นว่า
0: สดใส
1: ผู้หญิงส่วนใหญ่เลยหรือใครเนี่ยนะคะจะเน้นการใช้พวกผลิตภัณฑ์สครับ อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
0: ก็เพราะว่าผิวเราอ่ะมันมีการเสื่อมสภาพใช่มั้ย
1: คะ
0: มันไม่ได้ไปอยู่ตลอดไปนะเซลล์มันเนี่ยมันก็แต่ละวันมันก็จะมีอายุที่มากขึ้นแล้วมันก็มีวันที่มันจะหมดอายุของมันของเซลล์ผิวนะคะใช้เวลาประมาณกี่วันดี
1: ประมาณจริงๆถ้าตามหลักก็ประมาณ28วันนะคะ
0: 28วัน
1: ในการผัดต่อ1ครั้ง
0: ต่อ1ครั้งนะคะ28หรือ14เคยได้ยิน14มันเป็นยังไง
1: 14-28อ๋อ
0: 14ถึง28
1: แล้วแต่ว่าโครงสร้างผิวของแต่ละคนยิ่งถ้าคนอายุเยอะนะคะ
0: ค่ะ
1: ยิ่งการผัดเซลล์ผิวเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งช้าลง
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าเซลล์ผิวมันแบบการผัดเนี่ยมันช้าลงเพราะว่าเซลล์เรามันเริ่มเสื่อมละมันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนมันไม่เหมือน
0: เหมือนแบบว่าพอหนุ่มสาวนี่มันก็แบบอะไรก็ไว
1: ใช่
0: ใช่ไหมไวอ๋อทีนี้ถ้าเกิดอายุเยอะขึ้นก็อาจจะถึง28วันถึงจะผลัดเซลล์ทีนึงนะคะแล้วพออายุเยอะเนี่ยการผลัดเซลล์มันก็ผลัดได้ไม่เกลี้ยงถูกไหม
1: ต้องค่ะ
0: ผลัดได้ไม่เกลี้ยงผลัดได้ไม่หมดทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันผิวมันก็เลยเหมือนกับแบบมีทั้งเซลล์ที่ตายที่ค้างอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะถ้าเกิดเราไม่ได้ขจัดมันออกไปผิวใหม่มันก็ยังไม่ได้มีโอกาสขึ้นมานะคะมันก็จะมีทั้งเก่าทั้งใหม
1: ่
0: อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจะทำให้ผิวเรานั้นมันไม่เรียบเนียนมันก็จะเหมือนแบบด่างๆดำๆนะคะไม่สดใส
1: เขาจะเรียกว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอใช
0: ่
1: ไหมคะที่เราจะเห็นเวลาเขาโฆษณาอะไรเนี่ยค่ะช่วยให้ผิวสีผิวเราเนี่ยสม่ำเสมอ
0: ก็คือสีเดียวกันทั้งใบหน้า
1: ใช่
0: ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีพวกติดตกค้างอยู
1: ่
0: นะทำให้หน้าเราไม่สวยงามเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นถ้าเราต้องการให้มันสวยงามอยู่ตลอดนะคะต้องการบำรุงไม่ใช่บำรุงยังไม่ถึงขั้นตอนบำรุงก็คือว่าต้องผลัดมันไปก่อนแล้วจึงจะบำรุงมันจึงจะได้ผลดีเพราะว่าถ้าเซลล์ตายที่ค้างอยู่ถึงแม้เราจะทาครีมบำรุงลงไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะรับไม่ได
1: ้
0: เพราะมันเซลล์มันเขาเรียกว่ามันเสื่อมสภาพไปแล้วนะคะจึงต้องมีการที่จะ
1: ใช้
0: พวกการมาขัดมาช่วยอ๋อเรายังไม่ได้บอกเลยนะวันนี้เราจะทำอะไร
1: วันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างชื่อวันนี้เลยก็คือ Beauty Mark and Scrub ใช่ไหมคะและ้วเนี่ยสูตรแรกที่ทำก็คือเป็นสครับนะคะแต่เป็นสครับจากกากกาแฟ
0: กากาแฟ
1: แล้วก็อีกตัวหนึ่ง
0: ส่วนตัวเป็นมาสเดี๋ยวก่อนขอพูดเรื่องมาสก่อนว่าทำไมเราจึงต้องมาส
1: เรามาสใช่ไหมคะ
0: ก็คือบำรุง
1: ต้องบำรุงค่ะ
0: หลังจากที่เราผลัดเซลล์ผิวไปแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: ผิวมันสะอาดพร้อมที่จะรับสิ่งที่ดีๆสารบำรุงทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้สารบำรุงนั้นเข้าไปสู่ผิวเราได้เต็มที่แล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนคือตอนที่เราขัดอะรูขุมขนมันอาจจะเปิดเพื่อที่จะระบายสิ่งที่ตกค้างอยู่ใช่ไหมคะพอเราใช้มาสก์ก็คือจะช่วยไปปิดด้วยช่วยบำรุงด้วย
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: วันนี้ช่วยในเรื่องของการที่แบบว่าบำรุงดังนั้นเนี่ยพวกมาร์กต่างๆเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: สูตรหรือแอคทีฟต่างๆเนี่ยจะมีความเข้มข้นเพราะว่าเราต้องการเน้นความแบบการบำรุงที่ล้ำลึก
0: มาก
1: นะคะเนี่ยผลิตภัณฑ์มาร์กต่าง
0: ๆ
1: ถ้าแบบแบรนด์ใหญ่ๆหรือว่าที่เขาทำกันนะคะส่วนใหญ่สารสกัดจะค่อนข้างแน่นแล้วก็มีความเข้มข้นสูงนะคะ
0: คือปกติเราจะใช้มอยส์เจอไรเซอร์โดยปกติอยู่แล้วแต่ว่าตัวมาร์กเนี่ยมันจะ เข้มข้นกว่านั้น
1: ใช่
0: เข้มข้นกว่านั้นเพื่อให้หน้าเราชุ่มชื้นกักความชุ่มชื้นเอาไว
1: ้
0: ใช่ไหมคะพอว่าพอหน้าเราไม่แห้งเนี่ยผิวเรามันก็จะไม่เหี่ยว
1: ถูกต้อง
0: หรือเหี่ยวช้าลงนะคะเราก็จึงจำเป็นที่จะต้องแมสด้วยแล้วก็ขจัดเซลล์เก่าด้วยก็เลยสมบูรณ์เลยนะคะในเรื่องของความงาม
1: ต้องใช้คู่
0: ต้องใช้คู่กันนะคะคือขัดอย่างเดียวไม่บำรุงเลยมันก็คงจะได้ระดับหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: คือถ้าขัดอย่างเดียวนะคะ
0: แล้วไม่บำรุง
1: บางอย่างเนี่ยเราไม่ได้คือการขัดนะคะมันเป็นการจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือผัดเพื่อเอาเซลล์ผิวเก่าออกนะคะนั้นเนี่ยการขัดโดยไม่พวกเนี้ยส่วนใหญ่ใช้แล้วต้องล้างออกมันก็ไม่ได้เกิดการบำรุงมากเท่าที่ควรนะคะนั้นเนี่ยตัวต่อไปที่จะเน้นในเรื่องของการบำรุงก็คือตัวมาร์กที่เราจะต้อง
0: มันไม่ใช่การบำรุงแต่มันเป็นการขัดทีนี้พอขัดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนผิวใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยิ่งถ้าเราไปโดนแดดนะสมมุติเราขัดแล้วเราไม่บำรุงเลยเกิดเราไปโดนแดดมามันก็อาจจะคือผิวมันยังไม่แข็งแรงมากเน
1: า
0: ะ
1: ก็อาจจะเกิดการไหม้ได้ระคายเคืองผิวได
0: ้
1: การขัดเนี่ยนะคะขัดเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งแหละสำหรับถ้าคนมีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งยิ่งถ้าขัดมากๆโดยไม่ต่อท้ายด้วยการบำรุง
0: ค่ะ
1: อาจจะมาร์กหรือว่าถ้าไม่มีเวลามาร์กนะคะก็อาจจะใช้ตัวบำรุงต่างๆที่เรามีอยู่ค่ะ
0: อยู่ก่อน
1: ถ้าไม่ใช้ตรงเนี้ยนะคะก็เกิดการระคายเคืองได้สูงมากๆเก
0: ิ
1: ดการผื่นแดงระคายเคืองได้เหมือนกันนะคะถ้าขัดไปบ่อย
0: ทีนี้การขัดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: สภาพผิวนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
0: กำหนด
1: ได้นะคะว่าเราควรใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนเราจะเห็นว่าในท้องตลาดทุกวันเนี้ยบางแบรนด์หรือบางผลิตภัณฑ์จะกำหนดมาเลยว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มผิวแบบไหนผิวมันผิวแห้งผ
0: ิ
1: ว
0: ผลิตมาเฉพาะกลุ่มเลยใช่มั้ยคะ
1: บางอย่างแบบคนผิวมันอยู่แล้วแต่ว่าไปเลือกใช้ที่เป็นกลุ่มมอยเจอไรซิ่งสูงๆอะค่ะก็อาจจะเหนือผิวได
0: ้ต่างเพราะเขามันอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนคนผิวแห้งถ้ามอยเจอไรเซอร
1: ์ไม่ถึง
0: มันน้อยเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ผิวมันอิ่มฟูขึ้นมา
1: ถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหมไม่ให้อิ่มฟูขึ้นมา
1: อันนี้ก็จะแบบว่าทุกอย่างนะคะออกแบบมาสำหรับผิวแต่บางสูตรก็สามารถใช้ได้ทุก
0: ผิวทุกสภาพผิวทุกสภาพผิวแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาที่ไม่เหมือนกันนะคะให้เราเลือกเอาบางทีส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเขาจะเขียนมาว่า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
1: ใช
0: ่อันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาเองว่าผิวเราแบบไหนถ้าผิวเราขาดการบำรุงมากๆเราก็อาจจะต้องใช้ถึง3ครั้งต่อสัปดาห
1: ์ใช่
0: ค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดผิวเราไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็แค่2ครั้งก็พออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์นี่แหละจะต้องศึกษาดูนะจะต้องอ่านฉลากเขาด้วยนะคะว่าเขากำหนดให้เราทำยังไงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ผิดมันก็อาจจะไม่ได้ผลหรือถ้าโชคร้ายก็อาจจะทำให้มันอย่างเงี้ยถ้ามันหน้ามันเอ๊ะหน้าแห้งไปขัดเยอะ
1: ค่ะ
0: มันก็อาจจะไม่ได้ผลดี
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: เกิดการระคายเคืองของผิวได้อะไรต่างๆตามมา
0: เพราะฉะนั้นมาสก์วันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นอะไรคะ
1: เป็นคิวคัมเบอร์ค่ะ
0: คิวคัมเบอร์ refreshing mask คิวคัมเบอร์คือ
1: เป็นสารสกัดแตงกวา
0: แตงกวานะคะคิวคัมเบอร์คือแตงกวานี่แตงกวานี่ก็เราเห็นเขาแบบว่าเวลาเขาถ่ายรูปเวลาเขาไปทำสปาทำอะไรเงี้ยเขามักจะมีแตงกวาแปะไม่แปะลูกตาก็แปะตามหน้าใช่ไหม
1: คือตัวเขาอะค่ะจะมีสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวอันเนี้ยการเลือกสารสกัดแตงกวาเข้ามาในพวกผลิตภัณฑ์ที่แบบการบำรุงอะค่
0: ะ
1: คือจุดประสงค์ก็คือเกิดการบำรุงในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิว
0: เพราะน้ำเขาเยอะเนาะแตงกวาเนี่ยน้ำเยอะแล้วมีความเย็นถูกไหมแตงกวานี่มีความเย็นนะคะเพราะฉะนั้นความเย็นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เหมือนลมผิวน
1: ะ
0: เหมือนปลอบประโลมผิวโดยเฉพาะยิ่งถ้าผิวเราไปโดนแดดหรือว่าไหม้หรือว่าไปโดนอะไรที่มันรุนแรงกับผิวอะนะคะแตงกวาก็จะช่วยได้และในแตงกวาเองเนี่ยก็ยังมีสารสกัดสำคัญอีกหลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแตงกวากับผิวเนี่ยเรียกว่าก็ นิยมเป็นที่นิยมใช้กันมากก็แสดงว่ามันต้องใช้ได้ผลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะว่านหางจระเข
0: ้ว่านหางจระเข้
1: จะเป็นที่นิยม
0: ที่นิยมมากเลยจะเห็นว่ามีโทนเนอร์แตงกวามีโลชั่นแตงกวามีอะไรเกี่ยวกับแตงกวา
1: ค
0: ่อนข้างเยอะว่านหางจระเข้นี้ไม่ต้องพูดถึงนะมีเกือบทุกผลิตภัณฑ์มีเกือบทุกผลิตภัณฑ์นะคะก็เราก็วันนี้เราก็เลยเอาไอ้ตัวแตงกวาเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: มาเป็นเขาเรียกอะไรนางเอกเนาะต้องเป็นนางเอกนะเป็นนางเอกนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะ refreshing ก็คือทำให้มันสดชื่นทำให้มันสดใสขึ้นนะคะก็จะเป็นมาสที่ทำจากแตงกวา
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะโอเค
1: นี
0: ้กะ
1: เดี๋ยวเราก็จะเริ่มขั้นตอนนะคะ
0: ค่ะ
1: เข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของการผสมแล้วนะคะทีนี้อุปกรณ์นะ
0: คะ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มผสมทั้งสองสูตรเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีพวกอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์นี้ค่ะ
1: จริงๆอุปกรณ์นี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่
0: มีหาได้ทั่วๆไปนะคะ
1: หาได้ท
0: ั่
1: วๆไป
0: เดี๋ยวค่ะ
1: จะเห็นว่าจะมีอะไรบ้างคะจะ
0: มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยที่สำคัญก็คือช้อนนะคะช้อนเนี่ยช้อนจะมีทั้งด้ามยาวด้ามสั้นนะคะบางทีโหลบางขวดหรืออะไรเนี่ยมันลึกนะคะเอาอาจจะต้องใช้ที่มันยาวเห็นไหมมันยาวกว่าสั้นนะอันนี้ก็ควรจะต้องเป็นที่เป็นสเตนเลสนะคะแนะนำให้เป็นสเตนเลสนะคะของที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะอะไรเนี่ยเป็นสเตนเลสแล้วจะปลอดภัยจะปลอดภัยในการผลิตพวกเครื่องสำอางนะเพราะว่ามันมีทั้งเคมีมีทั้งสมุนไพรนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกนะอย่าพลาสติกใช้ได้เป็นบางอย่างบางอย่างนะแต่ว่าถ้าเป็นสเตนเลสได้ก็จะดีนะคะต่อมาเป็นตะกร้อค่ะอันนี้เป็นตะกร้อตะกร้อก็เป็นสเตนเลสเห็นมั้ยตะกร้อก็เป็นสเตนเลสนะคะตะกร้ออันนี้ก็จะมีไว้กวนนะคะสารสำคัญทั้งหลายนะคะอันนี้ตะกร้อนะคะ
1: เอาไว้สำหรับกวน
0: กวนแล้วอะไรอีก
1: คนผสม
0: คนผสมให้นะคะค่ะไม่ตีไข่นะถ้าอยู่ที่บ้านเราก็อาจจะใช้ตีไข่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อันนี้ไม่ใช่นะคะต่อมาเป็นไม้พายค่
1: ะ
0: ไม้พายอันนี้ก็จะเป็นไม้พายซิลิโคน
1: ใช่ค่ะ
0: มันดียังไงคะซิลิโคนเน
1: ี่
0: ย
1: ซิลิโคนเนี่ยมันดีตรงที่ว่าหนึ่งถ้าเรื่องของวิธีการใช้งานนะค
0: ะ
1: มันปรับมุมองศาการโคนการกวนอย่างเงี้ย
0: เพราะมันมีบางส่วนที่มันอ่อนงอได้ใช่ไหมคะอ่อนงอได้เนาะ
1: ปรับโค้ง
0: ค่ะ
1: คือเรากำหนดได้ค่ะเราอยากจะให้เขาโค้งไปทางไหนแบบนี้ค่ะได้ตามเข้าซอกเข้ามุมต่าง
0: ๆได้หมดเลยนะคะ
1: ได้เลยนะคะ
0: แล้วก
1: ็ข้อแรกนะ
0: ข้อแรก
1: ข้อที่สองทนต่อความร้อนได
0: ้
1: นะคะได้สูงเลยนะ
0: ได้สูงเลย
1: ถึง200องศาเลย
0: โอ้ค่ะก็จะทำให้เราเวลาเราทำของที่ต้องใช้ความร้อนอันนี้ก็จะปลอดภัยนะคะอันที่เป็นพลาสติกก็ไม่แนะนำนะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเป็นไอ้นี
1: ่เป็นตะแกรงร่อน
0: ตะแกรงร่อนหรือกระชอนกระชอนเล็กๆนะคะตะแกรงร่อน
1: อันนี้ก็เอาไว้สำหรับร่อนในพวกสารสร้างเนื้อในกลุ่มที่เป็นเนื้อเจลต่างๆนะคะเพราะว่าการที่ในสูตรเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์เอสกลุ่มสารที่เป็นเนื้อเจลอะค่ะ
0: จ้ะ
1: ถ้าบางตัวจับตัวกันมาเป็นก้อนอ
0: ะ
1: แล้วเราโปรยลงไปอะค่ะอันนั้นเนี่ยจะใช้เวลาในการผสมนาน
0: กว่าจะกวนให้มันแตกออกจากก้อนใช่ไหม
1: ค่ะถ้าเทแบบก้อนไปแล้วคือเป็นเม็ดสาคูเลยนะคะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีตัวตะแกรงเนี่ยมาช่วยค่อยๆโปรยนะคะลงไปแล้วก็
0: พร้อมกับการ ลงไป
1: ใช่
0: นะจ้ะ
1: แบบนั้นไปเลย
0: ค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นก็จะทำให้มันสารมันกระจายตัวแล้วก็ละลายเร็ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็มีเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็น
0: อ๋อนี่อันที่ของชิ้นใหญ่แล้ว
1: ชิ้นใหญ
0: ่ค่ะ
1: นะคะอันนี้เป็นออปชั่นเสริม
0: ออปชั่นเสริม
1: นะแต่ตัวหลักเลย
0: ตัวหลัก
1: ตัวหลักเลยก็คือเป็นพวกเตาไฟฟ้าแบบนี้นะคะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เป็นหม้อสแตนเลสแบบนี
0: ้
1: นะคะเอาไว้สำหรับผสมถ้าในโรงงานเขาจะเรียกกันว่าถังผสม
0: เพราะว่าขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นะขนาดใหญ
1: ่ค่ะแต่ว่าถ้าอย่างนี้เราก็เรียกเป็นหม้อผสมก็ได้เพราะมันเป็นขนาดเล็กนะ
0: คะ
1: หม้อแบบนี้ก็ทำได้ประมาณสัก1โลถึง2โลนะคะไม่เกินนะคะถ้าอยากได้ขนาดปริมาณที่มากขึ้นก็ไปเพิ่มขนาดหม้อ
0: ขนาดของหม้อ
1: มากขึ้นนะคะซึ่งโรงงานที่เขาทำจำหน่ายขายกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นถัง100โล500โล1,000โล2,000โลนะคะก็จะเห็นว่าถังเขาใหญ่มาก
0: เคยเห็นในทีวีอ่ะที่เขาโฆษณาค่ะก็จะเป็นถังแล้วก็จะมีตัวกวน
1: ใช่
0: ไหมลงไปกวนเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราย่อส่วน
1: ใช่เราย่อส่วนทำให้แบบ
0: เราย่อส่วน
1: เป็นไซส์มินิแบบนี้นะคะทำได้ 1-2 โล
0: ก็คือว่าทำใช้เองทำแจกเพื่อนหรือทำขายเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นเอางี้เริ่มต้นดีกว่าเริ่มต้นพอเราเริ่มขายดีเราถึงจะไปลงทุนอย่างนั้นหรือสุดท้ายก็อาจจะไปจ้างไปจ้างบริษัททำเลยเพราะว่าถ้าเยอะๆมากๆเนี่ยเราก็ทำไม่ทัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเราก็ทำไม่ทันเราก็ไปจ้างบริษัทที่เขาคีย์ขึ้นมาเลยใช่ไหมว่ารับทำเครื่องสำอางนะคะเราก็ติดต่อไปเลยว่าจะจ้างเขาทำเท่าไหร่ก็ตกลงกันไปนะคะแต่อันนี้วันนี้เราจะมาแสดงในลักษณะของการทำที่บ้านเริ่มต้น
1: ทำใช้เองนะคะทำอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าทำขายนี่อาจจะต้องมีขั้นตอนหลายอย่างอย
0: ู่นะคะถ้าทำขาย
1: ถ้าแบบทำขายหมายถึงว่าผลิตเองขายเองอะไรเงี้ยค่ะ
0: มันมีขั้นตอนมันมีเรื่องสถานที่
1: สถานที่อย.เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่า
0: ก็จะยุ่งขึ้นนิดนึง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือสามารถทำใช้เองได้นะคะนะคะก็จะมีเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรนะคะเครื่องปั่น
0: เบเกอรี่
1: ใช่ไหมคะแบบนี้เน
0: า
1: ะแต่ว่าถ้าเป็นในโรงงานก็จะเป็นเครื่องผสมนะคะที่เรา
0: ก็จะลักษณะหน้าตาก็จะคล้ายคลึงกันอย่างนี้นะแต่มันเป็นไซส์ใหญ่กว่าใช่ไหมคะไซส์ใหญ่กว่าน
1: ะคะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะที่จะต้องมีก็คือจะต้องมีตัวของแอลกอฮอล์นะคะ 70% อย่างนี้นะคะสำหรับการทำความสะอาดพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆ
0: อุปกรณ์
1: อุปกรณ์
0: นะคะอุปกรณ
1: ์แล้วก็พวกเนี่ยค่ะที่เราเขาเรียกอะไรช่างตวงต่างๆเน
0: ี่
1: ย
0: อะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหมายถึงว่าตัวอุปกรณ์ภาชนะทั้งหลายเนี่ยค่ะก็จะต้องใช้อันนี้
1: ใช่
0: ไหม
1: เพื่อความสะอาด
0: จ้ะทีนี้พอฉีดพ่นแล้วอันนี้คือเราทำมาแล้วนะคะฉีดพ่นแล้วเนี่ยก็จะต้องเช็ดหรือปล่อยแห้งก็ได้ไหมปล่อยแห้งก็ได้
1: จริงๆปล่อยแห้งก็ได้
0: ปล่อยแห้งเองก็ได้
1: แต่ว่าถ้าแบบมีเห็นว่ามันมีคราบบางทีเราล้างไม่สะอาด
0: อันนี้มันอาจจะ
1: มีค้างคราบบางอย่าง
0: ตกค้างบางทีเรามองไม่เห็นนะ
1: ใช่ค่ะเช็ดให
0: ้ก็จะเช็ด
1: ได้นะคะแล้วก็ทิ้งให้เขาแห้งแล้วค่อยเอามาใช้ง
0: านก็จะใช้เป็นผ้าก็ได้นะคะแต่ขอผ้าที่มันไม่เป็นขนนะเช่นผ้าขนหนูใหม่ๆน
1: ะ
0: เอามาเช็ดแล้วขนมันจะขึ้นแบบขนมันจะติดอ่ะกลายเป็นว่ายิ่งหนักกว่าเดิมนะคะหรือไม่ก็จะใช้เป็นกระดาษ
1: ทิชชู่
0: นะคะแบบที่เรียกว่าเขาเรียกว่าใช้ในครัวนะคะพวกเนี้ยมันจะซับ
1: ไม่เป็นขุย
0: ด้วยนะคะแล้วมันจะซับน้ำได้ดีไม่ยุ่ยนะถ้าเราใช้ทิชชู่ม้วนๆธรรมดาที่เราใช้เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าพอมันเปียกน้ำปุ๊บมันยุ่ยพอยุ่ยปุ๊บเศษมันก็ติดอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ
1: แต่ถ้าอยากแนะนำก็เป็นผ้าขนหนูนะคะเพราะว่ามันไม่เปื่องสิ้นเปื่อง
0: ใช่จะซักได้แต่ต้องผ้าขนหนูคือต้องไม่ขึ้นขนแล้วอะนะถ้ามันมีขนอะ
1: ที่เคยซื้อมาใช้นะคะอาจารย์จะเป็นผ้าขนหนูที่ใช้สำหรับเช็ดจานชามโดยเฉพาะเลย
0: อ๋ออันนั้นก็มี
1: แบบ
0: เคยเห็นเป็นผ้าเช็ดจานชามนะคะ
1: ในห้างสรรพสินค้าอะไรเนี่ย
0: มีผ้านาโนได้ไหม
1: จริงๆได้ค่ะเอาง่ายว่ากลุ่มที่ไม่เป็นขน
0: ถ้าไม่เป็นขนเนี่ยใช้ได้หมด
1: ใช้ได้หมด
0: ใช้ได้หมดค
1: ่ะนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีประมาณนี้นะคะต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าสู
0: ่
1: ขั้นตอนของการทำนะคะก่อนเข้าตอนของการทำเนี่ยเราก็จะแนะนำพวกวัตถุดิบ
0: ก่อนว่าใช้อะไรบ้าง
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ว่ามีอะไรบ้าง
0: เชิญอาจารย์โจแนะนำ
1: ค่ะถ้าเป็นในสูตรสครับกาแฟนะ
0: คะ
1: ที่เราจะต้องมีก็คือส่วนที่หนึ่งก็จะมีในสูตรเนี่ยจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะในสูตรก็จะมีส่วนที่1นะคะส่วนเนี้ยจะเป็นกลุ่มที
0: ่ค่ะ
1: ตัวทำละลายนะคะจะเป็นน้ำนะคะเป็นอารันโทอีนนะคะ
0: ที่แก้แพ้เนาะที
1: ่แก้แพ้ใช่ค่ะนะคะซึ่งสารกลุ่มเนี้ยทำละลายกับน้ำ
0: เป็นตัวทำละลาย
1: เป็นตัวเราจะเห็นว่าแต่ละส่วนที่แบ่งก็ทำละลายหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะส่วนที่หนึ่งเนี่ย
0: เป็นส่วนน้ำ
1: ส่วนน้ำละลายกับน้ำนะคะซึ่งน้ำที่ใช้นะคะอาจารย
0: ์
1: เราจะใช้เป็นน้ำดื่ม
0: น้ำที่เราดื่มขวดๆเนี่ยน
1: ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ได้เลยค่
0: ะ
1: น้ำเขาเรียกน้ำกรอง
0: น้ำกรองถ้าที่บ้านบางคนเขามีน้ำกรอง
1: ไปจนถึงสูงสุดก็คือน้ำ DI water
0: ค่ะ
1: จริงๆสามารถใช้ได้ทั้ง4แบบเลยก็แล้วแต่เราว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะคะ
0: แต่มีข้อห้ามน้ำที่ห้าม
1: น้ำที่ห้ามก็จะมีน้ำ อย่างน้ำบาดาล
0: น้ำบาดาล
1: น้ำแร
0: ่ค่ะ
1: นะคะอันนี้มันมีพวก
0: น้ำด่าง
1: น้ำด่างเนี้ยค่ะมันจะมีพวกแร่ธาตุบางอย่างหรือสารบางอย่างที่ไปก่อให้เกิดความไม่คงตัวในสูตรนะคะที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงดังนั้นเนี่ยทำไมถึงมีน้ำที่พูดว่าน้ำสูงสุดคือน้ำ DI water เพราะว่าพวกนี้ไม่มีประจุ
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่มีอะไรเลย
0: มันจะไม่ไปรบกวนอะไรกับส่วนผสมเราเลยนะคะ
1: ซึ่งราคาก็จะสูงกว่าในบรรดาน้ำต่างๆ
0: ทั้งหลาย
1: นะคะแต่ว่าถ้าใช้ได้จริงๆน้ำดื่มเนี่ยก็ถือว่าใช้
0: ได้แล้วน้ำดื่มค่ะ
1: นะคะก็ทีนี้สรรพคุณอย่างอะลันโทอินนะคะอาจารย์ก็จะช่วยในเรื่องของ
0: แก้แพ้
1: ถูกต้องค่ะ
0: แก้แพ้ใช่ไหม
1: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องเน้นว่าป้องกันการแพ้อะไรต่างๆนะคะเราก็จะใส่อะลันโทอินส่วนกีซารีนเนี่ยก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะต่อมาส่วนที่สองค่ะ
0: ส่วนที่สอง
1: เนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกออยล์หรือว่าสารที่เป็นกลุ่ม
0: น้ำมันหรือละลายในน้ำมัน
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ก็จะมีอย่างเช่นตัวฮอตฟิก KL340D นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมัน
0: เพราะน้ำกับน้ำมันมันถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็แยก
1: ถูกต้อง
0: แยกกันใช่ไหมคะ
1: ถ้ามันไม่มีตัวมาเชื่อมระหว่างตัวน้ำกับน้ำมันก็จะแยกชั้นอยู่อย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยสูตรนี้จะเป็นรูปแบบของอิมัลชันนะคะก็คือการเชื่อมระหว่างน้ำกับน้ำมัน
0: ให้เชื่อมให้กัน
1: นะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีตัวเชื่อมนะคะตัวต่อไปก็คือตัวที่เรียกว่าสเตียริกแอซิดนะคะจะ
0: เป็นสเตียริกแอซิด
1: จะเป็นผงขาวๆแบบนี้นะคะตัวนี้ทำหน้าที่ในการสร้างเนื้อครีม
0: อันนี้เป็นครีมเนาะ
1: ค่ะสร้างเนื้อครีมเราจะเห็นว่าในบรรดาพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเนื้อสีขาวข้นส่วนใหญ่มันเกิดจากพวกแว็ก
0: ซ์อ๋อเหรอคะ
1: แว็กซ์ที่มันมาก่อให้เกิดเนื้อข้นๆขึ้นมานะคะซึ่งแว็กซ์พวกนี้ก็ได้จากกรดไขมันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันอะไรต่างๆ
0: ทั้งหลาย
1: หรือว่ากรดไขมันจากสัตว์ก็ขี้ผึ้งใช่ไหมคะอาจารย์นั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ซิทิลแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นตัวสร้างเนื้อเหมือนกันก็ได้จากกรดไขมันนะคะซิทิลแอลกอฮอล์ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือ AP Wackpot 80นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสร้างเนื้อค่ะนะคะเราจะเห็นว่าทำไมเราถึงต้องใส
0: ่หลายตัว
1: หลายตัวนะคะ
0: หนึ่งทำไมเอ่ย
1: ในเรื่องของการเชื่อมนะคะระหว่างน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันได้ดีขึ้น
0: 2
1: ค่ะแว็กแต่ละตัวนะคะฟิลลิ่งต่างๆเนี่ย
0: มันไม่เหมือนกัน
1: นะคะอันเนี้ยเราจะเสริมฟิลลิ่งต่างๆเนี่ยตัวนึงแว็กบางตัวอาจจะให้เนื้อเบาบางตัวให้
0: เนื้อหนัก
1: อะไรเงี้ยค่ะพอมันมารวมอยู่ตรงกลางอ่ะ
0: แล้วมันจะเป็นอย่างที่เราต้องการ
1: ใช่อะไรเงี้ยค่ะพอดีแล้วก็ใส่แว็กน้อยจนเกินไปบางทีสูตรไม่คงตัวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเนื้อไม่ได้ข้นตามที่เราต้องการนะคะเราก็เลยต้องมีการใส่แว็กหรือปรับแว็ก
0: เพื่อให้มันได้อย่างที่เราต้องการในสูตรเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแว็กก็จะมี3ตัวด้วยกันนะคะก็คือ Spearic Citil AP Wax นะคะต่อมาก็คือไวออยล์ค่ะ
0: ไวออยล์ค
1: ่
0: ะ
1: ไวออยล์น้ำมันแร่อะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินกัน
0: น้ำมันเขาเรียกอะไรนะน้ำมันเดี๋ยวว่าเขาน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมีหลายชื่อนะ
1: น้ำมันดอก
0: ไวออยน้ำมันน้ำมันแก้วน้ำมันแก้วแล้วก็จะมีอะไรอีกนะเดี๋ยวนะมันม
1: ี
0: คาร์เนชั่นน้ำมันคาร์เนชั่นใช่ใช่ใช่
1: แต่ว่ามันคือมันจริงๆมันได้จาก
0: ปิโตรเลียม
1: นะคะก็คือการสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นน้ำมันที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นะคะตัวนี้ก็สำหรับในการเคลือบผิวนะคะไม่ให้แบบพวกน้ำในชั้นผิวของเรา

0: คลือบไว้บนผิวแล้วเขาไม่ได้มีกลุ่มกรดอะมิโนเหมือนน้ำมันจากธรรมชาติในการที่จะมาบำรุงดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยทำหน้าที่แค่ว่า
1: ให้ลื่น
0: ใช่เคลือบกันให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพื่อกันน้ำ
1: กันน้ำออก
0: จากผิวเราก
1: ันน้ำออกนะ
0: คะยิ่งคนผิวแห้งเนี่ยต้องใช้เครื่องที่มีออยล์นี้อยู่ด้วยนะคะต่อไปก็คือน้ำมันมะพร้าวอันนี้ได้จากธรรมชาติ
1: ธรรมชาติเลย
0: อันนี้จะมีกลุ่มกรดอะมิโนต่างๆนะ
1: คะ
0: ที่จะมาเข้ามาบำรุงผิว
1: แต่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันซึมผิวนะ
0: ค่ะ
1: ซึมแบบว่าทาแป๊บสักพักนึงมันจะแบบว่าคือมันไม่เหนอะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่เหนอะนะมันไม่เหนอะค่ะ
0: นะคะทีนี้ส่วนที่3นะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแอคทีฟนะคะหรือว่าเป็นพวกสาร
1: สำคัญสารสกัด
0: นะคะก็จะมีอะไรว่าสารสกัดสับปะรดนะ
1: คะ
0: ตัวนี้ก็สับปะรดก็มีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะส่วนใหญ่อะไรที่เป็นรสเปรี้ยวก็จะเป็น
1: กรด
0: กรดก็จะช่วยอะไรก็คือผัดในเรื่องของเซลล์ผิวนะคะออกไปนะคะวิตามิน B3 วิตามิน B3 นี่นะคะจะเห็นทุกผลิตภัณฑ์
1: นะ
0: ในท้องตลาดเนี่ยถ้าไปสังเกตนะคะอะไรที่เป็นไวท์เทนนิ่งอะไรที่ต้องการความกระจ่างใสของผิวอะไรต่างๆนะคะจะต้องมี
1: วิตามิน B3
0: ซึ่งอีกชื่อหนึ่งก็คือเซียนินามายนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสและคันนะคะตัวเขาเนี่ยลดอาการอักเสบได้ด้วยนะคะในผลิตบาง
1: ก็เลยจำเป็นต้องใส่นะ
0: ค่ะพวกกลุ่มสิวกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้พวกวิตามิน B3 นะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือสารกันเสียนะคะเราเลือกใช้ตัวฟีโนสแตทนะคะเป็นตัวสารกันเสียนะคะถ้าไม่มีสารกันเสียอยู
1: ่
0: เกิดอะไรขึ้นในผลิตภัณฑ์นะคะ
1: ก็จะแบบว่าเก็บได้ไม่นานนะมันก็จะขึ้นราบ้างใช่ไหม
0: คะ
1: หรือว่ามีเชื้ออะไรไม่รู้แหละเกิด
0: เชื้อได้ขึ้นง่ายขึ้น
1: เพราะมันมีสารหลายๆอย่างรวมกันแล้วมีสารจากธรรมชาติด้วยมันไม่คงทนหมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่โอเคแหละอย่างน้ำมันมะพร้าวมันอยู่ตัวเดียวมันอาจจะอยู่ได
0: ้ค่ะ
1: มันจะอยู่ได้นะแต่พอมันมาผสมกับอย่างอื่นนะคะมันก็อาจจะเกิดการ
0: เมื่อเอาไงค่ะเมื่อน้ำกับน้ำมันมารวมกัน
1: อ๋อเมื่อน้ำกับน้ำมันมารวมกันก็
0: มันสามารถที่จะเกิดเชื้อรา
1: ได
0: ้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใส่สารกันเสีย
1: สารกันเสีย
0: อย่างที่อาจารย์พูดว่าถ้าไม่ใส่ก็เกิดเชื้อราอันนี้ใช่ค่ะเกิดเชื้อราแล้วเกิดประมาณแค่7วันเนี่ยก็จะเกิดเป็นเชื้อราสีเขียว
1: โอ้แบบ
0: ขึ้นมาบนผิวเนื้อนะแสดงว่า1นะคะถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดเชื้อเนี่ยแสดงว่าสารกันเสียตัวนั้นเนี่ย
1: มันคุมไม่ได
0: ้หรือว่าใส่ในปริมาณที่ไม่ถึงนะคะ2ก็คือลืมใส่
1: ถ้าลืมใส่นี่อาจจะมีคืออย่างนี้สารกันเสียเนี่ยมันมีหลายตัวใช่ไหมคะม
0: ี
1: หลายตัวใช่แต่ว่าที่เลือกตัวเนี้ยเพราะว่ามันน่าจะคุมเชื้อได้ค่อนข้างครอบคลุมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นด้วยความที่เป็นสครับกาแฟ
1: มันก็ควรจะมีกลิ่นอะไร
0: เราก็เลยเลือกกลิ่น
1: กาแฟ
0: นะคะซึ่งกาแฟเนี่ยจะใส่ผงกาแฟที่เป็นชงแบบ
1: กาแฟชงได้ไหม
0: ได้นะคะ
1: อินสแตน
0: ที่ที่มันไม่เป็นทีอินวันอะไรแบบนั้นนะคะไม
1: ่กาแฟล้วน
0: ๆอย่างนั้นนะคะ
1: ที่ไปทำชงกาแฟดำ
0: ใช่สามารถแต่งถ้าไม่แต่งด้วยกลิ่นฟราแกนที่เป็นกลิ่นกาแฟก็สามารถใส่ผงกาแฟแบบนั้นนะคะ
1: แต่กลิ่นมันจะอ่อนนะพูดถึงอะกลิ่นมันอ่อนไหม
0: แล้วก็ตัวเขาจะให้สีด้วยสมมติอยากได้แบบสีกาแฟเลยนะคะโดยไม่แต่งสีเนี่ยก็คือใส่ตัวกาแฟแล้วก็บวกกับกากกาแฟก็ได้หรือจะใส่เฉพาะกากกาแฟแล้วก็แต่งกลิ่นแบบมีสูตรที
1: ่ใช่
0: ที่แบบนี้ก็ได
1: ้เพราะรู้ว่าผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันเป็นแค่กลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นแค่กลิ่นนะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกคือคนเนี่ยพอได้กลิ่นมันก็มีความรู้สึกคล้อยตามว่ามันคือสิ่งนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างนึงคือเคาะอย่างกาแฟเนี่ยสมมติใส่ไปในผลิตภัณฑ์เนี่ยกลิ่นมันอาจจะอ่อนเกินไปหรือว่าอยู่ไม่นานก็ใส่กลิ่นกาแฟเสริมเข้าไปเพื่อให้มันอยู่คงทนและมีกลิ่นมากขึ้นชัดขึ้นกลิ่นชัดขึ้นเน
0: าะเพราะว่าบางคนแบบว่าแพ้พวกกลิ่นสังเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลีกเลี่ยงก็คือใส่กาแฟ
1: ใส่กาแฟจริงไปเลยใส่กาแฟจริงไปเลย
0: ส่วนที่4จะเป็นกากกาแฟนะคะ
1: นี่มาแล้ว
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: คือเนี่ยค่ะหน้าตากากกาแฟนะคะจะ
1: อันนี้คือกากใช่ไหม
0: กาก
1: กากจากกาแฟสด
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เขาทำกาแฟสดมาแล้ว
0: จะไม่ละลายนะคะ
1: อ๋อมันจะไม่ละลายมันจะกลายเป็นสครับใช่ไหม
0: จะเป็นสครับอยู่แบบ
1: จะกลายเป็นสครับอ๋อแต่ถ้า

0: มติว่าเราจะไปเอากาแฟแบบที่ชงกินดื่มเนี่ยมันจะละลายหมดเลย
1: ใช่ค่ะไม่เป็น
0: ต้องเอากากกาแฟ
1: ใช่ค่ะต้องเป็นกากกาแฟนะคะ
0: ทีนี้กากกาแฟเนี่ยเขามีขายไหมหรือว่าม
1: ีเยอะเลยค่ะมีหลายร้านเลยนะคะมีแต่ละสีแต่ละขนาด
0: เหรออ
1: ันเนี้ยเลือกตามความชอบได้เลยค่ะอาจารย์
0: เราไปขอตามร้านกาแฟได้ไหม
1: จริงๆได้นะคะถ้าเขาให้ ได้เลยนะคะถ้าเขาให้เรานี่นะคะแต่ว่า อยากให้มันไม่ชื้น
0: เคยขอไปเอามาใส่นี
1: ่
0: เอามาใส่ต้นไม้อะค่
1: ะ
0: เห็นไหมกาแฟมันมีประโยชน์หลายอย่างนะ
1: ใช่
0: มาใส่ต้นไม้ก็ได้นะคะมาใส่ต้นกุหลาบ
1: ทำให้
0: มาใส่ต้นกุหลาบ
1: งามขึ้นเหรอ
0: มันทำให้งามขึ้นแล้วมันก็ถ้าเป็นกากกาแฟแบบชนิดที่หยาบหน่อย
1: ค่ะ
0: เขาว่ามันจะกันไอ้หอยทากเพราะว่ามันจะบาดเวลาเขาเดินมาแล้วก็กระดึบใช่ไหมมันก็จะมาบาดไอ้พวกเศษกาแฟเนี่ยแต่อันนั้นคือต้องค่อนข้างหยาบหน่อยนะคะ จะทำได้ค่ะ
1: โอเคค่ะทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันที่เราแนะนำตัววัตถุดิบไปนะคะทีนี้ขั้นตอนของการผสมนะคะเดี๋ยวเราจะถ้าดูในสูตรตามวิธีทำเลยก็คือข
0: ั้
1: นตอนที่หนึ่งก็คือแบ่งน้ำนะคะมาละลายตัววิตามิน B3
0: ก่อน
1: แบบนี้เลยนะคะเทน้ำพอท่วมแบบนี้นะคะแล้วละลายจนใสเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เหลือนะคะก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเทลงหม้อใบที่หนึ่งแบบนี้เลยนะคะทั้งหมดนะคะในส่วนที่หนึ่งเราจะเททุกอย่างนะคะลงในหม้อแบบนี้เลย
0: อ๋อตะกร้อ

0: นะคะอันนี้ในส่วนที่1จะเห็นว่าเรายังไม่ให้ความร้อนนะคะต่อไปก็คือเตรียมในส่วนที่2นะคะเอาส่วนที่2นะคะทั้งหมดเทรวมกันเลย
1: ส่วนที่เป็นน้ำมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนที่
1: สองที่เป็นน้ำมัน
0: นะคะเราจะเททุกอย่าง
1: รวมกันทั้งผงด้วย
0: ใช่ค่ะอะไรที่เป็นส่วนที่สองอะค่ะเททุกอย่างลงไป

0: พอสุดท้ายก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะค่ะส่วนทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่1 นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่2 นะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วต่อไปก็คือเราจะให้ความร้อนทั้ง2 ส่วนเลยนะคะก็คือส่วนที่1และส่วนที่2
1: ค่ะ
0: ซึ่งความร้อนที่ใช้นะคะเรากำหนดอยู่ที่ช่วง70ถึง75องศานะคะในการให้ความร้อนนะคะงั้นเนี่ยเราจะเปิดไฟพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ทำพร้อมกันเลย
0: ใช่ค่ะทำพร้อมกันเลย
1: เพราะเดี๋ยวอุณหภูมิจะได้เท่าๆกัน
0: ใช่ค่ะก็ละลายนะคะจนอุณหภูมิทั้ง2หม้อเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำหนดนะคะ
1: ขอตะกร้ออีก
0: อาจารย์คนได้ไหมนะคะทีนี้อะไรนะคะที่จะมาควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิว่า
1: อ๋อค่ะ
0: เอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่
1: าอุณหภูมิมันได้แล้วจ้ะก็มีเทอร์โมมิเตอร
0: ์ถูกต้องค่ะมีเทอร์โมมิเตอร์นะคะหรือว่าถ้าไม่มีหรือว่าจะให้ดีกว่านั้นก็คือแบบยิง
1: แบบยิงค่ะ
0: ที่มันขึ้นมาเลยอย่างนั้นก็ได
1: ้แต่อย่าให้ฐานมันอ่อนนะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นแบบจุ่มที่ขึ้นเป็นตัวนี้ก็ได
1: ้ค่ะซึ่งถ้าเป็นแท่งๆนะเป็นแท่ง
0: ๆเทอร์โมมิเตอร์ที่เราเรียกกันว่าปลอดนะคะ
1: จ้ะ
0: ปลอดใช่มั้ยคร
1: ับใช่ๆๆแต่มันยาวนะ
0: มันยาวแล้วก็1เสี่ยงต่อการแตกได้ง่ายนะคะ
1: แต่ไม่ใช่ปลอดแบบนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันยาวกว่านั้นมันยาวกว่านั้น
0: จะยาวกว่านั้นแล้ว
1: ยาวกว่านั้นยาวกว่านั้น
0: รู้สึ

0: ว่าถ้าเราไม่มีโทมิเตอร์เนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะ
1: จ้ะ
0: สังเกตจากการละลาย
1: ละลายหมดแล้ว
0: จะละลายทุกอย่างเนี่ยทั้งส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2อะค่ะ
1: จ้ะ
0: จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะซึ่งถ้าละลายเดียวเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะ
1: ก็ปิดได้ใช่ไหม
0: เราสามารถปิดไฟได้เลยแล้วเราก็เอาส่วนที่เทง่ายอะค่ะ
1: เทไปเอาส่วนน้ำเทไปในน้ำมัน
0: ค่ะนะคะแบบนี้เลยแล้วอาจารย์คุณได้เลย
1: ค่ะโอเคนะคะ
0: อันนี้ก็คือพออุณหภูมินะคะในส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2นะคะ
1: เท่ากัน
0: ใช่ค่ะเท่ากันหรือว่าอยู่ในช่วงที่กำหนดแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็สามารถเอาเทรวมกันแบบนี้ได้เลยนะคะ
1: การคนต้องคนไปในทางเดียวกันไหมคะ
0: ใช่ค่ะการคนต้องไป
1: ไม่วนไปวนมานะคนไปในทางเดียวกันนะคะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวมันจะแยกชั้น
0: เดี๋ยวความร้อนเนี่ยมันจะค่อยๆระเหยออกไปนะคะ
1: อันนี้เราปิดแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อันนี้เราปิดแล้วใช่ไหมคะ
0: ความร้อนก็จะลดต่ำลงตอนนี้จะเห็นว่าพออุณหภูมินะคะได้ทั้ง2ส่วนแล้วเนี่ยเราปิดไฟเลย
1: อ๋อโอเคก่อนที่จะเทใช่ไหมก่อนที่จะเทใช่ไหม
0: ก่อนที่จะเทเนี่ยเราจะ
1: ปิดไฟทั้งคู่เลยแล้วก็เทเลย
0: เอามาเทรวมกันนะคะแล้วก็ผสมที่อุณหภูมิปกติได้เลยแล้วก็ระบายกวนหรือผสมอะค่ะ
1: เพื่อให้ระบายความร้อนออกใช่
0: ไหมระบายความร้อนออกนะคะให้อุณหภูมิเขาต่ำลงเนี่ยอยู่ประมาณซัก40องศาลงมานะคะ
1: ถึงจะใส่ส่วนอื่น
0: สามารถที่จะใส่ส่วน
1: พวกสารสกัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพวกสารสกัด
1: เพราะถ้าใส่ก่อนหน้านั้นนี่มันอาจจะความร้อนมันอาจจะทำให้มันอะสลายตัวไปซะก่อนใช่ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างถ้าอันนี้เขาเรียกว่าการฮีทนะคะก็คือการให้ความร
1: ้อน
0: นะคะการหล่อเขาจะเรียกว่าการหล่อร้อน
1: หล่อร้อน
0: เมื่อผสมแบบนี้เสร็จแล้วอะค่
1: ะ
0: เอา1กับ2เข้ากันแบบนี้เสร็จแล้วนะ
1: คะ
0: แล้วเราอยากให้เขาเนี่ยอุณหภูมิต่ำเร็วเขาจะเรียกว่าการหล่อเย็น
1: อ๋อต้องไปแช่ในน้ำเหรอ
0: คือสามารถเอาไปหล่อเย็นเอาน้ำนะคะ
1: ใส่กะละมัง
0: ใส่กะละมังมาแล้วไม่ใช่เอาเนื้อครีมเทลงไปนะคะ
1: เอาหม้อวาง
0: ทั้งหนึ่งแล้ว
1: เอาหม้อเนี่ยลงไปวางในกะละมังน้ำ
0: ถูกต้องค่ะแล้วหล่อเข้าไปน้ำไม่ใช่น้ำเย็นจัดนะคะ
1: น้ำธรรมดา
0: ที่เปิดออกมาจากก
1: ๊อกเลยธรรมดา
0: ที่เป็นน้ำธรรมดา
1: แต่อย่าให้น้ำมันล้น
0: ใช
1: ่ล้นหม้อนะคะ
0: นะคะก็หล่อไปเพื่อทำให้เนื้อเขาเซตตัว
1: เร็ว
0: ได้เร็วขึ้นค่ะอันนี้ก็คือการหล่อเย็น
1: อันนี้หล่อร้อนอยู่แต่กำลังทำให้มันเย็นลง
0: เนี่ยนะคะกำลังทำให้เย็นลง
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเอาน้ำมาน้ำเปล่ามาตอนนี้ก็คือ
1: จะเย็นเร็วเลย
0: หล่อเย็นแล้วนะคะเนื้อก็จะเซตตัวได้เร็วขึ้นนะคะ
1: มันจะเซตต่อเมื่อมันเย็นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคือแว็กซ์นะคะอารมณ์เหมือน
1: อ๋อเหมือนเทียนถ้ามันร้อนมันก็เป็นของเหลวพอมันเย็นมันก็เป็นของแข็ง
0: ใช่ค่ะอันเนี้ยเมื่อไรที่ความร้อนมันสูง
1: ค่ะ
0: ถึงจุดที่แว็กหลอมเหลวอยู่ก็ยังไงเนื้อก็จะเหลวนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเมื่อไรที่อุณหภูมิเริ่มลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเนี่ยแว็กก็จะมีความข้นดังนั้นเนี่ยเนื้อครีมก็จะมีความ
1: ข้นเมื่อมันเย็นลง
0: ถูกต้องค่ะอันนี้เห็นเหลวๆแบบนี้นะคะไม่ตกใจนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไรจะข้นจะข้น
1: ก็ต่อเมื่ออ
0: ุณหภูมิต่ำลง
1: ค่ะ
0: นะคะจะเห็นว่าตามขอบเราจะเห็นว่าเขาเริ่มจับตัวกันเป็นหมัก
1: เริ่ม
0: เนื้อข้นๆของขาวขึ้นมาแล้วนะคะจริงๆอันเนี้ยเราสามารถยกลงออกจากเตาได้เลยนะคะ
1: เพื่อ
0: แบบว่า
1: เพื่อให้มันเย็นเร็วป่ะ
0: ใช่ใช่เย็น
1: เพราะว่าเตามันอาจจะมีความเดี๋ยวต้องเอาเตาออกมานะฮะจะได้ดูตรงนี้
0: เนี่ยค่ะเพราะว่าอยู่บนเตาบางทีเนี่ยค่ะ
1: ความร้อนยังมี
0: ใช่
1: มันยังมีความร้อนอยู่มันก็เลย
0: จะทำให้แบบว่ามัน
1: เย็นช้า
0: เย็นช้านะคะแล้วครีมจะลดลง
1: ต้องทำเร็วไหมคะ
0: การกวนเนี่ยจริงๆถ้ากวนเร็วเกินไปก็ไม่ดีค่ะ
1: ไม่ดีฟองอีก
0: นะคะการกวนช้าจนเกินไปก็ทำให้เนื้อ
1: ไม่ยังไม่เนียนมันก็จะแข็งซะแล้ว
0: กระจายตัวไม่ดีเข้ากันไม่ดีนะคะก็ต้องหาจับจุดหรือจังหวะนะคะ
1: ให้ได้ก็ต้องอยู่ที่การลองทำดู
0: ใช่ค่ะ
1: ลองทำดูแล้วก็จะรู้จังหวะมัน
0: เนื้อเขาเรียกอะไรนะคะอาจารย
1: ์จ้า
0: และปริมาณของเนื้อเนี่ยมันแตกต่างกันแรงเหวี่ยงหรือแรงปั่นก็จะแตกต่างกัน
1: อ๋อค่ะ
0: เห็นไหมคะ

0: เริ่มแล้ว
1: เริ่
0: ม
1: แล้วเริ่มแล้วเขายังรออยู่
0: ใช่กวนตั้งนานไม่เป็นเลยนี่เริ่มเริ่มคนแล้วเริ่มคนแล้วโอ้เริ่มเป็นครีมแล้ว
1: สังเกตว่าเราจะเห็นเป็นครีมนะคะข้นๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแสดงว่าอุณหภูมิเขาลดลงแล้วนะคะ
0: ถ้า
1: เนื้อข้นอย่างเงี้ย
0: อุณหภูมิลดลงแล้ว
1: ต่อไปก็จะเป็นส่วนประกอบที่
0: เป็นพวก
1: สารสกัด
0: สารสกัด
1: ที่เราจะใส่ไปนะคะอาจารย์คนต่อได้เลยค่ะ
0: ได
1: ้เราจะใส่พวกสารสกัดในส่วนที่3ได้เลยนะคะเมื่ออุณหภูมินะคะ
0: มันต่ำ
1: กว่า
0: 40องศาน
1: ะคะเราก็จะเริ่มใส่ส่วนที่
0: เป็นสารสกัด
1: ใช่ค่ะส่วนที่3ลงไปนะคะอันนี้กลิ่น

0: ่ะเหลือวิตามิน B3 นะถ้าทำน้อยๆอะค่ะ
1: จ้ะ
0: เรากวนมือได้
1: มือได
0: ้แต่พอทำเป็นหลัก1กิโล2กิโลขึ้นไปเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เครื่องผสม
1: ไอ้เครื่องผสมเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: ได้เลยนะคะเพราะว่า
1: ไม่งั้นมันจะเมื่อยมากเลยค่ะ
0: กว่าจะเราอะเสียแรงเยอะด
1: ้วยแล้วก็มันจะไม่เนียนด้วย
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะ
0: มันจะไม่เนียนนะคะแล้วก็พอส่วนที่3เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมตัวส่วนที่4ก็คือกากกาแฟไปแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้เป็นสครับ
1: ว้าช็อกโกแลตเหมือนขนมเลย
0: นะคะ
1: เหมือนขนมเลย
0: กินไม่ได้นะคะ
1: โอ้ยทุกอย่างมันเหมือนขนมหมดเลยอะค่ะมันเหมือนน้ำหน้ากินนะมันเหมือนเราทำขนม
0: ใช่ค่ะทีนี้ไม้พายใช้ตอนไหนนะคะ
1: ใช้ตอนนี้แหละจะต้องตะล่อมตะล่อมตะล่อม
0: แล้วก็จะเก็บเห็นว่ามันจะมีตาม
1: ใช่ใช่ที่มันยังเรากวนไม่ถึง
0: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะเก็บแบบนี้ได้เลย
1: นี่ประโยชน์ของไม้พายอยู่ตรงนี
0: ้นะคะทีนี้กวนอีกสักรอบค่ะใช่ครับทีนี้การบรรจุนะคะ
1: ค่ะ
0: เห็นร้อนๆแบบนี้ยังบรรจุไม่ได้นะคะ
1: ต้อง
0: ทิ้งให้เขาเซตตัวอุณหภูมิปกติของทั่วๆไปอะค่ะแล้วเราค่อยบรรจุเพราะว่าถ้าบรรจุในตอนร้อนๆเนี่ยแล้วปิดฝาเลยเกิดเหงื่อได
1: ้โอ้เดี๋ยวพอดีมันก็จะไม่สวยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะเสียไหมแล้วมันจะเสียไหม
0: คือถ้ากันเสียถึงก็ไม่เสียถ้ากันเสียไม่ถึงก็อาจจะเสียได้นะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าทำเสร็จแล้วค่ะเห็นเนื้อข้นอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งบรรจุนะคะทิ้งให้ความร้อนเขาระบายออกไปจนถึงอุณหภูมิปกติแล้วค่อยทำการบรรจุเอาง่ายว่าทิ้งไว้1คืนนะคะ
1: อ๋อให้มันชัวร์ๆ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เอา
1: ถ้วย
0: มาหน่อยค่ะ
1: จะอันไหนมันเยอะกว่ากัน
0: นะคะ
1: หอมด้วย
0: นะคะเนื้อตั้งแบบ
1: นี่เลยเหมือนเขาทำอี
0: ้น
1: ้ำนะ
0: เขาเรียกเนื้อตั้งอะไรนะ
1: เขาเรียกว่าตั้งยอด
0: ตั้งยอด
1: ใช่ไหม
0: แบบนี
1: ้ที่เขาแบบที่เขาทำอะไรนะเอาไข่ขาวมาตีแล้วให้มันตั้งยอดอ่ะ
0: พวกทำพวก
1: ทำขนม
0: พวกอะไร
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคค่ะสำหรับสูตรกาแฟนะคะเนื้อก็จะได้ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปเราก็
1: ต้องใช้เตาอีกไหมคะ
0: เตาใช้สักหนึ่งเตาค่ะ
1: ใช้หนึ่งเตาอันนี้เก็บไปนู้นนะจะได้ไม่เกะกะ
0: นะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองกันเลยนะคะสูตรที่สองจะเป็นในส่วนที่เป็นพวกมาร์ก
1: นะคะมาร์กผิว
0: นะคะเรามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูแต่ละส่วนกันเลยในสูตรนี้นะคะจะมีทั้งหมดนะคะ6ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีส่วนที่1นะ
1: คะ
0: ก็คือมีน้ำนะคะเป็นตัวทำละลายนะคะมีโพรพิลีนกลายคอลนะคะที่เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะกลีเซอรีนนะคะที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอาลันโทอินนะคะช่วยลด
1: อาการแพ้
0: นะคะออริโก

0: GTF นะคะก
1: ็
0: ตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาส่วนที่2นะคะส่วนที่2ก็คือตัวของ Erythrophilic AVC นะ
1: คะ
0: ตัวนี้จะเกิดเนื้อเจลนะคะหรือว่าเป็นสารสร้างเนื้อนะคะเป็นให้เป็นเนื้อเจลขึ้นมานะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่ม Activeนะคะม
1: ี
0: อะไรบ้างนะคะจะมีแอลฟาอะบูตินอันนี้จะเห็นอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งเยอะมากๆนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลดฝ้าอะไรต่างๆพวกนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะกลไกของเขาเนี่ยจะไปลดการสร้างเมลานินของผิวเรานะคะบางทีปัญหาของผิวหมองคล้ำอีกนึงก็คือ
1: เป็นฝ้า
0: เมลานินเราอะสร้างมามากจนเกินไป
1: ม
0: ีสีผิวมันเข้มจนเกินไปนะ
1: คะ
0: ตัวแอลฟาเนี่ยก็จะไปช่วยลดการสร้างเมลานินตรงนั้นนะคะแล้วก็สารสกัดแตงกวานะคะตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวกระชับรูขุมขนนะคะสารสกัดว่านหางจระเข้นะ
1: คะ
0: ต
1: ั
0: วนี้ก็ช่วยทั้งลดอาการอักเสบนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะส่วนที่4ก็จะมีสารกันเสียนะคะก็คือตัวของฟีโนสแตทนะคะแล้วก็จะมีตัวอิมัลซิฟายเออร์นะคะก็คืออิมัลซูเจน HCO 040นะคะที่เป็นตัวเชื่อมแล้วก็กลิ่นนะคะส่วนที่6
1: หรือเปล่าคะ
0: ค่ะส่วนที่6นะคะจะเป็นสีวันนี้นะคะด้วยสารสกัดด้วยแตงกวาเนี่ยจะมีสีเขียว
1: อันนี้
0: ใช่มั้ยคะใช่ค่ะเราก็จะใส่สีเขียวเข้าไปนะคะซึ่งสีเขียวที่ใช้ก็คือสีละลายในน้ำนะคะทีนี้ขั้นตอนผสมนะคะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์หยิบหม้อมาเพื่อผสมค่ะขออนุญาตขอกระดาษทิชชู่หน่อยค่ะพอดีมี
1: หยดเข้าไป
0: ยังมีสิ่งปนเปื้อนอยู่นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมเลยนะคะเราจะแบ่งน้ำในสูตรนะคะละลายอัลฟาอะบูตินค่ะเทน้ำพอท่วมนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเติมนะคะส่วนที่1ทั้งหมดนะคะลงในหม้อแบบนี้เลย
1: นี่เลยป่ะถึงนี้เลยไหมคะ
0: ถึง
1: แว็กซ์
0: ส่วน
1: ABC ป่ะ
0: โอลิโกค่ะ
1: ชื่อโอลิโกไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก
1: ็อริโทฟลิก
0: นะคะอันนี้ก็คือเติมส่วนที่1นะคะทั้งหมดลงไปแล้วนะคะ
1: เขาอยู่ตรงไหน
0: แล้วเราก็จะให้ความร้อนนะคะละลายนะคะจนใสเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ

0: ละลายส่วนที่1 นะคะให้ใสเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วสามารถปิดไฟได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะโปรยนะคะตัว AVC ลงไปแบบนี้เลยจะเห็นว่า AVC ที่โปรยนี่นะคะเราจะโปรยนะคะ
1: ต้องใช้ช้อนไหมคะ
0: เดี๋ยวใช้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะคะโปรยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยคนหน่อยค่ะ
1: ได้
0: นะคะเดี๋ยวเราจะโปรยนะคะผ่านตะแกรงร่อนแบ

0: ตอนนี้เราโปรย AVC นะคะที่ส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็คือปิดไฟแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ให้ความร้อนนะคะแล้วก็โปรยผ่านตะแกรงแบบนี
1: ้ถ้าอยู่คนเดียวนี่ก็คือยกลงแล้วก
0: ็ถูกต้อง
1: โปรยแล้วก็คนนะคะ
0: ต้องค่ะ
1: อันนี้ยกลงนะ
0: ยกลงได้เลย
1: เขาจะได้ไม่งงว่าอยู่บนเตา
0: ค่ะทีนี้เราก็ปั่นหรือว่ากวนนะคะในส่วนที่เป็น AVC เนี่ยให้เป็นเนื้อเจลที่สวยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหรือเราจะใช้เครื่องปั่นแบบนี้ก็ได้นะคะเรายังไม่ได้เสียบเลยค่ะสักครู่นะคะ
1: ยังไม่มีไฟ
0: ค่ะเดี๋ยวใช้ตัวนี้ช่วยนะคะเครื่องผสมปั่นถ้าจะใช้ปั่นนะคะ
1: ค่ะ
0: ความเร็วรอบต้องต่ำที่สุด
1: เอาเบอร์น้อยสุด
0: ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เจลเนี่ยมันเกิดเป็นฟองที่แม
1: ่อ๋อถ้ามันแรงฟองมันจะเยอะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ทีนี้ฟองมันแก้ได้นะถ้ามันอยู่ในเนื้อเจลแล้ว
0: ต้องให้ยุบค่ะ
1: อ๋อต้องรอให้
0: ยุบด้วยตัวเองหรือว่าจะต้องเครื่อง
1: อ๋อเหรอ
0: ที่เขาเรียกว่าแวคคูอัมอะค่ะในการเพื่อลดฟองก่อนการบรรจุนะ
1: พวกสุญญากาศ
0: ใช่ใช่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเติมนะคะในส่วนที
1: ่นี่เหรอคะ
0: ค่ะ
1: นี่ป่ะ
0: ใช่ค่ะสามารถเติมมาได้เลย
1: เติมหมดเลยไหมคะ
0: อัลฟาอวูติน
1: นี่นะใช่ไหม
0: สารสกัดแตงกวาเติมได้เลยค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะจังอัลฟาโอลิฟิน
1: มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่
0: ใส่ไม่ได
1: ้สองตัวยัง
0: แล้วก็ตัวนี้ค่ะใส่ไม่ได้ตัวนี้ต้องใช้ช้อน
1: อ๋อเหรอ
0: เอมอร์โซเจนใช่ไหมคะ
1: อ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อมันมีอยู่มันมีอยู่แต่มองไม่เห็น
0: อาจารย์ใส่กับกลิ่นไปด้วยก็ได้ค่ะอีมอโซเจนนะคะแนะนำให้รวมกับกลิ่น
1: ไม่งั้นมันจะคือมันน้อยมากเลยแล้วมันก็เหนียวเหนียวอ่ะมันก็แบบ
0: มันจะเนื้อเป็นค่อนข้างนะคะตอนนี้ที่ใส่อยู่ก็คือส่วนที่4นะคะที่ใส่อยู่ก็คือตัวของอีมอโซเจนนะคะแล้วก็กลิ่นซึ่งแนะนำว่าให้เอากลิ่นแล้วก็อิมอลโซเจนรวมกัน
1: ก่อนมันจะได้มีอะไรที่ละลายหน่อย
0: แล้วค่อยเทลงไปในส่วนที่ผสมนะคะโอเคค่ะแล้วก็อาจารย์เติมสีมาได้เลยค่ะแต่งเพื่อการแต่งสีก็คือเพื่อให้ดูน่าใช
1: ้ก็จะเป็นแบบแตงกวาใช่ไหมแตงกวาควรจะสีเขียวนะอ่อนๆได้ไหมเนี่ยกลิ่นพอไหมมันดูซิพอไหม
0: จะใช้ตะกร้อกวนอีกแล้ว
1: ขึ้นให้เขียวโอเคได้อยู
0: ่ประมาณนี้เดี๋ยวหนูขอช้อนหน่อยค่ะ
1: เพิ่มเขียวอีกไหม
0: เราสามารถ
1: เราลงไปล้าง
0: ไปล้างเอาเขียวออกแบบนี้ได้
1: เพราะว่าเขียวมันติดขวด
0: พอดีนิดเดียว
1: มันน้อย
0: ไป
1: มันน้อย
0: เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะรบกวนอาจารย
1: ์
0: เอาถ้วยมาหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะตักเนื้อออกเลยตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือใส่ทุกอย่างนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ครบแล้วเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ก็จะได้เป็นเนื้อเจลแบบนี้เลยนะคะสีเขียวคือระดับของสีอะค่ะ
1: ค่ะ
0: มันขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะ
1: ว่าจะต้องการสีขนาดไหนใช่ไหม
0: จะต้องแต่ง
1: คิดถึงอ
0: ยากได้สีแบบไหน
1: คิดถึงขนมชั้น
0: นะคะแต่สีอย่างที่บอกว่าในสูตรเนี่ยจะบอกว่าเป็นสีที่ละลายในน้ำนะคะถ้าใช้สีที่ละลายในน้ำมันเนี่ย
1: จ้ะมันจะแยกไหม
0: มันไม่แยกค่ะ
1: แต่
0: ว่าม
1: ัน
0: จะขุ่น
1: อ๋อมันขุ่น
0: แล้วก็ไม่เข้ากันนะคะแล้วสีที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่สีที่ถ้าซื้อมาใช้อะค่ะ มันไม่ได้มาในรูปแบบที่เป็นน้ำแบบนี้นะ
1: ใช่มันมาเป็นผง
0: มันมาเป็นผงพอมันมาเป็นผงเนี่ยนะคะ
1: ต้องมาละลายก่อนใช่ไหม
0: จะต้องเอามาทำก็คือการเตรียมสีนะคะคือเอาน้ำนะคะอันนี้เพิ่มเติมให้นะคะก็คือน้ำ100กรัมสี1กรัม
1: นะคะผสมกันก่อน
0: ใช่แล้วก็เอาละลายกับน้ำอะ
1: ค่ะ
0: เอาผสมกัน
1: ให้เป็นสีน้ำ
0: ใช่แล้วก็ค่อยเอามาชั่งแล้วก
1: ็มาใช้
0: นะคะอย่างนั้นได้เลย
1: นี่อันนี้ไม่ต้องล้างออกใช่ไหม
0: มาร์กตัวนี้จริงๆสามารถทำเป็นมาร์กข้ามคืนได้เราจะเคยได้ยินคำว่ามาร์กข้ามคืน
1: หรือ sleeping mark
0: ใช่ไหมใช่ค่ะ sleeping mark อะไรต่างๆพวกนี้นะคะจริงๆตัวนี้เป็นมาร์กที่ใช้แล้วไม่ต้องล้างออกนะคะเป็นมาร์กข้ามคืนได้เลยนะคะเราก็จะได้เป็นตัวสคัฟกาแฟนะคะน่ากินไหมคะอาจารย์นะคะเป็นสคัฟกากกาแฟแบบนี้นะคะแล้วก็พอใช้สคัฟกากกาแฟเสร็จแล้วนะคะ
1: ล้างออก
0: นะคะแล้วเราก็มาใช
1: ้
0: ตัวมาร์กนะคะมาร์กแตงกวาแบบนี้นะคะซึ่งใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้นะคะแล้วก็มาร์กทิ้งเอาไว้ข้ามคืนได
1: ้ได้เลย
0: นะคะก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะอาจารย
1: ์วันนี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์2ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะซึ่งก็น่าใช้ทั้งคู่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะคะให้ท่านผู้ชมไปลองทดลองดูนะคะแต่สูตรนี้ก็คือโอเคนะเรียบร้อยวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ยังมีอีกหลายตอนนะคะเดี๋ยวแล้วก็พบกับพวกเราสองคนใหม่ในโอกาสหน้านะคะค่ะวันนี้ลาก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ hands-on learning and experience ทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTok ค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ RNUTR แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ

Yeah.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นฟอร์มิปาประการรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
3: มหาใครครับ
4: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
5: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
6: ผมเอง
4: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
3: เชิญหรือจับ
4: เชิญ
3: พี่เป็นใคร
4: เจ้าหน้าที
3: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
4: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
3: ไม่ไปได้ปะ
4: ไม่น่าได
3: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
4: ก็ใช
3: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
7: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
3: อ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
8: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรื ในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
3: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
8: ได้ค่ะ
3: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
6: เฮ้ยไม่คุย
3: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
6: เฮ้ย
3: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
6: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
3: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
6: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
3: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
6: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
3: ปืนเหรอพี
6: ่เออ
3: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
6: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
3: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
4: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
3: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
9: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
3: ก็แค่นี
10: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
11: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะเดียวกันค่ะบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนนะคะฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับภาคใต้นะคะก็มีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ประชาชนสามารถดูข้อมูลของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้จากหน้าจอนี้เลยค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนทางตอนบนของประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงกันไว้ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรจะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะคะสำหรับประชาชนในภาคใต้นะคะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จอนเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐาน

านให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชกับเนื้อหาของการประยุกต์อนุพันธ์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การในหัวข้อการประยุกต์อนุพันธ์นะคะโอเคการประยุกต์อนุพันธ์นะคะเมื่อเราเรียนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหรือการดิฟกันไปหมดแล้วนะคะเราจะดิฟโดยใช้สูตรดิฟโดยใช้นิยามกันแล้วทีนี้เมื่อเราดิฟหรือการหาอนุพันธ์เป็นแล้วเราจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนั่นคือเนื้อหาสำหรับวันนี้นั่นเองนะคะเราจะนำอนุพันธ์ที่เราเรียนไปนำไปประยุกต์ค่ะทีนี้การประยุกต์เนี่ยมันประยุกต์ได้หลายเรื่องหลายรูปแบบเลยนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะนำการประยุกต์อนุพันธ์ในมุมมองของอนุพันธ์ในรูปของเรขาคณิตมาให้ดูนะคะซึ่งความหมายของการอนุพันธ์ในรูปของเรขาคณิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอนุพันธ์ไปซ่อนอยู่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการหากราฟของพิกัดต่างๆนั่นเองค่ะสมมุติว่าไปอยู่ในเรื่องของพิกัด xy นะคะสมมุติอาจารย์มีพิกัด xy มีแนวนอนเป็นแกนแล้วนะคะแนวนอนเป็นแกน x แนวตั้งเป็นแกน y สมมุติอาจารย์มีกราฟใดๆสมมุติอาจารย์มีกราฟง่ายๆกราฟวงกลมสมมุติเรามีกราฟวงกลมเรขาคณิตวิเคราะห์เขาบอกว่าเราสามารถหาเขาเรียกว่าจุดสัมผัสหรือเส้นสัมผัสของกราฟวงกลมนี้ได้เส้นสัมผัสแปลว่าอะไรเส้นที่สามารถวาดแล้วสัมผัสกับจุดต่างๆของกราฟวงกลมนั่นเองสมมุติอาจารย์สร้างเส้นสัมผัสมาสักเส้นหนึ่งนะคะเช่นเป็นเส้นนี้แล้วกันตึงอาจารย์สร้างเส้นนี้มาค่ะเส้นนี้จะโดนสัมผัส1จุดของวงกลมนะคะหรืออาจารย์อาจจะวาดแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ก็เรียกว่าเส้นสัมผัสเหมือนกันเส้นสัมผัสเช่นเส้นสัมผัสแรกจุดนี้คือจุด P นะคะเส้นสัมผัสนี้คือจุด Q จะเห็นว่าเส้นที่อาจารย์สร้างขึ้นเช่นอาจารย์เรียกเขาว่า L1 เส้นนี้อาจารย์เรียกว่า L2 นะคะเส้นสองนี้สองเส้นนี้เป็นเส้นที่สัมผัสเส้นกราฟของวงกลมเรียกสองเส้นนี้ว่าเป็นเส้นสัมผัสหรือเส้นสัมผัสนี้อาจจะสัมผัสอยู่ที่รูปกราฟอื่นก็ได้นะคะเช่นอาจารย์มีกราฟพาราโบลาสักอันหนึ่งนะคะสมมติมีกราฟพาราโบลาแล้วอาจารย์มีอยากได้เส้นสัมผัสนะสมมติอาจารย์มองจุดนี้ค่ะมองจุดนี้อาจารย์อยากได้เส้นสัมผัสอาจารย์ก็ลากให้มันสัมผัสค่ะแตะตรงขอโทษทีนะแตะตรงกราฟที่เราต้องการตึงเส้นนี้ค่ะสมมติอาจารย์เส้นนี้อาจารย์เรียกว่าเส้น L เมื่อกี้มี L1 L2 อาจารย์เรียก L3 แบบนี้ค่ะ L3 นี่ก็เป็นเรียกเส้นสัมผัสเหมือนกันนะคะถามว่าอาจารย์ตัดแบบนี้ได้ไหมเส้นสัมผัสอาจารย์ขีดแบบนี้ได้ไหมตึงอาจารย์ก็สัมผัสนี่ถ้าเป็นลากแบบสีแดงนี้จะไม่เรียกว่าเป็นเส้นสัมผัสนะคะเส้นสัมผัสจะต้องแตะเช่นแตะอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่อย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นเส้นสัมผัสหรืออาจจะเป็นเส้นดังนั้นเส้นสัมผัสจําเป็นต้องมีเส้นเดียวไหมไม่จําเป็นต้องมีเส้นเดียวนะคะสมมติอาจารย์วาดกราฟอีกทีหนึ่งเป็นกราฟนี้เป็นพาราโบลาใดๆแสดงว่าเส้นสัมผัสมันจะมีเต็มไปหมดเลยค่ะเส้นสัมผัสนั้นเกิดจากอะไรที่จริงแล้วมันเกิดจากเส้นที่เราสมมุติอาจารย์สนใจจุด P ดังนั้นเส้นสัมผัสก็คือเส้นที่พยายามลากให้แตะจุดนี้นั่นเองนะคะแตะจุด P ซึ่งก็กลายเป็นส้นเส้นสัมผัสสมมติจุด P2 อาจารย์อยู่ที่อื่นได้ไหมจุด P2อาจารย์อยู่นี่ก็ได้ค่ะจุด P3อยู่นี่ได้ไหมได้ค่ะ P3จุด P4ที่สนใจเป็นอยู่นี่ก็ได้ค่ะจุด P5อยู่ตรงนี้ก็ได้ดังนั้นเส้นสัมผัสแต่ละเส้นหน้าตาเป็นไงคะพีหนึ่งไปละพีสองก็เป็นไงแตกแบบนี้ค่ะแตกไปนิดหนึ่งอ่ะแตกโอเคแตกนิดหนึ่งค่ะสัมผัสนิดหนึ่งนี่คือเรียกว่าเส้นสัมผัสนะคะทุกคนเข้าใจเส้นสัมผัสละต่อไปเราจะเอาเส้นสัมผัสนี้ไปสอดคล้องกับเลขาคณิตเรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องความชันทุกคนน่าจะรู้จักค่าความชันไปแล้วความชันคืออะไรเนี่ยความชันถ้าเราเรียน
คณิตศาสตร์หรือแคลคูลัสมาบ้างแล้วนะคะความชันคืออะไรความชันสมมุติว่าอาจารย์วาดกราฟเหมือนเมื่อกี้อาจารย์อยากหาความชันทำไงเนี่ยกราฟข้างบนนี้หาความชันนะคำว่าความชันเกิดจากอะไรคะสมมุติอาจารย์สนใจ P 1ตรงนี้กับอาจารย์สนใจ P 2ตรงนี้อาจารย์อยากหาความชันความชันเกิดจากการลากจุด P 1ไปหาจุด P 2นี่คือความชันถูกไหมทีนี้จะหายังไงล่ะหาค่าความชันใครจำสูตรได้บ้างนะความชัน m เท่ากับอะไรคะเอา y 2ไปลบ y 1ใช่ไหมคะมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ y 2ลบ y 1หารกับ x 2ลบ x 1ถูกไหมคะนี่คือความชันนี่คือความชันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าจุด p 1ตรงนี้อาจารย์เรียกเขาว่า x แล้วกันค่ะจุด p 2ตรงนี้ชนกับแกน x เหมือนกันค่ะนี่คือแกน x เนาะชนกับแกน x ที่ x เหมือนกันอ้าวดังนั้น x ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วกันค่ะ x ตรงนี้เป็นเลขสองจุด p นี่แหละค่ะจุด p 1ก็เป็น y เหมือนกันค่ะจุด p 2ก็ไปชนกับแกน y เหมือนกันดังนั้นข้างหน้าอาจารย์เรียก y 1ข้างบนอาจารย์เรียก y 2จะเห็นว่า p 2เกิดจากคู่ดับ x 2 y 2ใช่ไหมคะจุด p 1ก็คือจุด x 1 y 1ดังนั้นการหาความชันก็ให้เอา y 2อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y y 2ลบ y 1แล้วก็เอา x 2ลบกับ x 1แล้วจับมาหารกันดังนั้นสูตรความชันเลยหน้าตาเป็นแบบนี้สมมุติว่าในเรื่องนี้อนุพันธ์ของฟังก์ชันปกติแล้วอาจารย์เรียกตัว y ว่าอะไรนะคะตัว y 1กับ y 2นี่อาจารย์สามารถเรียกอย่างอื่นได้เนาะอย่างเช่น y 1เนี่ยปกติแล้วอาจารย์บอกว่า y คือฟังก์ชันของสมมุติอาจารย์เปลี่ยน y 1ของอาจารย์เป็นฟังก์ชันของ x ซึ่งณตำแหน่งนี้ x อยู่ที่ x 1อาจารย์เปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้เนาะดังนั้น y 2อาจารย์เปลี่ยนเขียนเป็นฟังก์ชันของ x ได้ไหมได้ค่ะเป็นฟังก์ชันของ x ตัวที่2นั่นเองดังนั้นสมการนี้อาจารย์เปลี่ยนหน้าตาเป็นเขียนเป็น f ที่ y 2เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วนะ x 2ค่ะลบกับเมื่อกี้อาจารย์โทษทีตรงนี้ต้องเป็น y 1ใช่ไหมลบกับ f ที่อะไรนะ x ตัวที่1ค่ะจากนั้นหารด้วยอะไรคะหารกับ x 2ลบ x 1เหมือนเดิมค่ะ x 2ลบ x 1นี่คือความชันทีนี้ถ้าความชันนี้เกิดจากจุดระยะห่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากระยะห่างระหว่าง y p 1ไปหา p 2ดังนั้นถ้าอาจารย์ขยับ p 2ตรงนี้ค่ะเข้ามาใกล้ของ p 1เข้ามาใกล้มากๆเข้ามาใกล้มากๆเกิดอะไรขึ้นคะอัตราการเปลี่ยนแปลงของตรงนี้ก็จะน้อยถูกไหมคะตรงนี้ก็จะน้อยมากๆเลยเพราะ x 2กับ x 1ก็แทบจะชนกันเลยนะคะหรือเอ๊ะครั้งที่แล้วใครจำได้ไหมว่าอาจารย์เรียก x 2กับ x 1ที่เอามาลบกันว่าอะไรคะมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครั้งที่แล้วอาจารย์เรียกตรงนี้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ดังนั้นตรงนี้อาจารย์เรียก x นะคะตรงอาจารย์เรียกเขาว่า x 2ตรงนี้อาจารย์เรียกว่า x บวกไปอีกเดลต้า x บวกไปอีกเดลต้า x ดังนั้นเอ๊ะอันนี้คุ้นๆนะคุ้นๆนะดังนั้นอาจารย์เปลี่ยนใหม่ f ที่ x 2อาจารย์เปลี่ยนเป็น f ที่ x บวกไปเดลต้า x ก็ได้ถูกไหมเพราะ x 2อาจารย์คือ x บวกไปกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x เอาไปลบกับอะไรคะ f ที่ x 1อาจารย์เปลี่ยนเป็น x ไปแล้วนะคะให้จะได้มีตัวแปร x ตัวเดียวแล้วก็หารอะไรคะหาร x 2ลบ x 1ก็กลายเป็นเดลต้า x นั่นเองแล้วถ้าอาจารย์ขยับอะไรนะให้ p 1กับ p 2เนี่ยเข้ามาใกล้กันมากๆค่ะ p 1อยู่นี่ p 2ก็เกือบจะติดกันเลยค่ะแสดงว่าอาจารย์กำลังอยากให้อัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นน้อยมากๆนั่นก็คืออะไรเนี่ยเอ๊ะคุณเริ่มคุ้นหรือยังคะเริ่มคุ้นหรือยังคะแสดงว่าอาจารย์เทคลิมิตของเดลต้า x เป็นไงคะเข้าสู่ศูนย์เอ๊ะหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้คุ้นๆเหมือนอะไรคะมันคืออะไรมันคือการดิฟหรือการหาอนุพันธ์ของเรานั่นเองค่ะมันคือการ dy by dx หรือเราจะเรียกว่าการหา y พามแบบนี้นั่นเองนั่นแสดงว่าความชันเมื่อเราให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ x มันเข้าใกล้ศูนย์หรือน้อยมากๆมันก็คือการดิฟหรือการหาอนุพันธ์นั่นเองค่ะซึ่ง
จะเห็นว่าคอนเซปต์นี้นะคะหยิบเอาอะไรคะหยิบเอาเส้นสัมผัสจุดมาใช้แล้วเกิดเป็นความฉันขึ้นมาแล้วความฉันเชื่อมโยงไปหาอะไรคะก็คือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันดังนั้นเราสามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือการหาค่าความชันตรงนี้โดยการดิฟนั่นเองนะคะการดิฟนั่นเองแปลว่าถ้าเรามีฟังก์ชันถ้าเราดิฟหนึ่งรอบมันจะเกิดเป็นอะไรคะมันจะเกิดเป็นความชันนั่นเองดังนั้นเราไปดูโจทย์ตัวอย่างกันค่ะเช่นสมมุติอาจารย์มีฟังก์ชัน f ที่ x มีฟังก์ชันใดๆเป็น2ลบ3 x ยกกำลัง2ค่ะสมมติเขาให้เราหาจงหาความชันจงหาความชันที่จุดแล้วที่จุดลบ2กับลบ10ความชันณจุดใดๆก็คือเส้นสัมผัสของกราฟนั่นเองใช่ไหมคะกราฟของจุดสัมผัสนั่นก็คือความชันเหมือนที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้ดังนั้นอาจารย์ใบ้มาเมื่อกี้แล้วบอกว่าการหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งคือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันสามารถเราทำให้เรารู้ค่าความชันได้นั่นเองค่ะรู้ความชันได้ดังนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะเอาฟังก์ชันที่เขาให้มานั้นไปทำไงคะเอาไปดิฟหนึ่งรอบจากฟังก์ชันเดิม f ที่ x เท่ากับ2ลบ3 x ยกกำลัง2เมื่ออาจารย์ดิฟหนึ่งรอบจะเรียกเขา y พามก็ได้ใช่ไหมคะจะเรียกว่าอะไรคะ dy by dx ก็ได้เนาะการหาอนุพันธ์หรืออาจารย์จะเรียก f พาม x ก็ได้สมมติในที่นี้อาจารย์เรียก f พาม x ดิฟหนึ่งรอบค่ะทุกคนจำได้ไหมคะดิฟหนึ่งรอบดิฟฟังก์ชัน2ลบ3 x มี2พจน์ลบกันอยู่พจน์แรกคือเลข2พจน์หลังคือ3 x กำลัง2ดิฟเข้าไปเลยค่ะลบกันอยู่อนุพันธ์สามารถกระจายเข้าไปได้ดิฟเลข2ค่ะดิฟเลข2เราได้0มาถูกไหมลบกับดิฟ3 x กำลัง2เอา2ลงมาใช่ไหมครับ2ลงมาชน3 2 3 6 x กำลังถอยไป1จากกำลัง2ก็เหลือกำลัง1นะคะดังนั้นผลการหาอนุพันธ์อันดับ1เท่ากับลบ 6x นั่นเองนั่นก็แปลว่าณฟังก์ชันนี้นะคะความชันณจุดจะมีค่าเท่ากับลบ 6x นั่นเองค่ะตอนนี้เขาให้หาความชันณจุดไหนนะจุดนี้ค่ะจุดนี้แปลว่าจุดนี้ก็คือค่า x เป็นเท่าไหร่คะเนี่ยค่า xเป็นลบ2ค่า y เป็นลบ10ซึ่งฟังก์ชันนี้เราติดตัวแปร x อยู่ดังนั้นเอาอะไรมาแทนคะนำ x เท่ากับลบ2มาแทนค่ะนำ x เท่ากับลบ2มาแทนในฟังก์ชันที่เราดิฟไว้นั่นเองอนุพันธ์ไว้1รอบ f พาม x ดังนั้น

แทนเข้าไปก็กลายเป็น f prime ลบสองนะคะตรงไหนมี x แทนลบสองเข้าไปกลายเป็นลบหกคูณลบสองนะคะกลายเป็นเท่าไหร่หกสองสิบสองข้อนี้ความชันตอบ12ค่ะดังนั้นความชันณจุดลบสองสิบคือ12นั่นเองค่ะไม่ยากเลยเนาะไม่ยากอ่ะลองดูตัวอย่างเพิ่มตัวอย่างต่อไปนะคะลองไปดูฟังก์ชันอื่นบ้างเช่นฟังก์ชัน f ที่ x นะคะเท่ากับ x ส่วน1ลบ x นะคะจงหาความชันที่จุด2กับลบ2ค่ะ2กับลบ2ถามว่าจงหาลืมเขียนที่จุดนี้จงหาความชันอาจารย์เขียนย่อๆอย่างนี้จงหาความชันที่จุด2กับลบ2ทำไงคะจากฟังก์ชัน f ที่ x ของเราเท่ากับ x ส่วน1ลบ x ดิฟหนึ่งรอบอาจารย์เขียน f พาว x ไปเลยอ่ะดิฟหนึ่งรอบจะเห็นว่าฟังก์ชันนี้ดิฟยังไงคะมีฟังก์ชันที่มี2ฟังก์ชันนะคะ2พจน์หารกันอยู่ต้องนึกถึงสูตรพจน์หารใครนึกถึงสูตรพจน์หารได้บ้างสูตรพจน์หารว่าไงคะดิฟ u หาร v by dx จะเท่ากับล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนดิฟก็คือ by dx เนาะ by dx ส่วนล่างกำลังสองล่างก็คือตัว v ค่ะยกกำลังสองดังนั้นอาจารย์เอาล่างมาก่อนแล้วกันนะคะล่างกำลังสองดังนั้นเศษหนึ่งส่วนหนึ่งลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองอ่างกำลังสองมาแล้วนะต่อไปล่างดิฟบนล่างคือ1ลบ x ค่ะดิฟบนคือดิฟ x by dx ลบบนบนคือ x ค่ะดิฟล่างดิฟ1ลบ x ค่ะ by dx ส่วนล่างกำลังสองโอเคดังนั้นได้1ส่วน1ลบ x ทั้งหมดกำลังสองในวงเล็บนี้เหลืออะไรบ้างคะเหลือ1ลบ x คูณอยู่กับดิฟ x ได้มา1นะตรงนี้ได้เป็น1แล้วนะลบกับดิฟตัวหลังได้อะไรมาคะดิฟ1ได้0ดิฟลบ x ได้มาลบ1มาคูณกันลบ1ค่ะนั่นแสดงว่าสุดท้ายแล้วอาจารย์เหลือแล้วคะตัวบนนี้เหลือเขียนไปก่อนแล้วกันข้างบนเหลืออะไร1ลบ x ลบชนลบลบชนลบตรงนี้เป็นบวก x นะคะข้างล่างมี1ลบ x ทั้งหมดกำลังสองดังนั้นดิฟเสร็จแล้วอ๋อนี่ตัดกันพอดีเหลือ1ส่วน1ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองนี่คือการหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งนี่แหละค่ะนั่นคือนี่แหละคืออะไรนะความชันณจุดใดๆความชันณจุดนี้เราไม่อยากหาจุดใดๆอ่ะเราอยากหาจุดเนี้ยจุด x เป็นเลข2 y เป็นเลขลบ2ดังนั้นเอาอะไรมาแทนคะเอา x เท่ากับเลข2เข้ามาแทนในฟังก์ชันที่เราดิฟไว้นะคะจะขอไปต่ออีกหน้านึงดังนั้นแทน x เท่ากับเลข2ค่ะในฟังก์ชันที่เราดิฟไว้1รอบเมื่อกี้ดังนั้นจะได้ f พามที่เลข2นะคะเท่ากับเศษ1ส่วน1ลบ2ยกกำลัง2ค่ะได้เท่าไหร่เนี่ย1ส่วน1ลบ2ได้ลบ1เนาะลบ1ยกกำลัง2ได้มา1 1หาร1ได้1ค่ะข้อนี้ความชันณจุด2กับลบ2มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะดังนั้นสรุปเลยก็ได้ดังนั้นความชันณจุด x เป็น2 y เป็นลบ2จะเห็นว่า y ลบ2นี้ได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะคะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองโอเคนี่คือข้อนี้นะคะพอเข้าใจความชันของฟังก์ชันแล้วเนาะความชันของฟังก์ชันทีนี้เราได้ความชันละส่วนใหญ่แล้วนอกจากจะเอาอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปหา

ความชันเขาใช้ประโยชน์อะไรอีกที่ใช้ได้บ่อยๆอาจารย์ใช้ได้บ่อยๆแล้วกันเนาะใช้ได้บ่อยๆคือการหาฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดค่ะการหาฟังก์ชันเพิ่มของฟังก์ชันลดเนี่ยจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะกราฟในฟังก์ชันเนี่ยมีหลายรูปแบบเดี๋ยวขึ้นหัวข้อใหม่ไว้ก่อนเนาะฟังก์ชันเพิ่ม

และฟังก์ชันลดมาเรียนรู้ก่อนว่าฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดเป็นยังไงเพิ่มเรียกจุดต่ำสุดเปลี่ยนจากฟังก์ชันเพิ่มปิ้นลงมาเป็นฟังก์ชันลดเรียกจุดสูงสุดทีนี้เราจะเอานิยามของจุดสูงสุดต่ำสุดเนี่ยไปใช้ทีนี้ปัญหาตอนนี้คืออะไรคะแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเมื่อไหร่จะเกิดจุดต่ำสุดแล้วเมื่อไหร่จะเกิดจุดสูงสุดใช่ไหมคะนี่ไงนี่ไงเราสังเกตดูนะอะไรทำให้เรารู้จุดต่ำสุดนะความชันนั่นเองความชันนั่นเองดังนั้นความชันเป็นสิ่งสําคัญของเรื่องนี้เพื่อให้มันเกิดจุดต่ําสุดสูงสุดงั้นความชันเกิดจากอะไรความชันเกิดจากค่ะคําตอบของความชันโดยการทําอะไรนะเมื่อกี้เรื่องที่ผ่านมาเมื่อกี้เอาไปหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งทีนี้อ๋อหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งแล้วเกิดเป็นไงนะเกิดความชันแล้วเราก็ลองไปแทนค่าความชันดูถ้าความชันมันเปลี่ยนจากลดเป็นเพิ่มก็ได้จุดต่ำสุดถ้าเปลี่ยนจากเพิ่มเป็นลดก็จะได้จุดสูงสุดอ่ะนี่คือเอาความชันไปช่วยนะเอาดิฟอนุพันธ์ไปช่วยทีนี้อีกอันนึงอีกอันนึงที่เป็นปัญหาของเราในการหาตอนนี้ก็คือแล้วจุดเปลี่ยนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนจุดเปลี่ยนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเขาเรียกว่าเป็นค่าวิกฤตนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะต้องไปหาค่าวิกฤตมาด้วยนะคะไปดูการหาจุดสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันกันนะคะหนึ่งต่อไปหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของฟังก์ชันโดยใช้อนุพันธ์อันดับหนึ่งโอเคหัวข้อนี้เราอยากหาจุดสูงสุดต่ำสุดนะคะโดยเราจะเอาอนุพันธ์อันดับหนึ่งนี่แหละมาช่วยนะคะขั้นตอนของการหาในเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามีอยู่3ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนที่1เนี่ยให้เราไปหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งมาเก็บไว้ก่อนค่ะเอาไปดิฟนั่นเองเอาไปหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งขั้นตอนที่2หาเสร็จแล้วเราจะหาค่าวิกฤตคันค่ะหาค่าวิกฤตหาค่าวิกฤตของฟังก์ชันนะคะโดยให้เราเอาสิ่งที่เราดิฟไว้หรือความชันนั้นนะคะเอาไปจับเท่ากับเพราะจุดที่มันจะพลิกผันจากจุดลบไปบวกเนี่ยณตำแหน่งนี้เป็นไงคะเส้นสัมผัสหรือความชันเป็นไงคะเนี่ยความชันเป็นศูนย์นั่นเองดังนั้นเราไปหาค่าวิกฤตสิว่าจุดตรงนั้นน่ะคือจุดไหนก็คือจับไปเท่ากับศูนย์ค่ะเราก็จะหาค่าวิกฤตออกมาได้นะคะพอได้ค่าวิกฤตแล้วขั้นตอนที่3เขาบอกว่างั้นก็ลองเอาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนี้สมมุติอาจารย์เป็นให้ x เท่ากับ a แล้วกันค่ะ x เท่ากับ a เป็นค่าวิกฤตลองเอาค่าวิกฤตเนี้ยไปแทนในสมการฟังก์ชันที่เราดิฟไว้หน่อยซิที่เราดิฟไว้หน่อยซิถ้าเราลองให้ค่าวิกฤตที่ลองมีค่าแทนค่า x ใดๆเมื่อเรารู้ค่าวิกฤตแล้วนะแต่เราไม่ได้เอาค่าวิกฤตไปแทนนะเพราะว่าแทนไปมันก็เป็นศูนย์ถูกไหมเราจะลองเอาค่าที่มันน้อยกว่าดูงั้นเราลองเอาค่าที่น้อยกว่า a ไปแทนในไหนอ่ะไปแทนในฟังก์ชันที่เราดิฟไว้ค่ะถ้าแทนแล้วลองถ้าแทนน้อยกว่าแล้วก็แทนมากกว่าด้วยนะอ่ะที่จริงต้องแทนทั้งคู่สิเพราะสมมุติเราได้ค่าวิกฤตอันนึงถึงภาพเกิดภาพนี้นะสมมุติอาจารย์ได้วิกฤตมานะอาจารย์ไม่รู้ว่าภาพมันจะกลับมันจะเป็นแบบนี้หรือมันจะหายแบบนี้ถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องลองแทนขยับไปหาดูค่าที่น้อยกว่ากับค่าที่มากกว่าแอบขยับไปนิดนึงค่ะดังนั้นอาจารย์ไม่เขียนน้อยกว่านะอาจารย์เขียนว่าค่าที่ใกล้เคียงแล้วกันเนาะอาจารย์เรียกเขาว่าค่าที่ใกล้กับค่า a แทนในฟังก์ชันที่ดิฟไว้ดีกว่าอาจจะน้อยกว่านิดนึงกับมากกว่านิดนึงกับค่าวิกฤตนะคะถ้าเขาเปลี่ยนค่าวิกฤตจากเปลี่ยนความชันจากบวกไปเป็นลบบวกไปเป็น

ลบเราจะได้จุดสูงสุดหรือต่ำสุดนะบวกไปเป็นลบเราก็จะได้ค่าจุดบวกไปเป็นลบนี่ไงบวกกลายเป็นลบเราจะได้ค่าสูงสุดขึ้นมานั่นเองค่ะเราจะได้ค่าสูงสุดถูกไหมนี่ไงจากบวกไปเป็นลบเราจะได้จุดข้างบนนี้ค่ะจุดสูงสุดแล้วถ้าแทนค่า a เข้าไปแล้วแทนค่า a เข้าไปแล้วในฟังก์ชันที่เราดีไว้แล้วเปลี่ยนจากอะไรดีจากลบกลายเป็นบวกเราจะได้ค่าอะไรคะเราจะได้ค่าต่ำสุดนั่นเองค่ะโอเคคอนเซปต์มีแค่นี้เองอยากได้ค่าสูงสุดค่าต่ำสุดลองดิฟหนึ่งครั้งเอาใหม่ดิฟหนึ่งครั้งดิฟไปจับเท่ากับศูนย์เพื่อจะได้รู้ในจุดเปลี่ยนตรงนั้นค่าวิกฤตตรงนั้นเป็นยังไงจากนั้นเอาค่าวิกฤตนี้มาแล้วก็ลองขยับซ้ายขวาค่าที่มันเปลี่ยนจาก A ไปนิดหน่อยซ้ายขวาจากซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเปลี่ยนจากบวกพอเอาค่าเพิ่มจาก A กลายเป็นลบเราจะได้ค่าสูงสุดแต่ถ้าเปลี่ยนจากลบไปเป็นบวกเราจะได้ค่าต่ำสุดโอเคได้คอนเซปต์แบบนี้แล้วเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะไปดูตัวอย่างกันอ่ะสมมุติอาจารย์มีโจทย์จงหาค่าต่ำสุดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะเป็นต่ำหรือสูงสุดก็ได้ค่ะอาจจะเป็นต่ำสุดหรือสูงสุดของฟังก์ชันนี้สิของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ2บวก 12x บวก 3x กำลัง2ลบฟังก์ชันนี้ยาวเดี๋ยวนะไม่พอเขียนไม่พอเขียนอาจารย์ขอขยับหน่อยนะของฟังก์ชันนี้อ่ะแล้วก็ลบต่ออีกลบอีก 2x กำลัง3อ่ะเป็นฟังก์ชันที่โอ้เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างซับซ้อนนะมีตั้ง4โพสต์บวกลบกันอยู่มี2บวก 12x บวกอีก 3x กำลัง2ลบ 2x กำลัง3จงหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของฟังก์ชันจริงๆชื่อเต็มๆก็คือฟังก์ชันอ่ะเริ่มยังไงดีขั้นแรกเลยทำไงก่อนคะขั้นตอนที่1เขาบอกให้หาดิฟหนึ่งรอบเก็บไว้ก่อนดิฟหนึ่งรอบเก็บไว้ก่อนดังนั้นฟังก์ชันหน้าตาเป็นแบบนี้ดิฟหนึ่งรอบค่ะอ่ะดิฟเลยค่ะดิฟมีอยู่สี่โพสต์แบบนี้ใช่ไหมทำเขาทำอะไรอยู่บวกกันบวกกันลบกันอ๋อดิฟสามารถกระจายเข้าไปทีละโพสต์แบบนี้ได้เลยดังนั้นอาจารย์ดิฟแล้วนะดิฟในใจไปเลยดิฟสองได้ศูนย์บวกกับดิฟ 12x ได้มา12ต่อไปดิฟ 3x กำลัง2เอา2ลงมา2 3 6 x ถอยไป1จากกำลัง2เหลือกำลัง1นะคะลบกับ3ลงมาเจอ2 3 2 6 x กำลังถอยไป1เหลือกำลัง2นะคะแสดงว่าดิฟเสร็จแล้วเหลือ12บวก6 x ลบ6 x กำลัง2ทีนี้ขั้นตอนที่2เดี๋ยวเราจะจับไปเท่ากับ0นะดังนั้นอาจารย์ค่อยค่อยค่อยๆปรับหน้าตาเขานิดนึงนะเอ๊ะมี6เหมือนกันเลยอาจารย์เอา6มาข้างหน้าดีกว่านะคะจะเห็นว่าตรงนี้มี6อันนี้ก็6ลงตัวเนาะอาจารย์ดึง6ออกมาข้างในก็เหลือ2บวกอะไรนะบวก x ลบกับ x กำลัง2จากนั้น ax เนี่ย x ตัวเนี้ยค่ะมันติดลบอยู่เลยอะปกติเราควรจะอยู่ข้างหน้าเนาะเราจะได้แก้สมการได้ง่ายๆดังนั้นอาจารย์ดึงลบออกมาข้างนอกได้ไหมได้เนาะลบออกมาดังนั้น x กำลัง2จะได้เป็นบวกแล้วค่ะจากบวก x ก็กลายเป็นลบ x จากบวก2ก็กลายเป็นลบ2เดี๋ยวเขาจะจับไปเท่ากับ0เพื่อหาค่าวิกฤตงั้นเราจัดการไว้รอเขาดีกว่าลบ6อยู่ข้างนอกข้างในนี้ตอนแก้สมการเราดีกรี2แบบนี้ใช่ไหมดีกรี2ดีกรีสูงสุดเป็นเลข2และสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็นเลข1แยกได้2วงเล็บค่ะแยกได้2วงเล็บอ่ะแบ่ง x ไปคนละตัวค่ะจากนั้นทำไงนะหาเลขอะไรสักอย่างหนึ่งมาบวกหรือลบเพิ่มเลขคู่นั้นคืออะไรคูณกันได้ตัวหลังเลขคู่นั้นคืออะไรนะคูณกันได้ตัวหลังบวกกันได้พจน์กลางเลขอะไรคูณกันได้ลบสองบวกกันได้ลบหนึ่งคะเลขตรงนั้นคือเลข
ลบสองกับบวกหนึ่งถูกไหมลองคูณดูนะลบสองคูณบวกหนึ่งลบสองคูณบวกหนึ่งก็ได้ลบสองถูกค่ะเอามาบวกกันซิลบสองบวกลบบวกหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งนี่ค่ะตรงนี้ได้ลบหนึ่งค่ะถูกค่ะโอเคแยกแก้สมการแยกไปรอละแยกไว้รองั้นไปขั้นตอนที่สองค่ะขั้นที่ตอนที่สองบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าให้เอาที่ดิบไว้ไปจับเท่ากับศูนย์เพื่อหาค่าวิกฤตค่าวิกฤตใช่ไหมเพื่อหาค่าวิกฤตดังนั้นง่ายแล้วตอนนี้เราเอาลบ6คูณกับ x ลบ2คูณกับ x บวก1เนี่ยค่ะจับเท่ากับ0จับเท่ากับ0แสดงว่าอาจารย์จะได้ x ออกมาค่ะพอได้ไหมก็ลบ6จับเท่ากับ0ก็คือไม่มี x อยู่แล้วนี่งั้นอาจารย์จับ x ลบ2มาเท่ากับ0 x ก็เท่ากับอะไรคะเนี่ย x เท่ากับเลข2นั่นเองจับวงเล็บนี้ x บวก1บ้างมาจับเท่ากับ0ดังนั้นก็ x เท่ากับอะไรคะ x เท่ากับลบ1ดังนั้นอาจารย์ได้ค่าวิกฤตมาแล้วนะดังนั้น x เท่ากับ2กับลบ1คือค่าวิกฤตนั่นเองค่ะคือค่าวิกฤตที่เราตามหานั่นเองค่ะได้ค่าวิกฤตมาละทีนี้เราอยากรู้ว่าจุดวิกฤตตรงนั้นนะคะมันคือจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใช่ไหมดังนั้นเราค่อยๆพิจารณาทีละตัวค่ะพิจารณาตัวแรกก่อนอ่ะพิจารณา x เป็นเลข2ก่อนแล้วค่ะแทนในเราจะพิจารณาลงในหาค่า x เท่ากับ2ดังนั้นเราจะแทนค่าอะไรดีค่า x ที่อยู่ใกล้อะไรคะค่า x ที่อยู่ใกล้กับเลข2ในสมการที่เราดิฟไว้ค่ะที่เราดิฟไว้นี่ไงที่ดิฟไว้อันเล็งไว้ก่อนขอโทษดิฟไว้เราเล็งไว้ก่อนนี่ไงเราดิฟไว้อาจารย์เขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะ f ถาม x ดิฟไว้คือหน้าตาแบบเนี้ยงั้นอาจารย์แทน x ที่เข้าใกล้เลข2ทางด้านซ้ายก่อนทางด้านซ้ายก็น้อยกว่าเลข2ใช่ไหมน้อยกว่าจุดวิกฤตเอาเลขอะไรดีเลข1แล้วกันค่ะเลข1จะเกิดค่าที่มันเราไม่ได้อยากรู้นะว่าค่ามันจะเป็นเท่าไหร่แค่เราอยากรู้ว่าค่าเขาจะเป็นบวกหรือลบดังนั้นอาจารย์ลองแทนเลยนะมีลบ6ถูกไหมมีลบ6อ่ะงั้นก็พิจารณามีลบ6ก็คือติดลบแล้วมีวงเล็บกลางวงเล็บกลางคือ x ลบ2ตอนนี้ x อาจารย์เข้าใกล้เลข2ทางด้านซ้ายอาจารย์เป็นเลข1แล้วกัน1ลบ2ก็ได้ลบใช่ไหมได้ลบนะอาจารย์ก็แค่เขียนสัญลักษณ์ลบไว้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะได้ชนกันเราไม่ต้องหาค่าก็ได้นะแค่อยากรู้ว่าหน้าตามวงเล็บนั้นจะออกมาบวกหรือลบต่อไปลองแทนเลข1เข้าไปในฟังก์ชันนี้เลข1ลบบวก1ก็ได้บวกนี่นะก็ได้บวกบวกแสดงว่าลบชนบวกก็กลายเป็นติดลบค่ะได้ลบสตาร์ทที่ลบนะต่อไปลองเอาค่า x ที่อยู่เข้าใกล้เลข2ทางด้านบวกบ้างทางด้านบวกเลข2เยอะกว่าบวกเยอะกว่า2อะค่ะเยอะกว่า2ก็ใช่เลข3อะเลข3เอาเลข3ไปแทนค่ะตรงนี้ก็ยังเป็นลบอยู่นะเลข3ตรงนี้3ลบ2ก็ได้บวกเนาะแสดงว่าลบแล้วก็บวกอันนี้ล่ะ3บวกอีก1ก็เป็นบวกได้ลบบวกบวกดังนั้นอาจารย์ได้ลบบวกบวกค่ะลบนี่มาจากลบ6นะลบตัวนี้แล้วอาจารย์เราลองเลข3ไป3ลบ2ก็ได้บวก1ก็ได้บวกนะคะแล้วก็3บวกอีก1ก็ยังบวกอยู่ค่ะกลายเป็นอะไรเนี่ยลบบวกบวกก็กลายเป็นเมื่อกี้ข้างบนนะฉันต้องเป็นบวกสิเนาะขอโทษนะลบชนลบเป็นบวกไปแล้วบวกกับบวกก็เป็นบวกส่วนข้างล่างลบบวกบวกตรงนี้ก็ต้องเป็นลบค่ะเป็นลบเริ่มเห็นแล้วอาจารย์เห็นแล้วเปลี่ยนจากอะไรเนี่ยเปลี่ยนจากบวกกลายเป็นลบไหนแอบไปดูหน่อยซิที่เราเขียนขั้นตอนไว้เปลี่ยนจากบวกกลายเป็นลบเราจะได้ค่า
ต่ำสุดของฟังก์ชันนั่นเองใช่ไหมได้ค่าต่ำสุดของฟังก์ชันดังนั้นเราสรุปสักนิดนึงก่อนว่าณตอนนี้เราได้ค่าต่ำสุดแล้วจากบวกไปลบได้ค่าจากบวกไปลบเอาไหมนะสูงสุดอาจารย์พูดผิดนะจากบวกไปลบได้ค่าสูงสุดของฟังก์ชันโอเคงั้นนะตอนนี้เราได้ค่าจะเห็นว่าอาจจะเห็นว่าณจุด x เท่ากับ2ได้เครื่องหมายความชันจากบวกไปเป็นลบดังนั้นเราได้ค่าสูงสุดของฟังก์ชันค่ะซึ่งค่าสูงสุดของฟังก์ชันตอนนี้ได้ค่า x เท่ากับ2นะแล้วจุดล่ะจุดสูงสุดของฟังก์ชันจะอยู่ไหนคำว่าจุดก็ต้องมี y ด้วยใช่ไหมดังนั้นเราลองแทนในโจทย์ของเรานะในโจทย์ของเรานะจาก fx นะลองแทนเป็นเลข2ดูค่ะโจทย์ของเราว่าไงนะ f ที่ x โจทย์ตอนแรกบอกว่า2บวกกับ 12x บวกกับ 3x กำลัง2ลบ 2x กำลัง3ดังนั้นอาจารย์แทนเลข2เข้าไปค่ะกลายเป็น2บวก12คูณ2บวกกับ3คูณ2ยกกำลัง2ลบกับ2คูณ2ยกกำลัง3 2บวกเท่าไหร่คะ2 24เนาะ24บวกกับ2 2 4 4 3 12ลบ2 2 4 4 2 8 8 2 16ค่ะอ่ะกดเครื่องคิดเลขนิดนึงค่ะ2บวก24บวก12ลบออก16เท่ากับ22นะคะได้22ดังนั้นเราได้จุดสูงสุดแล้วนะดังนั้นเราได้จุดสูงสุดสัมพัทธ์คือจุด x เป็น2 y เป็น22นั่นเองค่ะยังไม่หมดนะเมื่อกี้เราเจอตั้งกี่จุดเนี่ยเราเจอตั้ง2จุดดังนั้นเราก็พิจารณาอะไรต่ออาจารย์ต้องพิจารณา x เท่ากับอะไรด้วยนะเมื่อกี้เราแค่สมการไว้2ตัว x เท่ากับลบ1ค่ะ x เท่ากับลบ1แทนค่าเข้าไปค่า x ที่อยู่ใกล้ๆลบ1ในฟังก์ชันที่เราดิฟไว้เนาะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะฮะดังนั้นอาจจะมองไม่เห็นละเมื่อกี้อาจารย์ช่วยเขียนดิฟไว้อีกรอบหนึ่งสิอาจารย์แอบดิฟไว้ตรงนี้เมื่อกี้ดิฟเสร็จแล้วเขาว่ายังไงไว้นะเขาว่าเป็นลบ6คูณอยู่กับ x ลบ2แล้วก็คูณอยู่กับ x x บวก1ลองแทน x ที่เข้าใกล้ลบ1อาจารย์ลองแทนลบ2แล้วกันเนาะแทนลบ2เข้าไปในฟังก์ชันนี้แล้วกันเนาะเกิดอะไรขึ้นแทนลบ2ก็กลายเป็นลบตรงนี้ลบ2ลบอีก2ก็เป็นลบเนาะลบ2บวกอีก1ก็เป็นลบเนาะดังนั้นแทนด้านค่าที่น้อยกว่าด้านซ้ายเจอลบเจอลบแล้วก็เจอลบค่ะลบชนลบเป็นบวกดังนั้นชนอีกลบก็เป็นลบนั่นเองนะคะด้านซ้ายเป็นลบอ่ะค่าด้านขวาบ้างค่ะขวาที่อยู่ลบหนึ่งอาจารย์แทนศูนย์ก็ได้เนาะแทนลบเลขศูนย์เข้าไปค่ะลบหกก็ยังลบหกเหมือนเดิมค่ะศูนย์ลบสองได้ลบศูนย์บวกหนึ่งเป็นบวกการแสดงว่าอาจารย์ได้ลบได้ลบแล้วก็ได้บวกค่ะลบลบบวกแบบนี้เป็นบวกค่ะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกเปลี่ยนจากลบเป็นบวกแสดงว่าเราจะได้จุดต่ำสุดใช่ไหมคะจุดต่ำสุดของฟังก์ชันดังนั้นเราอยากหาจุดต่ำสุดของฟังก์ชันจะอยู่ไหนก็ต้องไปหาค่า y มาต่อค่า y เป็นยังไงก็ต้องแทน x เท่ากับลบ1ในฟังก์ชันโจทย์อีกแล้วดังนั้น f ที่เลขลบ1ค่ะแทนเข้าไปค่ะโจทย์อยู่ไหนนะโจทย์อยู่ไหนโจทย์อยู่นี่
อันไฮไลท์ไว้ให้ตรงนี้คือโจทย์อาจารย์แทนเลขลบหนึ่งเข้าไปค่ะกลายเป็นสองบวกกับ12คูณลบหนึ่งค่ะบวกกับ3คูณลบหนึ่งกำลังสองค่ะลบกับ2คูณลบหนึ่งกำลังสามเท่ากับ2ลบ12ลบหนึ่งยกกำลังสองได้บวกอีก3ลบเป็นบวก2โอเคได้เท่ากับตืดตืดตืดตืดคำนวณแล้วได้ลบ5นี่แหละถ้า y เป็นลบ5ดังนั้นอาจารย์ได้จุดสูงเมื่อกี้สูงแล้วอาจารย์ได้จุดต่ำสุดคือจุดไหน x เป็นลบ1 y เป็นลบ5นั่นเองค่ะได้จุดสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือการหาจุดสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันโดยใช้อนุพันธ์อันดับ1ค่ะที่จริงแล้วเราหาอนุพันธ์อันดับ2ก็ได้นะง่ายกว่าเดิมเขาบอกว่าง่ายกว่าเดิมลองมาเรียนรู้การหาจุดสูงสุดต่ำสุดโดยใช้อนุพันธ์อันดับ2ก็ได้ค่ะขึ้นหัวข้อหาจุดต่ำสุดหรืออาจจะสูงสุดของฟังก์ชันโดยใช้อนุพันธ์อันดับ2แปลว่าเราจะดิฟกี่รอบคะ2รอบเราจะดิฟ2รอบนั่นเองนะคะอ่ะขั้นตอนเป็นไงขั้นตอนเขาบอกว่าขั้นตอนที่1ให้เราดิฟ1รอบแล้วเราก็ดิฟ2รอบปึ๊บพามพามใช่ไหมเก็บไว้ค่ะขั้นตอนที่2เหมือนเมื่อกี้เลยหาจุดวิกฤตค่ะจุดวิกฤตทำไงนะก็เอาอนุพันธ์อันดับ1มาจับเท่ากับ0ถูกไหมเขียนไว้หน่อยเนาะดิฟ1รอบนั้นน่ะจับเท่ากับ0เราก็จะได้จุดวิกฤตมาละทีนี้ง่ายกว่าเดิมตรงที่ขั้นตอนที่3บอกว่าให้เรานำค่าวิกฤตที่เราได้ไว้นะคะลองมาแทนในสมมติจุดวิกฤตอยู่ไหนนะ x เท่ากับ a เป็นค่าวิกฤตใช่ไหมได้หาค่าวิกฤตเนี้ยลองเอาไปแทนในที่เราดิฟไว้สองรอบอะค่ะเอา a นั่นนะคะไปแทนในดิฟสองรอบถ้าออกมามากกว่าศูนย์นั่นน่ะแสดงว่าเราจะได้ค่าต่ำสุดค่ะเราจะได้ค่าต่ำสุดของฟังก์ชันแต่ถ้าเราลอง x เท่ากับ a น่ะไปแทนในดิฟสองรอบแล้วมันมีค่าน้อยกว่าศูนย์นั่นแสดงว่าเราจะได้ค่าสูงสุดค่ะเราจะได้ค่าสูงสุดแล้วถ้ามันออกมาเป็นศูนย์พอดีล่ะอาจารย์แทนแล้วออกมาเป็นศูนย์แสดงว่าการทดสอบล้มเหลวค่ะถ้าล้มเหลวก็คุณก็ต้องกลับไปหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งใช้วิธีที่เรียนมาเมื่อกี้เหมือนเดิมค่ะนะคะก็ไม่สามารถใช้การหาอนุพันธ์อันดับ2ได้นะคะก็ล้มเหลวก็กลับไปใช้อนุพันธ์อันดับ1ทดแทนอ่ะงั้นเราลองมาลองดูสมมุติอาจารย์มีโจทย์ง่ายๆฟังก์ชันนี้ f ที่ x เท่ากับ 2x กำลัง2บวก 4x บวกอีก4จงหาจุดสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันเหมือนเดิมจงหาจุดสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันอ่ะงั้นเราลองมาวิธีทำขั้นตอนที่1ดิฟ1รอบแล้วก็ดิฟ2รอบเก็บไว้อาจารย์ไปเร็วแล้วนะดิฟ1รอบเป็นไงคะ 2x กำลัง2ดิฟแล้ว2ลงมา2 2 4 x ถอยไป1ดิฟ 4x ได้มา4ดิฟ4ได้0นี่คืออนุพันธ์อันดับ1อันดับ2ดิฟ 4x ได้มา4ดิฟ4ได้0ดังนั้นดิฟ2รอบได้4ค่ะขั้นตอนที่1เรียบร้อยขั้นตอนที่2หาค่าวิกฤตหาค่าวิกฤตโดยการนำอนุพันธ์อันดับหนึ่งอนุพันธ์อันดับหนึ่งจับเท่ากับศูนย์ดังนั้นอาจารย์จับ 4x บวก 4จับเท่ากับศูนย์ค่ะ x ตอบอะไรเนี่ยย้าย4ไปเป็นลบ4 4หาร4เท่ากับลบ1 x เท่ากับลบ1
ขั้นตอนที่สามแทน x เท่ากับลบหนึ่ง

ไปที่ดิฟไว้สองรอบดิฟไว้สองรอบแทนลบหนึ่งเข้าไปไหนดิฟไว้สองรอบมีให้แทนไหมเนี่ยไม่ว่า x จะเป็นอะไรฟังก์ชันนี้ก็จะเท่ากับ4ดังนั้นไม่มี x ให้แทนดังนั้นอาจารย์ก็ใส่เลขคำตอบเป็นเลข4ไปเลยค่ะไม่ว่า x จะเป็นลบหนึ่งเป็นอะไรก็เป็น4ดังนั้น f ที่ดิฟไว้สองรอบแทนค่าวิกฤตเข้าไปแล้วเป็นไงคะมากกว่า0มากกว่า0ได้ค่าอะไรนะมากกว่า0ดังนั้นเราจะได้ค่าต่ำสุดค่ะมากกว่าได้ค่าต่ำสุดค่ะซึ่งค่าต่ำสุดนั้นมีค่า x เป็นลบ1 y ยังไม่เจอเลยดังนั้นแทนโจทย์เป็นลบ1เข้าไปจะได้หา y เจอค่ะโจทย์เป็นอะไรนะเมื่อกี้โจทย์เป็นฟังก์ชันอะไรก็แทนโจทย์อยู่ข้างบนสีน้ำเงินนู้นนะอาจารย์แทน x เป็นเลขลบหนึ่งเข้าไปกลายเป็น2คูณลบหนึ่งยกกำลังสองบวก4คูณลบหนึ่งแล้วก็บวกอีก4ค่ะโอเคงั้นก็จะได้ลบหนึ่งได้สองลบชนบวกเป็นลบ4แล้วก็บวกอีก4ได้2ดังนั้นสรุปแล้วนะเราได้จุดต่ำสุดของฟังก์ชันของฟังก์ชันคือจุดไหนคะ x เป็นลบหนึ่งค่ะ y เป็นสองค่ะถ้าวาดรูปได้ไหมวาดรูปได้นะวาดรูปได้สมมติอาจารย์อยากวาดรูปตึงแกน x แกน y จุดสูงสุดต่ำสุดอยู่ที่ไหนอยู่ประมาณนี้แล้วกราฟเป็นไรดีกรีสองแบบนี้เป็นพาราโบลาพาราโบลาที่มีจุดต่ำสุดก็ต้องเป็นหงายหรือขว้างคะก็ต้องเป็นหงายนั่นเองหงายแล้วอยู่ตรงไหนอะอยู่ประมาณไหน x เป็นลบหนึ่งสมมติอาจารย์อยู่นี่ y เป็นค่าขึ้นไปสองนี่จุดต่ำสุดอยู่นี่แสดงว่ากราฟอาจารย์หน้าตาประมาณนี้ค่ะมันเลื่อนมันเลื่อนประมาณนี้นั่นเองประมาณนี้เห็นไหมว่าจุดต่ำสุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณนี้เป็นพาราโบลาไงตึ้งอย่างนี้นั่นเองนะคะนี่คือกราฟในข้อนี้ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นเลขสองกราฟเป็นพาราโบลาดีกรีสองเห็นภาพพอสมควรแล้วนะคะเห็นภาพพอสมควรแล้วนี่คือการนำอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ค่ะซึ่งพาร์ทนี้อาจารย์ให้คอนเซปต์ของอะไรคะการนำอนุพันธ์ของฟังก์ชันมาช่วยในการหาจุดสัมผัสหาความชันและสุดท้ายมันจะเอามาช่วยเราหาจุดสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันซึ่งที่จริงเราเอาประยุกต์ใช้เยอะมากเลยนะเมื่อไหร่ที่เรามีตัวแปรที่เราสร้างขึ้นเป็น fเป็น y แล้วเราสามารถหาความสัมพันธ์เป็นฟังก์ชัน x กับ y ได้แล้วเราเอาฟังก์ชันนั้นนะคะอยากรู้จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของฟังก์ชันเช่นสมมุติเรามีสมการผลกำไรนะคะผลกำไร x กับ y สมมุติเป็นผลกำไรเราก็อยากได้กำไรที่สูงที่สุดใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถเอาสมการนั้นมาหาจุดสูงสุดของฟังก์ชันของกำไรได้เราก็จะได้ฟังก์ชันหรือคำตอบของกำไรที่สูงที่สุดที่เราจะต้องการนั่นเองหรือสมมุติว่าเป็นต้นทุนนะคะเป็นต้นทุนต้นทุนอยากได้จุดสูงสุดหรือต่ำสุดอ่ะต้นทุนอาจจะอยากได้จุดต่ำสุดใช่ไหมคะอยากได้ต้นทุนต่ำๆดังนั้นสมมุติเรามีสมการความสัมพันธ์ของต้นทุนนะคะความสัมพันธ์ของต้นทุนเราก็อยากต้นทุนต่ำได้ฟังก์ชันนั้นลองเอามาหาจุดต่ำสุดดูโดยใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชันก็จะได้คำตอบของจุดต่ำสุดหรือค่าต้นทุนที่ต่ำที่สุดได้นะคะโอเคงั้นสำหรับพาร์ทนี้นะคะการประยุกต์อนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะข้อขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเรมนิสเคสในพิกัดเชิงคั่วเดี๋ยวเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะอ่าฮะเรามาเริ่มกันนะคะถ้าในเอกสารของอาจารย์เนี่ยค่ะตอนนี้จะอยู่ที่หน้า31ของคุณก็อาจจะขยับไปบ้างนิดหน่อยเนาะอาจารย์ปรับหน้าหนังสือนะคะซึ่งหัวข้อเนี่ยค่ะก็จะเป็นหัวข้อที่ 1.4.5 ค่ะเป็น Remnant Case ในพิกัดเชิงคั่วตรงนี้เนาะเรามาดูนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะเรียนกันวันอันวันศุกร์เนาะที่19ธันวาคมนะคะเวลานี้ก็เช็คเราถ้าเราสงสัยเรื่องว่าเนื้อหาของวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์ก็มาเริ่มต้นเลยเนาะทีนี้เรมนิสเคสเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ามันมีลักษณะคล้ายกับเลข8ค่ะคล้ายกับเลข8คุณบอกมันเป็นเลข8ยังไงหรออะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีทั้งหมด4แบบเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะทีนี้แบบที่1ค่ะในเอกสารเลยนะคะแบบที่1อาจารย์ก็บอกว่าของอาจารย์เนี่ยเป็น Remnant Case ที่ทำมุมศูนย์ค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะกับแกนเชิงคั่วแล้วสมการเนี่ยก็จะชื่อว่า r กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองแล้วก็ cos 2เซต้าอาจารย์ตอบเลยเนาะทีนี้มาดูแบบที่สองค่ะแบบที่สองเขาก็บอกว่ามันเป็นเรมนิสเคสเหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นทำมุมเท่าไหร่คะไม่ใช่ศูนย์ละเปลี่ยนเป็นมุมกี่องศาละเปลี่ยนเป็นมุมอะไรละ
1: ใช่ค่ะสอง
2: แป
1: ค
2: ด
1: ่ะ
2: จุดสองครับ
0: ใช่แล้วก็กลับแกนเชิงคั่วเหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้ค่ะสมการเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นอะไรคะ
2: เป็น
0: ยก
2: ล
0: เว
2: บ
0: ้น
2: เอครับ
0: ใช่แค่เป็นลบทีนี้เรามาต่อนะคะอาจารย์ก็เป็นแบบที่สามค่ะมันก็บอกว่ามันเป็นเรมนิสเคสที่ทำมุมอะไรคะเนี่ยไพส่วนสี่ไพส่วนสี่นี่กี่องศาเอ่ยจำได้ไหมทวนหน่อยแล้วพายส่วน4แปลว่าครึ่งเค้กเนี่ยมีกี่ชิ้นคะ4ชิ้นเพราะฉะนั้นมันจะกี่องศาเอ่ยถ้าจำไม่ได้ก็ต้องท่องว่า180หารด้วย4ใช่ไหมเราก็จะรู้ว่ามันก็คือ45องศานะคะเพราะฉะนั้นสมการของอาจารย์เนี่ยก็จะชื่อเปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งเปลี่ยนเป็นอะไรไปเลยคะจากคอสสองเซต้าต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยไม่ใช่คอสแล้วนะเปลี่ยนเป็นอะไรคะดูในเอกสารได้เลย
2: ใช
0: นะ
2: ่ครับ
0: ใช่เปลี่ยนเป็นไซน์นะคะแล้วทีนี้แบบที่สี่ค่ะมันก็เป็นเรมนิสเคสเหมือนกันเลยแต่ทีนี้มันจะทำมุมกับสามพายส่วนสี่สามพายส่วนสี่อาจารย์แล้วมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้คือพายส่วนสี่ใช่ไหมอันนี้คือพายส่วนสี่ชิ้นที่สอง

0: จำได้ไหมและอันนี้ก็คือพายส่วน4ชิ้นที่3อาจารย์ก็เลยเติมเลข3ตรงนี้อยากรู้ว่ามันเป็นมุมเท่าไหร่สมมติชอบต้องเป็นมุมเนาะก็เอา45ไปคูณกับ3มันก็จะได้มุมเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ควอดแรนท์ที่2เนาะไปทางซ้ายอ่ะกับแกนเชิงขั้วเหมือนเดิมนะสมการเอาใครที่ยังไม่ได้เปิดหนังสืออะไรเลยหรือยังไงเลยแบบสุดท้ายละเครื่องหมายมันก็จะเป็นอะไรคะเครื่องหมายเป็นลบ
1: เป็นล
0: ใช
1: บ
0: ่ไห
1: ค
0: ม
1: รับ
0: คะมีบางคนบอกอาจารย์มันง่ายอาจารย์มาที่ตัวอย่างเลยใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็มีตัวอย่างเดียวด้วยแล้วก็จะให้เราช่วยกันแต่งโจทย์ของตัวเองแล้วเราก็จะช่วยกันคิดช่วยกันทํานะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยกันทําไปเลยนะคะอ่ะเรามาดูค่ะอาจารย์ก็เลยเริ่มตัวอย่างที่ 1.4.1 ในเอกสารเนี่ยมีอยู่ตัวอย่างเดียวด้วยเนาะเราก็ความเข้าใจกันดีๆเพราะเดี๋ยวเราจะสร้างโจทย์กันเองเลยช่วยกันสร้างของใครของมันนะคะอ่ะและทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าให้ดูค่ะจงดูทิศทางของสมการเชิงขั้วสมมติมีคนบอกอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าสมการเนี้ยมันจะเป็นสมการเชิงขั้วอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นตัว R ค่ะมันเป็นมุมค่ะใช่ไหมมีมุมเซต้ากับเป็น R เมื่อก่อนเรารู้จัก x กับ y นั่นคือพิกัดฉากธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแบบนี้อาจารย์รู้เลยว่าของอาจารย์เนี่ยจะเป็น Lemnis case เดี๋ยวมันจะสอดคล้องกับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์จะสอนในอนาคตด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นบอกอาจารย์หน่อยได้ไหมเมื่อไหร่คะมันเป็น Lemnis case ผมก็ไม่รู้นะแต่เห็นอาจารย์เนี่ยทำแบบเนี้ยอาจารย์ถามอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่จะเป็น Lemnis case คะช่วยบอกหน่อยเมื่อไหร่เมื่อมุมต้องเป็นเท่าไหร่คะมุมต้องเป็นอาจารย์วงสีแดงไว้ละ
1: สองเซต้าครับ
0: ใช่ถ้าเป็นสองเซต้าเนี่ยจะเป็น Lemnis case จะเป็นเลข8แล้วมันเป็นเลข8ยังไงมันเหมือนเรามีสูตรไว้ในใจเนาะอ่ะทีนี้ได้ละจะเป็น Lemnis case นะต้องเป็น2เซต้าจะเป็นไซน์หรือเป็นคอสไม่รู้ทุกคนค่ะมาดู4แบบเร็วเร็วเร็วทุกคนมามอง4แบบนี้ให้อาจารย์นะแล้วบอกซิของอาจารย์เป็นแบบไหนคะ1 2มั้ยอาจารย์เป็น1 2ได้ไหมคะ
2: หนึ่งหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์หรออาจารย์ขีดคำว่าทรายไว้นะเป็นอะไรดีเนาะเป็นแบบ
3: สามหรือเปล่าคะอาจารย์
0: เห็นไหมใช่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเป็นสามเพราะว่ามันมีทรายแล้วมันไม่มีลบด้วยเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบที่สามเดี๋ยวเราจะสร้างกันนะเป็นแบบที่3และมันก็ทำมุม45องศาอะไรยังไงเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะช่วยกันนะคะสมมุติได้แบบละเราก็เลยเริ่มแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยเขียนว่าอาจารย์เริ่มวิธีทำให้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอันเนี้ยมันจะต้องเป็น Lemnis case ค่ะอาจารย์รู้ได้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าเพราะว่ามันเป็นโอ้อาจารย์ขอโทษอาจารย์รู้ละอาจารย์ลืมเลขอะไรไปคะอาจารย์เขียนโจทย์ไม่ครบใช่ไหมคุณเลยไม่แย้งไม่เถียงเลยอาจารย์ลืมเลขอะไรไปคะ
2: สองหรือเปล่าอาจารย
0: ์อาจารย์ลืมเลขสองไปถ้าไม่มีเลขสองเนี่ยไม่เป็น Lemnis case เลยอาจารย์อาจจะเขียนโจทย์ไม่ดีเนาะเตือนได้นะแย้งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมี2เซต้าถึงจะเป็น Lemnis case เป็น Lemnis case ปุ๊บอาจารย์ก็ได้บอกว่าแล้วอาจารย์รู้ด้วยว่ามันเป็น Lemnis case ที่ทำมุมอาจารย์เขียนไว้ก่อนมันจะทำมุมพายส่วน4กับแกนเชิงขั้วมันช่วยได้นะแล้วยังไงอาจารย์เริ่มเลยนะอาจารย์เริ่มตามเอกสารเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มี r กำลัง2เนี่ยเท่ากับ4แล้วก็ไซน์2เซต้า

0: ถัดไปอะค่ะเนาะอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์อยากจะหา r เดียวอาจารย์ก็เลยยกกำลังด้วย1/2ค่ะเดี๋ยวเขียนดีๆไปเขียนทับตัวเองเนาะเอาไหมนะอันนี้เนาะอาจารย์อยากจะหา r เดียวอาจารย์ก็เลยบอกว่ายกกำลัง1/2สิและอาจารย์ก็จะได้ r ยอมรับเนาะแล้วทีนี้ค่ะตอนยกกำลัง1/2เนี่ยยกกำลัง1/2สีแดงทางซ้ายก็ต้องยกกำลังทางขวาด้วยแต่ถ้าเขียนแบบเนี้ยมันยกกำลังอะไรอ่ะอาจารย์ก็เลยใส่วงเล็บอาจารย์บอกยกกำลังทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแดงสีแดงเลขสองกับสีแดงเลขสองกับสีดำเลขสองเนี่ยมันตัดกันได้เนาะอาจารย์ก็ได้ r กำลังหนึ่งก็ได้ r เดียวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทั้งหมดยกกำลัง1/2เนี่ยแปลว่าอาจารย์จะได้รูทค่ะทั้งหมดยกกำลังหนึ่งอาจารย์ก็ไม่เขียนละส่วนได้เลขสองก็แปลว่ารูทที่สองเนาะทีนี้อาจารย์ก็ได้ทำตอนมันออกจากรูทเนี่ยมันจะได้สองค่าค่ะได้ทั้งบวกทั้งลบในทั้งบวกทั้งลบซึ่งอาจารย์ก็จะได้รูทสี่ตัวหนึ่งแล้วตรงนี้อาจารย์ก็ได้รูทไซน์สองเซตาตัวหนึ่งมันสามารถแยกรูทได้นะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ยังรู้อีกว่ารูทสี่เนี่ยที่อาจารย์แยกก็เพราะว่าอาจารย์รู้ว่ารูทสี่มีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะสองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในอนาคตคุณจะสร้างโจทย์กันเองเนาะคุณก็ควรจะกำหนดเลขเนี้ยให้เป็นรูทเช่นรูทเก้าเนี่ยค่ะที่มันจะออกมาได้ได้สามใช่ไหมรูท25เนี่ยมันจะได้ห้าเนี่ยค่ะลองนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูทไซน์สองเซตาอาจารย์ได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์ก็จะมาทำหาจุดตัดในตารางอาจารย์ก็เริ่มเลยเนาะแต่ทีนี้ตารางเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนิดหน่อยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์สนใจมุมเซตาอาจารย์สนใจมุมเซตาแล้วมุมที่อาจารย์สนใจเนี่ยก็คือมุมศูนย์แล้วก็มุมพายส่วน6คุณถามทำไมเดี๋ยวเราจะต้องหามุมสวยๆช่วยกันซึ่งจำเป็นด้วยพายส่วน4อาจารย์สมมุติมาแค่นี้ก่อนเกิดคำถามมากมายเลยเนาะอาจารย์ก็บอกอาจารย์เลือกอันนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะอาจารย์เลือกเขียนมุมเป็น2เซตาคุณถามเลยอาจารย์เขียนแบบนี้ทำไมอาจารย์บอกว่าเพราะอาจารย์กำลังจะหา r ที่เท่ากับ2แล้วก็รูทไซน์2เซตาพูดเลยแล้วก็คือว่ามันเป็น limit case มันเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะอาจารย์ก็เลยจะหา2เซตาเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจารย์ก็จะได้2คูณ0เนาะนั้นอาจารย์เขียนตรงนี้เลยเนาะมันเท่ากับ0อันนี้ก็2คูณเซตาเนี่ยเซตาตรงนี้นะเซตาตรงนี้นะมันก็มีค่าเท่ากับพายส่วน6ตัดให้อาจารย์ค่ะได้เท่าไหร่คะช่วยหน่อย
1: ครับค่ะ
0: สุใช่แล
2: พา
0: ้
2: ย
0: ว
2: ส่วนสาม
0: เยี่ยมมากแล้วตรงนี้ช่วยหน่อยเอาอะไรมาแทนคะเซตา
2: พาย
0: เ
2: ส
0: ป
2: ่วน
0: ็น
2: สี่ครับ
1: พายส่วนสี่ค่ะ
0: ชายหนุ่มกับสาวได้เลยแล้วก็ตัดก็จะได้เท่าไหร่นะคะพายส่วน
1: พายส่วนสองค่ะ
0: ชายพายส่วนสองมีบางคนแบบอาจารย์อยากจะรู้ว่าพายส่วนสามเท่าไหร่ใช่ไหมพายส่วนสามจะ60แล้วก็พายส่วนสองเนี่ยจะ90ใช่ไหมมุมมันก็เพิ่มขึ้นนะ0 60 90เดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกให้แต่ตอนนี้ค่อยๆทำไปก่อนทีนี้อาจารย์ก็จะคิด r เนี่ยเท่ากับ2แล้วก็รูทไซน์2เซตาแบบนี้อันนี้อาจารย์เอามาจากตรงนี้นะหมายความว่าอาจารย์เนี่ยจะได้2แล้วก็รูทไซน์2เซตาตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ได้เหมือนกันแหละแต่ติดลบนี่คือความหมายของคำว่าบวกลบโอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แทนค่าค่ะ2แล้วก็รูทไซน์เรื่องของเรื่องก็คืออาจารย์อยากจะบอกคุณว่าอาจารย์ไปคิดมาแล้วว่า2เซตาของอาจารย์ที่อาจารย์สนใจคือเลข0อาจารย์ไปคิดมาแล้วไงก็ปรับเปลี่ยนวิธีการแทนค่าเซตาบ้างใช่ไหมมุมอาจารย์ก็ไปคิดมาละอาจารย์ได้พายส่วน3ข้างบนนะคะใช่ไหมอันนี้อาจารย์ก็เลยได้รูทไซน์พายส่วน2 แบบนี้อ่ะโอเคนะทีนี้ค่ะมันก็เหมือนเดิมค่ะถ้าคุณยังคิดมุมไม่ได้ติดอยู่ลุงตรงนางเลยมุมศูนย์กดนิ้วอะไรคะศูนย์สามสิบ45ห
1: นิ้
0: ก
1: วโป
0: สิบมีคนตอบมาแล้วนิ้ว
2: นิ้วโป้งครับ
1: โป้ง
0: นิ้ว
1: ค
0: โป
1: ่ะ
0: ้งธนมนกับอิสริยานะคะอ่ะนิ้วโป้งทีนี้ทรายเอานิ้วที่เหลือทางไหนคะ
2: ทางซ้ายครับ
0: ใช่ข้างซ้ายข้างซ้ายมีนิ้วเหลือไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีอาจารย์ก็เลยได้รูทอะไรนะคะศูนย์ส่วนสองซึ่งอาจารย์ก็จะได้ศูนย์ตรงนี้เลยค่ะสองคูณศูนย์อาจารย์ก็ได้ศูนย์มีเพื่อนใจดีนะเขียนวาดรูปอย่างนี้ให้อาจารย์ด้วยเยี่ยมมากเลยอาจารย์คิดว่าเขาคงทำให้ตัวเองอ่ะเข้าใจนะอ่ะทีนี้พายส่วนสามพายส่วนสามอ่ะต้องเป็นมุม60นะพายส่วนสามไม่ใช่30นะ60กดนิ้วอะไรคะศูนย์สามสิบ45 60 90ใช่ไหมต้องกดนิ้ว
1: นิ้วนางค่ะ
0: นิ้วนางนะนิ้วนางซ้ายนิ้วที่เหลือทางซ้ายเหลือกี่นิ้วคะเดี๋ยวอาจารย์กดนิ้วนางโอ
1: สามค่ะ
0: ใช่และอาจารย์ก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นรูทสามส่วนสองโอเคเนาะเดี๋ยวอาจารย์คุมรูทยาวๆหน่อยเนาะเอารูทยาวๆหน่อยอ่ะเพราะฉะนั้นปุ๊บอาจารย์เนี่ยไม่ชอบเลยนะที่มันติดรูทแบบเนี้ยแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้รูทอ่ะทีนี้เราก็ต้องมาคิดรูทสามเนี่ยมัน1.7กว่าๆเราก็หารสองไม่ชอบเลยเนาะอันนี้ก็สองซึ่ง1.7กว่าๆหารสองเนี่ยมันจะได้0.8กว่าๆมันเหมือนต้องพึ่งครึ่งคิดเลขไม่ชอบเลยแล้วก็รูทของ0.83เนี่ยถ้าไปกดเครื่องคิดเลขคุณจะได้0.93แล้วคุณก็เอาไปคูณกันคุณจะได้1.87คุณบอกอาจารย์ข้อสอบอาจารย์บอกไม่มีเครื่องคิดเลขนะแล้วพวกผมจะทำยังไงอาจารย์ก็จะบอกว่าพูดตามตรงเลยค่าตรงเนี้ยไม่ต้องคิดก็ได้แต่และอาจารย์ให้คิดทำไมนะเพราะว่าตอนนี้เรียนกันใช้เครื่องคิดเลขได้แต่ตอนสอบเดี๋ยวคุณจะต้องหาสิ่งที่ดีให้คุณเองอาจารย์หาสิ่งที่ดีคือยังไงอ่ะเรามาช่วยกันมุมพายส่วนสองกี่องศาละเมื่อกี้โป้งละเมื่อกี้นางละมันก็จะกลับมาเท่าไหร่คะ90 องศาน
2: ิ้วก้อย
0: ก้อยนิ้วก้อยและนิ้วที่เหลือทางซ้ายเท่าไหร่โอ้
2: สี่
0: สี่เนาะได้เลยเนาะอาจารย์ก็เขียนอย่างเงี้ยรูท4/2ใช่ไหมซึ่งอาจารย์รู้อีกต่างหากรูท4/2มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงเนี้ยโอ้เขียนรูทซะยาวเลยรูท1มันก็คือ1นั่นแหละอาจารย์ก็จะได้2เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่อาจารย์จะใช้ทีนี้มีคนบอกอาจารย์ไม่กี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอาจารย์และอาจารย์ก็ไม่ยอมอธิบายซ้ำด้วยไม่ใช่ไม่อธิบายซ้ำหรอกเดี๋ยวมันจะมาอธิบายข้างล่างให้อยู่ละอ่ะนะอาจารย์ก็ได้คิดอีกตัวหนึ่งค่ะคิดอีกตัวหนึ่งก็คือ r เท่ากับลบสองรูทไซน์สองเซตาลองจำๆดูนะมันก็จะเป็น r เท่ากับสองรูทไซน์ถ้าจำได้ก็คือสองเซตาเนี่ยเราคิดมาแล้วมันคือมุมศูนย์เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนะคะเนี่ยอาจารย์กำลังเอาตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้แล้วก็เอาตรงเนี้ยไปแทนค่าข้างล่างนะไขที่ไม่ได้ก็เอาใหม่ค่ะตรงเนี้ย r ก็จะเป็นลบสองค่ะตรงนี้ก็เป็นรูทไซน์ของพายส่วนสามแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลบสองแล้วก็รูทไซน์ของพายส่วนสองบางคนบอกจริงๆแล้วมันก็เหมือนข้างบนเลยแหละอาจารย์แล้วก็เติมลบใช่ถูกต้องแต่สมมติคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้รอบนี้ต้องได้แล้วนะเอาใหม่มาตอบพร้อมอาจารย์ได้แล้วค่ะมุมศูนย์กดนิ้วอะไรคะคนที่ไม่ได้เมื่อกี้นิ้ว
1: นิ้วโป้งค่ะ
0: ใช่

0: ทีนี้ซ้ายมีนิ้วเหลือทางซ้ายไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยค่ะหนูก็เลยได้เดี๋ยวอาจารย์เขียนเหมือนเพื่อนดีกว่าเพื่อนเขาทำให้อาจารย์ดูแบบนี้ก็เลยได้รูทศูนย์ส่วนสองซึ่งมันก็คืออะไรนั่นเองค่ะก้อนเนี้ยศูนย์อาจารย์ก็ได้เป็นศูนย์จบเอาใหม่นะอาจารย์ก็ได้ตรงนี้เป็นรูทนะเราก็มาแทนค่าพายส่วนสามคือหกสิบหกสิบกดนิ้วอะไรเอ่ยกดนิ้ว
2: นิ้วนางครับ
0: นิ้วนางใช่ไหมคะทางซ้ายเหลือกี่นิ้วคะอาจารย์ใส่รูทรอไว
2: แ
0: ้
2: ป
0: ก
2: ด
0: ่อน
2: นิ้ว
0: ก็เอามาใส่แบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะประมาณค่าละลบสองแล้วก็คูณกับรูท1.73หารด้วยสองอาจารย์ขอลอกคำตอบตรงนี้มาเลยเนาะไปกดเครื่องคิดเลขมานะอาจารย์ก็เลยได้ลบ1.87เรียบร้อยแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการคืออาจารย์ต้องการคุณหามุมมากกว่า90องศากดนิ้วอะไรคะที่อาจารย์อยากให้ช่วยกันทำอาจารย์
2: นิ้ว
0: ช
2: ก้อ
0: ี
2: ย
0: ้
2: ครับ
0: ใช่อุ้ยเสียงหนุ่มอีกคนหนึ่งละมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะเนี่ยนิ้วก้อยทางซ้ายอาจารย์เหลือกี่นิ้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์ขอย้อนมาตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์ลืมรูทตัวใหญ่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนะคะเดี๋ยวกลับมาที่นิ้วโป้งเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนิ้วโป้งเนาะตัวเองต้องมีรูทตัวใหญ่ครอบไว้ก่อนแต่ซ้ายคือทางซ้ายมันมีศูนย์มันก็เลยได้รูทศูนย์ส่วนสองเนาะอาจารย์ลืมรูทใหญ่ๆนะมาที่นิ้วก้อยเหมือนเดิมค่ะมีรูทใหญ่ๆก่อนเนาะทางซ้ายอาจารย์เหลือนิ้วกี่นิ้วคะทางซ้ายเมื่อกี้มีคนตอบละสี่รูทสี่ส่วนสองซึ่งมีคนรู้ละว่ามันก็ได้หนึ่งค่ะก้อนเนี้ยเบื่อแล้วใช่ไหมแต่เรามาช่วยกันคิดเรามาทําให้มันละเอียดเพราะถึงเวลาตอนเราสอบเราจะได้ทําได้เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบสองอ่ะและอาจารย์ก็ตอนนี้ไม่ยอมเขียนคู่อันดับอะไรเลยแต่เราจะเอามาวาดรูปเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวาดรูปให้อ่ะได้แล้วนะพร้อมแล้วนะไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนนี้พูดตามตรงเลยนะจริงๆแล้วไม่ชอบเลยมุมที่เลือกตรงเนี้ยไม่ดีเลยนะคะแล้วมันไหนจะตอนเอาไปสอบเนี่ยนะรูทสามเนี่ยรู้ว่าเป็น1.7กว่ากว่าแต่ถึงเวลาต้องไปถอดรูทอีกทีก็เป็นปัญหาแต่จะไม่ได้สําคัญเลยคุณก็สามารถวาดรูปได้อ่ะเรามาช่วยกันเลยนะคะอ่ะอาจารย์จะเริ่มต้นที่เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้นะคะอ่ะใครที่ไม่ค่อยได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอซูมเข้านิดนึงอ่ะอาจารย์ซูมเข้าตรงนี้นะคะแปลว่ามุมที่อาจารย์จะได้เนี่ยเขียนเพิ่มในเอกสารได้เลยนะเพราะในเอกสารอาจารย์ไม่ได้เขียนอะไรลงไปเลยเพราะว่ามันไม่สามารถทำให้เป็นรูปแบบได้อ่ะค่ะนะคะเพราะว่าตอนที่เราจะเขียนคู่อันดับเมื่อกี้อาจารย์ติดไว้ใช่ไหมการเขียนคู่อันดับเนี่ยคุณต้องใช้รัศมีคือรัศมีเป็นศูนย์ก่อนแล้วก็มุมก็เป็นศูนย์ตรงนี้ค่ะมันจะมาทีหลังก้อนนี้ไม่เอานะไม่ชอบนะคะมาก้อนนี้บ้างค่ะรัศมีก็เป็นสองค่ะมุมเป็นตรงนี้ค่ะพายส่วนสี่ชอบจังเลยชอบชอบชอบชอบอาจารย์ผมชักพอเข้าใจละว่าถ้ามันเป็นชื่อว่าไซน์สองเซต้าเนี่ยผมรู้แล้วว่าต้องมุมพายส่วนสี่อาจารย์บอกใช่เพราะอะไรรู้ปะเพราะตรงเนี้ยของอาจารย์ได้หนึ่งค่ะแล้วมุมมันก็จะเป็นพายส่วนสี่ด้วยบางคนบอกอาจารย์ผมมองไม่เห็นภาพเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ช่างมันไปก่อนนะอาจารย์ก็ย้อนกลับมาใหม่ค่ะรัศมีก็คือศูนย์ค่ะมุมก็จะเป็นมุมศูนย์เดียวกันข้างบนเหมือนลอกมาเนาะแต่ตารางเรามันไปอยู่ข้างบนละอาจารย์ไม่ดึงลงมาละนะคะต่อไปค่ะรัศมีตรงเนี้ยแค่ติดลบเองมุมอาจารย์ก็ไปลอกจากข้างบนมาตรงเนี้ยอาจารย์ก็ได้พายส่วนสี่คุณบอกเหมือนจะวาดรูปได้นะอ่ะเรามาช่วยกันวาดรูปนะกับสี่สิ่งแค่เนี้ยอาจารย์มันวาดได้จริงๆหรอได้จริงๆสี่จริงๆแล้วเนี่ยเพราะอาจารย์มีสูตรในใจ

ว่ารูปมันจะเป็นเลข8แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปไล่มุมมาคุณจะต้องเอามุมเนี่ยตั้งแต่ศูนย์คุณกำหนดมุมเป็นศูนย์เนาะคุณต้องไปกำหนดมุม30ไปกำหนดมุม45 60แล้วก็มุมอย่างอื่นอีกแล้วคุณจะเห็นทิศทางของสมการแต่อันนี้เหมือนเรามีสูตรเรารู้ว่าเป็นเลข8แล้วเรารู้มันจะเป็นแบบนี้อ่ะแบบไหนเราลองมาช่วยกันวาดนะอาจารย์จำไว้นะอาจารย์จำไหมนะอาจารย์จะวาดรูปใหญ่ตรงนี้อ่ะอาจารย์แค่มองตรงนี้นะคะใครที่วาดรูปไม่ได้ก็มาตั้งใจวาดนะคะอันนี้เรียกว่าแกนเชิงขั้วอันนี้เรียกว่าแกนแนวฉากพร้อมแล้วเนาะมุมสูงนะคะก็ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงใช่ไหมขึ้นไปก็เป็น30 40 50อะไรนั่นน่ะลงมาก็ติดลบอะไรนะไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงรัศมีเป็นศูนย์แปลว่ามันอยู่ตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดอยู่ตรงจุดขั้วนะแล้วเมื่อกี้อาจารย์จำคำตอบของอาจารย์ได้คือ2กับพายส่วน4มันเหมือนตัวนี้แหละแต่มันไม่ติดลบแต่อาจารย์ไม่ดึงภาพนั้นลงมาแล้วนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะอาจารย์ก็เริ่มเลยค่ะที่มุมพายส่วน4พายส่วน4เนี่ยมันก็คือ45องศามันก็คือครึ่งหนึ่งของ90มันคือตรงกลางตรงนี้เนาะอาจารย์ก็วัดละอาจารย์วัดละเนี่ย45อยู่ตรงนี้นะพายส่วน4อยู่ตรงนี้นะได้แบบนี้ปุ๊บลากเส้นทึบจำได้ไหมลากเส้นทึบปุ๊บนับรัศมีได้2 1 2อาจารย์นับใหญ่ๆเลยรูปคุณจะได้เขียนอะไรมีพื้นที่ให้มันได้เยอะอะเนาะนั้นอาจารย์ลบอันนี้ทิ้งแล้วนะมุม45ลบทิ้งแล้วนะอาจารย์ได้ละและอาจารย์ได้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยแหละคือรัศมีเป็น2มุมคือพายส่วน4แล้วเมื่อกี้เนี้ยอาจารย์ได้แบบนี้เนาะเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่ารูปเนี้ยคุณไม่ต้องมาวาดให้อาจารย์หลอกนะเพราะรัศมีมันได้1ใช่

0: 60อาจารย์ก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ปะนี่มุม60ของอาจารย์อยู่ตรงนี้และอาจารย์นับรัศมีอ่ะมันต้องไม่ได้สองนะมันต้องไม่ได้สองนะมันจะต้องได้1.87เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมุมมันอีกมันก็จะลดลงมาค่ะอาจารย์ก็เลยพูดว่าอาจารย์ไม่วาดแล้วค่ะอาจารย์ไม่ชอบอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะได้รูปคล้ายๆเลข8ค่ะอาจารย์มองยังไงก็ไม่ใช่เลข8นะอาจารย์ก็บอกว่ามุมที่น้อยคุณกลับไปคิดได้เลยนะมุมที่น้อยกว่า45องศาเนี่ยค่าพวกเนี้ยจะไม่ถึง2เอาอีกนะมุมที่มากกว่า45องศาเช่นเมื่อกี้เนี่ย60อ่ะค่าก็จะไม่ถึง2ได้ 1.87 มุมใหญ่กว่า60ก็ได้น้อยลงอีกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะสมมติเชื่อก่อนสมมติเชื่อนะสมมติเชื่ออาจารย์ปุ๊บอาจารย์ขอมาสีแดงต่อสีแดงเหมือนเดิมค่ะมุมพายส่วน4ก็คืออยู่ที่เดิมแต่มันติดลบแบบนะคะมันติดลบนับไม่ได้นะที่เส้นทึบอะต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามจำได้ไหมแล้วถึงจะนับค่ะ1 2อยู่ตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยเป็นลบ2แล้วก็มุมพายส่วน4ค่ะแล้วเอาละสิเห็นไหมตอนเนี้ยถ้าคนไม่มีสูตรในใจแล้วมุมจะเป็นอะไรอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่พายส่วน6เหมือนเมื่อกี้แล้วนี่มันต้องเป็นอยู่ในคอสแดนนี้ด้วยโอ้โหคิดยากอาจารย์ก็ไม่สนใจไงอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะได้เลข8จริงๆแล้ว2อันเนี่ยมันสมมาตรกันนะตรงเนี้ยมันสมมติมันยาว1เซนกับ1เซนก็จะเป็น2ตรงเนี้ย2เซนติเมตรตรงนี้ก็2เซนติเมตรนะแต่พอดีอันนี้อาจารย์ก็วาดใช้มือตัวเองไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าเลข8ค่ะอาจารย์สรุปเลยเนาะอันนี้อาจารย์ก็จะได้ทิศทางของสมการ r กำลัง2เท่ากับ4ไซน์2เซตาแล้วก็เป็นเลมนิสเคสอ่ะทุกคนช่วยอาจารย์หน่อยไอเป็นเลมนิสเคสเมื่อไหร่คะช่วยอาจารย์ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ต้องการมากเลยไม่งั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เป็นเลมนิสเคสบอกหน่อยมุมต้องเป
1: ท
0: ็
1: ี่
0: น
1: วางมุมพายส่วนสี่ค่ะ
0: ใช่ใช่สาวน้อยบอกว่าเป็นเลมนิสเคสและทำมุมที่พายส่วนสี่ด้วยใช่เก่งมากเลยแต่หนูจะรู้ว่าเป็นเลมนิสเคสต่อเมื่อมุมมันเป็นเท่าไหร่นะคะ
2: สองเซตาครับ
0: สองเซตา
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะไปตรงกับเพื่อนเมื่อกี้บอกว่าเพราะมันชื่อว่าไซน์แล้วมันไม่ติดลบมันเลยทำมุมเก่งขึ้นไปอีกไม่ใช่ว่ารู้แค่เลข8นะรู้ด้วยว่าเลข8ต้องทำมุมกับพายส่วน4กับแกนเชิงขั้วด้วยเนาะกับแกนเชิงขั้วแล้วก็มีความยาว2หน่วยค่ะอีกอย่างหนึ่งอาจารย์จะบอกให้ใครตอบได้จะให้คะแนนเพิ่มค่ะรู้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเลมนิสเคสไม่ใช่แค่มุมค่ะอันนี้เป็นกรณีแรกเลยเมื่อไหร่เป็นเลมนิสเคสคะเนี่ยดูสมการเนี้ยบอกอาจารย์มาสิอาจารย์จะให้คะแนนเพิ่มที่ผ่านมาไม่เหมือนที่ผ่านมาเลยเลมนิสเคสเนี่ยสังเกตอะไรเอ่ย R มันทำไมคะมันถึง
1: ยกกำลังสองค่ะอาจารย์
0: ใช่ค่ะอิสริยาใช่ไหมนี่เมื่อไหร่ถ้า R ยกกำลังสองค่ะคุณจะได้เลมนิสเคสมาเอาคะแนนเพิ่มนะมาทวงคะแนนเลยนะคะเรียบร้อยทีนี้หน้าที่ของเราอาจารย์เนี่ยมันหมดละกันบ้านอาจารย์จะให้ไปทำกันเองเลยค่ะจะให้แต่งกันเองนะมาวางแผนแต่งบางคนบอกว่าอาจารย์ผมไม่ค่อยเก่งผมไม่ค่อยได้ผมก็ทำนิดเดียวเลยค่ะสมมุติเปลี่ยนเลข4ให้เป็นเลขอะไรดี16ใช่ไหมแค่นั้นแต่อาจารย์

0: สมมุติคุณบอกอาจารย์อย่าเพิ่งพูดเรื่องการบ้านได้ไหมอาจารย์ช่วยอีกหน่อยอ่ะได้เราจะมาช่วยกันมีคนมีความรู้สึกไหมว่าเราลองมาทำเรมนิสเคสกรณีคอร์สกันดีไหมคะดีไหมอาจารย์พูดซะขนาดนี้ก็ต้องดีละเนาะอาจารย์ไม่ยอมทำทรายซ้ำละอาจารย์จะทำคอร์สคุณก็ต้องไปสร้างโจทย์เองเหมือนที่อาจารย์จะสร้างให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะแล้วทีนี้คุณอยากไหมคุณอยากจะทำคอร์สแบบเป็นลบบ้างไหมหรือไม่เอาลบคะถามก่อนเอาแบบไหนก่อนโอ้จริงๆอาจารย์ไม่ผิดเนาะอ่ะเอาแบบไหนคะก่อนอาจารย์เอาแบบธรรมดาก่อนเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนี้เนาะเอาไม่ติดลบก่อนเอาไม่ติดลบนะเอาเป็นคอร์สนะเรามาช่วยกันแต่งโจทย์นะเดี๋ยวจะทำกับมุมศูนย์อาจจะทำกับมุมศูนย์หมายความว่าไงอะหมายความว่าอาจารย์จะได้เลข8แบบนี้ถูกไหมทำกับมุมพายส่วนสองบ้างอาจารย์ก็จะได้เลข8แบบนี้ถูกไหมอันสุดท้ายนะอ้าวอาจารย์ไม่ยอมทำแล้วอาจารย์จะได้เลข8แบบไหนคะที่สามพายส่วนสี่ช่วยหน่อยเมื่อกี้ที่แบบที่สามเนาะที่พายส่วนสี่อาจารย์ได้ตรงนี้และสามพายส่วนสี่อ่ะอาจารย์ได้ตรงไหน
1: ยังทายหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่เพื่อนได้แล้วนะอาจารย์ผมอยากได้แบบเพื่อนอ่ะมันก็จะกลับไปที่มันส่วนสี่ใช่ไหมแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งมันเขาเนี่ยเพื่อนเขาเลยพูดว่าเอียงซ้ายอะค่ะเขาก็เลยได้ตรงนี้กับตรงนี้อะค่ะเหมือนเรามีสูตรในใจเราเนาะมาช่วยอาจารย์ทำค่ะอาจารย์จะเอาแบบที่หนึ่งก่อนมาเรามาช่วยแบบที่หนึ่งกันเพราะเดี๋ยวคุณก็ต้องไปสร้างการบ้านของตัวเองกันหนึ่งข้อถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยหรือเอาแบบอาจารย์แล้วก็เปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนนิดหน่อยยังไงอะเรามาอันนี้ก็เหมือนเป็นการบ้านเรานะของแต่ละคนนะคะอะอาจารย์เลือกแบบที่หนึ่งของอาจารย์เพราะอาจารย์อยากให้ดูตัวคอร์สอะอาจารย์ก็จะบอกว่าอ่ะเรามาช่วยกันตั้งโจทย์ค่ะอากำลังสองของอาจารย์จะเป็นอะไรคะแต่รู้ว่าตรงนี้ต้องเป็นคอสสองเซตาใครที่คิดจะตั้งโจทย์อะไรก็ลองเอาตัวเลขนั้นนะมาให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยแล้วข้อเมื่อกี้เป็นเลขสี่เราไม่เอาเลขสี่ห้ามเอาเลขอะไรดีคะ
1: 20ได้ไหมคะอาจารย์20
0: ยี่สิบไม่ได้ไม่เอาไม่ชอบ
2: เอา16ครับอาจารย์
0: 16ก็ดี16ดีอาจารย์เอา25ได้ไหมแล้วอาจารย์มาถามผมทำไมเนาะ25เนาะเพราะว่าอาจารย์ก็กลัวเดี๋ยวเพื่อนก็จะไปวนสับสนอยู่กับไอ้สองกำลังสองได้สี่ไอ้สี่กำลังสองได้16อีกอาจารย์ก็เลยฉีกตัวเลขมาเป็น25แล้วกันเนาะทำเรียนแบบนะคะตัวเองใครที่เลือก16ก็ไปอันนี้เนาะไปเรียนมานะไปเรียนแบบมันมานะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น5 กำลัง 2คอสสองเซตาเรารู้เลยว่าเป็นเรมนิสเคสเพราะมันเป็น r กำลังสองเหมือนอิสริยาบอกเนาะเพราะมันเป็น2เซตาเราก็รู้ว่าเป็นเรมนิสเคสเรมนิสเคสก็เป็นเลข8เรารู้แบบนั้นเนาะอ่ะเพราะฉะนั้น r เดียวของอาจารย์มีค่าเท่าไหร่คะถอดรูทเป็นไหมอาจารย์ถอดรูทเลยได้ไหมถอดรูทก็คืออย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ผิดบวกลบนะอาจารย์ได้5 กำลัง 2แล้วตรงนี้ก็คอสสองเซตาอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็บวกลบอาจารย์เอานี้ใช่ไหมห้าสองตัวแล้วตรงนี้ก็เป็นคอสสองตัวไอรูท25เนี่ยมันก็คือ5ก็คือซ้ำกัน2ตัวออกไปจากรูทได้ตัวหนึ่งอาจารย์ก็เลยได้5แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะ ทีนี้เมื่อกี้คุณบอกอาจารย์ผมอยากรู้หนูอยากรู้ว่าเลขอะไรอ่ะมันเป็นเลขที่เหมาะมีคนงงๆไหมอาจารย์อะไรนี่ทำไมมันเหมาะยังไงอาจารย์ไปก่อนเนาะอาจารย์ไปก่อนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็นเซต้าค่ะมีคนบอกเฮ้ยจริงเหรออาจารย์จะบอกว่าอาจารย์สนใจมุมศูนย์ค่ะจริงๆมุมศูนย์แล้วอาจารย์จะสนใจมุมเอามุมเลือกมาเลยค่ะเอามุมอะไรคะเต็มที่ก็แค่ติดรูทแค่นั้นแหละเอามุมอะไรคะพายส่วนอะไรดีอาจารย์ขอเป็นพายส่วนสี่ได้ไหมมีคนบอกทำไมอ่ะและอาจารย์ก็ขอเป็นพายส่วนสองได้ไหมก็มีคนก็บอกทำไมอ่ะสองคูณกับอะไรคะศูนย์สองคูณกับอะไรคะนี้ไหมถูกนะแล้วก็สองคูณกับอะไรคะได้เท่าไหร่เออตัดได้พายส่วนสองแล้วก็ตัดได้พายอาจารย์จะบอกว่าสิ่งที่คุณควรจะสมมุติอ่ะมันควรจะเป็นค่ามุมที่เราหาได้ค่ะเรารู้นี่มุมพายส่วนสองเท่าไหร่เรารู้นี่มุมพายเป็นเท่าไหร่หาได้คือหาได้จากนิ้วเราอะนะแต่ถ้าหาได้ด้วยกดเครื่องคิดเลขเนี่ยมันได้อยู่แล้วล่ะแต่ถึงเวลาตอนสอบเราจะทําไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เอาเครื่องคิดเลขเข้าไปเรามาต่อนะอาจารย์ได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์เป็นคนเลือกมุมมีบางคนรู้แล้วเลือกมุมที่มันตัดได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ R ตัวแรกเป็นเดี๋ยวอาจารย์คิดตัวเดียวนะ5แล้วก็รูทคอส2เซต้า R ก็จะเท่ากับ5สแควร์รูทคอส2เซต้ามีค่าเป็น0ตรงนี้ก็จะเป็น r แล้วก็รูทคอสพายส่วน2แล้วตรงนี้ r ก็จะเท่ากับ5สแควร์รูทแล้วก็คอสพายอาจารย์เอามาอีกตัวหนึ่งด้วยทำไมอะไรยังไงอาจารย์คิดเลยค่ะ5ก็5ค่ะมุม0กดนิ้วอะไรนะคะช่วยกันกดนิ้ว
2: โป้งครับ
0: โป้ง
1: นิ
0: ค
1: ้ว
0: ่ะ
1: โป้ง
0: เท
1: ครับ
0: โป้งค่ะคอร์สเอาทางไหนคะ
3: ทางขวาครับ
0: เหลือเท่าไหร่คะ
3: สี่ครับ
0: อย่างนี้ค่ะใช่ไหมไม่ต้องวาดรูปเลยใช่ไหมคะมาทำให้มันจบซะเราจะได้รูทหนึ่งไงอาจารย์พูดผิดไหมเราจะไอ้ตรงเนี้ยมันได้หนึ่งเนาะแต่พอดีมันอยู่ในรูทนั้นอาจารย์ก็ได้ห้าเนาะมีบางคนบอกอาจารย์ผมรู้ตรงนี้รูทคอสพายมีค่าเป็นอะไรคะคอสเป็นหนึ่งเรียนแบบนะสายไม่สนคอสพายมีค่าเป็นอะไรคะทำได้ไหมลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งแกน x เนาะ x ไปทางซ้ายก็จะติดลบอะค่ะเนาะลบหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นลบหนึ่งรูทติดลบใช้ไม่ได้มุมนี้ใช้ไม่ได้นะคะต่อไปมาที่นี่ต่อ5ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นสมมุติอันนี้ห้ามใช้นะมุมอะไรนะคะกดนิ้วใช่ไหมเอาทางซ้ายเนาะมุม90เนี่ยซ้ายไหมคอสนะเอาทาง
3: ขวา
0: เพราะฉะนั้นมันจะได้รู้ศูนย์ส่วนสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อันนี้ก็คือศูนย์แหละอาจารย์ก็จะได้ค่ามีค่าเท่ากับศูนย์แบบนี้ค่าตรงนี้เห็นไหมคิดไปมันก็จะติดลบก็ใช้ไม่ได้ทีนี้อาจารย์อีกรอบก็ได้ จะได้ทำได้นะคะนั้นอาจารย์ไม่เอาค่าข้างหลังแล้วนะที่มันจะมีปัญหานะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ r เท่ากับลบ5แล้วก็รูทคอส2เซต้าเหมือนเดิม r ก็จะเท่ากับ5ลบ5สแควร์รูทคอสมุม0 r เท่ากับลบ5แล้วก็สแควร์รูทคอสมุมพายส่วน2เพราะเราถอดรูทเราต้องได้ทั้ง2ค่าอ่ะใครที่ไม่ได้เร็วมองเลยค่ะมุม0กดนิ้วอะไรคะอีกรอบยังอยู่ข้างบนด้วยต้องได้แล้วนิ้วโป้ง
4: นิ้วโป้งค่ะ
0: ทางขวาเหลือเท่าไหร่คะมีสาวมาตอบอาจารย์แล้ว
4: เหลือ4นิ้วค่ะ
0: ใช่ส่วนด้วย2เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้1เนาะอาจารย์ก็เลยได้ลบรูท5และลบ5แล้วก็คูณกับรูท1มีค่าเป็น1นั่นแหละตรงนี้ใครจะข้ามไปก็ได้เนาะอ่ะทีนี้ต่อไปค่ะมุม90องศากดนิ้วก้อยคอสนิ้วที่เหลือทางขวามีไหม
4: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รูท0ส่วน2จริงๆคุณจะเขียน0ไปเลยอาจารย์ก็ไม่ได้ว่านะคะแต่พอดีอาจารย์เนี่ยต้องอธิบายตรงนี้คุณก็จะได้0อ่ะเราได้เหมือนเดิมแล้วนะตรงนี้เรารู้ว่ามันจะติดลบมันคิดไม่ได้เราก็ไม่คิดละเดี๋ยวเราจะวาดรูปได้อาจารย์ขอซูมเข้านิดหนึ่งนะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คู่อันดับที่เราจะต้องเอาไปวาดรูปแบบนะคะอาจารย์ก็จะได้รัศมีเป็น5มุมคือ0เนาะรัศมีเป็น0มุมคือตรงนี้ค่ะพายส่วน2เนาะทีนี้มันจะไม่เห็นภาพรวมแล้วนะอันนี้ก็คือรัศมีเป็นลบ5มุมเป็น0อันนี้ก็คือรัศมีเป็น0มุมก็คือที่เดียวกันนะคะพายส่วน2อันนี้ก็เหมือนกันเลยใช่ไหมพร้อมแล้วนะอาจารย์เอาคำตอบตรงลบๆรอก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เริ่มเลยนะคะรูปสุดท้ายละเดี๋ยวจะจบเรื่องนี้แกนเชิงขั้วใครที่วาดไม่เป็นฟังเนาะแกนแนวฉากนี่เนาะเมื่อกี้มันมี5กับมุม0อาจารย์ลอกคำตอบของตัวนี้เนาะที่มันไม่ติดลบเริ่มเลยนะมุม0ขึ้นไหมลงไหมมุม
1: นี่ไม่ค่ะ
0: ไม่ค่ะแล้วอาจารย์มันเป็นเลข5เนาะอาจารย์นับเลยนะ1 2 3 4 5อาจารย์หยุดอยู่ตรงนี้แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์เขียนคำตอบเลยเนาะทิศทางของสมการเดี๋ยวตัวเองต้องไม่ทำกันบ้านนะเลือกมา1ข้อคิดเองเลย r กำลัง2เท่ากับอาจารย์เอาเป็น25แล้วก็ cos 2เซต้านี้เรารู้ว่าของเราอ่ะเป็นเลมนิสเคสเพราะ r กำลัง2เพราะตรงนี้เป็น2เซต้าอาจารย์ได้แล้วนะนี่มันเป็นแบบที่1ใช่ไหมเป็นเลมนิสเคสกันนะคะเป็นเลมนิสเคสที่ทำมุม0นี่ไงมุม0อาจารย์ก็ได้รูปมาเลยแบบนี้อ่ะทำไมอาจารย์ทำไมมันจุดตรงนี้ล่ะจุดตรงนี้ใช่ไหมเพราะตรงนี้มุมพายเดี๋ยวอาจารย์เอาอีกสีขอโทษเพราะตรงนี้มุมพายส่วน2มันก็จะขึ้นมาหยุดอยู่ตรงนี้แต่รัศมีมันเป็น0อาจารย์ก็ไม่ต้องนับอ่ะมันก็หยุดอยู่ตรงนี้ค่ะรัศมีเป็น0มุมคือพายส่วน2แล้วเรามาดูตรงนี้ค่ะมุม0คือเส้นสีดำตรงนี้เนาะแต่รัศมีติดลบค่ะนับตรงนี้ได้ไหมรัศมีติดลบนับตรงทึบๆสีดำนี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องไปไหน
1: ทางซ้ายหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่ต่อเส้นปะไปทางซ้ายค่ะและอาจารย์ถึงจะนับได้1 2 3 4 5มันก็จะหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์วาดได้เนาะเนี่ยค่ะก็เป็นเลมนิสเคสมันต้องเท่ากันนะแต่อาจารย์ไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดวัดเนี่ยค่ะแล้วมันมีความยาวเท่าไหร่คะกี่หน่วยตัวอย่าง5หน่วยตอนนี้ของอาจารย์เลือกกี่หน่วยคะกี่หน่วยกี่หน่วย
4: ห้าหน่วยเปล่าค่ะ
0: ห้าหน่วยค่ะใช่เลย ็จะประมาณนี้นะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไป
5: เจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของสยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราช

แปลวรารามวันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและอุทิศเป็นกุศลแก่ผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้ทั้งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบอย่างพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนภาทยกุลซึ่งดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้ในเตือนภาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of วัดอรุณบอกเล่าความอัศจรรย์ของนัยยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยและอัศจรรย์แห่งนัยยะองค์อินทรากับจักราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันเช่นพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจารณำบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจารณำทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุเพราะการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรียงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักรเป็นอาวุธหลักแทนจากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่ารัชกาลที่3พระผู้สร้างพระปรางชุดนี้มีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าทรงเป็นสมมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธสอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคตองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีซึ่งเมื่อปี2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีซึ่งขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปี
ครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายมีความจุประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรสูง 18.20 เมตรยาว940เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2537ส่งน้ำให้แก่เกษตรกรโดยการปล่อยน้ำลงตามลำน้ำธรรมชาติมีฝ่ายทดน้ำเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆเพื่อให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำสูบน้ำไปใช้สำหรับการเกษตรกรรมและยังเป็นแหล่งน้ำของโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองที่สูบน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายส่งให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนของโครงการอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2,185 ไร่ปัจจุบันโครงการชลประทานจันทบุรีมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายและผันน้ำจากคลองหางแมวเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่21ทับ9หมู่3ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนางสาวศิลาพรทองรอดเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นบนพื้นที่26ไร่มีน้ำเพียงพอต่อการปลูกทุเรียนสามารถเก็บผลผลิตขายได้ปีละหลายล้านบาทด้วยสวนแห่งนี้ยังใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อ1วันนับเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดต่อจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่57ทับ7หมู่10ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนายวิทูลมานะนิยมไทยเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนและเงาะบนพื้นที่90ไร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองและเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรซึ่งในอนาคตทางกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีแผนที่จะพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะเดินทางไปยังทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,247 รายเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดอธิโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลืออายุโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีครอบครัวชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อเป็นที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นร้าน Chance and Change Cafe by ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางสถานที่ฝึกอาชีพทักษะวิชาชีพบาริสต้าการทำอาหารรวมทั้งงานบริการและการจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพและเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับในการเข้าทำงานด้วยการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปและงานศิลปะ Present Contemporary Art ผลงานศิลปะของผู้ต้องขังที่จะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนให้แก่ผู้ต้องขังต่อไป
นอกจากนี้มีการเย็บปักถักร้อยการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้วจำนวน2รุ่นรวม125รายซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปมีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวในอาชีพต่างๆเช่นร้านกาแฟช่างตัดผมและร้านเบเกอรี่

ำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาวันนี้ที่ห้องประชุมจันเกษมหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและกองทัพเรือจัดขึ้นระหว่างวันที่6 ถึง 9 พฤษภาคม 2569ภายใต้แนวคิดราชประชาก้าวไกลเรียนอย่างมีความสุขมีงานทำมีอาชีพที่ดีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมจำนวน409 คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2506ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งมีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติและเด็กด้อยโอกาสให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษ์สมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการและวัดสังขานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระภาวนาภิรัตน์วัตตะโกแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปกถาว่าด้วยศิลปะสามารถจำแนกเป็น2 ประการคือศิลปะของบรรพชิตและศิลปะของคฤหัสถ์โดยการฝึกปรือหรือสั่งสมความเป็นช่าง3 ประการได้แก่ช่างธรรมคือฝึกฝนมีฝีมือจนชำนิชำนาญก็เกิดผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมสวยสดงดงามช่างพูดคือฉลาดพูดฉลาดเจรจาพูดถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสมประกอบด้วยเนื้อหาสาระไม่ยั่วให้หมองหมางไม่เย้าให้แก่งแย่งและช่างคิดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหักห้ามความคิดฝ่ายชั่วน้อมนำให้ตั้งตัวอยู่ในความคิดฝ่ายดีรวมถึงการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกนำความรู้เดิมมาเสริมสร้างความรู้ใหม่ผสมกันเป็นชุดความคิดที่ล้ำและร่วมสมัยผู้ใดเมื่อประกอบศิลปะพร้อมมูลสมบูรณ์ด้วยองคุณ3 ข้างต้นแล้วยังเห็นว่าศิลปะที่ตนประกอบ
ก็จะเป็นกิจการที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสุจริตซื่อตรงอยู่ในกรอบของสัมมาอาชีวะก็ย่อมจะน้อมนำมงคลให้เกิดประโยชน์โสดที่ผลแก่ตนประเทศชาติและพระศาสนาอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระราชูปถัมภ์นางสาวอุบลลักษ์ธรรมะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางปรือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดและบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีและวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัท Multi Innovation Engineering จำกัดบริษัท Rainbow Holding จำกัดบริษัท CTS Stainless จำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและในวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

พุทธประวัตินะครับแล้วก็ชาดกผ่านภาพที่มีความละเอียดลำดับเรื่องราวอย่างมีระเบียบแบบแผนนะครับภาพเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการตกแต่งนะครับไม่ใช่แค่งานตกแต่งภายในแต่เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นคัมภีร์ภาพนะครับที่ใช้สื่อธรรมะและก็ปลูกฝังความศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนเลยนะครับพูดถึงจิตรกรรมฝาผนังไทยแล้วเนี่ยถ้าเราดูอย่างผิวเผินก็อาจจะเหมือนเป็นแค่งานตกแต่งภายในนะครับผนังโล่งๆมีพระประธานตั้งอยู่นะครับแล้วก็เมื่อเราเข้าไปในอุโบสถเนี่ยถ้าไม่มีจิตกรรมฝาผนังในนั้นก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับแต่พอมีจิตกรรมฝาผนังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ทำให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในจิตกรรมฝาผนังก็เป็นการบันทึกหลายอย่างเช่นพุทธประวัติคำสอนต่างๆหรือไม่ก็เป็นประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญอะไรต่างๆนี่ครับก็อยู่ในจิตกรรมฝาผนังทำให้คนที่เข้าไปเนี่ยก็จะมีความเคลิบเคลิ้มลึกซึ้งหรือไม่ก็เป็นสุนทรียภาพอีกอย่างหนึ่งครับที่อยู่ในพระอุโบสถนะครับหลายท่านก็คงเข้าไปในพระอุโบสถที่มีจิตกรรมฝาผนังแล้วก็คงจะได้รู้สึกอย่างเรียกว่าท่องแท้นะครับว่าบรรยากาศในโบสถ์ที่มีจิตกรรมเนี่ยแตกต่างกับผนังโล่งๆเลยนะครับพระพุทธรูปนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นวัตถุบูชาสำหรับการกราบไหว้แล้วเนี่ยยังสะท้อนแนวคิดทางพุทธปัจจยาเช่นความสงบนิ่งความเมตตาและก็การหลุดพ้นนะครับโดยสื่อผ่านท่าทางผ่านสัดส่วนแต่ก็สีหน้าขององค์พระนะครับสถาปัตยกรรมทางศาสนาเช่นพระเจดีย์วิหารพระอุโบสถนะครับที่มีการออกแบบอย่างมีนัยยะเชิงสัญลักษณ์ซึ่งการแสดงผังวัดตามคติจักรวาลการใช้ลวดลายเปลวเพลิงซึ่งสื่อถึงปัญญานะครับและก็การใช้วัสดุที่เปล่งประกายเช่นกระจกสีหรือทองคำเนี่ยเพื่อสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์น่าเกรงขามครับนอกเหนือจากบริบททางศาสนาแล้วเนี่ยศิลปไทยยังมีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของชุมชนด้วยนะครับและก็ยังสะท้อนโครงสร้างทางสังคมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอีกด้วยขอยกตัวอย่างนะครับงานบุญและก็ประเพณีไทยเนี่ยมักจะมีการใช้ศิลปะเป็นองค์ประกอบสำคัญเช่นการจัดซุ้มตกแต่งในงานบุญการประดับโคมไฟในงานลอยกระทงและก็การสลักเทียนพรรษาเหล่านี้นะครับหรือว่าการประดิษฐ์ใบสีหรือเครื่องสักการะต่างๆนะครับซึ่งล้วนเป็นศิลปะที่แสดงถึงความตั้งใจและก็ความศรัทธาของประชาชนเป็นอย่างมากนะครับศิลปะพื้นบ้านเช่นการฟ้อนรำการร้องเพลงพื้นเมืองการสานเครื่องใช้และก็การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านแสดงเห็นถึงความสามารถของคนไทยในการสร้างสรรค์สิ่งงดงามจากสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวนะครับโดยมีหน้าที่ทั้งให้ความบันเทิงและก็รักษาความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวศิลปะในราชสำนักแสดงถึงโครงสร้างทางอำนาจและก็ความเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์เช่นการจัดขบวนแห่ต่างๆนะครับวิจิตรอลังการตระการตาการสร้างพระที่นั่งพระราชวังต่างๆและก็เครื่องราชูปโภคนะครับซึ่งล้วนเป็นการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงนะครับเพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยศิลปะไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ให้เห็นความงามแก่สายตาแต่ยังเป็นภาษาที่สายถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาและก็ค่านิยมของสังคมไทยทั้งในมิติทางศาสนาและก็สังคมขอใช้คำว่าอย่างลึกซึ้งอีกนะครับก็มีความเรียกว่าเข้าถึงจิตวิญญาณการรับอิทธิพลจากศิลปะต่างชาตินี่ไม่ได้เป็นเพียงเรียกว่าไม่ใช่ลอกเรียนแบบนะครับเรียกว่ารับอิทธิพลมาแล้วก็มาผ่านกระบวนการเลือกเรียกว่ากระบวนการเลือกกระบวนการรับกระบวนการปรับและก็กระบวนการกลั่นกรองนะครับเรียกว่าจนกลายเป็นงานที่มีความเป็นไทยชัดเจนลงตัวนะครับแล้วก็แตกต่างจากชนชาติต่างๆโดยสิ้นเชิงนะครับ
ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของช่างไทยใน

การสร้างสรรค์และก็ปรับตัวต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับอินเดียเนี่ยก็ส่งอิทธิพลต่อศิลปะไทยมากเหมือนกันนะครับอินเดียนี่เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธศิลป์นะครับซึ่งมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งในช่วงยุคต้นของประวัติศาสตร์ไทยเช่นยุคทวารวดีและก็ศรีวิชัยเนี่ยได้รับอิทธิพลอย่างมากศิลปะอินเดียได้นำเข้าคติการสร้างพระพุทธรูปการจัดผังวัดตามแนวคิดจักรวาลและก็ลวดลายประดับแบบอินเดียใต้เช่นลายเถาต่างๆลายปีปัวลายก้านคดเหล่านี้เป็นต้นนะครับเขมรก็เช่นเดียวกันนะครับอิทธิพลเขมรก็ส่งมาถึงศิลปะไทยด้วยเหมือนกันนะครับขอย้ำนะครับไม่ใช่เขมรในที่เรากำลังมีปัญหากันอยู่นะครับอันนี้เป็นในประวัติศาสตร์นะครับในช่วงสมัยลพบุรีหรือที่เรียกว่าศิลปะขอมในดินแดนไทยนั่นนะได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนมากเลยนะครับจากอาณาจักรของโบราณเช่นการสร้างปราสาทหินแบบพระปรางศิลปะการแกะสลักหินอย่างประณีตและก็ใช้ศาสนาอินดูเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับพระพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืนเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีรูปแบบของเทวรูปและก็เหล่าเรื่องที่สะท้อนแนวคิดจักรวาลแบบพราหมณ์ด้วยนะครับจีนก็เช่นเดียวกันนะครับส่งอิทธิพลมาถึงศิลปะไทยอย่างชัดเจนจีนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อศิลปะไทยโดยเฉพาะด้านเครื่องถ้วยเครื่องลายครามและก็งานตกแต่งแบบจีนเช่นลายเมฆลายดอกบัวจีนลายมังกรหรือนกยูงเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมและก็สถาปัตยกรรมตั้งแต่ยุคอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์กันเลยนะครับเช่นผนังพระราชวังวัดจีนหรือเครื่องเบญจรงค์ต่างๆรวมถึงศิลปะการแสดงบางประเภทนะครับเช่นงิ้วและก็ศิลปะพื้นบ้านในชุมชนไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้เป็นต้นนะครับญี่ปุ่นก็แพ้อิทธิพลหรือว่าไทยรับอิทธิพลมาก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับญี่ปุ่นนะครับผ่านทางเมืองท่าต่างๆเช่นอยุธยาและก็บางกอกมีการแลกเปลี่ยนเครื่องศิลป์เช่นผ้าไหมเครื่องเคลือบงานเขียนและของประดับตกแต่งโดยเฉพาะในหมู่ขุนนางและราชสำนักนะครับโลกทางอาหรับและก็เปอร์เซียก็ส่งอิทธิพลมาถึงศิลปะไทยเหมือนกันนะครับพ่อค้าชาวอาหรับและก็เปอร์เซียเนี่ยนำเข้าวัฒนธรรมเครื่องเทศสิ่งทองานศิลป์ต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะในสมัยยุคยาเนี่ยทำให้มีลวดลายเรขาคณิตแล้วก็ลายอาหรับปรากฏในงานศิลปะบางแขนงเช่นลายผ้าม่านลายประตูวังและก็เครื่องใช้ในวังนะครับยุโรปแน่นอนว่าส่งอิทธิพลมายิ่งชัดเจนนะครับในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับโดยเฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5ของเราศิลปะไทยได้รับอิทธิพลจากยุโรปอย่างกว้างขวางเลยนะครับเช่นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสไตล์นีโอคลาสสิกเรเนซองส์และก็โกธิกซึ่งเห็นได้ในพระที่นั่งอนันตสมาคมวังบางปะอินและก็อาคารราชการยุคแรกๆนะครับกิจกรรมตะวันตกเช่นการวาดภาพแบบมีมิติแสงเงาและก็ทัศนียภาพที่ถูกนำมาใช้ในการเขียนภาพเหมือนพระราชวงศ์นะครับงานประติมากรรมและก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเช่นการแกะสลักไม้แบบตะวันตกการใช้กระจกเงาและเครื่องโลหะลายฝรั่งในราชสำนักการแสดงศิลปะแบบตะวันตกมีการส่งช่างหลวงไปศึกษาศิลปะในยุโรปนะครับเช่นอิตาลีและก็ฝรั่งเศสและก็ต่อมาก็มีการเรียกว่าส่งผลต่อการก่อตั้งโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนพอช่างไงล่ะครับและก็ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแม้จะได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติแต่ศิลปะไทยก็ไม่เคยสูญเสียอัตลักษณ์ของความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับตรงกันข้ามกลับนำมากลั่นกรองและก็ปรับใช้จนเกิดผลงานที่มีความเป็นไทยโดยแท้จริงเลยนะครับการใช้ลายจีนประดับโบสถ์ไทยหรือการออกแบบอาคารแบบตะวันตกที่มีหลังคาไทยประดับช่อฟ้าอย่างสง่างามสิ่งเหล่านี้นี่สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของศิลปินไทยในการหลอมรวมความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมีเอกลักษณ์เลยนะครับทีนี้มาดูศิลปะร่วมสมัยในยุคโลกาภิวัตน์กันนะครับเป็นอย่างไรในศตวรรษที่20การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดนและก็การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านโลกดิจิทัลส่ง

ผลเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคที่มีความหลากหลายแล้วก็ไร้ขอบเขตยิ่งขึ้นนะครับศิลปินไทยรุ่นใหม่จำนวนมากเลยนะครับได้สร้างสรรค์ผลงานที่ผสมผสานรากวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมนะครับเข้ากับเทคนิควิธีคิดและก็สื่อสมัยใหม่จากทั่วโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะงานศิลปะแบบใหม่นี้เป็นอย่างไรมาเริ่มจากศิลปะดิจิทัลกันนะครับศิลปินไทยส่วนร่วมสมัยหลายคนนะครับได้เริ่มนำเทคโนโลยีมาผสมกับศิลปะอย่างแพร่หลายเช่นการใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์แอนิเมชันต่างๆโปรแกรมสร้างภาพ 3Dรวมถึงศิลปะในโลกเสมือนจริงนะครับพวก VR และก็ปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI ศิลปะเชิงแนวคิด Conceptual and Installation Art เนี่ยศิลปินไทยหลายคนนะครับเริ่มนำปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองและอัตลักษณ์มาสื่อผ่านงานศิลปะเช่นการจัดแสดงศิลปะเรียกว่าศิลปะการจัดวางหรือ Installation Art นะครับที่เริ่มที่เชื่อมโยงเรื่องของชาติพันธุ์ความเชื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคสมัยใหม่เหล่านี้นะครับการใช้สื่อสังคมออนไลน์และก็โลกเสมือนโลกออนไลน์ทำให้ศิลปะไทยเนี่ยเรียกว่าศิลปินไทยสามารถนำเสนอผลงานสู่สายตาชาวโลกได้อย่างทันทีอย่างกว้างขวางแบบเรียกว่าทะลุทะลวงกันเลยนะครับศิลปินไทยรุ่นใหม่จำนวนมากนะครับจึงใช้แพลตฟอร์มอย่าง Instagram TikTok Pinterest Facebook YouTube เหล่านี้นะครับในการเผยแพร่ผลงานและก็สร้างแนวทางใหม่ในการออกแบบทั้งในแง่ของการตลาดการจัดนิทรรศการแบบออนไลน์หรือแม้แต่การขายศิลปะเป็นฝ่ายดิจิทัลนะครับพูดถึงการสร้างสรรค์งานของศิลปินยุคใหม่ในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับสมัยก่อนเวลาศิลปินทำงานเนี่ยเราก็ต้องนำออกแสดงตามหอศิลป์ใช่ไหมครับจึงจะไปสู่สาธารณชนได้แล้วก็การแสดงในหอศิลป์เนี่ยบางทีก็มีขอบเขตจำกัดนะครับคนที่มาดูเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจจริงเพราะว่าการเดินทางมาหอศิลป์ต่างๆไม่ได้ง่ายนะครับฝ่าฟันกับจราจรมีค่าใช้จ่ายหรือบางคนอยู่ไกลต่างจังหวัดและหอศิลป์ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับสมัยซึ่งปัจจุบันก็มีการออกไปสู่ในภูมิภาคต่างๆด้วยแต่ก็ยังอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับเช่นอาจจะอยู่ในหาดใหญ่ภูเก็ตหรือไม่ก็ทางเหนือก็เชียงใหม่แต่จังหวัดต่างๆที่อยู่ไกลไกลออกไปก็อาจจะเข้าถึงลำบากแต่สมัยนี้ไม่ต้องนะครับเราสามารถที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆนะครับแม้แต่หอศิลป์ต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนนี่ก็สามารถเข้าไปชมทางเว็บไซต์ได้เราก็จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและที่สำคัญก็คือมันสามารถที่จะให้คนทั่วโลกเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูได้พร้อมๆกันและศิลปินบางคนก็อาจจะมีการเรียกว่าแสดงสดกันเลยคือมีการสาธิตกันสดๆได้พูดคุยกับผู้มาชมและบางคนก็อาจจะสามารถที่จะตอบโต้กับผู้ที่เข้ามาดูงานออนไลน์ผ่านทางมือถือบ้างผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายในการเผยแพร่นะครับแล้วก็ง่ายในการซื้อขายตอนนี้ศิลปินเนี่ยอาจจะไม่ต้องออกไปตลอดเอางานไปแสดงเพื่อจะให้คนมาซื้อหรือว่าเอาไปเสนอตามเทคโนโลยีหรือเอาไปงานศิลป์ต่างๆที่เอาไปแสดงในส่วนต่างๆเพื่อที่จะระบายมีการซื้อขายก็สามารถที่จะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเขาหรือแม้ก็ในFacebook อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสามารถที่จะติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรงแล้วก็ทั่วโลกได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีนะครับเอามาดูการหลอมรวมศิลปะไทยกับศิลปะตะวันตกนะครับในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยศิลปะไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไปแล้วโดยศิลปินไทยหลายคนเรียนรู้และก็แสดงงานในต่างประเทศพร้อมนำกลับมาปรับใช้ในบริบทของไทยเองนะครับยกตัวอย่างการสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเช่นวัดที่ใช้โครงสร้างโมเดิร์นแต่ตกแต่งด้วยลวดลายแบบวัดโบราณเช่นวัดร่องขุ่นนะครับชัดเจนเลยนะครับศิลปะไทยในยุคโลกาภิวัตน์ไม่ได้เป็นเพียงการรับอิทธิพลจากภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ยังแสดงถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งซึ่งผสมผสานอดีตปัจจุบันและก็อนาคตเข้าด้วยกันอย่างงดงามนะครับศิลปะไทยยุคใหม่จึงไม่เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่เป็นเครื่องมือทางปัญญาในการสื่อสารกับโลกและก็สร้างอัตลักษณ์ร่วมกันในระดับสากลนะครับ

คงเคยได้ยินคำว่าศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับเป็นอย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์ศิลปะไทยได้เข้าพ้นขอบเขตของศิลปะแบบประเพณีไปแล้วนะครับและเข้าสู่พื้นที่ของศิลปะร่วมสมัยอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยมีลักษณะสำคัญคือการเปิดรับแนวคิดใหม่การทดลองกับสื่อหลากหลายและก็การตั้งคำถามต่อบริบททางสังคมวัฒนธรรมการเมืองและตัวตนของศิลปินเองนะครับศิลปะไทยร่วมสมัยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความงามในเชิงสนธริยะเท่านั้นแต่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาและความคิดนะครับที่อยู่เบื้องหลังของผลงานโดยผลงานศิลปะจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นแบบนามธรรมนะครับหรือ abstract art นี่แหละศิลปะการจัดวาง installation art ซื้อผสมพวก mixed media ต่างศิลปะดิจิทัล art หรือแม้แต่ศิลปะเชิงแนวคิดที่เรียกว่า conceptual art ที่ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวแล้วนะครับเปิดกว้างมากหัวข้อที่ศิลปะร่วมสมัยมักหยิบยกออกมานำเสนอก็เช่นอัตลักษณ์และก็ความเป็นไทยที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติความเหลื่อมล้ำทางสังคมการเมืองและสิทธิเสรีภาพต่างๆเทคโนโลยีและก็ผลกระทบของโลกดิจิตอลนะครับลักษณะทิศทางของศิลปะร่วมสมัยไทยนี่เป็นอย่างไรมาดูเลยนะครับในข้อแรกก็คือการหลอมรวมศิลปะไทยดั้งเดิมกับศิลปะสมัยใหม่ศิลปินไทยหลายคนยังคงยึดโยงกับรากวัฒนธรรมเช่นลายไทยพระพุทธรูปหรือความเชื่อพื้นบ้านแล้วนำมาตีความใหม่ด้วยเทคนิคและก็แนวคิดแบบร่วมสมัยอาจจะโดยใช้เทคนิคทันสมัยต่างๆที่เรียกว่า AR หรือ VR นะครับหรืองานสื่อสารมวลชนแบบอินเตอร์Active นะครับการสร้างพื้นที่ใหม่ของศิลปะศิลปินไทยนี่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในแกลเลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์อีกต่อไปแต่เริ่มใช้พื้นที่สาธารณะเช่นตลาดชุมชนวิรางรถไฟหรือพื้นที่ออนไลน์เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานนะครับเพื่อเข้าถึงผู้ชมที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับและเรื่องของการเชื่อมโยงต่อชุมชนและสังคมศิลปะร่วมสมัยไทยจำนวนมากไม่เพียงแต่เป็นงานศิลป์เฉยๆเท่านั้นนะครับแต่หากยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและก็กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นโครงการศิลปะกับเยาวชนในพื้นที่ชายขอบหรือการทำงานร่วมกันกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับศิลปะกับเทคโนโลยีและก็สื่อใหม่เนี่ยในโลกดิจิทัลทำให้ศิลปินสามารถทดลองกับเสียงภาพเคลื่อนไหวปัญญาประดิษฐ์หรือแม้แต่พวกMetaverse นะครับแล้วก็ NFT ทำให้ขอบเขตของศิลปะไทยขยายไกลไปทั่วโลกด้วยเวลาอันรวดเร็วนี่นะครับบทสรุปของศิลปะร่วมสมัยจึงเป็นพื้นที่แห่งการคิดสร้างสรรค์ที่ไร้พรมแดนนะครับเป็นเวทีที่ศิลปินไทยสามารถสื่อสารปัญหาความหวังและตัวตนของพวกเขาในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็ยังคงอย่างรากในความเป็นไทยอย่างแนบแน่นนะครับศิลปะไทยมรดกแห่งความงามและภูมิปัญญาเมื่อเรามองย้อนกลับไปศิลปะไทยไม่ใช่เพียงสวยงามทางสายตาเท่านั้นยังเป็นมรดกทางปัญญาและภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงชีวิตความเชื่อและก็ค่านิยมของคนไทยในแต่ละยุคตั้งแต่สมัยทวารวดีสุโขทัยอยุธยามาถึงรัตนโกสินทร์ศิลปะไทยมีความหลากหลายทั้งกิจกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมหัตถศิลป์และก็ศิลปะการแสดงทุกแขนงล้นแฝงไว้ด้วยความศรัทธาความละเอียดอ่อนอัตลักษณ์ไทยที่โดดเด่นนะครับแม้ศิลปะไทยจะได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติแต่สิ่งที่งดงามก็คือคนไทยไม่ใช่ไม่เคยลอกเลียนแบบนะครับแต่เลือกที่จะรับมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงกันกลองผสมผสานนะครับจนกลายเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนมีความแตกต่างและยังคงพัฒนาไปพร้อมกับโลกสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นศิลปะร่วมสมัยศิลปะดิจิทัลหรือสื่อใหม่ๆนะครับดังนั้นศิลปะไทยจึงไม่เพียงแต่การบอกเล่าเรื่องราวของอดีตแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราสื่อสารกับโลกในปัจจุบันนะครับการสร้างอัตลักษณ์ไทยในระดับสากลเป็นไปได้อย่างภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายนะครับเวลาก็หมดนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับที่ตั้งใจรับฟังแล้วก็หวังว่าเราได้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับ

แล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่ว

ประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: เรามาต่อกันที่การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในรูปแบบยังไม่กำหนดกันนะคะ
1: ใช่แล้วมีคนบอกมันเป็นโลปิตานนี่นาใช่เลยอ่ะหัวข้อนี้เป็นเรื่องอะไรคะบอกหน่อยสิอาจารย์อยู่หน้าที่101นะคะทีนี้รูปแบบยังไม่กำหนดเนี่ยจริงๆมันมีหลายรูปแบบมากเลยมันก็จะมีรูปแบบ0หารด้วย0อินฟินิตี้หารอินฟินิตี้มีอะไรอีกคะในหนังสือ0ยกกำลังอินฟินิตี้แล้วก็0คูณกับอินฟินิตี้แล้วก็อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้นะคะมันจะเป็นรูปแบบยังไม่กำหนดแล้วก็มีเพื่อนแอบไปอ่านมาว่ามันจะใช้โลปิตานมาช่วยอะไรยังไงตอนนี้ถ้าง่ายๆเบื้องต้นก่อนอาจารย์จะบอกว่ามันอยู่ในรูปแบบ0ส่วน0กับอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้และเราจะใช้ยังไงอะเร็วเรามาดูตัวอย่างแรกค่ะตัวอย่างที่ 2.9.1 โจทย์ว่าไงคะโจทย์ว่าไงคะอาจารย์จะหาอ่านโจทย์สิฝึกหาอะไรนะหาลิมิตพูดเลยนะ x เข้าใกล้อะไรคะ0ของอะไรคะ e กำลัง 3x ลบ1บวก 3x แล้วหารด้วยอะไรคะเยี่ยมมากเนี่ยฝึกอ่านสมการให้เป็นด้วยนะคะวิศวกรของเราเพราะฉะนั้นเราเรียนมาแล้วค่ะเราอาจารย์เก่งละอาจารย์เก่งแล้วนะจะแทนค่าลิมิตก็ทำไมเลยคะลิมิตทำไมเลยลิมิตหายจำได้ไหมลิมิตหายเลยนะเอาลิมิตเข้าไปเลยนะในหนังสือก็ยังค่อยๆกระจายไปที่ข้างบนหารด้วยกระจายที่ข้างล่างหลังตรงวิธีทำอ่ะแล้วเขาก็ไปคิดลิมิตข้างบนแล้วก็คิดลิมิตข้างล่างอาจารย์ไม่เอาละเก่งละนะอาจารย์ก็บอกว่าจะแทนค่าลิมิตหายไปเลยตรงไหนเป็น e ก็เขียนเหมือนเดิมแต่ตรงไหนเป็น x แทนที่ x ด้วยอะไรใช่แล้วไงต่อคะลบ1เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะมันไม่มี x ให้แทนแต่ตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยอะไรอีกละ0เรียบร้อยแทนลิมิตข้างบนต่อไปตรงนี้ก็เป็น2เหมือนเดิมแต่ตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยแล้วลบค่ะแล้วก็แทนที่ x ด้วยอะไรคะ0ตัวเองก็ใส่สีเดียวกันไปเลยก็ได้แต่ตัวอาจารย์เนี่ยเป็นผู้สอนก็เน้นว่าเนี่ยกำลังแทนแต่ละตัวตอนแทนสีก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้3คูณ0ได้อะไรอาจารย์ก็เขียน0ไว้ก่อนลบ1เหมือนเดิมแล้ว3คูณ0ได้อะไร0ไม่ต้องเขียนให้อาจารย์ก็ได้แต่ตัวเองต้องรู้เองอันนี้ก็เป็นอะไรอีกละ0ลบอะไรลบ0ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ก็ฟังe กำลัง0มีค่าเป็น1ห้ามบอกว่า e กำลัง0เป็น0มันต้องเป็นอีกแบบหนึ่งพูดตามตรงไม่1ก็0ใช่ไหม e กำลัง0ต้องมีค่าเป็น1ลบ1ไอ้0ลบ0ได้0แล้วเนาะ0ตัวหลังนี่ก็ไม่เขียนแล้วนะแล้ว1ลบ1เป็นเท่าไหร่คะนี่แหละค่ะเป็นรูปแบบที่ยังไม่กำหนดแสดงให้อาจารย์เห็นแล้วมันไม่กำหนดนะมันเป็นปัญหาของอาจารย์ผมคิดแค่นี้ผมไม่ทำละไม่ได้ผมรู้ว่ามันเป็นปัญหาผมต้องหาทางแก้ไขผมถึงจะได้คะแนนผมก็มาต่อเขาบอกว่าเขาให้ใช้โลปิตานมาช่วยค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะไปดิฟค่ะนี่เนาะอาจารย์มาที่โจทย์ก่อนนะคะอาจารย์จะหาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ของ e กำลัง 3x แล้วก็ลบ1บวก 3x แล้วก็หารด้วย 2x ลบ x กำลัง2และหนังสือก็บอกว่าคุณไปดิฟตัวบนจริงๆแล้วเนี่ยมันหารกันใช่ไหม มันยากมากเลยเพราะคุณต้องไปใช้สูตรดิฟผลหาร ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างแต่ตอนนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าในหนังสืออะค่ะไออันสุดท้ายอะวิธีคิดอันสุดท้ายของหน้า102อะเขาก็บอกว่าเขาไปดิฟตัวบนเขาก็ได้มาแล้วเขาก็ไปดิฟตัวล่างแล้วเขาก็ได้มาแล้วเขาก็เลยเอาไปแทนในโจทย์แต่อาจารย์จะเขียนอีกแบบหนึ่งให้คุณนะอาจารย์จะเขียนอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกแล้วอาจารย์รู้ว่ามันเป็นรูปแบบยังไม่กำหนดอาจารย์จะใช้โรปิตานมาช่วยการใช้โรปิตานก็คืออาจารย์ก็จะหาลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0ถ้าไม่ค่อยเข้าใจก็ทำตามในหนังสือเก่งขึ้นก็จะรู้ว่าจะทำยังไงหมายความว่าอาจารย์จะไปดิฟ e กำลัง 3x ลบ1บวก 3x ตัวบนแล้วก็ดิฟตัวล่างค่ะซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์ก็สอนรุ่นพี่ด้วยเนาะรุ่นพี่ก็ใช้โรปิตานตรงนี้ด้วยนะก็ไม่รู้ว่าพี่จะมาดูไหมนะแต่จะบอกน้องให้มีประโยชน์ก็คือน้องต้องใช้แน่ในอนาคตเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าใกล้0อันดับแรกทำอะไรคะมองตรงนี้ค่ะดิฟมันอยู่ตรงนี้ทำไงเอ่ยเสื้อเหลืองตั้งใจเรียนค่ะทำไงคะดิฟมันทำไมคะมันกระจายดิฟมีเสียงแว่วๆกระจายดิฟเข้าไปที่ก้อนแรกขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบค่ะแล้วก็ดิฟเลขอะไรคะเลขหนึ่งแล้วก็บวกหนุ่มที่ง่วงนอนดึงเลขอะไรออกมาคะเนี่ยดึงเลข3แล้วก็ dx by dx เขาบอกเมื่อคืนง่วงมากเลยอย่างนี้เสร็จละต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะดิฟก้อนนี้อีกทำไม่ได้ก็เอาอีกค่ะดึงเลขอะไรไปคะดึงเลขอะไรออกมา2แล้วก็ dx by dx ดึงนะไม่ใช่กระชากนะอาจารย์เขียนวงเล็บไม่ค่อยคุมอาจารย์ก็ทำให้มันใหญ่กว่าเดิมถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่คุมคุณก็อย่าเพิ่งไปเขียนก็ได้มาถึงก้อนนี้แล้วค่ะคุณก็เป็นลบแล้วก็ดิฟอะไรคะดิฟ x กำลัง2ทีนี้ทุกคนมองบนกระดานเลยจะสอบแล้วแล้วถ้าเรายังดิฟอันนี้ไม่ได้เราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยช่วยกันค่ะถ้าเราจะดิฟก้อนนี้เราก็ต้องไปใช้ของเก่าอะค่ะสูตรไหนคะเพิ่งเรียนเมื่อกี้เนี่ยดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u du by dxใครไม่เป็นก็ดูดิฟดิฟ e ก็คือฐาน u คือสิ่งที่อยู่ข้างบน u คืออะไรคะอือหือเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ e กำลัง u ตัวเดิมอาจารย์ก็ได้ตัวเดิมที่ชื่อว่า e กำลังอะไรคะ 3x จบแล้วอาจารย์ก็ดิฟแต่ u เป็นรู้เหมือนเพื่อนไหม3x ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะต่อไปดิฟ1เป็นอะไรคะเยี่ยมแล้ว dx by dx ก็0เนาะ1 1คูณ3ได้อะไรได้3เธอจะโดนหลอกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ dx by dx เป็น0เนาะ
2: ครับอยู
1: ่1 1คูณ2ได้2ทีนี้มาดิฟค่ะใครไม่เป็นนะใครดิฟไม่เป็นนะให้เพื่อนข้างๆจัดการได้เลยดิฟ x กำลัง2กระชากอะไรลงมาแล้ว x เหลือกี่ตัวใครตอบไม่ได้เนี่ยจัดการได้เลยค่ะขั้นสุดละเกินเยียวยาละเพราะฉะนั้นดิฟก้อนนี้ได้เลขอะไรออกมาคะได้3เหมือนเจ๊แหม่มไหมได้แล้วนะแล้วตรงนี้ก็บวก3เหมือนเดิมข้างล่างก็เลยเหลือ2แล้วก็หารด้วย 2x แบบนี้เนาะมีหนุ่มมานั่งข้างๆเราตั้งใจเรียนมากเลยมองกระดานแบบตาเป็นมันขวับจะแทนค่าลิมิตลิมิตทำไมเลยคะหายเลยนะ ช่ไหมอาจจะแทนค่าลิมิตลิมิตหายอาจารย์หายแล้วนะ e กำลัง3ตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วย0อย่าแทนไปเรื่อยนะแล้วก็บวก3บางคนอ่ะตอนแทนค่ายังมีลิมิตอยู่เลยได้ไปแทนค่าแค่นี้ก็ผิดละผิดหลักที่สำคัญเลยจะแทนลิมิตลิมิตต้องหายและตรงไหนมันเป็นลิมิตของ x ตรงไหนมี x ก็ต้องแทนที่ x ด้วยอะไรอีกคะเนี่ยใช่อ่ะทีนี้เก่ง3กำลัง0มีค่าเป็น1นะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นอะไรคะ6หารได้เยี่ยมจบง่ายจิ๊บในหนังสือก็อธิบายละเอียดยิบผมก็เบื่อเบื่อไม่ต้องเขียนเยอะก็ได้เอาที่ตัวเองเข้าใจนะคะใช่เดี๋ยวจะโลปิตาลต่อนะคะอาจารย์ว่าอันนี้ง่ายอยู่เนาะอาจารย์ไปต่อนะไม่ทวนให้นะจะได้เจอสูตรเยอะๆนะคะพี่แว่นพี่น้องรู้เมืองไหมอาจารย์ขอถามหน่อยพี่น้องทำไมผู้ชายใส่หมวกกันน็อกสีชมพูผู้หญิงใส่หมวกกันน็อกสีแดงใส่ผิดอันใช่ไหมคะคะหรืออาจารย์ดูผิดสีหรือมันคนละไซส์ถูกแล้วใช่ไหมน่ารักมากเลยเราเจอเขาสองคนนะคะขับขี่ปลอดภัยมากอาจารย์ต่อนะเรามาดูโจทย์หน้า103ซิไอ้2คนนั้นน่ะ2คนนั้นน่ะมีความสุขจิ๊กจ๊อกจิ๊กจ๊อกกันน่ะ2คนนั้นน่ะตัวอย่าง 2.9.2 หน้า103โจทย์ว่าไงคะผมนั่นแหละไม่ต้องใครครับผม
3: ครับ
1: โจทย์ว่าไงรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่3ของ x เออแล้วก็ไงชักโมโหอาจารย์ละหารแล้วก็บวกดูดีมากเลยเห็นไหมคนเรานี่นะอ่ะทีนี้อาจารย์ทำอะไรต่อคะคิดวันนี้มี2ตัวอย่างแค่นั้นแหละคิดจะใช้เริ่มยังไงคะแทนค่าอะไรคะแทนค่าลิมิตลิมิตหายในหนังสือเขาไปทำข้างบนทำข้างล่างอาจารย์เราทำรวบเลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้ลิมิตหายแล้วนะอาจารย์ก็จะได้รูทที่3ของอะไรคะ x เป็นอะไรคะอินฟินิตี้แล้วก็บวก2แต่แทนที่ x ด้วยอะไรอีกละอินฟินิตี้แล้วก็หาร x เป็นอะไรคะอินฟินิตี้แล้วก็บวกรูทที่4ของ x แต่ x เป็นอะไรคะอินฟินิตี้มีบางคนบอกผมเบื่อมากนั่นแหละแปลว่าได้ละชักเบื่อเนี่ยพอชักได้ละอ่ะทีนี้รูทที่3ของอินฟินิตี้ได้อะไรอินฟินิตี้เนาะเยอะเนาะแล้วมันเอา2ไปคูณกับอินฟินิตี้เยอะไหมก็เยอะนะอินฟินิตี้ก็อยู่ที่เดิมเนาะรูทที่4ก็ต้องเยอะไหมเยอะและไอ้เยอะบวกเยอะเยอะไหมเยอะและไอ้เยอะบวกเยอะก็เยอะไหมเยอะโคตรเยอะนี่แหละเป็นรูปแบบอะไรคะ
3: ไม่
1: กำหนดค่ะให้ใครมาช่วยคะโลปิตาลเธอมาช่วยฉันหน่อยอ่ะโลปิตาลจ๋าเลยเริ่มอาจารย์ลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ไม่ใช่ว่า x ต้องเข้าสู่0อย่างเดียวนะ x เข้าสู่อินฟินิตี้ก็ได้นะคะรูทที่3ของ x ลบก็บวก 2xแล้วก็หารแล้วก็ x บวกรูทที่4ของ x อ่ะอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วไงต่อโลบิตานมาช่วยว่าไงโลบิตานมาช่วยยังไงอะไรโนบิตะทำอะไรต่อทำไงคะ
2: ได
1: ้กระจายอะไรมีคนส่งเสียงแล้วค่ะดิฟค่ะเราเก่งขึ้นเนาะอาจารย์ก็เลยดิฟรูทที่3ของ x บวกดิฟเลข2 x เก่งเอา2ไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ x ขอถามนะคนนี้คนอื่นห้ามตอบ dx by dx เป็นโอเคหลายรอบละหลายรอบละอ่ะข้างล่างก็จะเป็นดิฟอะไรคะดิฟ x แล้วก็บวกดิฟรูทที่4ของ x จริงๆบางคนรู้ว่าเป็นรูทมันดิฟเดี๋ยวอาจารย์เขียนวงเล็บใหญ่ๆนะเป็นรูทมันดิฟไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นเศษส่วนจะทำไปไวๆเลยก็ได้นะแต่ถ้าคนไม่ได้ก็ค่อยๆไปค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้อะแล้วนะอันนี้ก็ดิฟอาจารย์รู้ปัญหาแล้ววงเล็บมันชอบเล็กเกินไปอาจารย์ก็เลยเขียนวงเล็บทีหลังดีกว่าอ่ะมาฝึกค่ะเป็นรูทต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนไอ้เนี่ยคือ x กำลัง1รูทที่3ไอ้นี่ก็ x กำลัง1รูทที่4ทีนี้ตอนจะเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะ x ยกกำลัง1อาจารย์ทำไมอาจารย์ยกไปสูงจังบางคนน่ะยกไม่สูงอ่ะมันแทบจะต่ำมากๆเลยไม่เป็นเลขยกกำลังละเพราะอาจารย์เตรียมจะให้เป็นเลขยกกำลังแล้วมันก็เลยเป็นส่วนได้เลขอะไรคะ3เรียบร้อยแล้วไอ้นี่เป็น1คูณ2เลยได้อะไรเลยคะ2แล้วก็หารไอ้นี่เป็นอะไรอีกละ0เนาะเป็น1นะคะแล้วตรงนี้ค่ะเอาอีกค่ะเราก็จะดิฟ x ยกกำลัง1ยกให้สูงเลยแล้วมันเป็นชื่อว่ารูทที่เท่าไหร่นะอาจารย์ก็ส่วนได้เลข4ค่ะและอาจารย์ค่อยใส่วงเล็บค่อยๆทำนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้อาจารย์จะดิฟแล้วนะมาช่วยกันค่ะกระชากอะไรลงมาคะ1ส่วน3 x ก็จะเป็นยกกำลังเราเก่งเราก็มาเขียนตรงนี้1ส่วน3ลบ1ได้เท่าไหร่คะห้ามตอบว่า0นะ1ตรงนี้ก็คือ3หาร3เนาะแล้วตัวเองถึงจะได้อะไรคะลบ2ส่วน3เนี่ยตัวเองก็มาเขียนตรงนี้ทีหลังค่ะไปคือถ้าเราเขียนตรงนี้มันจะต้องมาเขียนลิมิตด้วยมันเยอะนะคะอ่ะตรงนี้1เหมือนเดิมใครไม่ได้ก็เอาใหม่ค่ะอาจารย์ก็ดิฟอีกเอาสีเขียวอ่ะใครแบบอาจารย์ผมขอโชว์หน่อยผมดิฟได้มีคนส่งสผมแล้วกันเนาะไม่ใช่เสื้อเหลืองค่ะหลังเสื้อเหลืองค่ะหลังเสื้อเหลืองอาจารย์คาดหวังนะคิดว่าผมไหวอ่ะดิฟ x กำลัง1ส่วน4กระชากอะไรลงมาคะเยี่ยมเห็นไหมอาจารย์มองไม่ผิดนะ

x ตัวเนี้ยก็จะเป็น1ส่วน4แต่ลบไปเท่าไหร่คะลบอะไรก่อนลบ1เขาน่าจะตอบเลยมั้งเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วมันก็คือ1ส่วน4ลบ4ส่วน4เพื่อนเขาเก่งมากเลยเขาตอบมาเลยว่าได้ลบ3ส่วน4อาจารย์คิดว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมเขาได้นะคะเห็นไหมเรามองไม่ผิดนะเนี่ยแล้วตรงนี้อาจารย์ก็ใส่วงเล็บเหมือนเดิมและทีนี้อาจารย์ก็จะได้จะพยายามทำให้เหมือนในเอกสารหน่อยอาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ดูนะคะ1ส่วน3เหมือนเดิมค่อยนะอาจารย์ถามก้อนนี้ติดลบควรอยู่ข้างบนไหมมันก็จะได้ x กำลังอะไรคะเดี๋ยวเขียนนี่ตามๆหน่อย x กำลังอะไรคะ2ส่วน3แล้วตัวเองก็บวก2เหมือนเดิมนะหารเหมือนเดิมนะ1บวกอาจารย์เขียนอย่างนี้เนาะ1ส่วน4ตามๆหน่อยเหมือนเดิมค่ะก้อนนี้ยกกำลังติดลบคนอยู่ข้างบนไหมมันก็ลงมาตรงไหนคะข้างล่างของส่วนตรงนี้นะค่อยๆ คิดทีละส่วนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ใส่วงเล็บค่ะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ว่าลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้พร้อมยังอาจารย์ก็จะได้1ส่วน3เหมือนเดิมนะมันเป็นเศษส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้รูทมันจะได้ x กำลัง2อาจารย์ทำไมดึงมาต่ำจังเลยเพราะ3มันเป็นการบอกว่ารูทที่เท่าไหร่คะจบแล้วก็บวกอะไรคะบวก2แล้วก็หาร1บวกก็อย่าพึ่งไปถอดใจทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างก็ค่อยๆค่ะตรงนี้ก็เป็น x กำลังอะไรคะ3แต่ส่วนได้4คือรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่4แค่นี้เองค่อยๆ คิดค่อยๆทำแล้วหลังจากนั้นไงต่อถึงตรงนี้แล้วไงต่อเยี่ยมเสื้อดำบอกว่าแทนค่าลิมิตก็หายใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้1ส่วน3รูทที่3สแควร์รูทตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยแทนที่ x ด้วยอินฟินิตี้แต่มันมีกี่ตัวคะ2ก็เขียนไปแล้วเขียนรูทให้มันคุมตั้งสตินะอยากจะแทนที่ x แต่มันมีที่ให้แทนไหมไม่มีได้อะไรเลยคะห้ามบอกเป็น0คือเราทําเหมือนเดิมแต่มันไม่มีให้แทนไอ้ข้างล่างก็ได้อะไรเหมือนเดิมคะ1ตรงนี้ก็เป็น1ส่วน4รูทที่4แต่แทนที่ x ด้วยอะไรนะคะใช่แล้วอินฟินิตี้แต่ยกกําลังอะไรนะ3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะได้อาจารย์ขี้เกียจแล้วนะถ้าอินฟินิตี้อยู่ในรูทได้อินฟินิตี้ไหมก็อินฟินิตี้ก็เยอะแล้วไอ้เยอะคูณกับ3เยอะไหมเยอะเดี๋ยวรู้สึกจะเศษส่วนเยอะไปหน่อยแล้วก็บวก2เหมือนเดิมมาดูก้อนนี้ค่ะได้1เหมือนเดิมได้บวก1เหมือนเดิมนะไอ้รูทอินฟินิตี้ถึงแม้มันจะเป็นรูทที่4เยอะไหมคะเยอะและไอ้เยอะคูณกับ4เยอะไหมคะเยอะแล้วอาจารย์สอนแล้วใช่ไหมข้างบนเรียกว่าเศษข้างล่างเรียกว่าส่วนแล้วส่วนมันเป็นอินฟินิตี้มันทำไมคะมันมาก5ก้อนนี้เลยกลายเป็นอะไรคะส่วนมากเป็น0อาจารย์สอนไหมไม่คุ้นเลยเหรอคะและอาจารย์ก็จะพูดว่าอันนี้เศษอันนี้ส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าก้อนนี้จะเป็น0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากติด f ส่วนมากติด f เนี้ยพูดไหมไม่พูดเหรอน่าจะไม่พูดพูดไหม

ไม่เดี๋ยวพูดตรงนี้ไหมก่อนส่วนมากติดเอฟผึ่งเลยใช่ไหมอาจจะไม่ก็ได้คืออาจจะเป็นของรุ่นพี่ก็ได้อะฮะอย่างนี้เนาะอาจารย์จะบอกว่าสมมุติเนี่ยอาจารย์มีเค้กเนาะอาจารย์มีเค้กอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยค่ะและอาจารย์ซื้อมาเนี่ยอาจารย์ก็จะได้กินเค้กอยู่คนเดียวเนาะอ้วนอยู่คนเดียวเลยเนาะแล้วตอนเนี้ยอาจารย์ก็แบบอาจารย์ก็มีแฟนเนาะอาจารย์ก็ต้องแบ่งให้แฟนอาจารย์เนี้ยอาจารย์ก็จะได้กินแค่ครึ่งเดียวงี้ใช่ไหมคะแปลว่าเค้กของอาจารย์ถ้าอาจารย์เขียนเค้กเป็นวงกลมมันก็จะเป็นเลขศูนย์อาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเค้กเนี่ยเป็นรูปดอกไม้แล้วก็หารด้วยสองแปลว่าอาจารย์จะได้กินคนละครึ่งกับแฟนอาจารย์เนาะแล้วทีนี้อาจารย์มีลูกแฝดสองคนอาจารย์ก็เลยได้กินเค้กตอนเนี้ยเหมือนมันต้องหารสี่แล้วอะค่ะแฟนด้วยอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็จะได้กินเค้กแค่นี้เนาะคุณบอกโหยเอาแต่ครอบครัวตัวเองขี้อิจฉาอยากจะกินด้วยประโทษประโทษอันนี้ประมาณ40คนมีคนบอกแค่นี้อะมั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยได้กินอยู่แค่เนี้ยคุณยังใช้คำสุภาพรุ่นพี่ค่ะบอกมันจะได้ดมสิไม่ได้กินอาจารย์ก็บอกก็อยากมาขอเองทีนี้คุณพอมองทิศทางไหมถ้าเกิดว่าข้างบนเนี่ยอาจารย์มีเงินซื้อเค้กแล้วคนเนี่ยไม่ใช่แค่40แค่40ยังได้ดมเลยแล้วถ้ามันเยอะมากๆจนอาจารย์ไม่รู้จะเป็นอะไรก็เลยเขียนว่าอินฟินิตี้คุณก็จะท่องว่าข้างบนเป็นเศษข้างล่างมันเป็นส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าก้อนนี้ก็เลยเป็นศูนย์เศษส่วนมากเป็นศูนย์ข้างบนเศษข้างล่างส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากก้อนนี้ก็เป็นศูนย์ส่วนมากเป็นศูนย์ส่วนมากเป็นศูนย์ส่วนมากติด f ส่วนมากติด f ส่วนมากติด f ส่วนมากติด f ไหนๆก็ไหนๆอันนี้ถือว่าสอนละเขาผ่านคำว่าส่วนมากติด f นี่แปลว่าสอนละนะทีนี้อาจารย์ก็พูดใหม่ในทางตรงกันข้ามอาจารย์มีเค้กแต่ค่ะทิ้งไว้ในตู้เย็นเฉยๆให้มันขึ้นลามันหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าหาค่าไม่ได้ค่ะซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปว่าเป็นอินฟินิตี้นั่นแหละให้นึกถึงเรื่องนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆไต่มาอาจารย์กินเค้กคนเดียวอ้วนคนเดียวมีแฟนแบ่งครึ่งมีลูกแฝดคุณอยากกินคนทั้งโลกอยากกินส่วนมากเป็นศูนย์ส่วนมากติด F แล้วก็ลืมค่ะไม่มีเวลาเค้กขึ้นลามีอีกเรื่องหนึ่งค่ะถ้าไม่มีเงินซื้อเค้กค่ะไม่มีเงินค่ะแต่เตรียมอะไรคะมีคนเตรียมกินเยอะแยะเลยหรือจะอะไรก็ตามแต่เริ่มต้นคือเราไม่มีเงินมันก็จะได้อะไรอยู่ดีคะได้ศูนย์ไม่มีตังค์อะไม่ได้เค้กอะไรเลยศูนย์ตรงนี้กับศูนย์ตรงนี้ไปลองเปรียบเทียบนะศูนย์คือไม่มีเงินอะไม่มีเงินซื้อเค้กลูกจะกินแฟนจะกินมันก็คือไม่ได้กินอะไม่มีตังค์อะค่ะเนาะจริงๆแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตหมดแหละแล้วเราเอาไปเปรียบเทียบให้ได้แล้วเราก็จะเข้าใจอะไรมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนมากติด F ไปแล้วใช่ปะก็เครียดละทีนี้หมายความว่าหลังจากรู้ตรงนี้ก็ไม่ต้องเครียดค่ะง่ายนิดเดียวเลยตอนนี้พยายามทำส่งกันบ้านนี่ใช่ไหมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้คะแนนเก็บเต็ม20ส่วน20ไม่เต็มก็จะให้เต็มจะพยายามให้เต็มแล้วทีนี้หน้าที่ค่ะทำข้อสอบกลางภาคให้ได้1ข้อค่ะ1ข้อได้กี่คะแนนคะ5คะแนนมันมีทั้งหมด8ข้อค่ะแต่คุณเลือกทำแค่กี่ข้อคะ6ข้อเพราะ6 5เท่าไหร่คะ30อาจารย์ไม่เคยหวังอะไรเยอะค่ะชีวิตนี้อาจารย์หวังว่าอาจารย์ได้มอบให้

เต็ม50คุณทำแบบนี้กับไฟนอลคุณก็จะผ่านค่ะข้อเดียวเองไม่ยากนะถ้าจะพยายามใช่ไหมแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเองต้องเรียนแบบเข้าใจจริงๆมากกว่าเพื่อไปต่อข้างหน้ามากกว่าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาดูได้อ่ะทีนี้3 x เนี่ยอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บก็ได้เพราะมันมีก้อนเดียวอาจารย์ได้ตรงเนี้ยโอเคหนูรู้จักหน้าหลังแล้วหนูท่องได้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าได้เสมอแล้วอย่าเพิ่งไปถอดใจค่ะก้อนเนี้ยคิดไหมคะไม่คิดแค่ลอกค่ะแค่ลอกลงมาเฉยๆอาจารย์ก็ไม่ใส่วงเล็บ 3x ละแล้วดิฟตัวนี้ใช้สูตรอะไรคะถ้าไม่รู้สูตรไปต่อไม่ได้ค่ะท่องสูตรเองค่ะไม่มีสูตรให้สูตรเมื่อกี้คือดิฟอะไรไม่ e ค่ะเพราะไม่มี e อะไรนะ a หล่อด้วยเก่งด้วยดิฟ a กำลัง u ผมตอบต้องเยอะไม่เห็นพูดอะไรเลยอาจารย์นี่ดิฟ a กำลัง u ก็ได้อะไรคะ a กำลัง u ตัวเดิมแล้วก็ ln a เสื้อเหลืองถามอะไรไหมเหมือนจะมองอะไรไม่เห็นให้อาจารย์ช่วยไหมเสื้อเหลืองเขาบอกเขาไม่ถามอาจารย์หรอกเขาถามเพื่อนทำไมนะเสื้อเหลืองไม่แก้อะไรนะไอ้นี่หน้าค่ะก้อนเนี้ยก้อนอ้วนเนี่ยก้อนอ้วนคือหน้านะก้อนนี้คือหลังมันก็คือหน้าเนี่ยนะหน้าดิฟหลังบวกหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้าใช่ตรงนี้ไหมเสื้อเหลืองใช่รีบใช้ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนอีกเราไม่ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้น A เป็นอะไรคะทุกคน U ค่ะอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นกลัวที่ไหนไฮเปอร์โบลิก 5x กำลัง 2ใช่ปะของเก่านุ่นอีกเครียดอีกเพราะฉะนั้นได้ A กำลัง U ตัวเดิมอาจารย์ก็เลยได้อะไรคะรูท3คอร์ดไฮเปอร์โบลิก 5x กำลัง 2เหมือนเดิมแล้วลอนอะไรคะเก่งลอนรูท3แล้วอาจารย์ก็ดิฟ u คือเก่งมากคอร์ดไฮเปอร์โบลิก 5x กำลัง 2ข้างหลังมีพจน์เดียวก้อนเดียวก็เลยไม่ใส่วงเล็บอาจารย์ไปต่อก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาช่วยอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เหมือนเดิมค่ะไม่ได้ดิฟนะคอร์ดไฮเปอร์โบลิก 5x กำลัง 2เนี่ยก้อนนี้แค่ดึงลงมาเฉยๆทีนี้เราเก่งขึ้นดิฟตัวนี้ค่ะดิฟตัวนี้เป็นอะไรคะ0อาจารย์ได้ยินเสียงนะแล้วอันนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายลบอาจารย์ก็เลยเอาลบมาไว้ข้างหน้านี้เลยใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็จะดิฟอะไรคะดิฟรูท2และอะไรคะคอร์ดไฮเปอร์โบลิก 3x ค่อยๆเขียนค่ะไม่รีบเลยค่ะ1ข้อ3 c ค่ะทำไมผมต้องค่อยๆเพราะผมจะไม่ได้ไปต่อค่ะคุ้มค่ะผมเรียนไปแล้วจะ8ครั้งก่อนคุณสอบไม่เอาแล้วผมไม่อยากเรียนซ้ำแล้วผมก็ต้องไปต่อให้จบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะได้ก้อนนี้เป็น5ลบรูท2ค่ะคอร์ดไฮเปอร์โบลิก 3x ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นรูท3คอร์ดไฮเปอร์โบลิก 5x กำลัง 2แล้วก็ลอนรูท3ไอตรงนี้ใช้สูตรอะไรคะมีเพื่อนบอกว่าช่วยใช้สีเข้มๆหนักๆเฮ้ยลบเก่งมันคือสูตรที่เท่าไหร่จำอะไรไม่ได้เลยตัว T อาจารย์อย่ามาถามเดี๋ยวอาจารย์จะลบนะคุณรู้จักอะไรนะไม่ต้องเขียนตามนะคะไซน์คอสแล้วก็อะไรคะแทนจะเป็นไฮเปอร์โบลิกหรืออะไรก็เถอะไม่สนใจทำไมไม่สนใจเพราะอาจารย์รู้ว่าแทนมีที
สูตรที่6คือต้องมีอะไรคะมี T

คือ cot แล้วเพื่อนก็เลยพูดว่าไฮเปอร์โบริกอาจารย์แค่เติมตรงนี้เองมันคือสูตรที่6ค่ะดิฟตัวนี้แล้วคุณจะต้องมาท่องสูตรที่3ใช่ไหมดิฟแทนได้อะไรคะเตกกำลัง2เยี่ยมดิฟคอร์ดก็ได้คล้ายๆเสกกำลัง2แต่ต้องเติมคำว่าอะไรเข้าไปโคเห็นไหมเราไม่กลายเป็นโคแล้วเพราะเราจำได้ใจร้ายอาจารย์ปากแรงมากเปล่าๆๆจะได้จำได้เราเติมคำว่าโคเข้าไปเพราะฉะนั้นอาจารย์จำสูตรอย่างนี้นะดิฟคอร์ดไฮเปอร์โบริกยูดอาจารย์กำลังจะบอกว่าตอนไปถึงในห้องสอบอะค่อยๆไล่เหมือนที่อาจารย์ไล่นี่แหละค่ะนะคะแล้วเราก็จะได้ก้อนนี้สูตรของไฮเปอร์โบริกอะ456จะติดลบมันก็จะได้ลบโคเสกไฮเปอร์โบริกกำลัง 2u แล้วก็ du by dx ใครจำอะไรไม่ได้ก็เริ่มตั้งใจใหม่นะ deep cot hyperboricคือฉันจะดิฟไฮเปอร์โบริกยูคืออะไรคะโอเคนะอาจารย์ก็จะได้ติดลบค่ะโคเสกไฮเปอร์โบริกกำลัง2ยูเป็นอะไรคะ 5x กำลัง2หนุ่มคนนี้บอกนะแล้วก็ดิฟยูเป็นอะไรอีกแล้วคะ 5x กำลัง2ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะสองคนนี้ตอบอาจารย์นะคะเนี่ยมานั่งข้างหน้าเนี่ยช่วยได้จริงๆนะอย่าแย่งกันนะข้างหน้าน่ะแล้วก็รูสามคอสไฮเปอร์โบลิก 5x กำลัง 2อ่ะทีนี้มาตรงนี้ค่ะใช้สูตรอะไรอีกแล้วคะอาจารย์ก็เลยดึงมาสีม่วงค่ะได้แล้วมั้งสีม่วงใช้สูตรเดิมคือสีแดงนะA คืออะไรคะเก่ง U คืออะไรเอ่ยคอร์ดไฮเปอร์โบริก 3x อาจารย์ก็จะได้ A กำลัง U เหมือนเดิมลอกลงมาเลยค่ะแล้วก็อะไรคะลอน A คือลอนอะไรคะรูท2อาจารย์พอเนาะเดี๋ยวขอซูมเข้านิดนึงอ่ะแล้วก็ดิฟอะไรนะคะ U คืออะไรคะนี่ไงคอร์ดไฮเปอร์โบริก 3x เยี่ยมมากถ้าไม่เข้าใจจริงตึ้งไม่ได้พูดจริงๆนะแล้วถ้าอาจารย์ไม่สอนแบบนี้ถ้าสอนแบบธรรมดามันก็ได้แค่นั้นแล้วมันเอาไปประยุกต์อะไรไม่ได้เลยตอนเจอสิ่งที่ยากแต่จริงๆมันทำได้หมดแต่ค่อยๆไปจำไม่ได้ก็ย้อนกลับมาดูใหม่แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้คือก้อนนี้มันเป็นสิ่งที่ลบแล้วมันไปคูณกับข้างหน้าหมดใช่ไหมอาจารย์ก็เลยเอาติดลบไว้ข้างหน้านี้เลยนะแค่นี้เองเนาะและที่เหลือก็ลอก5ลบรูท2คอร์ดไฮเปอร์โบริก 3x ปิดวงเล็บแล้วก็รูท3คอร์ดไฮเปอร์โบริก 5x กำลัง2แล้วก็ลอนรูท3มันอาจจะเยอะหน่อยนะเอาแล้วนะตรงนี้ก็คือโคเสกไฮเปอร์โบริกกำลัง2ใส่วงเล็บไว้ก็ได้ 5x กำลัง2คุณต้องทำตัวนี้ค่ะเก่งละอาจารย์เก่งอีกอาจารย์ขอเอามาไว้ข้างหน้านี้เลยดีกว่าถ้าคุณจะดิฟตัวนี้คุณกระชากเลขอะไรลงมาเขาคงหมายค่ะว่าดึงเลข5ออกมาก่อนใช่ไหมแล้วคุณก็ดิฟ x กำลัง2คุณกระชากเลขอะไรลงมาคะ2แล้ว5คูณ2เป็นเท่าไหร่คะ10แล้ว x เหลือ x กำลังอะไรคะไม่เขียนได้ไหมนี่ไงได้แล้วเอาไปกองไว้ข้างหน้าเรียบร้อยสมบูรณ์แบบอุ้ยทำไมมันอีลุงตุงนางเนี่ยอาจารย์นี่แหละเป็นคนทำเองให้มันอีลุงตุงนางแบบนี้จะได้คิดเป็นในสิ่งที่ยากก็ทำได้เพราะฉะนั้นก้อนนี้คิดไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนจะไปดูของเพื่อนตรงนี้เว้นค่ะไม่ต้องดูค่ะทำเองดีกว่าลอนรูท2กดเครื่องคิดเลขก็มีคำตอบอ่ะ
แล้วอันนี้ค่ะเราใช้สูตรเดิมนี่ใช่ไหมมีคนบอกเมื่อกี้ยังไม่ได้เลยอาจารย์ก็ไปไม่เห็นใจกันเลยเนี่ยเครียดนะอาจารย์ก็ดูใหม่ดิฟคอร์ดไฮเปอร์โบริกก็พูดตามตรงเลยมันคืออะไรสักอย่างที่ฉันจะทำอ่ะยูก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังไอ้ตัวเนี้ยยูคืออะไรคะเยี่ยมเพราะฉะนั้นตัวเองจะได้ลบเก่งเก่งลบลบกลายเป็นอะไรไปเลยบวกและอาจารย์ก็เลยได้อะไรโคเสกไฮเปอร์โบริกกำลังสองยูยูคืออะไรคะ 3x ทีนี้เก่งขึ้นกว่าเดิมดิฟยูคือดิฟอะไรเลยคะเก่งพี่เสื้อดำตอบดิฟ 3x ได้เท่าไหร่คะได้3อาจารย์เลยเอา3มาไว้ข้างหน้าคนเรามันต้องดีขึ้นดิเขียนอะไรอยู่นั่นน่ะค่อยๆถ้าเราไม่ได้เราก็ค่อยๆเขียนไปทีนี้อ๋อเราบอกได้แล้วมีคนบอกอาจารย์คิดว่าอาจตอบแค่นี้ก็ได้นะเพราะมันไม่สามารถดึงตัวร่วมอะไรได้แล้วนะคะประมาณเนี้ยนั้นลองไปทบทวนดูอีกทีนะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการอ่านยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะ

0: คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้เ โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอนุพันธ์ย่อยกับการประยุกต์กันนะคะ
1: อาจารย์เลือกก่อนก็ได้เนาะหน้าที่178นะคะอาจารย์เลือกตัวอย่างแรกเลยก็ได้ค่ะเราก็บอกว่าเราเนี่ยเรียนอนุพันธ์ย่อยไปทำไมเนาะมันจะมีประโยชน์ยังไงสมมุติว่าเขาบอกว่าให้คุณหาค่าให้คุณประมาณค่าค่ะของ3.01แล้วก็สแควร์รูท2.02แล้วก็คูณ3.98แล้วก็บวก1ถ้ามันมีเครื่องคิดเลขอ่ะมันคิดได้อยู่แล้วแต่สมมติคุณไม่มีเครื่องคิดเลขแล้วคุณเนี่ยจะคิดได้ยังไงอันนี้ก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากการหาอนุพันธ์นะคะโดยเขาเรียกว่ามันเป็นผลต่างค่ะเชิงอนุพันธ์รวมของฟังก์ชันหลายตัวแปรอาจารย์ผมมองยังไงก็ยังไม่เห็นนะว่ามันเป็นฟังก์ชันอะไรยังไงมีตัวแปรอะไรยังไงเนาะอันนี้แหละคือประโยชน์ของการที่เราเรียนการหาอนุพันธ์อาจารย์ก็จะบอกว่าตอนนี้อาจารย์จะสร้างฟังก์ชันค่ะมีตัวแปร x ตัวแปร y ตัวแปร z ที่คุณคุ้นเคยเนาะลองฟังนะไอ้3.01เนี่ยอาจารย์จะให้มันเป็นตัวแปร x มันมีรูทก็ไม่กลัวล่ะและอาจารย์ก็จะให้2.02เนี่ยเป็นตัวแปร y เราเลยค่ะ3.98อาจารย์ให้เป็นตัวอะไรคะใช่แล้วก็บวก1ถ้ามันมีอีกอาจารย์แล้วเลขหนึ่งอะทำไมอาจารย์ไม่แทนเป็นตัวแปรล่ะเพราะว่ามันเป็นจำนวนเต็มอะค่ะอาจารย์เลยไม่แทนนะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณมาสนใจที่ x เนี่ยมันเป็น3อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะให้ x บวกเดลต้า x คือเกิดการเปลี่ยนแปลงนิดๆอะค่ะนิดๆก็คือเลยเป็น3.01แล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยมาแทนค่าไอตัวเลขที่มันเป็นจำนวนเต็มอะอาจารย์ก็จะมาแทนตรง x อาจารย์ก็จะได้3บวกเดลต้า x เท่ากับ3.01เพราะฉะนั้นอาจารย์จะหาเดลต้า x เนาะ3.01บวก3ย้ายมาทางขวาได้ลบ3อาจารย์ก็เลยได้เดลต้า x เป็น0.01และเดลต้า x เนี่ยมันคือผลต่างของค่า x นิดๆอะไรเงี้ยเนาะอาจารย์ก็จะเรียกมันว่า dx นี่แหละคืออนุพันธ์เขาอาจจะมีชื่อเรียกอะไรอะไรก็ปล่อยมันไปคุณบอกอาจารย์เหมือนจะรู้เรื่องเลยเนาะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอามาดู y ค่ะ y คุณก็คิด y นี่ใกล้เคียงกับเลขอะไรคะใช่ y ก็จะมีค่าเป็น2แล้ว y บวกเดลต้า y ก็จะมีค่าเท่ากับ2จุดอะไรนะ02คุณก็จะแทนที่ y ด้วยเลขอะไรนะเลข2แล้วก็บวกเดลต้า y ตรงนี้ก็จะเท่ากับ 2.02 เดลต้า y ก็จะมีค่าเท่ากับ 2.02 จากบวก2ย้ายมาทางขวาได้อะไรคะลบ2เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เดลต้า y คือ 0.02 ก็คือ dy ต่อไปอาจารย์มาดู z z อาจารย์มีค่าเป็นอะไรคะ z 3.98แล้วมันใกล้อะไรคะนี่ใกล้ๆอาจารย์นี่สุดหล่อนี่ทีละโดนต่อไปแล้ว4มันไม่ใช่ว่าเอามาเป็นตัดลงตลอดไม่ใช่ทีละโดนรู้ไหมว่าทำไมต้องเป็น4
2: ใกล้ครับ
1: มันใกล้มัน3.98มันใกล้จะเป็นเลข4มันเยอะอะค่ะก็เลยเป็นเลข4นะอ่ะ z ตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ4นะแล้วz บวกเดลต้า z ก็จะมีค่าเท่ากับ 3.98 และอาจารย์ก็แทนที่ z ค่ะ z ตัวนี้ก็จะเป็น4บวกเดลต้า z จะเท่ากับ 3.98 แล้วเดลต้า z ก็จะมีค่าเท่ากับ 3.98 จากบวก4ย้ายมาเป็นอะไรคะลบ4ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นบวกเสมอไปซึ่งก้อนนี้มันก็เลยเป็นอะไรคะลบ0.02ไม่ใช่ว่าเราทำผิดนะใช่ไหมมันประมาณค่าแล้วมันใกล้เคียงอะไรและทีนี้มันก็จะไปเกี่ยวกับกฎลูกโซ่คุณก็บอกอาจารย์ผมไม่เข้าใจอะไรเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าไอ้ตัวนี้แหละผลต ต่างเชิงอนุพันธ์รวมของฟังก์ชันหลายตัวแปรเนี่ยอาจารย์จะเรียกมันว่า DF ค่ะ DF นะเป็นการประยุกต์ใช้ของอนุพันธ์เนาะอาจารย์ก็จะหา DF ค่ะ DF เนาะทีนี้อาจารย์จะสร้างสูตรค่ะบางทีคุณท่องไปเนี่ยแล้วคุณไม่เข้าใจมันก็จะเหนื่อยมากในการท่องเนาะสมมุติอาจารย์จะสอนให้คุณท่องอาจารย์ก็เลยไปที่ฟังก์ชันเราเป็นคนสร้างฟังก์ชันอาจารย์ถามว่าที่ฟังก์ชันมีกี่ตัวแปรคะมี3ตัวแปรเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่คุณจะใช้ curl f ผมคุ้นๆน่ะว่าผมอาจารย์จะเป็น curl f by curl x เพราะมันมี3ตัวแปรและอะไรอีกคะใช่แล้วก็อะไรคะใช่แล้วทีเนี้ยถ้าข้างบนมันต้องใช้ลูกโซ่เนาะข้างบนมันมีเฉพาะ df เพราะฉะนั้น curl f เนี่ยมันก็คือการทำให้ลดลงมันก็เหมือนกับอะไรคะ dx อันนี้คือลูกโซ่จำได้ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นลูกโซ่คืออะไรคะและอันนี้ล่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ผมคุ้นๆนะว่าครั้งที่แล้วอ่ะผมต้องเอา f ไปเคอร์ที่ x ที่ y ที่ z แต่วันนี้มันง่ายกว่าวันนั้นอีกเพราะวันนี้ไม่ต้องเคอร์แล้วค่ะไม่ต้องดิฟไอตัวนี้แล้วเพราะไอตัวเนี้ย dx d

YDZ คุณได้มาหรือยังคะเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยคุณได้มาละประยุกต์ละคุณใช้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะสอนคุณคิดนะคะอ่ะอาจารย์ก็จะเริ่มแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็เริ่มเลยนะเคอร์บายเคอร์เอ็กซ์แต่เอฟคืออะไรนะคะอาจารย์ไม่ย้อนขึ้นไปแล้วนะอาจารย์จําได้ว่าฟังก์ชันที่เราจะเคอร์คืออะไรคะแบบนี้เนาะอาจารย์เอาเป็นสีแดงให้นะคะอ่ะและอาจารย์ก็รู้อีกว่า dx เนี่ยคือ 0.01 อาจารย์ก็เคอร์อีกอาจารย์เคอร์นะเขียนแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะอาจารย์ไม่เปลี่ยนสีแล้วนะมันคือ x square root y z แล้วก็บวก1แต่ dy มีค่าเป็นอะไรนะคะแล้วตรงนี้ก็เคอร์แต่เคอร์เทียบกับ z ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเคอร์ก็คือฟังก์ชันตัวนี้แล้ว dz มีค่าเป็นอะไรคะแต่ถ้าลบเนี่ยอาจารย์ต้องใส่วงเล็บไว้หน่อยเพราะไม่งั้นมันก็เหมือนกับว่าชั้นเป็นลบตัวเลขอ่ะอาจารย์ได้ปุ๊บทีนี้ก็ตั้งสติค่ะตอนจะคิดตัวเนี้ยก็ตั้งสติดีๆค่ะอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์มีฟังก์ชันพหุอาจารย์มีฟังก์ชันพหุนามก็คือตัวแปรเฉยๆตัวแปรยกกําลังตัวแปรอย่างเดียวแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันที่มันเป็นรูทหมายความว่ารูทเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเหมือน e ยกกำลัง exponential มัน log อะไรนั่นน่ะเหมือน sin อะไรนั่นน่ะมันต้องไปด้วยกันเป็นแก๊งใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณเคอร์เทียบกับ x คุณจะเก็บอะไรไว้คะเก็บ x ดึงทุกสิ่งที่ไม่ใช่ x ค่ะดึงไปเลยใช่ไหมแล้วเก็บ x เอาไว้คือมันก็คืออะไรคะหนึ่งแค่นั้นเองง่ายไม่ต้องไปท่องเลยค่ะใส่ความเข้าใจไปอีกนิดเดียวแค่นั้นเองมาถึงก้อนนี้บ้างเคอร์เทียบกับ y ดึงอะไรออกมาคะดึง x ออกมาดึง x ออกมาและมีคนบอกอาจารย์ผมอยากจะดึง z ออกมาด้วยได้ไหมไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นแก๊งเดียวกันซึ่งแก๊งรูทตัวนี้อาจารย์ฉลาดอีกอาจารย์รู้ว่ามันเป็นรูทเนี่ยมันเคอร์ไม่ได้อาจารย์เลยต้องเปลี่ยนรูทให้เป็นยกกำลังมันคือยกกำลังอะไรนะ1ส่วน2เยี่ยมมากแล้วตรงนี้ก็เป็น 0.02 เหมือนเดิมมาก้อนนี้บ้างอาจารย์เมื่อกี้ผมทำไม่ได้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวเลยเนี่ยเคอร์เทียบกับ z คุณจะเก็บ z ไว้นะเพราะฉะนั้นคุณจะดึงอะไรออกมาแน่นอนเลยครับ x แล้วคุณจะเก็บ z แต่ z ตัวเนี้ยตัวเนี้ยใช่มันอยู่ในรูทค่ะมันต้องมาด้วยการมีบางคนผมจะดึง y ดึงออกได้ไหมไม่ได้มันต้องมาเป็นแก๊งค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปก็เป็น y z บวก1แล้วก็เปลี่ยนเป็นรูทอาจารย์เก่งละอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้มันจะติดลบแล้วตรงนี้ก็จะเป็น 0.02 อาจารย์ผมก็ยังทำไม่ได้นะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอันนี้ไอ้ตัวเนี้ยผมก็จะได้ตรงเนี้ยเป็นเขียนมาในหนังสือเลยเนาะ root y z บวก1แล้วก็มี 0.01 อาจารย์ที่เกียจเขียนวงเล็บละอาจารย์ผมทำไม่ได้อาจารย์ถามตอนเนี้ยจะสอบละสัปดาห์หน้าคุณจะใช้สูตรอะไรในการดิฟคะในการเคอร์คะข้อสอบก็เอาสูตรไปให้ด้วยดิฟผลยกกำลังถูกต้องผลยกกำลังนะเหมือนผลอะไรเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสูตรก็จะเป็นแบบนี้ dip u กำลัง n ค่ะผมไม่รู้เรื่องผมก็ลองฟังใหม่ dip u กำลัง n กระชากอะไรลงมานะ n แล้ว u กำลัง n ก็ทำไมคะลด1เพราะว่ามันเป็นการ dip มันทำให้ลดลงแล้วก็ du by dx ตั้งแต่เรียนมาไม่เคยฟังมาฟังวันนี้ผมจะต้องได้นะทีนี้มันดิฟก็คือการทำให้ลดมันเคอร์ก็ทำให้ลดแต่มันดิฟเทียบกับ x แต่ของเราเคอร์เทียบกับอะไรคะ y คุณเขียนอันนี้ไว้ก่อนคุณเขียน x ไว้ก่อน u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างค่ะ u คืออะไรคะบวก1แล้ว n คือเลขชี้กำลังคือสูงคือเลขอะไรคะ
1ส่วน2อาจารย์จะเคอร์แล้วนะอาจารย์ก็จะได้เท่ากับแปลว่าดิฟกับเคอร์ก็จะหายไปอาจารย์ก็จะกระชากเลขอะไรลงมา1ส่วน2แล้ว u ก็กำลัง n เหมือนเดิมแหละก็คือ z บวก1กำลัง1ส่วน2เหมือนเดิมแต่การดิฟมันต้องทำไมคะลดลงไป1ซึ่งบางคนอาจจะคิดเลยก็ได้แล้วมาต่อตรงนี้ดิฟก็คือเคอร์ดิฟเทียบกับ x แต่เราเคอร์เทียบกับอะไรคะ y แล้ว u คืออะไรคะเก่งมาก y z บวก1ใครไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์นะเรื่องนี้นะสำคัญนะไม่งั้นมันจะไม่ได้ไกลเลยนะแล้วก็ 0.02 เหมือนเดิมอาจารย์ที่ไม่พอละอาจารย์เอามาตรงนี้แล้วกันนะลบนะใครไม่ได้ก็เอาใหม่ค่ะฟังบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองมันดิฟเทียบกับ x คือสูตรแต่ของเราคือเทียบกับ z u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่าง u ของเราคืออะไรคะ y z บวก1ตรงนี้นะสี่เหลี่ยมนะ n คือเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของอาจารย์คืออะไรคะ1ส่วน2เราเลยใช้สูตรนี้นะอาจารย์จะเคอร์แล้วนะก้อนเคอร์ก็หายไปอาจารย์ก็จะกระชาก n ลงมาก็คือเลขอะไรคะ1ส่วน2แล้วก็ u ตัวเดิมก็คือที่ยกกำลังเนี่ยเหมือนเดิมก็คือ y z บวก1เหมือนเดิมแต่อาจารย์เก่งละมันคือ1ส่วน2ลบ1ได้อะไรคะลบ1ส่วน2ใครไม่ได้เดี๋ยวมาถามนะไม่ใช่ว่าได้0นะแล้วดิฟก็คือเคอร์ค่ะแต่เขาดิฟเทียบกับ x แต่เราเคอร์เทียบกับอะไรคะแต่แล้ว u ก็คือในกรอบสี่เหลี่ยม u ของเราคืออะไรคะใช่ y z บวก1ตอนเราสอบอะเรานี่แหละจะทำให้ตัวเราผ่านทำไมเพื่อนไม่ผ่านเพราะคุณจะต้องค่อยๆแกะสูตรไปทีละนิดมีเวลาต้อง3ชั่วโมงคุณต้องทำนะคะคุณถึงจะได้นะตรงนี้ก็จะเป็น root y z บวก1แล้วก็คูณ 0.01 ไอ้ตรงเนี้ย2ตัดกับ 0.02 ได้อะไรคะ 0.01 มั้ย 01 นะคะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะตรงนี้เป็น x ค่ะอาจารย์พยายามทำให้เหมือนในหนังสืออ่ะยังไม่ตัดนะจริงๆก็ตัดได้นะเดี๋ยวจะทำให้เหมือนในหนังสือก็เลยไม่ยอมตัดนะคะพร้อมแล้วนะแล้วทีนี้ไอ้ก้อนนี้ค่ะไอ้ก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้ y z บวก1ยกกำลังลบ1ส่วน2เก่งแล้วนะอีกนิดนึงเคอร์ก้อนนี้ค่ะดึงอะไรออกมาคะ1 z แล้วเคอร์ y by เคอร์ y เป็นอะไรคะเป็น1ค่ะและจริงๆใครได้จะไม่เขียนแล้วก็ได้นะแล้วก็บวกเคอร์เลข1แต่เคอร์เลข1เป็นอะไรคะอันนี้ก็เป็น1เนี่ยค่ะเรียบร้อยไม่ได้ยากนะแต่เยอะแต่มีรายละเอียดเยอะค่ะแล้วบางคนเคยทำข้อสอบกับอาจารย์ทำไมคะแนนไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าตอนเอาไปสอบเนี่ยก็คือเอากันบ้านไปสอบอยู่แล้วตอนเอาไปสอบคุณเลือกเองว่าจะสอบข้อไหนเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าคุณต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะอาจารย์ก็เลยไม่ให้เลยให้เป็น1คะแนนนั่นคือช่วยนะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นลบ x เหมือนเดิมทีนี้อาจารย์เก่งละเลข1อาจารย์ก็ไม่เขียนเนาะแล้วตรงนี้ก็มีเลข2หารอยู่ข้างล่างนะอาจารย์เก่งละอาจารย์จะสอนคุณนะก้อนนี้ค่ะยกกำลังมันติดลบมันควรจะอยู่ข้างบนไหมไม่มันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็น y z บวก1ยกกำลัง1ส่วน2จากมันอยู่ข้างบนแบบติดลบมันก็ลงมาข้างล่างคุณมาเคอร์ตัวนี้ค่ะเอาอีกค่ะดึงอะไรออกมาคะตอนคุณจะเคอร์ดึง y และเคอร์ z by เคอร์ z เก็บไว้ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็คืออะไรต่อคะคือเลข1ค่ะบางคนทําได้แล้วก็ไม่ต้องเขียนอะไรขนาดนี้แต่บางคนไม่ได้มันจะช่วยได้นะต้องเขียนไว้อย่างนี้ก่อนเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น square root y z บวก1คูณ 0.01 บวกอาจารย์จะทําให้เหมือนในหนังสือนะสรุปก้อนนี้อาจารย์เหลืออะไรคะเนี่ย
เหลือตรงอะไรเหลือแซ

0: มันก็จะเป็น x คูณกับ z แล้วก็คูณกับ 0.02 ก้อนเนี้ยมันติดลบมันลงมาข้างล่างเหมือนตัวนี้แล้วเนาะแต่ทีนี้มันลงมาข้างล่างเหมือนตัวนี้ตัวเนี้ยยกกำลังเป็นเศษส่วนแปลว่ามันสามารถเปลี่ยนให้เป็นอะไรได้คะรูทค่ะ y z บวก1ตกลงก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้ลบ x แล้วก็อะไรคะคูณกับ y แล้วก็คูณกับ 0.022 เหมือนเดิมยกกำลังเป็นเศษส่วนก็สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้คะเป็นรูทได้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนอะไรให้นะแล้วทีนี้โจทย์ค่ะจากข้างบนเลยเรารู้ว่า x เนี่ยมีค่าเป็น3แล้วก็ y มีค่าเป็น2แล้วก็ z มีค่าเป็น4อาจารย์จะแทนค่าแล้วนะอาจารย์ก็จะได้รูท y เป็น2 z เป็น4แล้วก็ตรงนี้เป็นเลข1แล้วตรงนี้ก็ 0.01 อาจารย์ x เป็นเท่าไหร่นะคะ3 z เป็นเท่าไหร่คะ4แล้วก็คูณกับอะไรคะ 0.02 แล้วตรงนี้ก็หารด้วย2แล้วคุณก็ไม่ต้องไปแทนแล้วเพราะคุณแทนไปแล้วค่ะ2คูณ4ได้เท่าไหร่8บวกอีก1ได้เท่าไหร่9รูท9มีค่าเท่าไหร่คุณต้องประหยัดเวลาคุณค่ะแต่ x เป็นเท่าไหร่เอ่ย y เป็นแล้วก็คูณกับ 0.02 แล้วตรงนี้ก็เป็นเลข2คูณกับอะไรคะ3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้คืออาจารย์ขี้เกียจแล้วอ่ะ3คูณกับ 0.01 ก็เลยได้เท่าไหร่คะ 0.03 แล้วไอ้ตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็ตัดใช่ไหมตัดเลข3แล้วตัดตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้เท่าไหร่คะ2คูณกับ 0.02 ก็เลยได้ 0.04 ไม่มีเครื่องคิดเลขก็คิดได้นะ3กับ2กับ2กับ3มันก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วตัวนี้เป็นลบอะไรคะ 0.02 เอามารวมกันได้เท่าไหร่คะใช่ไหมมันเป็น 0.07 แล้วก็ไปลบ 0.02 ก็เลยได้ 0.05 อันนี้เรียบร้อยแล้วนะนี่คือ DF แต่คุณจะต้องท่องหน่อยทำความเข้าใจหน่อยถ้าสมมติมันจะตอบอะนะ 3.01 แล้วตรงนี้ก็คือ square root 2.02 แล้วก็คูณกับ 3.98 แล้วก็บวก1นะอันนี้ก็คือฟังก์ชันของ 3.01 2.02 แล้วก็ 3.98 ไอ้ค่าตัวนี้ค่ะที่มันเป็น3นิดๆมันก็คือ x บวก dx ตัวนี้ก็คือ y บวก dy ไอ้ตัวนี้ก็คือ z บวก dz x คืออะไรนะ3บวก 0.01 2บวก 0.02 4ลบ 0.02 ใช่ไหมและทีนี้ถ้ามีวงเล็บมันเป็นบวกสิ่งที่เป็นลบแล้วทีนี้คุณจะต้องอาจารย์เขียนโค้งๆอย่างนี้คือการประมาณค่าค่ะนี่แหละสิ่งที่คุณจะมาใช้ก็คือf ของตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มบวกกับ df ของ3 2 4ตรงนี้ก็จะเป็น x square root y z บวก1 df คิดมาแล้วได้เท่าไหร่คะ 0.05 ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น x เป็นเท่าไหร่นะ3 square root สองคูณสี่บวกหนึ่งแล้วตรงนี้ก็บวก 0.05 คุณรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นเลขอะไรนะเลข3พอได้รูท9ซึ่ง3คูณ3ได้เท่าไหร่9บวก 0.05 คุณก็จะได้คำตอบโดยคุณไม่ได้มีเครื่องคิดเลขนะว่าคือ 9.05 นี่คือประโยชน์ของการคิดตัวนี้ถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขนะคะไม่เอาตัวอย่างแบบนี้ละไปหาตัวอย่างเองเลยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งอะไรนะคะเจนจบตรงไหน ถูกตรงแทนค่าตรงนี้หรอบนอีกอ๋อตั้งแต่แทนค่าตรงนี้ค่ะเจนจบถามตรงนี้y มันมีค่าเป็น2เนาะ z มีค่าเป็น4นะคะแล้วตัวอาจารย์ก็ไม่แทนอันนี้แล้วนะอาจารย์ประหยัดเวลานะให้มันเป็นเลข3ให้เป็นเลข3คนที่เรียบร้อยแล้วก็ลองมองอันอื่นซิไปที่ 4.5.5 กับ 4.5.6 ค่ะที่อาจารย์อยากให้ดูนะคะให้เลือกค่ะฮะมีเจ็ดด้วยใช่ไหมหรอไม่แค่นี้แต่มันเยอะค่ะเลือกมาเลยค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างขอบใจมากเลยนะพยายามตั้งใจฟังนะถ้านิยามที่4.5.2หน้า186เนี่ยมันก็จะพูดถึงจุดวิกฤตเนาะ4.5.3ก็จะเป็นจุดสูงสุดหน้า186อยู่นะแล้วก็ไป4.5.4ไปหน้า187ก็จะเป็นจุดต่ำสุดนะคะแล้วมันก็จะมีทฤษฎีเพิ่มอีกว่าถ้ามันดิฟ2ครั้งอะค่ะทฤษฎี4.5.1ก็จะบอกว่าจุดสูงสุดคิดยังไงจุดต่ำสุดยังไงจุดอ่านมาก็มีจุด5กับจุด6ค่ะแบ่งเป็น2ทางแต่มันอาจจะคิดได้ไม่ครบหรอกมันก็จะคิดได้เป็นบางอันอ่ะสรุปเขียวม่วงชมพูค่ะเสื้อเขียวหน้าคล้ายคนข้างเสื้อม่วงไหม
1: เขาเป็นพี่น้องนะครับจาก
0: เป็นไหมโอ้ยมีแฝดเยอะเจนจบก็มีเจนจบ2เนาะอ่ะเขียวเลือกแล้วค่ะต้องเป็นตัวอย่าง 4.5.5 ตอนนี้คนข้างๆอาจารย์เลือกอาจารย์ก็ไม่ให้นะคะตอนนี้ก็กำลังเคืองกันอยู่นั่นนะคะเคืองแล้วเคืองอีกอยู่นั่นแหละนะคะตอนนี้โกรธอีกนิดหนึ่งนะอีกสัก20นาที10-20นาทีนะคะอดทนนิดนึงอ่ะอาจารย์อยู่หน้า187ค่ะตั้งใจเหมือนเมื่อกี้เนาะมีฟังก์ชัน fxy ค่ะชื่อว่า x กำลัง2ลบ 5xy บวก y กำลัง2แล้วก็ลบ 3x แล้วก็บวก 4y แล้วก็ลบ1เขาบอกว่าให้หาจุดสูงสุดสัมพัทธ์หรือว่าจุดต่ำสุดสัมพัทธ์หรือจุดอ่านม้าเตือนอาจารย์นะว่าอาจารย์ผมอยากดูจุดอ่านม้าพอดีจุดอ่านม้าอยู่ที่ห้องเดี๋ยวจะให้ดูวันอัดเสาร์นี้จุดอ่านม้าเตือนนะคะเตือนเพราะฉะนั้นอาจารย์จะหาให้ดูเนาะว่าหายังไงเราเริ่มต้นเลยเนาะอาจารย์ดูจากเอกสารเลยนะคะอาจารย์ก็จะหา f ห้อย x ค่ะสมมุติf x ค่ะเฮ้ย f x คืออะไรคือเคอเทียบกับอะไรคะต้องรู้ x เคอเทียบกับ x เพราะมันห้อยด้วย x และ fxy คือโจทย์คืออะไรคะเนี่ยตรงนี้ค่ะต้องได้ละแล้วก็สมมุติตอนเราสอบเนี่ยค่ะเราทำเป็นละที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆฝึกคิดค่ะสูตรก็มีอ่ะนะเก่งแล้วเนาะเก่งแล้วนะเคอ x กำลัง2กระชากอะไรลงมาคะ2 x กำลัง1ไม่เขียนแล้วเนาะจบมาก้อนนี้ค่ะแล้วก็ตั้งสติด้วยเคอเทียบกับ x ดึงทุกสิ่งที่ไม่ใช่ x ดึงอะไรออกมาคะแล้วก็เหลืออะไรเองคะเคอ x by เคอ xแล้วอันนี้ก็มีสติอีกเขียนไปด้วยก็ได้ค่ะเขียนเพื่อให้คุณเห็นว่าคุณมี x ให้เคอไหมเป็นอะไรเลยคะจบต่อไปค่ะเคอก้อนนี้ได้อะไรคะเก่งละโอเคป่ะ

0: คือก้อนนี้เป็นอะไรคะไม่ดึงด้วยนะทำไมเป็นศูนย์น่ะเหมือนเกตผมเนาะดูง่ายๆงั้นเนาะศูนย์โอ้จานนี่ไม่ดีเลยพูดอย่างนี้ไม่สนุกละแล้วคือหนึ่งก็ได้อะไรเหมือนกันคะศูนย์โอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้สอง x ลบห้า y ลบสามมีบางคนบอกจานผมก็ตามๆไปอย่างนั้นแหละไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะก็เอาอีกค่ะคือเทียบกับ y ค่ะก็ตั้งสติเนาะ fy ตรงนี้ไอ้ข้างบนเนี่ยมันเปลี่ยนเคอร์บายเคอร์ x แต่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นเคอร์บายคืออะไรคะ y แล้วฟังก์ชันมันก็เหมือนกันสับสีประพาตอบอาจารย์ยิ้มเลยเนี่ยหนุ่มเขาก็จะยิ้มอยู่นะถ้าหนุ่มเขาฟังอยู่แบบนี้อาจารย์ก็ทีนี้อาจารย์เก่งละเก่งแล้วก็ไม่เขียนเยอะเคอร์ก้อนนี้มี y ให้เคอร์ไหมได้อะไรโลดจบเคอร์ก้อนนี้ดึงอะไรออกมาคะ
1: 5x
0: นี่ไงคนเก่งต่อไปค่ะอันนี้ล่ะคะกระชากอะไรลงมาคะ
1: 2
0: แล้ว y เหลือกำลังอะไรคะ1เคอร์นี้เป็นอะไรโลด
1: 0
0: พอดีไม่ได้มองบนกระดานไม่ได้มองบนกระดานอ่ะเคอร์ก้อนนี้ได้อะไรคะได้4ไม่มี y แล้วแล้วเคอร์1เป็นอะไรอีกคะเรียบร้อยเข้าใจทำข้อสอบลืมเอาลบมาและที่ข้างล่างถูกหมดก็จะรู้นะว่าคะแนนจะเป็นยังไงนะคะนั่นแหละค่ะที่ถามว่าทำไมได้น้อยมาดูได้คะแนนเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็มาทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวกันเนาะอาจารย์ได้ fx เป็นตัวนี้ค่ะอาจารย์ได้เป็นตัวนี้นะอาจารย์ก็เลยมาเขียนว่า

สมมุติเนาะสมมุติว่าตรงเนี้ย3มันตัด25ได้คุณก็จะตัดไปเลยแต่ตอนนี้มันตัดไม่ได้ก็ช่างมันแล้วตรงนี้ก็เป็นลบ15เท่ากับ0ค่ะแล้วไงอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น 10x อยู่ที่เดิมก้อนนี้ก็จะเป็นลบลบกลายเป็นอะไรละบวก25ก้อนนี้ย้ายไปทางขวาได้อะไรลบ25ส่วน3มีคนคุยกับอาจารย์นะว่าคำตอบของเขาอ่ะไม่เหมือนของอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นเศษส่วนแต่ไอ้ตรงนี้มันเป็นจำนวนเต็มอาจารย์อ่ะจัดชุดคำตอบค่ะวิธีการจัดอาจารย์เลยต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยเลขอะไรคะด้วยเลข3ทำไมอาจารย์ทำแบบนี้มันทำให้อาจารย์มีส่วนเหมือนกันคือเลข3แล้ว3คูณกับ15ได้เท่าไหร่45ลบ25แล้วอาจารย์ก็เขียน3ก็ได้นะเพราะฉะนั้น x ของอาจารย์45ลบ25ได้เท่าไหร่20ส่วน3 10คูณอยู่ย้ายลงมาทำอะไรหารอาจารย์ก็เลยได้คำตอบก้อนนี้เป็น2ส่วน3อันนี้แหละค่ะคือจุดวิกฤตค่ะซึ่งการที่เรารู้จุดวิกฤตว่า x เป็น2ส่วน3แล้ว y เป็นลบ1ส่วน3ตอนคุณรู้ค่า y ปุ๊บคุณไปแทนตรงไหนก็ได้เดี๋ยวคุณจะได้ค่า x เหมือนของอาจารย์เลยนะแต่อาจจะแทนคนละที่แต่คำตอบอ่ะเท่ากันนะหลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์เปลี่ยนบ้างอาจารย์ไม่อยากเปลี่ยนอ่ะคุณถ้าคุณเห็นในหนังสือเนาะเนี่ยค่ะถ้าเขาเอา y เป็น1ส่วน3ไปแทนอีกสมการ1อะค่ะเขาก็จะได้คำตอบเหมือนอาจารย์นะอาจารย์เลือกแทนสมการที่1ให้คุณดูแต่ถ้าสมมุติชีระดลอยากจะไปแทนไอ้สมการอื่นอันที่2ชีระดลก็จะได้เหมือนอาจารย์การที่อาจารย์คิดทั้ง2อย่างหมายความว่าบางทีถ้าคุณได้คำตอบมันไม่เข้ากันก็แปลว่าคุณทำผิดคุณต้องไปย้อนนี่ใช่ไหมคะแต่อาจารย์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ถูกนะทีนี้อาจารย์ได้จุดวิกฤตปุ๊บวิธีตรวจสอบยังไม่หมดนะอาจารย์ก็เลยมาบอกว่าอาจารย์รู้ว่า fx ของอาจารย์คือ2 x ลบ5 y ลบ3บางทีเขียนยาวๆมันก็น่าเบื่อเนาะเราเขียนสั้นๆซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับนิยามทฤษฎี1ด้วยก่อนหน้านี้นะทีนี้อาจารย์จะหา fxx ค่ะอาจารย์ก็ต้องเคอเทียบกับ x อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเคอครั้งที่1อันนี้เคอเทียบกับ x ครั้งที่2ก็ตั้งสติค่ะเคอก้อนแรกได้อะไรคะแล้วก้อนอื่นเป็นอะไรหมดเลยคะบางทีเรารู้อ่ะไม่ต้องขีดอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนสิฉันรู้อ่ะฉันอยากได้คะแนนฉันอยากสื่อให้อาจารย์รู้อ่ะว่าฉันเข้าใจอ่ะอธิบายมานะคะแต่บางทีอาจารย์เขียนมากไม่ค่อยได้มันเลอะเทอะค่ะทีนี้อาจารย์รู้ว่า fy ของอาจารย์คือลบ 5x บวก 2y แล้วก็บวก 4เพราะฉะนั้นอย่าเคอผิดตั้งแต่อันแรกใช่ปะอาจารย์จะหา fyy อ่ะทำอะไรดีคะเสื้อม่วงเคอวายอีกรอบหนึ่งคุณแบงค์คะคุณแบ็คค่ะคุณแบ็คค่ะเคอก้อนแรกเป็นอะไรคะคุณแบ็คตอบให้ชื่นใจหน่อยนี่แกล้งเพื่อนหรือเปล่าหรือแกล้งจริงคนข้างๆตอบว่าลบ5ค่ะแต่คุณแบ็คนั้นถูกต้องเลยนะคะ0ค่ะเคอก้อนที่2ค่ะเสื้อชมพูสวยๆที่สุดเนี่ยค่ะชมพูอ่อนกับชมพูแก่ทั้ง2ชมพูเลยค่ะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งเห็นไหมสวยกว่าคนตอบเป็น2ค่ะอีกชมพู1ค่ะก็สวยนะเคอก้อนนี้เป็นเห็นไหมสวยหมดค่ะแล้วทีนี้ไอ้อันนี้มันง่ายไอ้อันนี้มันง่ายหน้าไหนไม่รู้หน้า189ค่ะ

0: ขังจะเหลือไหมเนี่ยนั่งข้างอาจารย์เนี่ย
1: นี่ครับ
0: อ่ะแล้วทีนี้อาจารย์จะมาหาอาจารย์ทำตรงนี้เนาะ AF XX กับ FY Y อย่ามันไม่งงหรอกแต่ถ้าหากผมจะหา FX Y นะคะในเอกสารก็ต่อลงมานะแต่อาจารย์จะเขียนเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะหมายความว่าคุณเคอร์เทียบกับ X ไปเรียบร้อยแล้วค่ะถัดไปคุณเลยต้องเคอร์เทียบกับอะไรคะเยี่ยมแล้วก็จะเป็น 2x ลบ 5y ลบ 3 ค่ะแต่ตอนทำหนังสืออ่ะมันทำแบบนี้ไม่ได้มันดูวุ่นวายมากนะคะมันต้องทำให้เป็นระเบียบหน่อยนะคะทุกเสื้อทุกสีค่ะเคอร์ก้อนแรกเป็นอะไรคะเคอร์ก้อนที่2เป็นอะไรคะเคอร์ก้อนหลังเป็นอะไรคะแล้วมาดูอันนี้บ้างค่ะอาจารย์เมื่อกี้แอบไม่ฟังอาจารย์อยู่นะแล้ว FYX ล่ะ FYX หมายความว่าคุณเคอร์เทียบกับ Y ก่อนตรงนี้เรียบร้อยไปละแต่อันที่2คุณต้องไปเคอร์เทียบกับอะไรคะเทียบกับ X ค่ะอาจารย์ก็เอาไอ้ตรงนี้นะผลตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะแบบนี้ค่ะทีนี้ก็ตั้งสติค่ะเคอร์ก้อนแรกเป็นอะไรเลยคะแล้วเคอร์ก้อนที่2เป็นก้อนที่3เป็นแล้วถ้าคุณทำไม่ผิดค่ะคุณรู้ไหมว่าเคอร์ FY กับเคอร์ YZ มันทำไมกันคะเท่ากันจำเอาไว้นะอ่ะแล้วทีนี้มันจะไปสอดคล้องกับทฤษฎีเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังเนาะอันนี้เป็น fxx fyy ลบ fxy fyx ของจุดวิกฤตคือ2ส่วนอะไรอะไรอะไรอาจารย์ผิดไหมผิดก็บอกนะอาจารย์ไม่ผิดผิดเป็นครูอีกทีนี้อาจารย์เขียนกระจายหน่อยเนาะเดี๋ยวคุณไม่เข้าใจ fx x เนาะของ x เป็น2 y เป็นลบ1ส่วน3คือความหมายของอันเนี้ยคืออะไรไออันเนี้ยอาจารย์จากทฤษฎีไปดูในหนังสือได้ทีหลังอันนี้นะแล้วตรงนี้มันก็จะเป็น fyy เนี่ยอาจารย์กำลังถึงตรงเนี้ยค่ะแล้วก็2ส่วน3แล้วก็ลบ1ส่วน3แล้วมาตรงนี้เครื่องหมายลบมันก็จะเป็น fxy ของ2ส่วน3กับลบ1ส่วน3แล้วก็อะไรต่อคะ
1: fyx
0: ใช่ fyx ของอะไรคะกับลบ1ส่วน3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเดี๋ยวอาจารย์ซูมเข้าแป๊บหนึ่งอาจารย์ก็จะไปดูที่ fyอาจารย์จะไปดู fxx ค่ะ fxx อาจารย์มีค่าเท่าไหร่คะ2ตรงนี้ค่ะแล้ว fyy ล่ะมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เหมือนกันค่ะแล้ว fxy ล่ะลบ5ค่ะแล้ว fyx ล่ะคะลบ5อาจารย์แล้วทำไมไอ้ตรงนี้มันมีไว้เพื่ออะไรสมมุติค่ะสมมุติว่า fxx ของคุณไม่ใช่ตัวเนี้ยสมมุติ fxx ของคุณไปคิดได้ 2xy อันนี้สมมุติซึ่งคุณก็ต้องเอา x ไปแทนค่า x มีค่าเท่าไหร่คะ2ส่วน3แล้ว y มีค่าเท่าไหร่คะลบ1ส่วน3แต่ของเรามันง่ายมันไม่มีให้แทนเราก็ไม่ต้องแทนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบก้อนนี้เป็น4ลบเท่าไหร่คะ25แล้วเลยได้ลบอะไรคะลบ21ซึ่งมันน้อยกว่า0ใช่ไหมบังคับทุกคนค่ะไปหาทฤษฎี 4.5.1 หน้า187ค่ะหน้า187มองดูซิไอ้ f อะไรพวกนั้นนะคะที่เราเมื่อกี้เนี่ย fxx fyy ลบ fxy ลบ y fxy กับ fyx ดูซิอันไหนน้อยกว่า0คะ
1: จะด
0: ี 4.5.1 นะมี3มันอัน
1: fxy
0: มันจะมีจุดสูงสุดจุดต่ำสุดมันต้องมากกว่า0ใช่ไหมแต่ของเรามันทำไมกว่า0คะ
1: น
0: ้อยกว่า0เราเลยเรียกว่าจุดอะไรคะจุดอานม้าเดี๋ยววันหลังจะเดี๋ยวจะบอกว่าจุดอานม้าคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นตอนคุณตอบคุณก็ตอบว่าเดี๋ยวอาจารย์สอนตอบนิดนึงว่าจุดเนี้ยที่ชื่อว่า2 3กับลบ1ส่วน3เนี่ยเป็นจุดอานม้าค่ะจบนะคะประมาณนี้นะ

ตั้งแต่ปี548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนง

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5 องศา 37 ลิปดาเหนือถึง 20 องศา 28 ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชันวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กแพนชันวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์บลูเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
1: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมคลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะ

0: สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: อาจารย์พัชรินเหมือนกันค่ะ
0: ครับวันนี้มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลรัชนครศรีนะครับวันนี้มาทำรายการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในช่องปากและก็ฟันนะคร
1: ับ ใช่ค่ะพบกับพวกเราสองคนได้นะคะในตอนที่8นะคะก็คือการทำยาสีฟันแบบผงกับการทำยาสีฟันในรูปแบบของเกลือนะคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วยาสีฟันที่เราทำใช้กันเองได้นะครับเพราะว่าอย่างแบบเป็นผงเนี่ยมันไม่ซับซ้อนเหมือนกับยาสีฟันที่เป็นครีมซึ่งมันมีสารก่อเจลอะไรมายุ่งยาก
1: สารชำระล้างใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่จริงๆแล้วพอเป็นยาสีฟันผงเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีแค่เครื่องบดน
1: ะ
0: บดเพื่อให้มันเป็นผงขึ้นมาอาจจะต้องมีเครื่องอบเครื่องบดอะไรเข้ามาช่วยเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆลงไปนะครับแล้วก็มีสมุนไพรกลุ่มที่เป็นไอ้กลิ่นหอมทำให้ยาสีฟันน่าใช้มากขึ้นนะครับ
1: อย่างคนสมัยโบราณใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ที่ยุคเริ่มต้นเลยเขาใช้แบบเกลือใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ทำความสะอาดบ
0: ้
1: วนก่อนที่จะแบบคล้ายอมอยู่ในช่องปากแล้วก็ห้วนออกมาใช่ไหมคะหรือแม้แต่เห็นที่หนูก็เห็นเป็นเขาเลยข่อย
0: ใช่ไ
1: หมคะเปลือกข่อยที่เขามาใช้กับเขาเรียกอะไรขัดพวกฟันพวกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: จริงๆแล้วก็ใช้กิ่งของคอยนะครับส่วนใหญ่ก็คนโบราณก็ใช้กิ่งก่อยแล้วมาทุบเหมือนกับแป้งสีฟันหรือไม่ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าต้นฟันสี
1: ต้นฟันสี
0: ต้นฟันสีก็เหมือนกับก็คือก็เอาไว้ตรงกิ่งมันน
1: ะ
0: มาถูฟันก็เลย
1: เรียกต้นฟันสี
0: จริงๆแล้วในสรรพคุณของต้นฟันสีหรือว่าต้นคอยนะครับมันก็ช่วยในเรื่องของดับกลิ่นปากส
1: ่
0: วนหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งรสชาติของมันก็ค่อนข้างจะออกฤทธิ์ที่เป็นฤทธิ์ต่างที่เรียกเมาหรือว่า
1: เมาเบื่ออย่างเงี้ยเหรอคะ
0: เมาพอเมาปั๊บเนี่ยเราถูฟันไปใช่ไหมครับตัวยางในตัวนั้นในตัวเปลือกไม้มันเข้าไปอยู่ในระบบน้ำลายพออยู่ในระบบน้ำลายก็เหมือนกับเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นในส่วนของประเทศอื่นอย่างเช่นพวกตะวันออกกลางแล้วพวกนี้ก็จะใช้ต้นไม้อย่างมิสวาพวกนี
1: ้
0: ก็ไปแช่เกลือ แช่น้ำเกลือเพื่อมันเค็มๆด้วยก็จะได้รสเค็มเข้ามาด้วยแล้วก็มันทำให้พวก

0: รากไม้ก็อยู่ได้นานขึ้นเพราะว่ารสเค็มมันจะทำให้เปลือกไม้มันจะไม่เป็นเชื้อรานะครับก็มาถูฟันได้หลายครั้งเขาจะใช้วิธีการแบบถูไปหนึ่งครั้งก็ตัดทิ้งไปหนึ่งครั้งครั้งต่อไปก็มันก็จะไม่มีไอเชื้อราเกิดขึ้นก็คือตัดออกไปพอตัดไปก็ครั้งต่อไปจะใช้ไหมก็ทุบ
1: ก็ทุบอ๋อคือต้องทุบก่อนใช่ไหมทุบเสร็จแล้วก็ใช้แล้วก็ตัดทิ้ง
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็ทุบใหม่ใช้ครั้งต่อไป
0: ใช่ครับคือสมุนไพรส่วนใหญ่ที่ลักษณะการใช้ของคนสมัยก่อนเขาจะใช้เป็นสมุนไพรที่เป็นรสฝาดส่วนใหญ่ฤทธิ์ก็จะพอรสฝาดเนี่ยฤทธิ์ของรสฝาดมันก็จะมีออกเมานิดๆบางท
1: ี
0: ก็อาจจะอย่างคอยนี่สมัยก่อนก็เอาคอยไปทำหนังสือคอยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หนังสือคอยหรือว่าสมุดคอยต่างๆเนี่ยแล้วก็แมลงจะไม่กินแมลงอย่างเช่นพวกมอดพวกแมลงอะไรจะไม่กินคอยเปลือกคอยสมุดก็เรียกสมุดคอยอยู่ได้เป็นพันปีเพราะสาเหตุมันมาจากแบบนี้นี่เองพอมันเป็นแบบนี้มันก็เอาพวกใยเอามาบดเป็นผงแล้วอัดเป็นหนังสือว่าเป็นหรือว่าทำเป็น
1: เหมือนแบบสมุดจดบันทึกจากสมุดคอย
0: ใช่ก็อยู่
1: ที่เราเคยได้ยินนะคะ
0: ใช่สมุดคอยทีนี้เมื่อเราจะใช้มันสะดวกบางทีเราก็ในการที่จะไปเก็บมาทำเป็นยาสมุนไพรหรือทำเป็นยาสีฟันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเป็นกิ่งไม้
1: ใช่มันก็จะ
0: ใช้ลำบาก
1: ไม่สะดวกใช้ลำบาก
0: แต่พระธุดงค์เนี่ยเขายังใช้นะพระธุดงค์ที่อยู่ตามป่าเขาก็ยังใช้อยู่เพราะไม่ก็ไม่มีพกยาสีฟันทีนี้ถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็ต้องไปหาเปลือกคอยมาม
1: ันก็จะยุ่งยาก
0: ไปซื้อตามร้านขายยา
1: ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน
0: เราก็ซื้อก็มีขายก็ร้านขายยาไทยเรามีขายเปลือกคอยทีนี้เวลาเราจะมาทำเปลือกคอยเนี่ยเราก็ต้องมาฆ่าเชื้อก่อน
1: ฆ่าเชื้อก็คือ
0: เอามาอบ
1: มาอบก่อน
0: ฆ่าเชื้ออาจจะมาล้างก่อนทำความสะอาดก่อนล้างให้สะอาดก่อนแล้วมาอบฆ่าเชื้อเสร็จก็ถึงจะเอามาบดที่อาจารย์เวลาเราอบนี่เราควรจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ดีอาจารย์คิดว่า
1: 60มั้ยคะอาจารย์
0: ใช่ประมาณนั้นแหละ
1: ประมาณไม่เกิน60
0: ประมาณสัก60แล้วก็ประมาณสักน่าจะประมาณสัก30นาทีเป็นต้นไปนะครับให้สังเกตดูว่าที่เราอบน้อยนะ
1: ความชื้นใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถ้าเราอบระยะเวลาเราต้องดูด้วยว่าหมายถึงว่าปริมาณของ
1: ที่เราจะเข้าไปอบ
0: เปลือกคอยถ้าเปลือกคอยเรามีสักประมาณสัก100กรัมแบบนี้เราใช้ไฟแรงก็ไม่ได้น
1: ะ
0: หมายถึงว่าใช้อบนานก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะไหม้หมดถ้าอุณหภูมิ60องศา70องศาเนี่ยอาจจะเป็นหม้อใหญ่ๆใหญ่ๆเนี่ยอาจจะอบสักครึ่งชั่วโมงถึงประมาณสัก 70-80 นาท
1: ีอันนี้เราเอาเปลือกใช่ไหมคะที
0: ่
1: จะไปอบก่อนใช่ไหมคะ
0: ในข่อยมันมีตั้งแต่เปลือกแล้วก็เนื้อไม้ก็มีทีนี้พออบมาแล้วเนี่ยมันก็มาเรามาจะทำเอามาทำแปรรูปเป็นบดผงเน
1: ี่
0: ยก็ให้มันค่าคือดูความเหมาะสมของ
1: ไปอบ
0: ของ
1: บดแล้วก็ไปอบอีก
0: ใช่เอามาบดให้ละเอียดอาจจะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วถึงมา
1: ใช่เพราะว่าในสูตรเราก็มีตัวคอยเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าที่เขาไปบดมาแล้วแล้วก็อบมาแล้วลักษณะเป็นแบบไหนนะคะ
0: เป็นแบบออกแนวที่แบบ
1: ใช่
0: เป็นผงแล้ว
1: อย่างคนสมัยก่อนใช่ไหมคะที่วิวัฒนาการมาใช้จนมาถึงปัจจุบันเรื่อยๆ
0: ท
1: ี
0: น
1: ี้
0: พอเป็นยาสีฟันผงนี้ก็เราก็ต้องมีส่วนประกอบของตัวอื่นเข้ามาเพื่อให้มันมาใช้อย่างเดียวมันก็รู้สึกถึงความที่แบบมันไม่มีรสชาติน
1: ะ
0: รสชาติแบบ
1: ตัวเดียว
0: อะไรแบบนี้มันไม่อร่อยทีนี้คนเราเนี่ยพออยู่ในช่องปากเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่ขมๆฝาดๆมากๆ
1: จะไม่ค่อยรับ
0: มันรู้สึกมันไม่สบายปากพอไม่สบายปากมันก็รู้สึกถึงว่าไม่อยากแปรงฟัน
1: เหมือนเรากินแบบพวกผักขมๆอาหารที่มีแบบรสขม
0: รสชาติมันไม่ได้อะไรประมาณนั้นน่ะทีนี้พอเราเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของรสหอมลงไปรสเย็นลงไปรสฝาดนิดไม่เยอะมากจนเกินไปมันก็ทำให้องค์ประกอบของยาสีฟันมันน่าใช้มากขึ้นอย่างเช่นสมุนไพรที่มีรสหอมเย็นอาจจะเราเพิ่มเติมอะไรของเราแล้วแต่ในสูตรของเราก็ต้องมีอย่างเช่นพิมเซนครับรูเมนทอนพวกนี้เนี่ยพวกเนี้ยปุ๊บปุ๊บ
1: ม
0: ี
1: ก็จะเพิ่ม
0: ใบสะระเน
1: ความเย็นใช่ไหมคะที่เราเห็นรู้จักบ่อยๆที่เราเห็นกันบ่อย
0: ๆมาใส่องค์ประกอบแต่จริงๆนะเราพูดถึงข่อยตัวเดียวที่เราทำในวันนี้แต่จริงๆการปรุงก็มีในสูตรด้วยนะวันนี
1: ้
0: ทีนี้ตัวอื่นก็มีอีกไม่ใช่ว่าแค่ข่อย
1: ไม่ใช่มีเฉพาะที่เราจะมาวันน
0: ี้มีหลากหลายสมุนไพรที่เอามาทำเป็นยาสีฟันผงอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอีกอาจารย์จะมีอะไรอีกไหมที่จะเอามาเพิ่มเติมเปลือกมังคุด
1: ค่ะ
0: เปลือกมังคุดรสฝาดไหม
1: รสฝาดค่ะอาจารย์
0: รสฝาดของเปลือกมังคุดก็มีประสิทธิภาพในเรื่องของใบชา

0: สามารถเพิ่มเติมได
1: ้ใบชา
0: ใบชา
1: ที่
0: เรากินอยู่ทุกวัน
1: เรากินอยู่ทุกวัน
0: สามารถเพิ่มเติมได้ใบชาเปลือกมังคุดอะไรอีกอะใบฝรั่งใบฝรั่งรสฝานไหมอันนั้นดับกลิ่นปากได้ดีนะครับมีอะไรอีกอบเชยอบเชยก็ช่วยได้ดับกลิ่นปากได้ดีมากอบเชยนะครับอบเชยแล้วมีอะไรอีกอาจารย์เพิ่มเติมไหม
1: กัญชาไหมคะอาจารย์ช่วงนี้กำลังฮอตฮิตเลย
0: กัญชาถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันฆ่าเชื้อแต่กัญชาเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องปริมาณต้องน้อยลงเพราะว่าถ้าใช้เยอะเกินไปมันก็หนึ่งมันเมามันเมาแต่ถามว่ากัญชาได้ไหมได้ครับแต่มันก็ค่อนข้างจะเมานะถ้าใช้
1: ตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากเลยกัญชา
0: ใช่ใช่ก็จะเลือกใช้อะไรก็ต้องเลือกในการเอามาจดแจ้งได้ด้วยถ้าเราจะทำเป็นยาสีฟันขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วย
0: ดูตัวไหนบ้างนะครับก็หลากหลายในชุมชนที่เรามีอย่างเช่นผงตัวอื่นเป็นสมุนไพรตัวอื่นที่จะมาบดเป็นผงได้มีอะไรบ้างมีอะไรเพิ่มเติมอีกที่เราคิดว่าที่มีบ้านเรามี
1: ย่าหวาน
0: ย่าหวานก็ใส่ได้เพิ่มรสหวาน
1: ค่ะย่าหวาน
0: ก็นั่นแหละครับคือโดยสรุปแล้วก็คือรสฝาดยาสีฟันรสฝาดสมุนไพรรสฝาด
1: จะช่วยใช่ไหม
0: ช่วยในเรื่องของรักษาเหงื่อ
1: รสเผ็ดร้อนได้ไหมคะอาจารย
0: ์รสเผ็ดร้อนก็ใส่ได้แต่อย่าเยอะเกินไปมันจะทำให้แสบในช่องปากอย่างขิงข่าตะไคร้แบบนี้มันจะแสบในช่องปากใช่มากเพราะในเยอะในช่องปากเรามันจะอ่อนโยนนะครับการพลูใส่ได้แต่ใส่ได้ไม่เยอะอบเชยก็ใส่ได้แต่ใส่ได้ไม่เยอะนะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% เนี่ยอบเชยนี่ใส่ได้ 1-2% ไม่เกิน 2% ถ้าเป็นผงนะครับถ้าใส่มากกว่านั้นเดี๋ยวมันจะแสบในช่องปากแล้วก็อะไรอีกที่เราเห็นลองดูแล้วกันนะเพื่อน
1: ใช่ก็ลองไปดูว่าตัวไหนบ้างที่มันแบบช่วยในเรื่องของพวกแบบลดอาการบวมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับทีนี้ในสูตรของเรามีอะไรบ้างที่เราจะทำวันนี้ยาสีฟัน
1: ในสูตรของเรานะคะเดี๋ยวเราแนะนำอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะคะอาจารย์อย่างวันนี้ที่สองสูตรที่เราจะทำนะคะก็คือง่ายมากเลยค่ะก็คือสูตรยาสีฟันแบบผงกับสูตรยาสีฟันแบบเกลือง่ายมากเลยค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช้ได้ผลหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราลองมาดูนะคะว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ง่ายๆเลยนะคะที่มีอยู่ในครัวเรือนของเราเลยนะคะอุปกรณ์แรกที่เราต้องมีนะคะก็คือเป็นกะละมังนะคะสแตนเลสนะคะที่เราจะมาใช้ในเรื่องของการผสมนะคะอันนี้ก็คือกะละมังสแตนเลสไม่แนะนำเป็นพวกกะละมังที่เป็นพลาสติกนะคะอันนั้นบางทีเรามาผสมแล้วบางทีสีของพวกที่เป็นพลาสติกพวกนั้นมันอาจจะหลุดลอกนะคะแล้วก็ไปผสมกับในส่วนพวกเครื่องสำอางพวกที่เข้า
0: ส่วน
1: ใช่ค่ะ
0: ในส่วน
1: ทำยาสีฟันของเรานะคะตัวต่อมาก็คือเป็น
0: ตะแกรง
1: ร่อนนะคะเราจะใช้เป็นตะแกรงร่อนที่เป็นพลาสติกก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบว่าสเตเลสก็ได้นะคะที่เราสามารถใช้ได้นะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะตามท้องตลาดก็มีตามห้างสรรพสินค้าก็มีราคาก็ไม่แพงมากยิ่งตอนนี้นะยิ่งง่ายอะไรในเน็ตตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวปุ๊บส่งถึงบ้านปั๊บเลยนะคะใช่
0: ตะแกรงไวร่อนสมุนไพรที่เป็นผงนะคะ
1: ใช่ที่เป็นประเภทผงตัวต่อมาคือเป็นพวกทัพพีนะคะอันนี้ก็จะเอาไว้อุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้คนนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นพวกช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ก็จะมาไว้ช่วยในเรื่องของการคนทีนึงนะคะ
0: คร
1: ับ ตัวต่อมาอันนี้ก็ค
0: ือต้องทำความสะอาดด้วยนะ
1: เดี๋ยวนะคะตัวต่อมาก็คือเป็นเขาเรียกง่ายๆเป็น
0: โกรง
1: นะคะหรือถ้าเป็นทางแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าโก่งบดยา
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็จะมีทั้งตัวที่เป็นโก่งนะคะกับตัวที่เขาเรียกอะไรลูกโก่งนะคะที่ไว้วันนี้เราต้องมีในเรื่องของการผสมนะคะจะต้องใช้ตัวโก่งกับลูกโก่งเนี่ยบด
0: บด
1: ใช่ช่วยในเรื่องของการผสมนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่เราจะทำ
0: กัน
1: ใน
0: วันนี้ก็ใช้คลุกก็ได้นะคร
1: ับได้ค่ะแต่ว่าต้องแยก
0: ประเภทอาหาร
1: ใช่แยกประเภทอาหารก็คือเก็บในสัดส่วนของที่เป็นแบบการทำเครื่องสำอางกับประเภทของอาหาร
0: ใช่ครับ
1: แยกออกจากกันนะคะทีนี้อุปกรณ์เรารู้ว่าต่อมาก็จะเป็นการทำความสะอาดนะคะการทำความสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดของเราปกติค่ะล้างน้ำยาล้างจงล้างจานได้ตามปกติแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็จะมาเช็ดทำความสะอาดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์อีกรอบนึงนะคะ
0: ก็คือ70%
1: ฉีดไปรอบๆนะคะทั้งข้างในข้างนอกเลยนะคะฉีด
0: แล้วก็เช็ดทำความสะอาด
1: ใช่เช็ดทำความสะอาด
0: แต่จริงๆอุปกรณ์เราได้ทำความสะอาด
1: ใช่อันนี้ก็คือทำให้ท่านผู้ชมดูได้เห็นนะคะว่าขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาดเป็นลักษณะแล้วก็เช็ด เราก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะคะอาจจะเลือกกระดาษทิชชู่ที่มันมีลักษณะที่ไม่เป็นขน
0: ใช่ครับ
1: นะคะหรือถ้าเกิดเราไม่มีเราหาไม่ได้อาจจะเป็นผ้าก็ได้แต่แนะนำให้เป็นผ้าที่ไม่มีขนเพราะว่าถ้ามีขนบางทีเราเช็ดไปแล้วขนของผ้ามันก็จะตกอยู่ใน
0: ภาชนะ
1: ใช่ภาชนะของเรานะคะเราก็จะเช็ดทั้งข้างในข้างนะคะ
0: ครับ
1: เช็ดพอหมาดๆนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการทำความสะอาดนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือการทำความสะอาดของอุปกรณ์หรือแม้แต่ตัวในส่วนของตัวผู้ที่จะทำเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างมือให้สะอาดนะคะการเช็ดมือหรือถ้าเกิดเรามีหมวกได้ก็คือสวมหมวกเพราะว่าบางทีพวกเส้นผมพวกอะไรมันอาจจะหล่นในพวกที่เราจะทำพวกเครื่องสำอางหรือเนื้อแต่ยาสีฟันที่เราจะทำนะคะแล้วก็ทำให้เรามีถุงมือแล้วก็สวมถุงมือด้วยนะคะหรือแม้แต่แมสปิดปากนะคะกล
0: ั
1: วแบบพวกกระเด็นเข้าในปากที่เราจะทำ
0: จริงๆป้องกันฝุ่นจาก
1: ฝุ่นด้วยใช่ค่ะ
0: จมูกเรานะครับ
1: เพราะวันนี้ของเราจะเป็นประเภทผงใช่ไหมคะอาจารย์เป็นแบบผงสมุนไพรบางทีมันก็อาจจะแบบ
0: ฝุ่น
1: ใช่ฝุ่นกระจาย
0: จะฝุ่นถ้าทำเป็นปริมาณเยอะก็จะฝุ่นอยู่แล้วใช่ครับ
1: อันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะแล้วก็วิธีการความสะอาดต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูสูตรแรกก่อนค่ะอาจารย์สูตรแรกของเรานะคะก็จะเป็นสูตรยาสีฟันแบบผง
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะตัวแรกก็คือเป็นลิ้นทะเลนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นผงลักษณะสีขาวนะคะตัวนี้
0: จริงๆลิ้นทะเลมันก็เป็นมาจากกระดองของปลาหมึกนะครับปลาหมึกทะเล
1: ง่ายๆคือกระดองปลาหมึก
0: ก็คือกระดูกกระดอง
1: ค่ะแล้วเขาก็บดเป็นผงใช่ไหมคะ
0: จริงๆแล้ววิธีการทำให้ถูกวิธีก็คือเอาลิ้นทะเลไปย่างไฟให้สุกก่อน
1: เอาที่เป็นกระดองใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหม
1: ที่กระดองของเขานะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย
0: แล้วก็มาย่างให้สุกก่อนพอย่างสุกเสร็จก็เอามาบดเป็นผง
1: ย่างนี่นานไหมคะอาจารย์หรือว่าแค่เอาสุกเลยใช่ไหมคะ
0: เอาพอสุกพอสุกแล้วมันจะไม่มี
1: เหมือนคล้ายๆแบบข้าวลิ้นใช่ไหมคะ
0: ก็ห
1: ร
0: ือว่าสุกกับเพื่อให้มันเหม็นคือความเหม็นคาวจะน้อยลง
1: ความคาวของกระดองปลาหม
0: ึ
1: ก
0: ให้สุกก่อนเหมือนกับเราทำอาหารให้สุกก่อน
1: ก
0: ็จริงๆกระดองปลาหมึกหรือลิ้นทะเลเนี่ยในรรพคุณของเขาเองเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของลดอาการอักเสบลดอาการอักเสบอย่างเช่นเขาเรียกว่าในช่องปากเราก็เป็นแผลนิดๆหน่อยๆเป็นเหมือนเป็นสิวในช่องปากหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องปาก
1: พวกเหงือกด้วยไหมคะอาจารย์
0: ใช่ใช่
1: ละบวมอย่างนี้ได้
0: เป็นละละอองในช่องปากเนี่ยลิ้นทะเลเนี่ยเขามีส่วนประกอบของยาสมัยก่อนยาโบราณอย่างเช่นยาโรคละละอองขวาดคอเด็ก
1: มีส่วนประกอบ
0: อยู่ในลิ้นทะเล
1: ก็คือจับตัวนี้แหละก็คือเรียกง่ายๆคือลิ้นทะเลนะคะก็คือกระดกปลาหมึกนะคะ
0: ลิ้นทะเลช่วยในเรื่องของรักษาพวกสิวพวกเป็นแผลหรือว่าเป็นสิวในช่องปากโรคในช่องปากต่าง
1: ๆ
0: ช่วยรักษา
1: เราช่วยในเรื่องของพวกแบบขัดฟันได้ไหมคะอาจารย
0: ์ขัดฟันด้วยก็ได้ครับแต่หลักๆของเขาคือลดอาการ
1: บวม
0: บวม
1: อักเสบ
0: ได้ดีนะครับพวกสิวต่างๆได้ดีนะคร
1: ับอันนี้ก็คือ
0: บางคนเอาไปใช้ไปนอกไปสกัดเป็นสกัดสารก็ออกมาใช้รักษาสิวก็ได้ครับเป็นฝีเป็นฝีภายนอกนะการบวมฝีก็จะยุบง่ายจริงๆก็เหมือนเป็นแคลเซียมส่วนหนึ่งเป็
1: นแคลเซียม
0: จากสัตว์ก็เรียกว่า
1: จากเหมือนกระดองปลาหมึกใช่ไหมคะ
0: ก็เรียกสัตว์ปลาหมึกเวลาอาจารย์หั่นปลาหมึกเห็นไหมเวลาหั่นปุ๊บเห็นไหม
1: มันจะ
0: มีอะไรใสๆอยู่นั่นแหละถ้าตัวใหญ่ๆก็จะมีใสมันจะยาวเป็นกระดูกไงแต่ตอนตัวเล็กๆเราหั่นปั๊บเราจะเจอกระดองอยู่ข้างใน
1: กระดองอยู่ข้างใน
0: เป็นเหมือนกับเหมือนกับพลาสติกอ
1: ่
0: ะแต่ถ้าว่าตัวใหญ่ก็จะชิ้นก็จะใหญ่ตามอะไรกระดองปลาหมึกตัวนั้นน่ะในส่วนของกระดองปลาหมึกแต่ว่าก็เสียของเขาของกระดองปลาหมึกเนี่ย
1: คือ
0: กลิ่น
1: ใช่ไหมคะคือกลิ่นจะรุนแรงเลยใช
0: ่ไหมใช่ทีนี้บางคนเนี่ยวิธีการทำมันทำได้หลายแบบแม่มีกลิ่นคาวบางคนก็เอาสตุพร้อมกับสารส้ม
1: เหมือนเอาไปสตุใส่ให้ความร้อนอย่างเงี้ย
0: ในสูตรนี้เรามีสารส้มอยู
1: ่
0: สารส้มสตุเราต้องมีในสูตรเนี่ยเราก็จะมีสารส้มสตุด้วยสารส้มสตุเนี่ยก็คือเอาสารส้มเนี่ยเอามาบดเป็นผงบดเป็นผงให้ละเอียดเลยแล้วก็เอาไปตั้งใส่ในหม้อพยานาคเป็นหม้อดิน
1: หม้อดิน
0: ปากกว้างๆหน่อยนะครับแล้วเราสตุสารส้มไปเป็นน้ำก
1: ็
0: คือเอาสารส้มตำให้ละเอียดแล้วใส่ในพยาน
1: า
0: คนี่สมมติเป็นหม้อแบบนี้ใช่ไหมครับเอาสารส้มที่เป็นผงแล้วใส่ลงในพยานา
1: ค
0: ตั้งไฟ
1: ตั้งไฟคือ
0: เตา
1: ถ่านหรือว่าเป็น
0: เตาถ่านเตาแก๊สก็ได้แต่เตาแก๊สไม่ค่อยดีต้องใช้เตาถ่านแล้วก็อุณหภูมิไม่สูงมากก็คือไม่ร้อนจัดจนเกินไปไฟอ่อนๆไปเรื่อย สารส้มเทลงไป
1: เราต้องกวนเขาไหมคะ
0: ไม่ต้องกวนอะไร
1: คือปล่อยเขาทิ้งไว้เลย
0: แต่ต้องบดให้เป็นผงโคลนใส่ลงไปปั๊บ
1: เราต้องมีอะไรปิดไหมคะ
0: ไม่ต้องปิด
1: ไม่ต้องปิดนะคะ

0: คุณเวลาทำคุณต้องทำในที่โล่งแจ้งน
1: ะ
0: ทำให้เขาให้สารส้มละลายเป็นน้ำให้เป็นน้ำนะพอเป็นน้ำแล้วคุณก็เอาลิ้นตะเลที่เป็นบดเป็นผงเทใส่ลงไปด้วยในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปลิ้นตะเลถ้ามากเกินไปมันก็จะทำให้แบบมันไม่ละลายค่อยๆเติมลงไปลิ้นตะเลก็จะโดนดับกลิ่นไปในตัวสารส้มพอสารส้มแห้งตัวปั๊บคือให้สารส้มระเหยไปสักประมาณสัก
1: อยู่ขึ้นที่ปริมาณที่เราทำ
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ก็คือเพื่อให้ว่าสารส้มเนี่ยรสเปรี้ยวหายไปรสเปรี้ยวก็หายไปก่อนไอ้ลิ้นตะเลก็ดับกลิ่นคาวไปในตัวหลังจากนั้นเสร็จพอได้ขาวฟูดีแล้วก็มาบดรวมกันก็ได้เป็นลิ้นตะเลกับสารส้มรวมกัน
1: ก็รวมกัน
0: ก็ได้เป็นสารส้มสตุด้วยแล้วก็ลิ้นตะเลสตุด้วย
1: ก็คือได้2ตัวรวมกันเลยแล้วก็ดับกลิ่นค่าเป็นคล้ายๆแบบค่ากลิ่นของลิ้นทะเลไปด้วย
0: ใช่คร
1: ับดับกลิ่น
0: ก็คือเป็นการก็เรียกการสตุรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าการทำเป็นองค์รวมกัน
1: นะคะตัวแรกนะคะก็คือลิ้นทะเลจะบอกว่าปริมาณที่เราทำวันนี้นะคะที่ในสูตรของเราจะก็คือปริมาณ100กรัมนะคะลิ้นทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปก็คือ35กรัมนะคะตัวต่อมาคือข่อยนะคะก็คืออยู่ที่35กรัมนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นผงนะคะออกจะสีแบบออกไข่ไข่นิดนึงนะคะอันนี้คือได้มาจากเปลือกใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นที่อาจารย์อธิบายบอกไปว่าได้ออกมาจากเปลือกแล้วเราก็ไปทำการอบบดแล้วก็ไปอบนะคะก็จะได้กลายเป็นของข่อยนะคะ
0: จริงๆข่อยรักษาการอักเสบต่างๆได้ดีเหงือกอักเสบเหงือกบวมถ้าเราไม่ได้ทำเป็นยาสีฟันบางครั้งเนี่ยเราแค่มีข่อยกับเกลือเนี่ยเอามาต้มรวมกันในเหงือกบวมอักเสบรามานาตรักษาไม่หายก็ต้มข่อย
1: เอาต้มทั้งเปลือกเหรอคะอาจารย์ต้มเฉพาะเปลือกใช่ไหมคะ
0: นี่แหละครับแล้วก็เกลือสัก1ช้อนโต๊ะเนี่ยข่อยสัก1กำมือเกลือ1ช้อนโต๊ะต้มน้ํา1ลิตรแล้วอมเนี่ย
1: อมปริมาณสัก
0: ประมาณนั่นน่ะครึ่งถ้วยกาแฟน่ะ
1: ได้บ่อยแค่ไหนคะอาจารย์เช้าเย็นกว่าจะลดอาการบวมใช่ไหมคะ
0: อมแบบเนี้ยอมไปเรื่อยๆอาการบวมตรงนี้ก็หายไปเนี่ยครับของง่ายๆอยู่ใกล้ๆต
1: ั
0: วอย่าไปตัดมันทิ้งหมดครับ
1: เห็นแบบว่าข่อยโตขึ้นมาตัดทิ้งหมดรกเหลือเกินหน้าบ้านนะ
0: บางคนเนี่ยเป็นฝีมีต้นข่อยอยู่ก็ไปกรีดเอายางมันนะ
1: อ๋อเพราะข่อยมันจะมียางใช่ไหม
0: ใช่กรีดเอายางแล้ว
1: ก็มาแต้ม
0: หัวสิวหัวฝีเนี่ยยุบเลยครับนี่คือข้อดีของข่อยแสดงว่าข่อยนี่มีฤทธิ์ในการฆ่าเช
1: ื
0: ้อได้ดีนะครับตัวต่อไปพิมเสน
1: ต่อไปเป็นพิมเสนนะคะอันนี้ก็จะนะคะช่วยในเรื่องของรักษาแผลในช่องปากแล้วก็ให้ความสะอาดแล้วก็ให้มีกลิ่นที่เวลาเราใช้ให้รู้สึกว่ามันน่าใช้ขึ้นแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นรู้สึกหอมขึ้นนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นเกล็ดนะคะเป็นผง
0: แต่จริงๆนะพิมเสนเมนทอนกระบือพวกนี้เมื่อก่อนน่ะก็เอามาจากพืชแต่ตอนหลังจากพืชมันไม่มีแล้ว
1: ก็เลยต้องมาทำ
0: สังเคราะห์
1: สังเคราะห์ขึ้นมา
0: ครับก็ถามว่ามันใช้ได้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับนะครับเมนทอนต่อไป
1: ค่ะตัวต่อไปก็คือเมนทอนนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ8กรัมนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นแท่งนะคะลักษณะสีขาวนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะตัวนี้เป็นแท่งนะคะ
0: ครับ
1: ตัวต่อมาก็คือกาลาบูดนะคะก็จะใช้อยู่ที่ปริมาณ8กรัมนะคะลักษณะก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเป็นเม็ดกลมๆนะคะ
0: ใช่ครับ
1: นี้นะคะตัวต่อมาก็คือตัวสารส้มสตุนะคะ
0: นี
1: ่ที่เราพูดกันที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นะคะลักษณะก็จะเป็นผงนะคะเม็ดเล็กๆนะคะตัวต่อมาคือการพลูค่ะอาจารย์ตัวนี้นะคะลักษณะ
0: ดอกการพลู
1: อันนี้เขาใช้ดอกใช่ไหมคะอาจารย์
0: ดอกการพลู
1: ใช้เฉพาะดอกใช่ไหมคะที
0: ่
1: มีสรรพคุณเรายังพวกเปลือกพวกอะไรใช้ได้ไหมคะหรือว่า
0: เขาไม่นิยมครับก็นิยมใช้ดอกการพลูดอกการพลูเป็นดอกเล็ก
1: ๆ
0: ดอกการพลูคิดว่าเป็นก้านไม่ใช่นะครับคือเป็นดอกของการพล
1: ูเราเห็นถ้าเราได้มานะมันจะมีก้านกับดอกติดกันใช่ไหมคะที่เราสังเกตเห็นนะคะมันจะมีก้านกับดอกติดกันแต่จริงๆที่เราใช้ก็คือดอก
0: การ
1: ก็คือเด็ดเอาดอกออกมาแล้วก็ไปใช้ใช่ไหมคะตัวนั้น
0: ดอกการพลูเป็นรสเผ็ด
1: ค่ะ
0: รสเผ็ดออกขมนิด
1: ๆค่ะ
0: ก็เรียกเผ็ดพร่าเผ็ดนะครับรสดอกการพลูสรรพคุณหลักๆคือลดอาการมันลดอาการปวดฟันมันทำให้ชาแทน
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำให้ชารู้สึกชาก็คือแทนที่จะปวดก็ไม่ปวดทำให้ชาส่วนใหญ่ในทันตแพทย์เนี่ยเขาใช้สกัดสารที่เป็นน้ำมันออกมา
1: น้ำมันการพูใช่ไหม
0: ก็เรียกอีกตัวก็ชื่อเขาคือกรอบออยล์กรอบออยล์เนี่ยก็คือเอาน้ำมันการพูเนี่ย

0: ไว้หยอดเวลาเสียวฟัน
1: ลดอาการปวดบางทีมีอาการเสียวฟันมีอาการปวดฟัน
0: ปวดฟันเสียวฟันก็ใช้ตัวนี้แหละจุ๊บสำลีแล้วเราอมไว้เรา
1: อันนี้เราใช้ทั้งผงได้ไหมคะเวลาเราปวดฟันหรือว่าเราใช้ดอกมาแบบ
0: มันก็ได้แต่มันก็ถ้าออกฤทธิ์เร็วต้องใช้เป็นน้ำมัน
1: อ๋อเป็นน้ำมันจะดีจะดีที่สุดใช่ไหมคะ
0: ชุบแล้วอุดเลยก็จะ
1: แต่ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆแล้วก็ต้มได้ไหมคะอาจารย์เอาดอกไปต้มอย่างนี้แล้วเราก็อม
0: หรือไม่ก็เอาตั้งดอกมาอมก็ได้ถ้าปวดฟันมันก็หนึ่งเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียสองลดอาการปวดฟันเสียวฟันได้การปลูนตัวหลักของเขานะครับแต่ใช้มากเกินไปทำให้ลิ้นชาลิ้นชาก็มันชาเลยรู้สึกไม่รับรสได้ช้าลงเพราะมันไปกดระบบประสาทอะให้เราไอ้ประสาทประมาณได้น้อยลงก็คือนั่นแหละคือการ
1: ปลูนนี่ก็คือข้อเวลาจะใช้ก็ดูที่ปริมาณด้วยนะคะว่าควรใช้ปริมาณเท่าไหร่อ
0: าจารย์เริ่มจากการ
1: วิธีการทำนะคะง่ายเลยค่ะเราจะเอาตัวพิมเสนนะคะการบูนแล้วก็เมนทอนนะคะมาบดผสมรวมกันก่อนนะคะเดี๋ยวนี้จะ
0: 3ตัวนี้บดให้เป็นน้ำก่อนนะครับเป็นน้ำมันก่อนถึงจะเอามาผสมกันนะคะ
2: เอามาผสมตัวอื่นลงไป
0: เอามาอาจารย์ช่วย
1: เดี๋ยวนะคะ3ตัวนี้นะคะ
0: พิมเสนการบูนเมนทอนก็จะเป็นเอามาบดรวมกันให้เป็นน้ำก่อนนะครับ
1: ใช่
0: เป็นน้ำมันนะครับ
1: นะคะ3ตัวนี้คือถ้าเขาโดนก็จะกลายเป็นน้ำมันนะคะอย่างที่เราเห็นคือการนำพิมเสนน้ำใช่ไหมคะที่เราอันนี้จริงๆถ้าเกิดมันมีลักษณะเป็นก้อนก่อนที่เราจะมาเข้าในสูตรนะคะเราอาจจะทำให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะ
0: โอเคต้องกดนั้นลายนะครับ
1: น้ำเขาเริ่มละลายแล้วนะคะอาจารย์ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะอาจจะต้องใช้เวลานะคะนิดนึงนะคะ
0: จริงๆ
1: ออกกำลังกายไปในตัว
0: เหมือนกับพิมเสนน้ำเลยครับพอละลายแล้วแก้เติมกลุ่มที่เป็นน้ำมันหอมเลยเพิ่มลงไปก็ตัว
1: เติมกลิ่นใช่ไหมคะ
0: ก็ได้เป็นพิมสีพิมเสนน้ำแล้ว
1: อันนี้เรามาออกกำลังกายกันนะคะ
0: หอมขึ้นแล้วครับกลิ่นโชยเข้าจมูกแล้วจริงๆเวลาเราทำในปริมาณเยอะๆนะครับเราควรจะปิดนะครับ
1: อันนี้จริงๆเราสามารถตั้งทิ้งไว้ได้ไหมคะอาจารย์เขาก็จะละลายไหมคะ
0: ละลายครับแต่เราต้องคนด้วยนะครับ1เราต้องมีแมสปิดจมูก2ใส่แว่นตานะครับเพื่อป้องกัน
1: กลิ่นน้ำมัน
0: น้ำมันหอมระเหยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยถ้าเกิดเยอะเกินไปร่างกายเราก็จะเขาเรียกอักเสบได้นะครับเยื่อตาอักเสบได้ถ้าเราทำในปริมาณเยอะๆนะครับควรจะมีแว่นตานะครับกันปิดนะครับแล้วก็แมสปิดจมูกนะครับต้องมีนะครับแล้วภาชนะที่เอามาผสมเนี่ยทำก็คือไม่ควรจะเป็นพลาสติกนะครับไม่ควรจะทำเป็นอันหนึ่งก็เป็นกระเบื้องได้เป็นครกได้หรือว่าเป็นสแตนเลสได้นะครับไม่แนะนำให้เป็นพลาสติกนะพลาสติกมันจะมีปฏิกิริยาทำให้ละลายได้นะครับมันก็จะทำให้ปิดพันเรามีอะไรก็สารตกค้างอยู่ในปิดพันเราได้ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ไปทำละลายแล้วมันก็เกิดการละลายออกมาอยู่ในปิดพันก็อันตรายต่อสุขภาพนะครับเริ่มละลายแล้วอาจารย์
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มละลายนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะ
0: หอมชื่นใจ
1: กลิ่นเริ่มมาแล้วนะคะกลิ่นจะรู้สึกแบบเย็นๆนะคะ
0: สิ่งสำคัญสาร3ตัวนี้พิมเสนการบูนเมนทอนต้องละลายเป็นน้ำมันถ้ายังไม่ละลายเป็นน้ำมันอย่าเพิ่งใส่สารตัวอื่นลงไปนะครับถ้าใส่สารตัวอื่นลงไปก็จะทำให้สาร3ตัวนี้ไม่ละลายนะครับพอไม่ละลายทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปตัวไปถ้าเป็นเม็ดใหญ่ๆเนี่ยมันไปทำลายตัวเคลือบฟันทำให
1: ้
0: ตัว
1: ก็คือ
0: ตัวเคลือบฟันเป็นแผลเขาทำให้เราเสียฟันได้นะครับ
1: เอาง่ายๆก็คือ มีเมนทอลพิมเซนการบูนก็คือมาผสมกันต้องละลายให้หมดนะคะไม่ต้องละลายให้เป็นน้ำเลยใช่ไหมคะ
0: ในกรณีที่บางคนก็มีเครื่องจักรที่เป็นก็เรียกว่าลูกกลิ้งนะครับเครื่องจักรที่เป็นลูกกลิ้งก็สามารถที่จะทำเอามาบดรวมกันได้เลยนะครับเครื่องจักรลูกกลิ้งสมัยโบราณก็จะเป็นเหมือนกับใบกลบ
1: เ
0: นา
1: ะ
0: กลิ้งกันเหมือนกับใบเห็นเคยเห็นจานไถไหมกลมแบบนั้นเนี่ยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามีเป็นเครื่องลูกกลิ้งก็เรียกเครื่องเป็นครกลูกกลิ้งอ่ะสมัยนี้ก
1: ็แล้วถ้าเกิดเราใช้เครื่องบดได้ไหมคะจ๊ะ
0: เครื่องบดแบบไหนครับ
1: เครื่องบดที่บดแบบว่าสำหรับแบบอาจจะเป็นเครื่องแบบบดผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่ได
1: ้ไม่ให้ใช้เลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้มันไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องใช้เครื่องเป็นลูกกลิ้งหรือเครื่องเป็นตัวใหญ่ๆอ่
1: ะ
0: บดสมุนไพรเสร็จก็เอาสมุนไพรตัวนี้ใส่ไปบดรวมกันได้เลย
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เอาพิมเสกระบูลเนี่ยเป็นเมนทอนซึ่งมันเป็นนั่นเป็นน้ำมันระเหยแล้วสามารถลงบดรวมกับผงสมุนไพรได้เลยถ้าเป็นเครื่องที่มันเครื่องบดที่เป็นเครื่องโบราณอ่ะสมัยก่อนก็ใช้เครื่องบดที่เป็นลูกกลิ้งสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเครื่องอะไรเครื่องปั่นที่เป็นโรตารี่ซะส่วนใหญ่ก็เลยได้เป็นผงละเอียดเร็วขึ้นละลายเกือบหมดแล้วนะครับนี่นี่อาจารย์
1: อันนี้มันไม่ต้องบดรวม
0: รวมกันก็ได้ครับ
1: โอเคร
0: วมอะไรก็ได้ครับจะได้เร็วเททีหลัง
1: อันนี้จะขอผงผสมกันก่อนนะคะระหว่างที่อาจารย
0: ์แบบนั้นก็ได้เราก็เอาตัวที่มีกลิ่นคือเคล็ดลับอย่าเพิ่งใส่นั้นเคล็ดลับนะครับสูตรนี้เคล็ดลับก็คือ

0: ทำให้กลิ่นคาวนี้หายไปเราก็ต้องใส่ในกลิ่นหอมนะครับก็คือพิมเสนคาร์บูนเมนทอลคนให้เข้ากันพอคนเข้ากันกลิ่นเหม็นคาวของลิ้นทะเลมันก็จะหายไปเพราะว่ามันกลิ่นหอมมันกลบกลิ่นเหม็นคาวไปพอกลบกลิ่นหอมก็จะเกิดขึ้นลิ้นทะเลก็จะไม่เหม็นแล้วเปลี่ยนแล้วโมเลกุลเปลี่ยนแล้วโอเคไหมเข้าแล้วกระจายขึ้นแล้วกลิ่นเหม็นไม่มีแล้วโอเคพอเข้ากันเราก็เอาตัวอื่นใส่ได้เลยนะครับอาจารย์เอาอะไรเลยครับคือเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เอง
1: เค
0: ล็ดลับแต่ไม่ลับครับเคล็ดลับแต่ไม่ลับแล้วครับพอเข้ากันแล้วตรวจสมุนไพรตัวอื่นใส่ได้เลยครับรวมได้เลยครับอาจารย์ใส่ได้เลยครับก็จะฟุ้งหน่อยนะครับครับเนี่ยครับถ้าเรามีเครื่องช่วยกวนก็ดีนะครับเครื่องหมายถึงเครื่องช่วยบวชเราก็ไม่ต้องเหนื่อยแต่ทำน้อยๆก็ขนาดเล็กขนาด
1: พอเข้ากันแล้วนี้เราต้องมาร่อนอีกไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ต้องร่อนแล้วครับก็ควรให้เข้ากันแล้วก็ใช้ตะปีช่วยคนให้เข้ากันครับ
1: เราเอาอันนี้ไหมคะ
0: ไม่เป็นไรในนี้แหละครับเดี๋ยวเอามือออกก่อนอาจารย์ทำไมให้เข้ากันก่อนถ้าเรามีเครื่องช่วยบดก็ดีนะครับแต่ทำน้อยๆไม่เป็นไรวันนี้เราทำเป็นการทดลองสูตรทำให้ดูนะครับแต่ถ้าทำปริมาณเยอะๆเราก็ต้องมีเครื่องช่วยกวนหมายถึงช่วยบดรวมกันให้เข้ากัน
1: ยิ่งมันยังจับเถอะอาจจะต้องร่อนนะคะ
0: ไม่ต้องร่อนแล้วร่อนแล้วมันจะไม่เข้ากันมันจะแยกกันคุกให้เข้ากันเอาอาจารย์เอาคุณเตรียมไว้ก่อน

0: แล้วอันนี้ตอนที่เราไปใช้อะค่ะอาจารย์เราต้องคือเทใส่ในแ
1: ปร
0: งสีฟันใช่ไหมคะหรือว่า
1: ก็เขาเอามาหยิบมาทีละนิดแล้วก็มา
0: เยอะไหมคะ
1: ก็ประมาณหยิบเนี่ย
0: ค่ะก็คือเทใส่ในแปรงสีฟันแล้วเราก็แปรงใช่ไหมคะ
1: ใช่หนึ่งหยิบ
0: แล้วอันนี้เราจะเก็บในรูปแบบไหนคะอาจารย
1: ์ก็ใส่ตลับก็ได้ครับ
0: ใส่ตลับ
1: ใส่ตลับใส่กระปุกเล็กๆก็ได้ครับ
0: ต้องมีการชื้นไหมคะเพราะว่าพวกนี้มัน
1: ไม่จำเป็นอันนี้ไม่ชื้นนะครับเพราะว่าสมุนไพรมันผ่านการอบจนแห้งแล้วความชื้นจะค่อนข้างจะน้อยแล้วพวกน้ำมันหอมระเหยพวกนี้ก็ไม่ชื้นอยู่แล้วก็เป็นน้ำมันก็ไม่ใช่เป็นน้ำแต่ว่าถ้าในกรณีที่คุณเอาสมุนไพรยังไม่แห้งอ่
0: ะ
1: มีโอกาสจะเป็นชื้นได้นะครับแต่สมุนไพรอย่างน้ำมันหอมระเหยต่างๆเนี่ยเขาไม่ชื้นอยู่แล้วก็เป็นน้ำมันน้ำมันอยู่ในพืชด้วยกันก็จะอุ้มกันอยู่แล้วแล้วไม่เป็นเชื้อราด้วยนะครับแล้วมันป้องกันการเป็นเชื้อราด้วยเพราะว่าไม่มีเชื้อราแล้ว
0: อันนี้สามารถเก็บไว้นานได้กี่ปีอะคะอาจารย์
1: จริงๆแล้วก็ตามมาตรฐานของเครื่องสำอางก็อยู่ได้ประมาณ2ปีหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้มาอยู่ที่ภาชนะที่เราเก็บ1ไม่โดนแสงมากเกินไป2ภาชนะที่ปิดต้องทึบแสงนะครับแล้วก็ปิดให้มิดชิดก็อยู่ได้นานขึ้นนะครับถ้าปิดให้สนิทก็อยู่ได้นานแต่ถ้าเกิดว่าคุณปิดไม่สนิทกลิ่นหอมน้ำมันหอมระเหยก็จะหายไป
0: ค่ะ
1: ครับเห็นไหมเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: หน้าชายแล้วลองดูลองใส่ถ้วยท่านผู้ชมดูนะครับยาสีฟันสมุนไพรผง

0: ที่มีทั้งคอยกับตัวที่เป็นผงการพูนะคะแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นลิ้นทะเลใช่ไหมคะหรือกระดองปลาหมึกนะคะ
1: จริงๆสูตรไม่ได้สูตรใส่ตัวสูตรนี้ต้องมีการพัฒนาต่อไปนะครับไอ้สิ่งที่เราทำในวันนี้ก็เป็นสูตรที่เราสามารถใช้ได้จริงนะครับก็สามารถไปเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เรามีปิดพันธุ์ที่เป็นสมุนไพรที่เราอยู่ในท้องถิ่นของเราอย่างเช่นสมุนไพรที่เรามีบางครั้งอาจจะข่อยอาจจะไม่มีก็ได
0: ้
1: ที่บ้านเราอาจจะใช้เปลือกใบฝรั่งก็ได้
0: นะครับใบฝรั่ง
1: หรืออาจจะใช้สมุนไพรใบชาก็ได้
0: เป็นบดเป็นผง
1: ใช่ก็เอามาทำได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องบางที่ไม่มีข่อยก็ได้อย่างแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันนะครับก็พืชแต่ละอย่างไม่เหมือนกันก็สามารถที่จะมาดัดแปลงมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้แต่ว่าอยู่ในขอบเขตที่แบบสามารถเอามารักษาในช่องปากได้ก็คือมารักษาฟันได้ดับกลิ่นปากได้จุดประสงค์หลักๆก็คือ1ก็คือดับกลิ่นปากได้2ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได
0: ้3แก้อาการปวดใช่ไหมคะชา
1: ช่วยเรื่องลดอาการปวดฟันอย่างคอยพวกนี้ลดอาการบวมในช่องปากปัญหาในช่องปากนะครับปัญหาในช่องปากก็จะดีขึ้นถ้าเรารู้จักการนำสมุนไพรมาใช้ให้เป็นให้รู้วิธีการใช้ให้รู้วิธีการใช้1 2เอาไปใช้แล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับระมัดระวังยังไงก็ให้สังเกตดูว่าเราใช้บางคนเราแพ้ไหมถ้าเราแพ้ปากบวมก็เริ่มใช้ก่อน
0: ก็คือเคยรู้สึกว่าอาการเริ่มบวม
1: ก็เริ่มใช้ก่อน
0: ใช่ค่ะก็คือหยุดใช้ใช่ไหมคะ
1: คือคนเราก็มีอาการแพ้สมุนไพรได้เหมือนกันแต่ละคนก็แพ้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนแพ้เกสรดอกไม้บางคนแพ้พวกไอสารสังเคราะห์จากพวกเอ็มเซนการ์บูน
0: แพ้กลิ่นก็มีใช่ไหมคะ
1: ใช่กลิ่นถ้าเรารู้สึกว่าเราแพ้เราก็หยุดก่อนถ้าเราไม่แพ้ก็ใช้ต่อไปนะครับไม่มีสิ่งใดที่แบบทุกคนจะใช้แล้วมันจะเพอร์เฟกต์หมดนะครับสมุนไพรบางคนไม่แพ้สมุนไพรแต่แพ้สารเคมีก็อย่างคนแพ้พิมเสียนกระบูนบางคนเนี่ยก็เรื่องอยู่เหมือนกันนะ
0: บางคนได้กินไม่ได้เลยใช่ไหม
1: คะเม็ดขึ้นเต็มเลยนะครับทีนี้สูตร
0: ใช่ค่ะอันนี้คือสูตรแรกนะคะคือยาสีฟันนะคะ
1: สูตร
0: ที่สองก็เป็นยาสีฟัน
1: เป็น
0: แบบเกลือใช่ค่ะเป็นผงเหมือนกันแต่จะอยู่ในรูปแบบของเกลือนะคะ
1: จริงๆสูตรเกลือเนี่ยจริงๆแล้วมันจริงกับ
0: มันมีเกลืออะไรบ้างคะที่เราสามารถใช้ได้คะ
1: จริงๆเกลือมันก็ได้ทุกอย่างนะครับเกลือเนี่ยคือเกลือนี่มันใช้ได้หลายอย่างอยู่มันมีเกลือตั้งแต่เกลืออะไรบ้านเรามีเกลืออะไรบ้างอาจารย์มีเกลือสินเทา
0: เกลือสินเทา
1: เกลือตะเล
0: เกลือแกงใช่ไหมคะเกลือเม็ดใหญ่
1: เกลือเนี่ยมี
0: ค่ะ
1: ถ้าเกลือต่างประเทศก็มีพวกเกลือเปลือกเกลือภูเขา
0: เกลือหิมาลัยเกลือสีชมพู
1: ใช่ไหมคะแต่เกลือพวกนั้นก็เข้ามาผ่านการสตูด้วยน
0: ะ
1: เอามาสตูเอาไปก็เรียกเอาไปต้มเอาไปใส่หม้อดินแล้ว
0: เพื่อที่จะละมันให้มันระเหย
1: ไม่ใช่
0: เอาไปเผาใช่ไหมคะ
1: ใส่ในหม้อดินแล้วเผาจนนั่นเลยจนมันเกิดอะไรก็เรียกว่าจนมันฆ่าเชื้อข้างในได้แต่จริงๆเกลือบ้านเราเนี่ยเกลือทะเลเราเนี่ยหรือว่าเกลือสินเทาเนี่ยเราก็สามารถไปทำแบบนั้นได้ใส่หม้อดิน
0: แล้วก็ไปเผา
1: ก็ได้หรือไม่ก็เอาใส่หม้อดินแล้วมาคั่วก็ได
0: ้คั่วเหมือนอย่างที่เราทำการสตุ
1: ก็คือการฆ่า
0: คาริส
1: ฆ่าไม่ใช่คาริสก็คือให้เกลือมันสะอาดก
0: ็
1: คือเป็นการบางทีในเกลือเราก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือเปล่าก็คือโดนความร้อนแล้วก็ไปทำให้ฤทธิ์มันอ่อนลงใช
0: ่
1: ใช้ความเค็มก็น้อยลง
0: ใช่ความเค็ม
1: เกลือดอกเกลือ
0: ดอกเกลือที่เราเห็นบ่อยๆใช่ไหมแถบบ้านเราก็จะเป็นแถบสมุนสาครพวกนี้นะคะอันนั้นก็คือใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับใช้ได้ครับก็เลือกเอาว่าเราจะใช้
0: เกลือแบบไหนคือเกลือเม็ดแล้วเกลือแกงก็ได้ใช่ไหมคะ
1: พอเอามาคั่วเอามาสตุให้มันรสเกลือมันก็จะแทนที่จะเกลือมันเข้มจัดมันก็จะรสมันก็อ่อนลงแต่การใช้ในช่องปากนี่มันถ้าเค็มจัดๆบางทีคนก็ไม่ชอบ
0: ใช่รู้สึกว่ามันเค็มมันแบบ
1: แต่ถามว่าเกลือมันดีไหมมันดีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในสูตรนี้มันจะมีเกลืออยู่1ตัว
0: ใช่
1: การบูน
0: การบูนแล้วก็สารส้มสตุ
1: นะคะจริงๆเนี่ยเกลือเนี่ยเรามีสีบ้างไหม
0: สีเราไม่มีค่ะอาจารย์วันนี้ไม่ได้มาแต่เราสามารถบอกท่านผู้ชมไม่ได้เผื่อท่านผู้ชมจะได้แบบ
1: ถ้ามีสีผสมน้ำมันในน้ำเนี่ยเราผสมตอนผสมเนี่ยเราก็หยดน้ำไปนิดนึง
0: หยดสีที่เราผสมกับน้ำ
1: แล้วใส่ในเกลือทำให้เกลือเป็นสีทะเลก็ได
0: ้
1: สีชมพูก็ได้
0: สีชมพู
1: ก็คือสามารถทำให้เกลือเปลี่ยนสีได้เหมือนกัน

0: ต่เกลือในสูตรนี้เรามีเกลือเนี่ยเกลือทะเลใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะ
0: เกลือทะเลเกลือทะเลเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ในสูตรนี้เกลือ
1: 50ค่ะอาจารย์
0: เกลือ
1: นะคะอันนี้คือเกลือแกงนะคะ
0: ครับเกลือแกง
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือทะเล
1: เกลือทะเลก็ได้นะคะดีเกลือดอกเกลือ
0: แล้วก็ตามด้วย
1: ตามด้วยการบูนค่ะนะคะอันนี้คือการบูนนะคะก็คือ25นะคะ
0: เดี๋ยวครับการบูนเอาไปทำให้ละเอียดก่อนนี่ครับต้องตามอันนี้ก่อนการบูนต้องเอามาเอาเกลือใส่นี่ไว้ก่อนได้มั้ย
1: ได้ค่ะ
0: เกลือละเอียดแล้วเพราะเกลือเป็นเม็ดละเอียดแล้วเราก็เอาเกลือเอาการบูนมาตามให้ละเอียดก่อนเป็นเม็ดใส่นี่การบูนเป็นเม็ดต้องทำให้เป็นผงก่อนนะครับเพื
1: ่
0: อจะได้เข้ากันง่ายขึ้น
1: อันนี้เรายังเห็นว่ามันเป็นก้อนใช่ไหมคะก็ต้องทำให้มันเล็กลงนะคะ
0: ครับต้องทำให้เล็กลงนะครับ
1: อีก10นาที
0: นี่คือเวลาที่ทำการบูนี่ต้องทำให้ละเอียดก็คือให้มันละเอียดนะครับครับผมบูดแบบนี้ครับก็จะละเอียดไม่ให้เม็ดที่เป็นแข็งๆละเอียดนะครับเห็นไหมละเอียดหลังจากนั้นเราก็ร่อนเนาะอ้าวอาจารย์ก็ร่อนที่เป็นเม็ดก็นะครับที่เป็นเม็ดก็มาบดใหม่อีกทีหนึ่งสารส้มก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเราก็มาบดรวมกันก่อนนะครับสารส้มสตูเนี่ยผ่านการสตูมาแล้วนะครับอันเนี้ยสามารถบดรวมกันได้เลยส่วนเกลือเอามารวมกันได้เลยนะครับเกลือก็เป็นเม็ดเล็กอยู่แล้วครับถ้าเป็นกากก็ไปบดใหม่จนกว่าเขาจะละเอียดนะครับก็ในขั้นตอนตรงนี้เราสามารถที่จะทำเกลือให้เป็นสีได
1: ้
0: ถ้าเป็นเกลือถ้าเป็นอยากให้เป็นสีน้ำเงินก็ใช้สีผสมในน้ำนะครับผสมสีเสร็จก็มาคลุกข้าวกับเกลือก็เป็นสีออกมาเป็นสีเลย
1: แต่เราต้องผสมกับน้ำทำสำเร็จก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เราไม่จะไม่โรยสีที่แบบได้เป็นผงมา
0: ต้องละลายในน้ำก่อน
1: ก็คือเราอาจจะทำละลายกับน้ำแล้วก็กรองนะคะ
0: เรา
1: จะท
0: ำเป็นชั้น
1: ค่ะ
0: แต่งกลิ่นก็ได้นะ
1: ตามสีใช่ไหมคะ
0: ตามกลิ่นตามสีลาเวนเดอร์ก็สีอะไรใช่ไหมสีม่วงเราก็สามารถ
1: เปอร์เปอร์มินต์กลิ่นส้มนี่ใช่ไหมคะ
0: เปอร์เปอร์มินต์ก็อาจเป็นสีเขียวๆ
1: ค่ะ
0: สีทะเลก็เลือกเอาก
1: ลิ่นส้มก็เป็นสีส้ม
0: ใช่ก็สามารถแต่งสีได้ก็แค่
1: เพื่อมันดูน่าใช้แล้วก็กลิ่นน่าใช้มากขึ้น
0: แค่เอาเกลือนั้นผสมกับเอาสีน้ำเอาสีน้ำที่เป็นซอง
1: เป็นที่เรามาทำการ
0: ละลายแล้วนะครับแล้วถึงจะมาประคุเป็นน้ำเสร็จเอามาคลุกกับเกลือนะครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นสีแล้วนะครับเกลือเหล่านี้สามารถเอามาใช้แปรงฟันก็ได้หรือว่าถ้าเราจะเอาไปทำน้ำยาบ้วนปากเพิ่มเติมก็ได้แค่เอาเกลือเนี่ยเกลือสูตรเกลือเนี้ยไป1 ช้อนโต๊ะตอนน้ำครึ่งลิตรนะครับน้ำร้อนครึ่งลิตรเอาเกลือ1ช้อนโต๊ะผสมด้วยกันแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็เหยาะให้เข้ากันแล้วเอามาทำเป็นน้ำยาบ้วนปากก็ได้นะครับ
1: อันนี้เราจะควรเก็บในรูปแบบไหนดีคะเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ก็ใส่ภาชนะ
1: ที่ปกติเลยใช่ไหมคะ
0: แสงแล้วก็อยู่ในภาชนะที่มีฝาปิด
1: เป็นกระปุกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันอยู่ได้นานกี่ปีคะอาจารย
0: ์ก็อยู่ได้ประมาณ2 ปีครับตามมาตรฐานเครื่องสำอางครับเราทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับไอเสร็จนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็ได้ครับนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับให้เขาดูนะครับว่าเสร็จแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นเครือสีฟันนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเอาไปทำเป็นอย่างอื่นได้เครือสีฟันตัวนี้แปลงฟันก็ได้หรือว่าเอามาใช้ในเรื่องของบางคน
1: แล้วค่ะอาจารย์

0: ฟันได้น
1: ะ
0: อย่างที่สองเอาไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นดับกลิ่นดับกลิ่นอย่างอื่นอย่างเช่นเอาไปดับกลิ่นในคนมีปัญหาเรื่องเท้ามีกลิ่น
1: อ๋อเท้ามีกลิ่น
0: เราก็เอาประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำกะละมังหนึ่ง
1: น้ำอุ่นไหมคะหรือว่าน้ำปกติคือไม่ร้อนมากใช่ไหมคือเอาอุณหภูมิน้ำปกน้ำอุ่น
0: ใช่
1: แล้วก็เทใช่ไหมคะใส่ลงไป
0: หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปแล้วก็แช่เท้าไว้ประมาณ20นาที
1: ค่ะก็จะช่วยเรื่องของดับกลิ่นได้
0: เท้าเนี่ยครับเท้าที่มันมีกลิ่นเหม็นไอ้อะไรเขาเรียกไอ้
1: อับชื้นพวกที
0: ่แบคทีเรียต่างๆหรือว่าส้นเท้าแตกที่มันเป็นแผลแล้วมันก็ช่วยสมานโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังโรคผิวหนังที่เป็นในที่ตามซอกเท้าต่างๆก็ช่วยได้เพราะว่ามันมีสารส้มตะตุไปสมานแผล
1: สารส้มตะต
0: ุนะครับนะสารส้มตะตุแล้วเครือก็ไปฆ่าเชื้อแล้วการบูนเนี่ยลดอาการอักเสบนะครับ
1: พิมเซนการบูนพวกนี้ใช่ไหมคะ
0: ไม่การบูนในส่วนที่การบูนนะครับมันลดอาการอักเสบนะครับบวมต่างๆก็จะหายไอ้พวกไอ้เล็บอ่ะคนมีปัญหาเรื่องเล็บเยอะเล็บที่เป็นเล็บก็เรียกเล็บที่เป็นหนองอะไรพวกนี้บางคนแก้ไม่ได้เล็บเป็นหนองเป็นติดเชื้อ
1: บางคนต้องใส่รองเท้าไง
0: แต่ถ้าเกิดว่าปัญหาเล็บเยอะจริงๆแล้วมันมีปัญหามากๆเราเอาเปลือกของเอาใบเตียนกิ่งเตียนย้อมครับ
1: เอาเฉพาะใบมันใช่ไหมคะ
0: ใช่เอามาผสมเอามาบดรวมกันผสม
1: บดคือเอาใบมาแล้วก็ต้องให้มันแห้งก่อน
0: เอาอย่างแห้งมาบด
1: ค่ะแล้วก็บดเป็นผงแล้วก็มาผสมใส่
0: ใช่ครับก็สามารถรักษาพวกโรคที่เกี่ยวกับ
1: เท้ากับเล็บได้
0: เล็บได้ดีมากก็คือเตียนกิ่งเขาจะช่วยฆ่าเชื้อได้ดี
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้ก็ถือก็ได้ทำสูตร
1: ใช่แล้วก
0: ็ยาสีฟันไป2สูตรด้วยกันนะหวังว่าน่าจะท่านผู้ชม
1: ยังไงก็ลองฝากติดตามตอนต่อๆไปหรือตอนที่ผ่านมามีทั้งยาสีฟันในรูปแบบใช้ในเรื่องของพวกสมุนไพรต่างๆหรือแม้แต่สูตรที่ชำระล้างต่างๆนะคะใช่ค่ะยังไง
0: หวังว่านำไปใช้เป็นประโยชน์นะครับถ้ามีประโยชน์แล้วก็นะครับก็เอาไปใช้มีประโยชน์แล้วเรายินดีด้วยนะครับก็วันนี้เราก
1: ็
0: นะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับวันนี้กลับลาก่อนแล้วก็เจอกันเทปหน้านะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital Universityก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: วัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นชั่วโมงที่8แล้วเรามาพบกับการพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านสื่อประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์การพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านสื่อปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI ในยุคปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากมายนะคะรวมถึงด้านการศึกษานะคะเป็นการพัฒนาทางภาษาที่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ในโลกในยุคนี้นะคะก็ต้องนำ AI นะคะเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาที่2หรือภาษาต่างประเทศ AI นะคะก็ศักยภาพสูงนะคะในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียนและสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านหรือเขียนปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์กับการปฏิวัติการเรียนรู้ภาษาเรามาดูนะคะในยุคดิจิทัลนะคะที่เทคโนโลยีนะคะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราเป็นอย่างมากรวมถึงด้านการศึกษาการเรียนรู้ภาษาด้วยเช่นกันการเรียนรู้ภาษาแบบดั้งเดิมมักประสบปัญหาหลายอย่างนะคะทุกท่านเช่นข้อจำกัดด้านเวลาสถานที่ทรัพยากรรวมถึงความแตกต่างของระดับความสามารถของผู้เรียนทำให้การเรียนรู้ไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้เองนะคะความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและปรับปรุงทำให้การเรียนรู้ภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะปัญญาประดิษฐ์นะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะทางภาษาได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นประมวลผลภาษาธรรมชาติช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและประมวลภาษาของมนุษย์ทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ให้คำแนะนำและก็มีการประเมินผลได้อย่างแม่นยำด้วยการรู้จำเสียงนะคะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเรานะคะสามารถแปลงเสียงพูดนะคะเป็นข้อความทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันฝึกการออกเสียงหรือระบบโต้ตอบแบบเสียงล้ำหน้าเลยใช่ไหมคะการเรียนรู้ของเครื่องนะคะก็จะช่วยให้ระบบนะคะสามารถเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพได้เองนะคะทำให้สามารถสร้างระบบการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนของแต่ละคนได้การใช้ AI เนี่ยในการเรียนรู้นะคะมีข้อดีหลายประการใช่ไหมคะเรามาดูข้อดีเลยของมันเลยนะคะก็คือมีการสามารถเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลได้เราสามารถปรับเนื้อหาและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและก็ความสนใจของผู้เรียนนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาด้วย AI สามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์เช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการประเมินแบบเรียลไทม์นะคะก็สามารถให้คำแนะนำและก็ประเมินผลได้ทันทีเลยทำให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเป็นยังไงกันบ้างคะข้อดีของ AI นะคะในยุคโลกาภิวัตน์นี้นะคะต่อไปเรามาดูการพัฒนาทักษะการฟังแล้วก็การพูดนะคะโดยการใช้ AI นะคะถูกนำมาใช้พัฒนาทักษะทางการพูดผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆเช่นแอปพลิเคชันการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีฟีเจอร์นะคะช่วยออกเสียงมากมายเลยนะคะหลายระบบมากเลยนะคะที่มีแอปพลิเคชันนะคะนำไปวิเคราะห์และประเมินการออกเสียงของผู้เรียนพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องนอกจากนี้นะคะผู้ช่วยเสมือนที่ใช้ AI นะคะมากมายยกตัวอย่างเช่นนะคะSiriนะคะที่แบบว่าสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยผู้เรียนฝึกในเรื่องของการสนทนาได้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายแอปพลิเคชันมากมายเลยนะคะที่ AI นะคะสามารถสร้างขึ้นนะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลายปราศจากความกดดันนะคะหลากหลายเมื่อเราจะพูดกับมนุษย์นะคะ ในยุคปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วปัญญาประดิษฐ์นะคะ AI นะคะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเรามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจด้านวงการศึกษานะคะซึ่งมีผลบทบาทกับผู้เรียนมากเลยทีเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งความบันเทิงต่างๆนะคะที่เราดูได้จากผ่านจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะมีบทบาทที่จะพัฒนาทักษะต่างๆของมนุษย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาทักษะทางการฟังแล้วก็การพูดที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันการบรรยายวิธีการและประโยชน์ของการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะดังกล่าวนะคะการพัฒนาทักษะด้วยการฟังนะคะการฟังก็เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้แล้วก็การสื่อสารของ AI นะคะสามารถช่วยพัฒนาทักษะนี้ได้นะคะหลายวิธีการพัฒนาทักษะด้วยการฟังการพัฒนาทักษะด้วยการฟังนะคะการฟังเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสาร AI สามารถช่วยพัฒนาทักษะนี้ได้เช่นแอปพลิเคชันฝึกการฟัง AI ก็ถูกฝึกใช้ในแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนนะคะสามารถใช้ภาษาใหม่แอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะก็สามารถปรับระดับความยากของการสนทนาและการฟังตามความสามารถของผู้ใช้ได้นะคะหรือการใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมของการเรียนรู้และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็จะมีหลายๆแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยให้การฟังนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะระบบจดจำคำเสียงของพูดนะคะของ AI นะคะระบบจดจำเสียงพูด AI เนี้ยใช้เทคโนโลยีการจดจำการเสียงพูดสามารถประมวลผลเสียงพูดของผู้เรียนและปรับเปลี่ยนต้นฉบับเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ยินและเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะคะเช่นระบบของ Google นะคะ Assistant นะคะหรือ Siriที่ช่วยในการฝึกการฟังคำสั่งและช่วยตอบสนองอย่างถูกต้องเนื้อหานะคะเสียงที่จะได้รับฟังเนี่ยนะคะก็จะเป็นการปรับแต่งโดย AI นะคะสร้างเนื้อหาเสียงที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เช่นการสร้างเสียงที่ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายหรือการสร้างบทสนทนาสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อฝึกการฟังในบริบทต่างๆเช่นการฟังข่าวการฟังบทสนทนาในร้านอาหารหรือการฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์นะคะการพัฒนาทักษะอีกอย่างนึงนะคะก็มีการพัฒนาทักษะทางการพูดด้วย AI การพูดก็เป็นทักษะหนึ่งนะคะที่ AI ก็เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโดยเฉพาะในด้านของการออกเสียงแล้วก็การใช้คำให้ถูกต้องวิธีการที่ AI จะช่วยในการพัฒนาทักษะการพูดนะคะมีมากมายเลยทีเดียวนะคะมีผู้ช่วยเสมือนจริงด้วยนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะของเขานะคะเป็น ChatGPT นะคะที่สามารถโต้ตอบได้นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะเป็นโปรแกรมนะคะสำหรับผู้ใช้นะคะในรูปแบบของการสนทนาหรือแบบเรียลไทม์นะคะช่วยฝึกการพูดในบริบทที่หลากหลายแล้วก็พัฒนาทักษะการออกเสียงและก็การใช้ไวยากรณ์นะคะวิเคราะห์เสียงพูดนะคะ AI นะคะใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์เสียงเพื่อประเมินการออกเสียงแล้วก็แนะนำการปรับปรุงตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันนะคะที่ใช้ AI นะคะช่วยวิเคราะห์แล้วก็ให้คะแนนการออกเสียงของผู้ใช้พร้อมทั้งเสนอคำแนะนำในการปรับปรุงเสียงของเราด้วยสถานการณ์จำลองการสนทนา AI นะคะก็ช่วยสร้างสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริงเพื่อให้ผู้เรียนนะคะฝึกการสนทนานะคะเช่นการสนทนากับ AI นะคะเป็นบทจำลองต่างๆนะคะในเรื่องของลูกค้าในร้านอาหารหรือว่าเจ้าหน้าที่การให้การบริการต่างๆนะคะเป็นต้นนะคะซึ่งช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับบริบทแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการพูดให้ด้วยนะคะข้อดีของการใช้ AI นะคะในการพัฒนาทักษะการฟังแล้วก็การพูดเนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะก็สามารถยืดหยุ่นในการเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็สามารถฝึกได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาไม่จำเป็นนะคะต้องมีครูผู้สอนผู้ช่วยด้วยนะคะก็จะเป็นการแบบ active learning ด้วยนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าแล้วก็ฝึกได้ด้วยตนเองนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าห้องเรียนนะคะอันนี้ก็สามารถนำไปใช้แล้วก็พัฒนาได้ด้วยนะคะการปรับเนื้อหาเฉพาะบุคคลนะคะ AI ก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนด้วยแล้วก็ปรับเนื้อหาความยากง่ายนะคะให้เหมาะสมกับผู้เรียนนะคะตามระดับช่วงชั้นด้วยแล้วก็มีเป้าหมายการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ การให้ผลตอบรับแบบเรียลไทม์นะคะ AI เนี่ยให้คำแนะนำและผลตอบรับได้ในทันทีนะคะแล้วก็สามารถปรับปรุงแล้วก็พัฒนาได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะข้อควรระวังนะคะมันมีข้อดีแล้วใช่ไหมคะข้อควรระวังของ AI ก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะคะแม้ว่า AI เนี่ยจะมีประโยชน์มากนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังก็ในเรื่องของความแม่นยำของข้อมูลที่ AI ใช้นะคะการพึ่งพาเทคโนโลยีมากจนเกินไปนะคะทำให้ขาดการพัฒนาทักษะที่สำคัญในสภาพแวดล้อมจริงด้วยนะคะก็คือเราก็ต้องยึดเองในเรื่องของเกณฑ์เรื่องของสภาพจริงด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน AI นะคะสรุปแล้วนะคะ AI เนี่ยก็ยังเป็นเครื่องมือนะคะที่ทรงพลังในการพัฒนาทักษะทางการฟังการพูดนะคะด้วยความสามารถนะคะสามารถในการปรับเนื้อหาเฉพาะบุคคลนะคะแล้วก็ให้ผลตอบรับแบบเรียลไทม์นะคะ AI ก็จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้งาน AI ก็มีการระมัดระวังแล้วก็ควบคู่ไปนะคะในการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมจริงนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะค่ะต่อไปเรามาดู AI นะคะในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนนะคะถ้าพูดเรื่องในเรื่องของการศึกษาบทบาทนะคะในเรื่องของการอ่านและการเขียนนะคะก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการศึกษาของเรานะคะเราจึงควรพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนนะคะเพราะว่ายุคโลกาภิวัตน์นะคะยุคที่โลกเปลี่ยนไปไวนะคะทำให้เด็กๆนะคะไม่สามารถที่จะหยุดยั้งนะคะในเรื่องของการก้าวกระโดดนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับทักษะการอ่านนะคะ AI ก็ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในการอ่านเช่นแอปที่แนะนำคำศัพท์หรือเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนนะคะ AI สามารถปรับความยากง่ายของบทความความหมายของคำศัพท์ต่างๆนะคะในบริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นเช่นการเขียน AI ช่วยตรวจสอบไวยากรณ์การสะกดคำและโครงสร้างประโยคผ่านเครื่องมืออย่าง Grammarly นะคะซึ่งไม่เป็นเพียงที่จะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะแต่ยังให้คำแนะนำที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเขียนของตนเองได้ด้วยนะคะมันมีหลากหลายโปรแกรมเลยทีเดียวนะคะที่เป็นเครื่องมือนะคะในการพัฒนาทักษะการอ่านแล้วก็การเขียนนะคะที่ AI เข้ามามีบทบาทนะคะ AI เนี่ยนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะของการอ่านเนี่ยก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนนะคะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้หลายวิธีนะคะเช่นการใช้แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการฝึกอ่านตัวอย่างเช่นโปรแกรมที่มีฟีเจอร์การอ่านออกเสียงด้วยนะคะช่วยให้นักเรียนสามารถฟังออกเสียงคำศัพท์หรือสำเนียงที่ถูกต้องได้นะคะซึ่ง AI นะคะยังสามารถปรับระดับความยากของเนื้อหาที่อ่านให้เหมาะสมแล้วก็ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนได้อีกด้วยนะคะโดยการวิเคราะห์ความเร็วและความถูกต้องของการอ่าน AI ยังสามารถให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลเช่นเน้นคำศัพท์ที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจการวิเคราะห์คำที่ใช้ผิดแล้วก็การใช้คำแนะนำนะคะมีการให้คำแนะนำนะคะแล้วก็การปรับปรุงนะคะตัวอย่างหนึ่งของการใช้ AI ในการอ่านคือการวิเคราะห์พฤติกรรมของการอ่านนะคะโดยระบบ AI เนี่ยจะสามารถตรวจสอบด้วยได้เลยนะคะในเรื่องของการจับการเคลื่อนไหวของดวงตานะคะเพื่อประเมินว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาหรือมีปัญหาในส่วนใดนอกจากนี้นะคะยังสามารถแนะนำวิธีการปรับปรุงการอ่านเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเห็นไหมคะว่า AI นะคะก้าวล้ำไปมากนะคะสามารถวิเคราะห์ผู้คนนะคะได้เลยทีเดียวนะคะ AI เนี่ยในการพัฒนาทักษะการเขียนเมื่อเราไปอ่านแล้วใช่ไหมคะเราก็จะพลาดไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของการเขียนอ่านกับเขียนก็จะต้องเป็นของคู่กันนะคะ AI นะคะก็ยังสามารถนะคะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้นะคะโดยโปรแกรม AI นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ ChatGPT นะคะหรือ Grammarly นะคะก็สามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์การสะกดคำและโครงสร้างประโยคได้ในทันทีระบบ AI เนี่ยยังวิเคราะห์สไตล์การเขียนด้วยนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทเช่นการเขียนเชิงวิชาการการเขียนจดหมาย ธุรกิจการเขียนจดหมายการเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมต่างๆด้วยนะคะ AI เนี่ยยังเข้ามามีบทบาทสำคัญช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะโดยให้คำแนะนำแล้วก็สามารถแนะนำให้เข้าใจง่ายแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปด้วยแล้วก็ช่วยให้เขาสามารถเขียนข้อความให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งสามารถปรับรูปแบบการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคลนะคะตัวอย่างการใช้ AI ในห้องเรียนนะคะเราก็ต้องนำ AI เข้ามาใช้อย่างให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็ตรงตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการด้วยนะคะการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลนะคะสามารถสร้างโปรไฟล์การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนแล้วก็ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาออกมานะคะเช่นการเลือกบทความหรือแบบฝึกหัดนะคะที่มีความเหมาะสมในระดับความสามารถนะคะเขาก็สามารถเลือกให้เราได้ด้วยเลยทีเดียวนะคะการสอนเสริมผ่านเกมถ้าเป็นเกมนะคะในเรื่อง AI เนี่ยจะไม่ทำให้เราผิดพลาดนะคะเพราะ AI เนี่ยพัฒนาเกมที่ใช้การเสริมสร้างทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนได้ดีนะคะโดยโปรแกรมเหล่านี้นะคะแล้วก็เกมเหล่านี้นะคะสามารถปรับความยากง่ายแล้วก็ความสามารถของผู้เรียนนะคะสามารถเล้าความสนใจนะคะในห้องเรียนได้แล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยนะคะตื่นเต้นและสนุกสนานกับการเรียนรู้มากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในยุคโลกาภิวัตน์นี้นะคะเด็กของเรานะคะสามารถใช้คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สามารถใช้เกมนะคะเข้ามานะคะดึงดูดความสนใจของพวกเขาเหล่านั้นได้นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลในการเรียนรู้สามารถเก็บแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะเช่นเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการอ่านเขียนแล้วก็คำแนะนำที่เหมาะสมในการปรับปรุงนะคะข้อควรระวังในการใช้ AI แม้ว่า AI จะมีประโยชน์มากแต่ก็การใช้เนี่ยยังมีข้อจำกัดด้วยเช่นความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแล้วก็การพึ่งพา AI มากเกินไปนะคะก็อาจจะลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้นะคะซึ่งก็จะไปพึ่งพาแต่การใช้ AI นะคะจดคำนึงถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะออกแบบมานะคะนอกจากนี้นะคะยังมีความจำเป็นพัฒนา AI ให้มีความเที่ยงตรงนะคะแล้วก็ครอบคลุมในบริบทที่หลากหลายด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะการอ่านและก็การเขียนนะคะเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงนะคะหากนำมาใช้อย่างเหมาะสมนะคะก็จะต้องให้คำแนะนำด้วยนะคะจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่นะคะทุกช่วงเวลาทุกสถานที่เลยนะคะทั้งนี้การผสมผสาน AI นะคะเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนนะคะควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนนะคะ AI เนี่ยสามารถสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่เฉพาะบุคคลนะคะ AI มีความสามารถในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ผู้เรียนแต่ละคนจึงสามารถสร้างโปรแกรมการเรียนรู้นะคะที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลตัวอย่างเช่นระบบ AI สามารถประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนปรับเนื้อหาแล้วก็แบบฝึกนะคะให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละคนการเรียนรู้นะคะที่ปรับตามผู้เรียนนะคะจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ลดการสร้างความรู้สึกท้อแท้แม้เผชิญกับเนื้อหาที่เกินระดับความเข้าใจก็คือยากมากเกินไปเนี่ยนะคะเขาก็จะท้อแท้ใช่ไหมคะแต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ด้วยนะคะในยุคดิจิทัลนี้นะคะเทคโนโลยีเนี่ยก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วนะคะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการพัฒนาความสามารถแล้วก็เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับนะคะการประยุกต์ใช้ AI นะคะในการศึกษานะคะไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เฉพาะบุคคลนะคะให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนนะคะแต่ละคนได้อย่างแท้จริงด้วยนะคะบทบาทของ AI นะคะเรามาดูนะคะในการสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนนะคะเมื่อเราเรียนไปแล้วนะคะเราก็จะทำให้เรามีประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะที่จะเป็นเฉพาะบุคคลนะคะซึ่งบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้นะคะเฉพาะบุคคลเนี่ยมีหลายด้านมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะด้านแรกนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ประเมินผลนะคะ AI นะคะก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลข้อมูลการเรียนพฤติกรรมการทำแบบฝึกการทดสอบผลการทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจแล้วก็จุดแข็งจุดอ่อนของผู้เรียนได้อย่างแม่นยำด้วยนะคะ ข้อเหมาะนี้นะคะถูกนํามาใช้ในการปรับแต่งเนื้อหาวิธีการสอนให้เหมาะสมการปรับแต่งเนื้อหาและวิธีการสอน AI สามารถปรับแต่งเนื้อหาการเรียนรู้ให้เหมาะกับระดับความเรียนรู้และก็ความสนใจของผู้เรียนเช่นการแนะนําบทเรียนเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความเรียนรู้นะคะหรือการให้แบบฝึกที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่มีความรู้ในระดับสูงนอกจากนี้นะคะ AI ยังสามารถปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับรูปแบบของการเรียนรู้เช่นการใช้ภาพสำหรับผู้เรียนนะคะได้อย่างดีนะคะหรือการใช้เสียงสำหรับผู้เรียนให้ดีด้วยนะคะในการฟังการให้คำแนะนำแล้วก็สนับสนุน AI นะคะสามารถให้คำแนะนำแล้วก็สนับสนุนแก่ผู้เรียนได้อย่างทันท่วงทีเช่นการแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการหาความรู้การให้คำอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจหรือการให้กำลังใจเมื่อผู้เรียนท้อแท้นะคะการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบอัตโนมัติ AI ก็สามารถทำได้อีกนะคะเห็นไหมคะว่าล้ำมากเลยทีเดียวนะคะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบอัตโนมัติที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เรียนเช่นปรับระดับความยากของแบบฝึกการให้แบบฝึกนะคะที่เหมาะสมกับระดับความรู้หรือการให้คำแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจค่ะเรามาดูการเรียนรู้ที่เฉพาะบุคคลคืออะไรการเรียนรู้เฉพาะคนก็หมายถึงการปรับเนื้อหาวิธีการรูปแบบการเรียนรู้ให้ตรงกับความสามารถของความสนใจของผู้เรียนนะคะแล้วก็เป้าหมายสำคัญนะคะของผู้เรียนแนวคิดนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มที่โดยใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เทคนิคที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลการใช้ AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลนี้นะคะสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ AI กับการปรับแต่งเนื้อหาการเรียนรู้ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนได้เช่นความสามารถทางวิชาการรูปแบบการเรียนรู้และก็ความก้าวหน้าในการศึกษาเพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์นะคะมากมายเลยทีเดียวนะคะใช้ AI ในการแนะนำบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนนอกจากนี้นะคะ AI ก็ยังสามารถสร้างคำถามแล้วก็แบบฝึกปรับระดับความยากง่ายตามความสามารถของผู้เรียนได้แบบเรียลไทม์การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนนะคะเทคโนโลยี AI เนี่ยยังสามารถเก็บข้อมูลได้แล้วก็รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เช่นเวลาในการทำแบบฝึกคะแนนและรูปแบบตอบสนองจากนั้น AI จะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนพร้อมทั้งแนะแนวทางนะคะที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นนะคะการใช้ AI ในการทำนายความเสี่ยงที่ผู้เรียนอาจล้มเหลวหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณครูสามารถเข้าไปช่วยได้อย่างทันท่วงทีการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีการปฏิสัมพันธ์ AI นะคะยังสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์สูงเช่นการใช้แชทบอทนะคะแล้วก็อีกหลากหลายโปรแกรมนะคะในการตอบคำถามแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะแบบทันท่วงทีนอกจากนี้ AI นะคะยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมนะคะการเรียนรู้ที่น่าสนใจผ่านเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวาแล้วก็น่าจดจำมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูนะคะในเรื่องของวงการศึกษาความเท่าเทียมในการศึกษา AI เนี่ยก็ยังสามารถลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษาได้โดยการมอบโอกาสพิเศษนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ที่เหมาะสมนะคะของแต่ละบุคคลเช่นในพื้นที่ห่างไกลหรือหรือผู้ที่มีข้อจำกัดนะคะในเรื่องของการศึกษานะคะเช่นความพิการเราสามารถใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้สูงสุดนะคะนอกจากนี้ AI ยังช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในภาษาต่างๆผ่านการแปลภาษาอัตโนมัติและระบบสื่อสารแบบพูดนะคะความท้าทายและอนาคตแม้ว่า AI จะมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแต่ก็ยังมีความท้าทายที่จะต้องเผชิญเช่นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลการฝึกอบรมครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพการลดอคติที่อาจเกิดขึ้นจากอัลกอริทึมในระบบ AIในอนาคต AI มีแนวทางนะคะที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะคะในระบบการศึกษาช่วยการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้การเรียนรู้นะคะมีความยืดหยุ่นและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริง AI จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการสร้างอนาคตของการศึกษาแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับโลกข้อได้เปรียบและก็ความท้าทายนะคะข้อได้เปรียบของ AI ในการพัฒนาทักษะทางภาษานะคะก็คือการเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาลดต้นทุนในการเรียนภาษาและให้การเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามผู้เรียนอย่างไรก็ตาม AI เนี่ยยังมีความท้าทายเช่นความจำเป็นในการเข้าถึงอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตนะคะรวมถึงการพัฒนาความสามารถของ AI ให้มีความแม่นยำและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในแต่ละธรรมและภาษาที่ต่างกันบทสรุปนะคะเรามาดูบทสรุปนะคะสื่อปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีศักยภาพนะคะในการพัฒนาทักษะทางภาษาในทุกมิติด้วยการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เฉพาะบุคคลยืดหยุ่นอย่างไรก็ตามความสำเร็จของการใช้ AI เนี่ยเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการนำไปใช้ให้เหมาะสมการผสมผสาน AI เนี่ยเข้ากับการเรียนรู้ที่เน้นความเข้าใจวัฒนธรรมและความรู้สึกเชิงมนุษย์จะช่วยให้การเรียนภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะ
1: ยกระดับการศึกษาด้วย AI ของ Googleทุกวันนี้เราล้วนตระหนักดีว่า AI ได้ปฏิวัติวิถีชีวิตการทำงานและการวางแผนในอนาคตของเราอย่างไรที่ Google เราได้เตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่งแล้วเกือบ1ทศวรรษที่แล้วเราเริ่มพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังของ AI เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงศักยภาพของ AI อย่างแท้จริงนอกจากนี้เรายังกำหนดหลักการในการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์และบริการจำนวนมากของเราใช้ AI เพื่อช่วยผู้คนเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการและเชื่อมต่อระหว่างกันได้ง่ายขึ้นและเรากำลังเร่งการพัฒนาในสาขาต่างๆตั้งแต่การดูแลสุขภาพไปจนถึงการสื่อสารซึ่ง AI มีศักยภาพในการปรับปรุงชีวิตผู้คนหลายพันล้านคนปัจจุบัน AI มีพลังในการพลิกโฉมหน้าการศึกษาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเรานำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสร้างเทคโนโลยีในห้องเรียนและทำงานร่วมกับนักการศึกษาจากทั่วโลกในหลายปีนี้มาพัฒนา AI ในรูปแบบที่จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ชาญฉลาดและเป็นพันธมิตรทางความคิดที่ยกระดับนักการศึกษาให้เป็นหัวใจและจิตวิญญาณของประสบการณ์การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับผู้นำทางการศึกษาเมื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้ในบริบทของเครื่องมือทางการศึกษานักการศึกษาสามารถออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นการสร้างบทเรียนและการนำเสนออาจใช้เวลาไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นชั่วโมงและยังมีแดชบอร์ดที่สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนแบบเรียลไทม์รวมไปถึงการประมวลผลทั้งหมดนี้ช่วยให้นักการศึกษามีเวลาทุ่มเทในการดูแลผู้เรียนและตนเองมากขึ้นสำหรับผู้เรียน AI จะช่วยทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยเครื่องมือที่ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยส่งเสริมการสอนของนักการศึกษาซึ่งสามารถช่วยพัฒนาทักษะในการอ่านและหากผู้เรียนประสบปัญหานักการศึกษาจะได้รับการแจ้งเตือนที่รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลและ AI ยังช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์มอบอิสระในการจินตนาการที่ก้าวข้ามขีดจำกัดให้กับผู้เรียนและนี่เป็นเพียงสิ่งที่เรานำเสนอในปัจจุบันลองจินตนาการถึงอนาคตที่เราสามารถปรับบทเรียนให้เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงที่ช่วยห้องเรียนมีความครอบคลุมเต็มรูปแบบและ AI ที่ยังคงเรียนรู้และพัฒนาแนวทางเพื่อช่วยทั้งผู้เรียนและนักการศึกษาบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนนี่คืออนาคตของการศึกษา
0: ข้อดีของการใช้ AI นะคะในการพัฒนาทักษะทางภาษาข้อดีของการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะทางภาษาการเข้าถึงที่สะดวกและหลากหลายของปัญญาประดิษฐ์นะคะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลแล้วก็ทรัพยากรทางภาษาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนภาษาโปรแกรมแปลภาษาหรือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อฝึกฝนนะคะเช่นการฟังการอ่านการพูดการเขียน AI สามารถปรับเนื้อหาและแบบฝึกให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพการให้ผลตอบรับแบบทันที AI สามารถใช้งานภาษาแล้วก็ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถตรวจสอบไวยากรณ์แล้วก็การสะกดคำ หรือระบบที่สามารถประเมินสำเนียงการออกเสียงของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง

0: ศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เรียนหรือการออกแบบที่เสริมสร้างทักษะในเรื่องของแบบฝึกให้กับผู้เรียนที่ยังขาดความมั่นใจด้วยการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสม AI ก็สามารถสร้างสถานการณ์จำลองนะคะที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการสนทนาในบริบทที่หลากหลายได้เช่นการพูดคุยการสัมภาษณ์งานการพูดคุยในร้านอาหารหรือการเดินทางไปต่างประเทศการใช้ระบบ AI นะคะในลักษณะนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ลดความกังวลของผู้เรียนนะคะเมื่อต้องใช้ภาษาในสถานการณ์จริงนะคะในเรื่องของภาษาที่2ด้วยนะคะข้อจำกัดของการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะทางภาษาเราก็มีข้อจำกัดมากมายนะคะในเรื่องของการใช้ AI นะคะแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อนะคะหรือ AI ที่ทันสมัยนะคะความเข้าใจในบริบทวัฒนธรรมนะคะ AI เนี่ยจะสามารถประมวลผลวิเคราะห์ภาษาได้อย่างแม่นยำในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการเข้าใจบริบทและความหมายที่ซับซ้อนรวมถึงการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อความหมายของคำแล้วก็ประโยคผู้เรียนอาจพลาดโอกาสในเรื่องของการเรียนรู้แบบละเอียดอ่อนในด้านนี้นะคะข้อจำกัดในด้านเทคโนโลยี AI บางส่วนยังคงไม่พัฒนาแล้วก็ยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์นะคะเช่นแปลภาษาที่อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องนะคะยังมีนะคะหรือสอดคล้องกับความหมายที่แท้จริงการพึ่งพา AI มากจนเกินไปนะคะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจการใช้ภาษาโดยไม่พึ่งพาเทคโนโลยีด้วยนะคะก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีบ่อยๆนะคะเพราะว่าความเคยชินนั่นเองปัญหาการเข้าถึงความเสมอภาคของการใช้ AI นะคะในเรื่องของภาษานะคะจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งอาจเป็นอุปสรรคนะคะของกลุ่มผู้เรียนนะคะที่มีทรัพยากรอย่างจำกัดนะคะเช่นพื้นที่ห่างไกลนะคะที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะยังเข้าไม่ถึงนะคะก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆตรงนี้ไปใช่ไหมคะก็จะต้องดูนะคะในเรื่องของพื้นที่ต่างๆนะคะในเรื่องของความแรงของอินเทอร์เน็ตนะคะของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องความพร้อมของเรื่องเงินปัจจัยต่างๆนะคะขาดปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ AI นะคะไม่สามารถแทนความรู้สึกการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้นะคะเช่นการสื่อสารกับคุณครูนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะซึ่งเป็นการสื่อสารนะคะแบบอย่างตรงตัวเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะคะในการสร้างแรงจูงใจแล้วก็พัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันค่ะความท้าทายของการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะทางภาษาการสร้างความสมดุลนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็การเรียนรู้เชิงมนุษย์นำ AI นะคะมาใช้นะคะควรเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนรู้นะคะไม่ใช่แทนที่ประสบการณ์เรียนรู้แบบดั้งเดิมนะคะที่เราเคยมีประสบการณ์แบบเดิมมานะคะผู้พัฒนาเนี่ยจะต้องคำนึงถึงการออกแบบระบบที่ช่วยเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์และก็การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนการระบบ AI นะคะที่มีความเข้าใจในลึกซึ้งนะคะเชิงลึกนะคะผู้พัฒนาจำเป็นต้องพัฒนา AI ที่สามารถประมวลผลภาษาในเชิงบริบทและวัฒนธรรมได้อย่างแม่นยำรวมถึงสามารถแยกแยะความหมายในระดับที่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้รับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการเรียนรู้จากมนุษย์การรับมือนะคะกับปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวในเรื่องของ AI นะคะการเรียนรู้ต้องมีการเก็บข้อมูลจากผู้เรียนนะคะแล้วก็ข้อมูลในการใช้งานแล้วก็ความคืบหน้าการจัดการข้อมูลนะคะต้องเป็นไปอย่างรัดกุมปลอดภัยเพื่อป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานนะคะแล้วก็สร้างความเท่าเทียมเข้าถึงเทคโนโลยีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะควรมีนโยบายโครงการที่สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยี AI อย่างเท่าเทียมด้วยเช่นจัดหาอุปกรณ์หรือการสนับสนุนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในพื้นที่ขาดแคลนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนนะคะสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มที่สรุปแล้วนะคะ AI นั้นมีศักยภาพมากนะคะในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยสามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและก็ความสะดวกสบายในการเรียนรู้อย่างไรก็ตามการใช้ AI ก็ยังมีข้อจำกัดและความท้าทายที่ต้องได้รับการแก้ไขนะคะอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อให้การพัฒนาและก็นำ AI มาใช้นะคะคำนึงถึงความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการออกแบบดั้งเดิมนะคะรวมถึงการสร้างระบบที่ปลอดภัยเท่าเทียมตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนนะคะในทุกระดับค่ะ
1: ทุกครั้งที่เทคโนโลยีถูกพัฒนา

น้ำมากขึ้นนะครับมนุษย์ส่วนใหญ่เราก็จะต้องทิ้งทักษะหนึ่งที่เทคโนโลยีมันทำแทนได้แล้วถูกไหมครับเมื่อวันที่โลกมีถนนมีรถยนต์เกิดขึ้นทักษะการขี่ม้าเป็นยังไงครับมันก็ไม่จำเป็นสำหรับคนส่วนใหญ่อีกต่อไปใช่ไหมครับกลายมาเป็นสันทนาการหรือกลายเป็นกีฬาแทนแต่ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับที่อาจจะไปลดทอนทักษะการคิดเลขเร็ว CEO ของ Nvidia เนี่ยคุณเจนเซ่นฮวงเขาเคยพูดนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยควรไปเน้น problem solving skill มากกว่าในอนาคตอย่างการเขียนโปรแกรมในปัจจุบันนี้ ChatGPT ถุยโค้ดออกมาได้เลยใช่ไหมครับจากโจทย์ที่พิมพ์พร้อมเข้าไปเมื่อมีเครื่องบันทึกเสียงการพิมพ์คอมพิวเตอร์การจดชาวเลขใช่ไหมการเขียนข้อความอย่างย่อเนี่ยก็แทบจะหายไปเลยในปัจจุบันนี้ไม่มีใครคิดถึงทักษะเหล่านี้อีกกลายเป็นว่าทักษะคอมพิวเตอร์เข้ามาทดแทนได้นะครับและขณะนี้แหละครับขณะที่ AI กำลังย่างไกลเข้ามาในชีวิตประจำวันรุกคืบเข้ามาทุกทีทักษะอะไรของมนุษย์ที่จะลดความสำคัญหรือหายไปบ้างเราคิดว่าเป็นทักษะระหว่างทางครับทักษะระหว่างทางคืออะไรวันนี้เราจะค้นหาสิ่งที่ขาดหายนี้ไปครับแต่เดิมครับกว่ามนุษย์จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนใช่ไหมครับฝึกฝนทักษะระหว่างทางอย่างหนักหน่วงเช่นคุณอยากวาดรูปได้สวยคุณต้องฝึกฝนมือใช่ไหมครับว่าจะวาดรูปยังไงออกมาได้ดีหรือแม้แต่การสื่อสารกว่าคุณจะคุยกับชาวต่างชาติได้คล่องคุณก็ต้องเรียนรู้ทักษะภาษานั้นๆอยู่หลายปีที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างเชี่ยวชาญแต่ทั้งนี้นะครับถ้าพูดถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่แน่นอนนะครับสมัยหนึ่งเราก็ปลูกฝังกันเรียนวิชาเขียนโปรแกรมนะต้องไปเรียนหลายปีเลยในมหาวิทยาลัยนี่เราไม่ได้กำลังจะยอมรับชะตากรรมว่า AI มันจะมาทำงานแทนมนุษย์ซะหมดนะครับเพราะว่าความแม่นยำของทักษะบางอย่างการยอมรับก็อยู่ที่คนครับเช่นการสร้างสรรค์งานศิลปะศิลปินสร้างภาพออกมาตรงใจมนุษย์ให้ความรู้สึกได้มากกว่างานที่มาจาก AI วาดใช่ไหมครับและศิลปินกลุ่มใหญ่ๆเลยก็ไม่ยอมรับการทำงานทางศิลปะแบบ AI ด้วยแต่ทั้งนี้ครับถ้าเราจะใช้ AI มาเขียนโปรแกรมแทนมนุษย์โอ้โหต้องอาศัยคนที่เข้าใจ syntax นะครับหรือไวยากรณ์ภาษามาช่วยแก้ไขทำให้โปรแกรมเนี่ยมันรันได้อยู่ดีเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นทักษะการแก้ปัญหาเนี่ยมันยังคงอยู่กับมนุษย์อยู่แต่ในอนาคตนะครับด้วยการพัฒนาของ AI ปัจจุบันเรายอมรับแล้วว่า exponential แน่ๆคือพัฒนาทบต้นแล้วก้าวกระโดดขึ้นเรื่อยๆไปมันจะทำให้การพัฒนาตรงนี้เข้ามาแทนที่ความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ทำงานแบบลีเนียครับคือค่อยๆเรียนไปจนกว่าจะมีความเชี่ยวชาญกว่าจะเก่งก็หลายปีแต่ AI นี่แป๊บเดียวมันเก่งเลยยกตัวอย่างวิดีโอที่สามารถสร้างด้วย AI ก็ได้นะครับภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับถูกสั่งจาก AI ใส่พร้อมเข้าไปสร้างสรรค์เป็นวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาด้วย Sora AIอันนี้เป็นผลงานจากบริษัท OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT นี่แหละครับตอนนี้แม้จะยังไม่ได้เปิดใช้งานโดยทั่วไปที่ใครจะเข้ามาสร้างภาพนี้ได้นะครับแต่เมื่อเปิดตัวต่อสาธารณะโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องจับตาดูมากเลยทีเดียวถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้คนเมื่อสัก3ปีก่อนหน้าว่าอีกหน่อยนะพวกเรา Generative AI เนี่ยมันจะช่วยพวกเราเก่งอย่างก้าวกระโดดจะสร้างหนังแข่งกับฮอลลีวูดได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบกองถ่ายผมว่าก็คงจะมีน้อยคนมากที่เชื่อนะครับโซร่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่คนธรรมดาจะสามารถมาสร้างซีนต่างๆระดับฮอลลีวูดได้โดยง่ายพิมพ์คำสั่งพร้อมลงไปว่าต้องการภาพอะไรต้องบอกว่างานแบบนี้นะครับเมื่อก่อนมันต้องทุ่มเทใช้เวลาในการถ่ายทำอย่างมากกว่าจะได้การไหลกล้องจากฟ้าลงมากว่าจะได้ภาพที่เป็นระดับบล็อกบัสเตอร์นะครับหรือการทำหนังระดับเนี้ยบๆเนี่ยเพื่อจะสื่อสารออกมาสู่โลกแต่ขณะนี้มันกำลังทำง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีหนังหรือภาพยนตร์จากจุดนี้ไปจะถูกสร้างได้ง่ายกว่าด้วยโซร่าถึงแม้ว่าณขณะนี้จะยังไม่เปิดให้คนทั่วไปใช้แต่ในอนาคตไม่แน่นะครับและแบบนี้ฮอลลีวูดจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคต Apple เปิดยุคสมัยใหม่แห่ง Spatial Computing คอมพิวเตอร์ที่สามารถจะมองได้โดยรอบนะครับด้วยอุปกรณ์ที่แสนแพงแต่คอนเทนต์การรับชมหรือการเสพภาพยนตร์แบบใหม่ก็กำเนิดเกิดขึ้นด้วยในรูปแบบ Immersive ใครก็ตามที่มีประสบการณ์ได้เห็นสิ่งนี้แล้วนะครับสามารถฟันธงได้เลยว่านี่คืออนาคตของฮอลลีวูดด้วยการมาถึงของ AI ที่มนุษย์เราสามารถไปถึงผลลัพธ์ได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาฝึกฝนทักษะระหว่างทางมันดีหรือไม่ดีล่ะครับแน่นอนล่ะครับว่าการพัฒนาทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียผมจะเริ่มจากการชวนคุณผู้ชมพิจารณาข้อเสียด้วยกันก่อนนะครับว่าการที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะละทิ้งเรื่องราวระหว่างทางที่เราเติบโตมาพร้อมการเรียนรู้ผลลัพธ์ปลายทางมันจะไม่เหมือนเดิมครับผลลัพธ์ที่ได้จาก AI ช่วยแปลภาษาคุณอาจจะเข้าใจภาษาต่างๆได้ง่ายขึ้นไวขึ้นแล้วก็หลากหลายภาษามากขึ้นแต่เราจะไม่มีทางเข้าใจภาษาต่างชาติแบบเดียวกับคนที่เคยร่ำเรียนภาษามานะครับเพราะว่าระหว่างทางที่เขาเรียนเนี่ย

0: เขาเรียนภาษาก็จริงแต่เขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมหรือวิธีคิดที่แฝงอยู่ในชนชาตินั้นๆในการใช้ภาษาด้วยหรือความสุนทรียะหรือความรู้สึกจากการวาดภาพที่คุณได้เลือกสีเลือกชนิดของสีเลือกเฉดของสีได้ดมกลิ่นสีความรู้สึกเหล่านี้ครับจะห่างหายไปเลยประสบการณ์การวาดภาพจาก AI ไม่ใช่การวาดภาพจริงแน่ๆแต่ข้อดีของการกระโดดข้ามการเรียนรู้ทักษะระหว่างทางมันก็น่าคิดนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเรียนรู้แค่ทักษะที่จำเป็นจริงๆเราจะมีเวลาอีกมากเลยไปเรียนรู้ทักษะอื่นได้อีกเช่นแทนที่คุณจะเสียพลังงานหลายปีเพื่อจะเรียนภาษาจนเชี่ยวชาญแต่คุณใช้เวลาเหล่านั้นฝึกเรื่องอื่นๆไปด้วยระหว่างทางเช่นคุณเอาเวลาไปเรียนรู้การทำธุรกิจคุณเอาไปฝึกฝนทักษะบริหารคุณไปฝึกโลจิกของการเขียนโปรแกรมคุณก็จะกลายเป็นคนที่ทำธุรกิจโดยมีหลักคิดหรือโลจิกจนสามารถสั่ง AI ให้เขียนโปรแกรมมาช่วยงานได้และคุณยังสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ผ่านเครื่องมือ AI ซึ่งทำให้คนคนหนึ่งสามารถจะข้ามทักษะที่ AI ทำแทนได้ไปสู่การมีทักษะอื่นๆที่ AI ทำแทนไม่ได้อีกหลากหลายอย่างในคนคนเดียวกันแน่นอนครับเรื่องนี้ถ้าเราคิดกันอย่างจริงจังจริงๆมันน่าจะเป็นการก้าวกระโดดของมวลมนุษยชาติไปอีกหนึ่งยุคเลยทีเดียว AI เข้ามาในโลกและมนุษย์เราก็อยู่กันแบบประชาโลกแน่นอนครับเราไม่สามารถหลีกหนีการพัฒนาของ AI ไปพ้นฉะนั้นสิ่งนี้มันจะมากระทบกับรูปแบบการใช้ชีวิตของเราอย่างแน่นอนซึ่งน่าติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ก่อนจากวันนี้นะครับผมให้คำแฝงที่มาจาก AI ไว้สักเล็กน้อย AI อาจจะย่อจาก Artificial Intelligence ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันและเมื่อมองดีๆเราจะเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ใน AI เมื่อจัดเรียงใหม่นั่นคือคำว่า save time หรือประหยัดเวลา AI มาเพื่อย่นย่อเวลาทำให้เวลาที่เคยต้องทำนานหายวับไปและมนุษย์จะมีเวลาว่างมากยิ่งขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นครับโลกก็น่าจะแข่งขันกันว่าคนหนึ่งคนจะมีทักษะอันหลากหลายมากขนาดไหนเมื่อเรามีเวลาไปทำทั้งรีสกิลและอัพสกิลยกระดับทักษะของตัวเองและเมื่อถึงเวลานั้นครับเราอาจจะมีเวลาว่างมากพอที่จะย้อนกลับไปเรียนขี่ม้าใหม่ทั้งที่โลกไม่จำเป็นจะต้องขี่ม้ากันอีกแล้ว
1: อนาคตของการพัฒนาทักษะทางภาษาด้วย AI ในยุคปัจจุบันนะคะการพัฒนาทักษะทางภาษาเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะในมิติของการศึกษาการทำงานแล้วก็การสื่อสารระหว่างประเทศด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้และก็ฝึกฝนภาษานะคะซึ่งจริงไม่จำกัดนะคะอยู่ในพื้นที่ห้องเรียนเท่านั้นนะคะหรือว่าการผ่านสื่อแบบดั้งเดิมนะคะแต่ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะที่สามารถปรับแต่งการเรียนรู้ได้เฉพาะบุคคลซึ่งส่งผลให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในแนวทางการพัฒนาทักษะทางภาษาในอนาคตโอกาสที่ AI นะคะจะมอบให้กับการพัฒนาทักษะทางภาษาการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและรูปแบบของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเพื่อปรับแต่งเนื้อหาแบบฝึกความยากง่ายทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นแอปพลิเคชันภาษาที่ใช้ AI จะสามารถแนะนำคำศัพท์ไวยากรณ์หรือบทสนทนาที่ผู้เรียนนะคะให้ความสนใจเป็นพิเศษการเข้าถึงที่ง่ายและสะดวกช่วยลดอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนแล้วก็ฝึกฝนได้ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยืดหยุ่นการฝึกฝนแบบโต้ตอบนะคะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ได้โต้ตอบกันเช่นการสนทนาแบบแชทบอทการออกเสียงตาม AI การรับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์และก็ประเมินผลสามารถวิเคราะห์ผลงานของผู้เรียนได้อย่างละเอียดอ่อนเช่นการตรวจไวยากรณ์การประเมินการออกเสียงการให้ข้อเสนอแนะที่สามารถเจาะจงช่วยให้ผู้เรียนสามารถทราบจุดที่ต้องพัฒนาแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของตนเองการแปลภาษาแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีการแปลภาษาด้วย AI พัฒนาไปอย่างกว้างขวางทำให้สามารถสื่อสารข้ามภาษาเป็นไปอย่างราบรื่นช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะคะสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่กว้างขึ้นบทบาทของ AI ในการพัฒนาทักษะทางภาษา AI มี

0: ศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ภาษาอย่างสิ้นเชิงโดยสามารถสนับสนุนในด้านต่างๆได้เช่นการแปลภาษาแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีการแปลภาษาเช่น Google Translate ได้พัฒนาความสามารถในการแปลที่แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้ AI ยังช่วยให้เกิดระบบแปลที่ปรับบริบทและความแตกต่างวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมการเรียนรู้ส่วนบุคคลการเรียนรู้ส่วนบุคคลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อปรับปรุงเนื้อหาแบบฝึกให้ตรงกับความสามารถและเป้าหมายของผู้เรียนการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เสมือนจริงระบบ AI เช่น ChatGPT เป็นต้นสามารถจำลองบทสนทนาในสถานการณ์จริงช่วยให้ผู้เรียนฝึกทักษะการสื่อสารผ่านการโต้ตอบแบบ AI ที่ให้เข้าใจแล้วก็ตอบสนองตามบริบทได้เหมือนมนุษย์การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด AI เช่น Grammarly เป็นต้นนะคะก็จะมีหลากหลายโปรแกรมนะคะช่วยในการวิเคราะห์ไวยากรณ์คำศัพท์รูปประโยคทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นความก้าวหน้าที่คาดหวังในอนาคตการพัฒนา AI ในด้านการเรียนรู้ภาษาในอนาคตอาจประกอบด้วย AI สามารถเข้าใจทางวัฒนธรรมได้ลึกซึ้ง AI ในอนาคตสามารถเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและบริบทที่ซับซ้อนมากขึ้นช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางภาษาในเชิงวัฒนธรรมได้ดีขึ้นการบูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงและความจริงเสริมการใช้ VR และ AR ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมจำลองสำหรับการฝึกฝนภาษาเช่นการจำลองสถานการณ์ในร้านอาหารหรือสำนักงานในต่างประเทศการพัฒนาผู้ช่วย AI ส่วนตัวผู้ช่วย AI เช่น Siri นะคะอาจจะมีฟังก์ชันนะคะช่วยฝึกฝนภาษาเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรับปรุงความคืบหน้าของผู้เรียนได้การเรียนรู้หลายภาษาในเวลาเดียวกัน AI นะคะสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างพร้อมกันโดย AI จะช่วยจัดการแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคลข้อจำกัดและความท้าทายแม้ว่า AI จะมีศักยภาพสูงแต่ก็ยังมีข้อจำกัดความท้าทายด้วยเช่นความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลระบบ AI จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ซึ่งอาจจะเกิดความกังวลเกี่ยวกับการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและมีรายได้น้อยอาจไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยความแม่นยำและอคติใน AI AI บางระบบอาจยังคงมีข้อผิดพลาดหรืออคติในข้อมูลซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนบทสรุปเรื่องการพัฒนาทางภาษาผ่านสื่อประดิษฐ์ AIในอนาคต AI จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาทักษะทางภาษาเทคโนโลยีจะพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ที่สมจริงยิ่งขึ้นร่วมกับ AI เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของผู้เรียนที่เสมือนจริงนอกจากนี้ AI จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนได้อย่างละเอียดขึ้นทำให้สามารถให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นการแนะนำคำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่ผู้เรียนควรเรียนรู้เพิ่มเติมการพัฒนาทักษะทางภาษาด้วย AI ไม่ได้เป็นการสอนแทนคุณครูเท่านั้นนะคะแต่เป็นการเสริมสร้างการสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้เรียนนะคะผู้สอนยังคงมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำสร้างแรงบันดาลใจและก็สร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนค่ะ
1: ทันโลกไซแอนเทคสัปดาห์นี้มองการพัฒนา AI ในยุคใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยทักษะความสามารถที่น่าทึ่งครับกลายเป็นตัวเร่งให้บริษัทเทคโนโลยีสร้างสรรค์ AI มาใช้ในการทำงานหลากหลายรูปแบบและคำถามยอดฮิตที่ว่า AI กำลังจะทำให้คนตกงานหรือไม่และเราจะต้องปรับตัวกันยังไงครับย้อนไปเมื่อปลายปี2020

0: 22ครับเป็นครั้งแรกที่ทั่วโลกได้รู้จักกับ ChatGPT เวลานี้ทุกคนตื่นเต้นกับความสามารถของ AI Chatbot ตัวนี้อย่างมากเลยนะครับด้วยการประมวลผลในเวลาอันรวดเร็วและนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาในเวลาเพียง2ปีเท่านั้นครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆใช้ AI มาพัฒนากันมากขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เดิมที่อัปเดตมาในหลายๆเวอร์ชันด้วยครับ
1: Apple เป็นบริษัทล่าสุดที่นำเอาความสามารถของ AI มาใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Apple Intelligence นะครับเป็นตัวช่วยในการทำงานโปรแกรมต่างๆย้อนไปก่อนหน้านี้ OpenAI ได้เปิดตัว GPT รุ่นใหม่หรือ GPT-4o กับความสามารถที่หลายคนทึ่งเมื่อสามารถตอบโต้ได้เหมือนพูดคุยกับคนคนหนึ่งเลยครับ
2: อยากรู้ว่าตำแหน่งของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับอยู่ห่างจากโลกออกไปไกลแค่ไหนและตำแหน่งนั้นเรียกว่าอะไร
0: คำถามยากนะครับพี่หลาม
3: กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บ James Webb Space Telescope ตั้งอยู่ที่จุด Lagrange Point เสาเอลเทาซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1.5 ล้านกิโลเมตรหรือประมาณ1ล้านไมล์จุดเอลเทาเป็นตำแหน่งที่แรงดึงดูดของโลกและดวงอาทิตย์สมดุลกันทำให้กล้องสามารถรักษาตำแหน่งได้ง่ายและมีการมองเห็นที่ชัดเจนจากการแพร่รังสีของดวงอาทิตย์และโลกครับ
2: โอ้โห
0: เป็นไงบ้างครับพี่หลามฟังภาษาไทยได้ด้วยแต่อาจจะสำเนียงฝรั่งนิดนึงนะ
2: เป็นฝรั่งแบบเหมือนหัดพูดไทย
0: ตอนนี้เนี่ย AI เนี่ยเข้ามาใกล้กับการทำงานมากขึ้นถึงขั้นคุยกันแบบธรรมดาได้แล้วไม่ต้องพิมพ์แล้วนะ
2: ครับใช่ๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ถามแล้วตอบเร็วด้วยนะทุกวันนี้ที่บริษัทต่างๆแข่งกัน AI กันสนุกสนานมากๆเนี่ยอย่าง OpenAI ก็มี ChatGPT ตัวนี
0: ้
2: นะฮะล่าสุดก็คือ 4o เนาะ Omni แล้ว Google ก็เปิด Gemini ขึ้นมาแล้วว
0: ันถัดกันเลยนะ
2: จะสังเกตว่าตอนนี้2บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยกำลังแข่งกันเรื่อง AI แล้วก็แข่งกันโชว์ประสิทธิภาพว่าAI เนี่ยมันมีความคล้ายมนุษย์มากขึ้นสังเกตว่าพูดคุยกันได้ถามตอบได้
4: Do you have any suggestions?
5: Absolutely. How about a classic game of rock?
2: อย่าง OpenAI เขาก็มองไปในอนาคตว่าทุกวันนี้จุดอ่อนของไอ้เจ้าพวกอย่าง ChatGPT เวอร์ชันแรกๆเนี่ยถามไปแล้วนานมากนะกว่าจะตอบมันต้องมีความเป็นมัลติโมเดล AI ตัวนั้นนะต้องรับอินพุตได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเอาภาพให้มันดูก็ได้เป็นเสียงก็ได้หรือจะเป็นวิดีโอก็ได้แล้วตัวมันเองก็ต้องเอาพุตได้หลากหลายวิธีด้วยวิธีการทำงานเร็วขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเทรนด์ของ AI ในปี2024นี่แหละที่เขาเปิดตัวกันเนี่ยสิ่งนี้เขาเรียกว่าแนวทางใหม่ของการทำ AI ในปัจจุบันนี้ที่เรียกว่า Mixture of Expert ศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญมีหลายๆคนอยู่ในนั้นเขาแบ่ง AI เป็นตัวเล็กๆครับ AI รู้เรื่องนี้ไปแบ่งเป็นตัวๆเลี้ยงกันให้หมด
0: เหมือนมหาวิทยาลัย1แห่ง
2: ใช่แล้วทั้งหมดเนี้ย ChatGPT 4จะเป็นตัวครอบทั้งหมดแล้วสั่งถามอะไรเข้าไปหรือต้องการเอาท์พุตแบบไหนเข้าไปเขาก็จะไปสั่งงานว่า expert ตัวนี้วิ่งไปทำมันถึงทำงานได้เร็วตอบสนองได้เร็วแล้วรู้สึกว่าเหมือนคนจริงๆ
0: คือจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็น Midjourney ทำแต่ภาพอย่างเดียวแชทอย่างเดียวต้องพิมพ์เท่านั้นไม่มีภาพได้แต่ตอนนี้เนี่ยมารวมกันเลย
2: อีกหน่อยเนี่ย AI 1ตัวมันจะทำได้ทุกอย่างอยู่ในนั้นแหละมันก็จะเป็นเทรนด์ให้ในปี2025ว่าเขาจะพัฒนาอย่างไรต่อไป
0: แต่ทีนี้เอา AI มาหลายๆคนกลัวครับพี่หลานจะตกงานหรือเปล่า
6: ตก
0: งานหรือเปล่าเอ๊ฉลาดกว่าเราเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้าง
2: ตกงานแน่นอนถ้าเราเป็นคนที่ประเภทแบบทำงานด้านโอเปอเรชั่นเพราะว่า AI มันจะมาแทนเรื่องของโอเปอเรชั่นก่อนเลยคุณเตรียมตัวย้ายไปอยู่แผนก AI เพราะแผนก AI เกิดใหม่แน่นอนอัปเกรดตัวเองวันนี้นะฮะหาความรู้แล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่บริษัทต้องการแค่ไปหาวิธีที่จะคอนโทรลเขาให้ได้ง่ายแค่นั้นเองจะคุยกันด้วยภาษาอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เป็นคนทำงานกับ AI เราจะไม่ตกงาน
0: เรียกได้ว่าแม้ AI จะพัฒนาไปรวดเร็วแค่ไหนนะครับคนเราก็ต้องก้าวตามให้ทันมากขึ้นเท่านั้นครับยังมีข่าวอื่นๆในรอบสัปดาห์มาอัปเดตกันด้วยครับ
1: ที่ญี่ปุ่นมีแอปพลิเคชันที่ใช้ AI ช่วยเจ้าของประมวลหน้าเจ้าเหมียวว่ามันเจ็บป่วยถึงขั้นต้องพบคุณหมอหรือไม่ Casmi พัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิฮอนฝึกให้ AI เรียนรู้ภาพแมวกว่า 6,000 ภาพเพื่อดูว่าหน้าตาแบบไหนแสดงว่ามันมีอาการป่วยตอนนี้มีผู้ใช้ในญี่ปุ่นกว่า 200,000 คนแล้วครับนี่คือ Lishbot หุ่นยนต์คล้ายแมลงผลงานจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดด้วยขนาดที่เล็กและมีขายึดเกาะทำให้มันสามารถไปสำรวจโครงสร้างของถ้ำบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารได้ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการสำรวจในพื้นที่เข้าถึงยาก

0: คต
1: คุณผู้ชมอัปเดตข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันทางออนไลน์ได้ที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science and Tech นะครับรวมถึงฟังได้ผ่านทางพอดคาสต์ฟัง Science and Tech กันได้ทางเว็บไซต์รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับและกลับมาพบกันในทุกๆสัปดาห์กับทันโลก Science and Tech ครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชั่วโมงที่8นะคะการพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านสื่อปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI นะคะมีบทบาทมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21ในชั่วโมงต่อไปกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอการทำดอกไม้หรือ

สิ่งประดิษฐ์ที่เราจะตั้งในโชว์เนี่ยเพื่อที่จะนำไปทำดูดกลิ่นน้ำหอมได้นะคะทีนี้การดูดกลิ่นน้ำหอมนั้นก็ต้องใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างใบไม้นี่นะคะใบไม้เนี่ยได้มาจากใบโพแต่ก่อนใบโพปัจจุบันนี้จะเป็นใบจะเป็นใบตะโกนะคะไม่ใบโพแล้วใบตะโกนะคะเท่าที่ทราบมานะคะ เคยไปอินเดียจะไปดูใบโพที่อินเดียคิดว่าจะสวยงามนะคะเป็นสีเหลืองไม่สวยเลยค่ะไม่งามเลยบอกไม่เอาราคาก็พอแพงกับบ้านเราหน่อยนึงบ้านเราแต่ก่อนซื้อประมาณ15 บาท20 บาทอินเดีย25 หรือ 30นะคะก็เลยไม่ไปคือไปเมืองพุทธคยาไงฮะจะมีแขกเขาจะใช้ใบโพมาทำพวกเป็นเครื่องรางของขลังที่มีพระอยู่ข้างในแล้วอัดด้วยพลาสติกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าก็จะมีเขาจะใช้ใบโพมากกว่าใบนี้นะคะคือใบตะโกดัดนะคะมันจะอยู่เป็นแหล่งมากตั้งรู้สึกจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีนะคะมีต้นตะโกดัดสมัยก่อนนั้นเด็กๆก็มาราชบุรีกับพ่อเนี่ยนะคะจะเจอต้นตะโกดัดแล้วใบมันจะใหญ่ต้นถ้าพออยู่กับทุ่งนาเนี่ยต้นใหญ่แต่พอใส่กระถางนี่มันจะต้นเล็กนะคะท่านผู้ชมก็ราคาสมัยก่อนนิยมค่อนข้างราคาสูงนะคะเป็นของที่นำเข้าไปส่งกรุงเทพนะคะก็มาก็ได้เจอต้นตะโกดัดเนี่ยนะคะตอนหลังนี้เขาใบมันใบโพนี่เขาจะไม่เอามาทำนะต้องไปเด็ดไปเก็บตามวัดตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยนะเขาก็เอาไม่ค่อยจะนิยมใช้นะคะก็เป็นใบตะโกดัดมากกว่าหรือใบอะไรก็ได้ที่มีลักษณะก้านแข็งไปแช่น้ำวิธีการทำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยใบโพเนี่ยจะเอานำมาแช่กับผงขี้เถ้านะคะแล้วก็มาทำความสะอาดพอมันจะนั่นปั๊บก็มาทำความสะอาดให้ดีมันก็จะเหลือที่มันจะเป็นเยื่อเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเขาจะไม่ค่อยได้ทำวิธีการเดิมแล้วจะเป็นแช่ผงแช่สารเคมีฟอกขาวมากกว่านะคะท่านผู้ชมก็มีให้พวกเราเนี่ยได้ทำงานประดิษฐ์ขึ้นมาได้มากมายนะคะก็จะก็เลยได้ทราบว่าการทำใบโพหรือตะโกดัดเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นใบตะโกดัดมากกว่านะคะเพราะว่าการใช้งานเนี่ยการพับการอะไรเนี่ยจะใช้ใบตะโกดัดเนี่ยพับได้มากดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะไม่ขาดนะคะพับกลีบอะไรพวกนี้เขาจะใช้ใบตะโกดัดเนี่ยนะครับจะมัดไปทางไหนมันก็ไม่ขาดท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะก็ไม่ขาดเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็จะไม่ขาดเลยก็มีความเหนียวดีเหมือนกันนะคะถึงได้นํามาแล้วการทําดอกไม้เนี่ยก็มีการพับวันนี้จะทำใบตะโกดัดเพื่อที่จะไปตกแต่งกับการดูดกลิ่นของดอกไม้ดูดกลิ่นของน้ำหอมนะคะน้ำหอมที่เราจะใช้ในการตึงกลิ่นดูดกลิ่นพวกนี้จะดูดกลิ่นแต่ต้องใช้คือไม้ไปซื้อแถวแต่ดูจากตามโครงการมันมีโครงการอยู่เขาจะขายพวกไม้เขาบอกว่าไม้ก้านหวายเขาก็แช่ด้วยสารเคมีเหมือนกันนะคะแช่ด้วยสารฟอกขาวแล้วนำมาเพื่อที่จะใช้ดูดกลิ่นถ้าเพื่อดูดกลิ่นเราจะใช้ผู้สาธิตนั้นพอดีเห็นมีนี่ก็เลยใช้มาทีนี้ใบไอ้ก้านนี้จะไม่มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่จะทำให้ท่านผู้ชมว่าวิธีการทำดอกไม้ของเขาเนี่ยได้มีไอเดียที่แตกต่างกันไปใช้ประกอบกับการดูดกลิ่นของดอกไม้นะคะดูดกลิ่นให้ดอกกลิ่นของน้ำหอมนี่กระจายนะคะก็จะซึมไปขึ้นมาแล้วก็มากระจายกลิ่นนะคะส่วนมากจะใช้อันนี้ก็

แช่ได้แต่แช่ดูดกลิ่นได้เหมือนกันแต่ทีนี้มันจะมีส่วนที่เป็นกาวอะไรอยู่ตรงนี้บ้างนะคะวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีเนี่ยนะคะจะมีส่วนของตะโกดัดหรือใบโพนะคะใบโพมันพับบางทียังไม่ค่อยจะได้ดีเท่าไหร่พัดว่ามันจะแกะกรอบแตกง่ายนะคะกรรไกรนะคะที่เอากระไม้ทับไปเพราะว่าในห้องส่งนี้มีแอร์ค่อนข้างแรงเพิ่มความเย็นให้ก็เลยมีลมก็เลยต้องวางไว้นะคะท่านผู้ชมก็กาวบางทีก็ใช้บางทีก็ไม่ใช้แล้วแต่บางส่วนจะใช้นิดหน่อยนะคะไม้เป็นไม้พูดถึงไม้แหลมนี่จะดีกว่านะคะหาไม้แหลมให้ด้วยนะคะเป็นห่อๆนะคะไม้แหลมก็ใช้ได้นะคะบางทีเนี่ยยังนึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรมาใช้ก็นะคะก็พอดีไม้แหลมนี่มันดูดกลิ่นได้นะคะขอบคุณไม้แหลมเนี่ยนะคะเราก็มาประกอบได้นะคะเนี่ยไม้แหลมนี่มีประโยชน์มากใช้งานอะไรก็ได้นะคะในการทำงานเนี่ยไม้แหลมนี่จะช่วยอย่างเช่นเราจะทาอะไรต่ออะไรเนี่ยไม้แหลมช่วยบางทีของติดอะไรเนี่ยไม้แหลมมีประโยชน์ที่สุดในการทำงานประดิษฐ์นะคะทำอะไรก็ได้แต่ไม่ถนัดถึงกับหน้าจิ้มฟันนะคะเพราะมันใหญ่นะคะก็ทีนี้ส่วนประกอบที่จะใช้เนี่ยนะคะจะใช้ได้ก็ถูกไหมจะเป็นได้ฝ้ายนะคะได้สีขาวได้อะไรก็ได้ฟางเชือกผูกอะไรได้ทั้งนั้นแต่อย่าใช้ได้ที่มันเป็นที่ผูกของที่มันเป็นห่อผูกของสีๆนะไม่ใช้นะคะทีนี้เราลองใช้อันนี้บ้างนะคะตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะคะแล้วก็จะพับนะคะง่ายนะคะท่านผู้ชมเด็กๆนะคะตื้อทำเองก็ได้นะคะใบเนี่ยใบตะโกลองดูทำใบไม้ที่มันมีความเหนียวนะคะพอทำแล้วมันจะมีการเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะจับจีบนะคะสามารถที่ทำหัวน้ำหอมผสมน้ำหอมเองเนี่ยนะคะเราก็ทำได้นะคะรู้วิธีแล้วก็ทำน้ำหอมแล้วก็มาวางตามมุมบ้านนะคะวางใบไม้ที่เราทำเนี่ยนะคะเราเอาใบที่ไม่สวยเราพับได้นะคะเนี่ยนะคะมันจะดูดกลิ่นมาพับจะไม่หักนะคะจีบก็ไปนะคะ

ทำได้หลายแบบนะคะอันนี้ต้องเลือกใบที่ลักษณะที่เท่ากันเราเอาที่มันไม่สวยหักตัดทิ้งไปนะคะเอาจีบด้านแข็งไว้ส่วนในนะคะเวลาเราจะทำนะคะอันนี้แบบไม่พับแบบพับไม่แหลมนะคะอันนี้

เอาก้านไว้ด้านในนะคะก้านแข็งไว้ด้านในนะคะพับครึ่งจีบดุลล่างนะคะไม่ใช้เกสรนะคะถ้าใช้เกสรก็ต้องเป็นส่วนนิพันธ์นะคะ

ใช้กาวนิดหนึ่งล็อกนะคะจะล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้แต่เราก็ใช้กาวนิดหนึ่งนี่จะเปิดแบบนี้นะคะ

ไม้ก้านไม้แหลมไม้ไผ่เนี่ยนะคะก็จะดูดกินได้ทีนี้เดี๋ยวจะทำดอกนี้แล้วเดี๋ยวค่อยทำเกสรในคือเราทำตัวนี้ทำเป็นเกสรในก็ด้วยก็ได้นะคะ

จับจีบไปเรื่อยๆนะคะนะให้สวยงามเพื่อความสวยงามนะคะประกบข้างนะคะร้อนครึ่งหนึ่งของกลีบแรกนะคะ

ลักษณะของใบบางนี่มันจะดูพริ้วสวยนะคะแบบธรรมชาตินะคะเรียกใบบางทำจากใบโพหรือใบตะโกดัดนะคะ

มันจะไม่หักนะคะมันจะเยื่อของเขาเป็นแบบนี่นะคะจะไม่ขาดกันแต่ก้านจะหักเล็กน้อยนะคะ

เอาก้านไว้ด้านในนะคะก้านมันแข็งไว้ด้านใน

เอาแค่3กลีบนะคะเราจะไม่ใช้มากอันนี้ถ้าเป็นดอกนี้นะคะใบเล็กไปนิดหนึ่ง

นะคะเนี่ยได้สามกลีบทีนี้เราไม่ต้องไปตัดอะไรมากนะคะส่วนนี้จะไว้อย่างนี้นะคะส่วนนี้ไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นการดูดกลิ่นก้านจะดูดกลิ่นขึ้นมานะคะดูดกลิ่นดอกไม้น้ำหอมนะคะท่านผู้ชม

นี้สักสองดอกใบต้องใบใหญ่หน่อยหนึ่ง

เราทำทีละกลีบแล้วมาวางอีกทีก็ได้นะคะมาเนี่ยค่ะพันกลีบแต่ละกลีบก่อนได้หลายวิธีนะคะ

เราต้องเลือกให้มันดูลักษณะของก้านนะคะก้านที่มันไม่หักง่ายนะคะอันนี้บางทีเราอาจจะซื้อเป็นของเก่าเกินไปมันก็หักได้นะคะถ้าเผื่อของเก่านี่ในงานพวกนี้นะคะถ้าเผื่อของทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะแดงสีมันจะไม่สวยอันนี้ออกสีขาวๆเนี่ยมันจะใหม่ของใหม่นะคะแต่การเก็บรักษาถึงจะเก็บยังไงมันถึงเวลาหมดอายุของเขามันก็ไม่สวยอยู่ดีนะคะท่านผู้ชมเก็บต้องห่อด้วยกระดาษกระดาษสีน้ำตาลนะคะ

ติดตัวไปเยอะๆเนี่ยมันก็อันตรายใช่ไหมครับเขาก็จะแลกเงินเป็นเงินเยนเนี่ยนะครับจากประเทศไทยติดตัวไปเนี่ยจำนวนหนึ่งเท่านั้นครับแต่พอไปถึงแล้วเดือนแรกมันมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเลยนะครับค่าใช้จ่ายตรงนั้นเราจะทำยังไงนะครับบางทีเราก็แลกไปเท่ากับคำนวณให้เรียบร้อยนะครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วเราก็แลกไปตามจำนวนที่เราจะใช้นะครับแต่บางคนมันบางครั้งมันก็มีโอเวอร์จากที่เราคาดการไว้นะครับมันมีมากกว่าที่เราคาดการไว้หลายคนเขาก็ใช้วิธีการเบิกเงินนะครับจากบัญชีประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ตู้ ATM ประเทศญี่ปุ่นครับโดยใช้บัตร ATM นะครับที่เป็นบัตรวีซ่านะครับที่ออกโดยธนาคารไทยเช่นของธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับบัตร ATM ของกรุงไทยเนี่ยนะครับที่เป็นแคชคาร์ดหรือบัตร ATM ที่เป็นแบบวีซ่าเนี่ยนะครับคือมีเครื่องหมายวีซ่าด้วยเนี่ยนะครับนอกจากจะใช้กดเงินจากตู้ ATM ในประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราหาตู้ ATM ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตู้ ATM นั้นมีสัญลักษณ์วีซ่าเนี่ยเราสามารถที่จะกดทำธุรกรรมเบิกเงินไทยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาเป็นค่าสกุลเงินไทยนะครับเงินที่อยู่ในบัญชีเราเป็นเงินบัญชีที่ในธนาคารประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นในธนาคารกรุงไทยเงี้ยนะครับแต่ว่าเรากดที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะออกมาเป็นเงินญี่ปุ่นโดยที่คำนวณเรทแลกเปลี่ยนครับเรียบร้อยแล้วครับซึ่งก็เป็นวิธีการได้มาซึ่งเงินสดนะครับในสกุลเงินท้องถิ่นนะครับจากบัญชีไทยที่เรามีอยู่เพียงแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องไปทำบัตร ATM ที่มันเป็นบัตรวีซ่าเนี่ยครับกับธนาคารไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถถอนเงินครับจากบัญชีประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้ในจำนวนตามที่เงื่อนไขของแบงก์กำหนดไว้นะครับว่าเดือนหนึ่งครั้งถอนได้กี่แสนเยนอะไรเงี้ยนะครับก็จะถูกกำหนดไว้ก็เป็นการลดภาระในการที่เราจะต้องแลกเงินจำนวนเยอะๆนะครับจากประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในเดือนแรกๆได้นะครับเนื่องจากว่ามันก็อันตรายมากใช่ไหมครับถ้าเราจะเบิกเงินถอนเงินหลายแสนเยนเนี่ยนะครับแล้วก็ถือขึ้นเครื่องไปนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปทำตกทำหล่นทำร่วงหรือว่าจะถูกจรกรรมอะไรตอนไหนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราแลกพอประมาณแล้วก็นอกจากนั้นก็ใช้เป็นเงินใช้เป็นบัตรลักษณะอย่างที่บอกไปก็จะทำให้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือประโยคนี้ครับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างครับครับคาวาเซเลตโตวะโดโนคุไรเดสกาครับคาวาเซเลตโตวะโดโนคุไรเดสกาอันนี้ถามครับเกี่ยวกับเรทครับของอัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่น100เยนแลกได้เท่าไหร่หรือว่าถ้าเป็นสกุลเงิน1ดอลลาร์จะแลกได้กี่เยนถ้าเป็นเงินสกุลเงินไทย 1,000 บาทจะแลกได้กี่เยนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการถามกับอัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะแบบนั้นครับทีนี้มีข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเงินญี่ปุ่นครับที่น่าสนใจนะครับเอามาลองดูด้วยกันสักหน่อยอันนี้เป็นกราฟแสดงให้เห็นถึงครับrate ครับของเงินญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าแนวโน้มของเงินเยนนั้นเนี่ยนะครับก็ยาสึคุนารุครับยาสึคุนารุยาสึคุนาเตอิรุครับมันก็ถูกลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่ใช่เอ็นดาคะครับไม่ใช่เงินเยนแข็งละนะครับมันอยู่ในช่วงที่เอ็นยาสึครับเอ็นยาสึตะกี้เราเจอคำศัพท์นะครับเอ็นดาคะที่แปลว่าเงินเยนแข็งตัวเงินเยนมีราคาสูงคือไปแลกเงินที่ประเทศไหนแล้วก็แลกได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับตอนนี้เอ็นไม่ดักขะละนะครับไม่ใช่สภาวะที่เป็นเอ็นดักขะแต่เป็นสภาวะที่เป็นเอ็นยาสึแล้วก็ยาสึแบบที่ต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วด้วยนะครับค่อยๆลงมาเรื่อยๆเลยจากที่100เยนเนี่ยสามารถแลกได้ถึง26บาทเนี่ยนะครับปรากฏตอนนี้เนี่ย100เยนเนี่ยแลกได้แค่ประมาณ21บาท22บาทประมาณ22บาทเท่านั้นเองครับซึ่งค่อนข้างจะอ่อนมากครับสภาวะแบบนี้ในภาษาญี่ปุ่นอย่างที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับเรียกว่าเอ็นยาสึครับเอ็นยาสึครับดังนั้นนักท่องเที่ยวเต็มประเทศญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับเพราะว่าราคาเงินเยนถูกครับไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยใช้จ่ายได้อย่างฟู่ฟ้ามากเลยนะครับเราถือเงินบาทไปเนี่ยนะครับแลกเป็นเงินเยนได้เยอะมากนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเขาก็รู้เขาก็ไหวตัวทันนะเขาก็รีบขึ้นค่า
บริการต่างๆค่าโรงแรมค่าที่พักอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึง

VAT ครับที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับการเดินทางมาใช้จ่ายของชาวต่างชาติเนี่ยนะครับที่เห็นว่าเงินช่วงนี้เป็นเงินช่วงที่เงินเยนถูกมากต้องไปเที่ยวละเนี่ยนะครับแต่พอไปแล้วจริงๆโอเคมันก็ถูกอ่ะนะครับแต่ว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าและบริการเนี่ยปรากฏว่าสินค้าและบริการนั้นแพงกว่าช่วงก่อนตอนที่ค่าเงินเยนมัน100เยน30บาทด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้แต่ว่าบางคนพอเห็นว่าเงินเยนถูกก็คิดว่ามันคงถูกนะครับก็ไปนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ในขณะที่อันนี้เป็นสภาวะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะที่เงินเยนมันถูกนะครับเอ็นยาสึก็คือมีคนต่างชาติหลั่งไหลไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นเพราะว่าคิดว่าเงินเยนถูกจะทำให้สามารถเงินสกุลบ้านตัวเองเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถจับจ่ายใช้สอยท่องเที่ยวได้อย่างมากมายนะครับอีกสภาพการหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะเอ็นยาสึก็คือสมัยก่อนที่เราจะเห็นคนญี่ปุ่นเต็มประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราออกไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วกลับพบว่าไม่ค่อยเจอคนญี่ปุ่นสักเท่าไหร่ครับเราเห็นฝรั่งเยอะนะครับชาวต่างชาติที่เป็นชาวยุโรปเนี่ยนะครับหรือว่าชาวอเมริกันเนี่ยเยอะครับรวมไปถึงเห็นชาวจีนเยอะมากในขณะที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากเยนเขาถูกครับการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็เลยทำให้เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงการท่องเที่ยวเขาก็เลยชะลอครับการที่เขาจะเดินทางออกนอกประเทศไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็เลยชะลอตัวลงครับเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยครับในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับน้อยลงประเทศไทยเรานี่เห็นชัดเจนมากขึ้นครับแต่มีข่าวว่าไปเที่ยวที่แต่ถ้าไปที่ประเทศเวียดนามเนี่ยปรากฏว่ามีคนญี่ปุ่นเยอะมากขึ้นครับอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเทียบกันแล้วที่ประเทศเวียดนามก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนักครับเพราะฉะนั้นเงินเยนอ่อนค่าลงก็จริงครับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศก็อาจจะทำลำบากมากขึ้นก็จริงแต่ว่ายังไงเขาก็อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเขาก็เลือกไปเที่ยวประเทศที่มันราคาค่าครองชีพไม่สูงมากนักอะไรเงี้ยนะครับกับอีกสภาพอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือชาวต่างชาติที่เป็นชาวขอโทษครับชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้สูงอายุครับที่เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยนะครับมีดำเนินชีวิตโดยใช้เงินบำเหน็จบำนาญเนี่ยนะครับใน10ปีที่ผ่านมา10ปีถึง15ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่ามีชาวต่างชาติที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพอหลังเกษียณอายุราชการแล้วเขาย้ายถิ่นฐานนะครับมาอยู่อาศัยแบบลองสเตย์ในประเทศไทยเนี่ยจำนวนมากนะครับในจังหวัดใหญ่ๆนะครับที่มีความสะดวกสบายอย่างเช่นโคราชนะครับหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะพบว่ามีอพาร์ตเมนต์ที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมาเช่าระยะยาวอยู่นะครับมาอยู่เช่าแบบเป็นปีเลยนะครับแล้วก็มาอยู่6เดือนนะครับอยู่ที่ประเทศไทยอีก3เดือนไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นอีก3เดือนย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ค่าของชีพค่อนข้างสูงครับเงินบำเหน็จบำนาญพอใช้ก็จริงแต่อาจจะใช้ไม่ได้ฟู่ฟ้ามากนักกับการที่เขาย้ายมาอยู่ในประเทศไทยซึ่งสมัยก่อนค่าเงินเยนแข็งแล้วก็เงินบาทเนี่ยราคาถูกครับพอเขาเอาบำเหน็จบำนาญมาใช้ที่ประเทศไทยก็ทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ดีๆแล้วก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้ด้วยใช้ชีวิตได้ด้วยอย่างมีความสุขประเทศไทยเราก็มีความพร้อมในการที่จะรับผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณสุขหรือว่าเรื่องของการเป็นอยู่ก็ตามเนี่ยชาวไทยเราก็มีน้ำจิตน้ำใจเป็นมิตรเอื้ออาทรกับชาวต่างชาติอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวญี่ปุ่นก็จะเดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทยหลังจากเกษียณเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่พอภาวะการเอ็นยาสึนะครับราคาค่าเงินเยนอ่อนตัวเนี่ยนะครับปรากฏว่าเงินบำเหน็จบำนาญที่คนสูงอายุชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือมาแล้วมันเคยใหญ่มากมันเคยแลกเป็นเงินไทยได้เยอะมากเมื่อ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นอีกแล้วเนี่ยนะครับเขามีเงินอยู่ 150,000 เยนสมัยก่อนเข้ามาเขาแลกได้ 50,000 บาทเนี่ยนะครับเขาอยู่ได้อย่างสบายแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะครับตอนนี้เขาแลกได้ 30,000 กว่าบาทเกือบ 40,000 อะไรเงี้ยครับซึ่งมันน้อยลงกว่าสมัยก่อนมากก็ทำให้เขาตั้งคำถามใหม่ว่าเอ๊ะประเทศไทยอาจจะแพงไปซะละสำหรับการที่จะย้ายมาอยู่ครับดังนั้นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็น long stay people long stay Japanese ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จำนวนลดน้อยถอยลงครับอันนี้เรทล่าสุดครับที่เช็คครับก็คือตอนเนี้ย100เยนเนี่ยนะครับสามารถที่จะแลกได้อยู่เพียงแค่21บาท22บาทเท่านั้นเองครับก็คือมีเงินมา100เยนนะครับ

จากที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับแลกเป็นเงินไทยได้แค่21บาทครับเท่านั้นก็ค่อนข้างจะคิบิชินะครับค่อนข้างจะน้อยพอสมควรเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาวะครับที่เกิดจากสภาพการที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ถดถอยลงนะครับรวมไปถึงปัญหาในเรื่องของการส่งออกแล้วก็อะไรต่างๆครับในสังคมญี่ปุ่นครับที่ทำให้ส่งผลให้สภาพเงินครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินของญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะมีปัญหามาครับการส่งออกการนำเข้าการขาดดุลการค้าต่างๆนะครับส่งผลให้เกิดภาวะดังกล่าวเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการออมสักนิดนึงนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าแรงงานนะครับที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือการไปทำงานหาเงินนะครับและเรียนรู้วิทยาการความก้าวหน้านะครับต่างๆจากประเทศญี่ปุ่นครับเมื่อวันหนึ่งพอทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลานึงนะครับสามารถเก็บหอมรอมริบได้จำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะเดินทางกลับมาอยู่อาศัยที่บ้านเกิดเมืองนอนที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็จะมีความรู้ต่างๆที่ได้รับมาจากการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับสิ่งหนึ่งครับที่แรงงานไทยนะครับรวมถึงแรงงานต่างชาติต่างๆนะครับก็มักจะพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินนะครับหลังจากที่ได้รับค่าตอบแทนในแต่ละเดือนมาเดี๋ยวก็คือเรื่องของการออมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้เงินเดือนมาจำนวนเยอะแต่ถ้าเกิดใช้เยอะก็อาจจะทำให้ไม่มีเงินเก็บครับเวลาที่เดินทางกลับประเทศเนี่ยนะครับก็อาจจะได้แค่ความรู้กลับมาแต่ว่าไม่มีเงินมานะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะนึกถึงเรื่องของการออมดังนั้นนะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการออมซะหน่อยนะครับคำที่1รายได้นะครับชูนิวครับชูนิวแปลว่ารายได้นะครับแล้วที่มาคู่กันเลยนะครับมาพร้อมกับรายได้เลยนะครับก็คือรายจ่ายนะครับรายจ่ายก็เป็นคิชูซึครับชิชุสึตรงนี้นะครับก็ต้องจัดการให้สมดุลนะครับมีรายได้มาแล้วครับแน่นอนมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วจะเหลือออมอย่างไรนะครับโดยที่เวลาพิจารณาก็คำนึงถึงนะครับโลโก้ครับเรื่องของสภาพอายุนะครับที่หลังจากที่ทำงานเป็นระยะเวลายาวนานนะครับโลโก้แปลว่าวัยชราครับวันหนึ่งแล้วเราไม่สามารถที่จะทำงานหนักได้เหมือนกับสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือวัยผู้ใหญ่ที่ยังแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นการมีเงินออมนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญครับคำต่อไปนะครับเนนคินครับเนนคินเงินบำนาญครับอันนี้เป็น4คำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออมเวลาเราพูดถึงการออมเงินนะครับเราก็จะพิจารณาปัจจัยแล้วก็เงื่อนไขต่างๆต่อไปเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของชื่อนิวครับรายได้ฉีชุดสึค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือนครับที่เราต้องจ่ายไปรวมไปถึงระยะเวลาในการทำงานของเรานะครับว่าเราสามารถจะทำงานไปได้เท่าไหร่ครับอย่างเช่นถ้าเราไปแบบวีซ่าแบบโทกุเตกิโนเนี่ยนะครับเป็นวีซ่าแบบใหม่ที่เขาให้แรงงานต่างชาติเนี่ยเข้าไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็มีลิมิตการทำงานเพียงแค่ 3-5 ปีเท่านั้นครับแล้วก็แน่นอนระยะเวลาหลังจากที่เราเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำงานได้อีกระยะหนึ่งพอเราเข้าสู่วัยชราเราก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออมเงินหรือเราไปถึงเรื่องของสวัสดิการต่างๆเงินบำนาญต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาร่วมกันในตอนที่เราทำงานหาเงินมาได้นะครับมีประโยคที่น่าสนใจอยู่นะครับอยู่ 2-3 ประโยคที่นำเสนอประโยคที่1 นะครับผมอยากเก็บเงินผมอยากออมเงินนะครับโอคาเนโอทาเมไตเดสครับโอคาเนโอทาเมไตเดสครับอันนี้เป็นประโยคครับที่บอกกับตัวเองก็ได้บอกกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับอย่างเช่นทำงานมาแล้วนะครับแล้วก็พอทำงานแล้วเหนื่อยก็อยากจะให้รางวัลชีวิตแต่ให้รางวัลชีวิตมากเกินไปก็จะไม่มีเงินออมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ชวนไปให้รางวัลชีวิตบ่อยๆนะครับบางทีเราก็อาจจะปฏิเสธวาตาชิวะโอคาเนโอทาเมไตเดสครับผมอยากจะเก็บเงินซะหน่อยครับไม่อยากจะใช้ใจเยอะอะไรเงี้ยนะครับขนโอคาเนโอชกินชิมัสครับผมจะเก็บเงินจำนวนนี้ไว้ครับเงินจำนวนนี้ผมจะไม่ใช้ผมจะเก็บครับขนโอคาเนวะชกินชิมัสครับรวมไปถึงกิงโคเดโคซาโอสคูริไตเดสกิงโคเดโคซาโอสคูริไตเดสอยากจะเปิดบัญชีธนาคารครับก็เป็นบัญชีอย่างที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับบัญชีเงินออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำบัญชีเงินฝากแบบประจำทุกเดือนอะไรต่างๆนะครับก็เป็นช่องทางในการเก็บเงินของ
ทั้งนักศึกษาชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางไปเรียนที่นู่นนะครับบางทีทำงานพิเศษก็เก็บเงินด้วยหรือว่าแรง

งานต่างชาติที่ไปทำงานที่นู่นนะครับก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เก็บหอมรอมริบกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาของการเรียนในสัปดาห์นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาของเรื่องของเงินเยนนะครับค่าเงินของประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราเรทเงินนะครับที่ตอนนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเรทเงินค่อนข้างอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะอ่อนตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไทยเราพิจารณานะครับเวลาเราจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับถ้าเทียบเวลาสมัยก่อนไปทำงานที่ต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเงินเยนแข็งค่าเงินเยนแพงอ่ะนะครับเวลาทำงานแล้วเราได้เงินเยนมาเป็นเงินเดือนเนี่ยเราสามารถนำกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็แลกได้จำนวนเยอะแต่ว่าตอนนี้เยนราคาค่อนข้างถูกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะชะลอมีน้อยลงในยุคในช่วงนี้นะครับแต่ว่านอกเรื่องของเงินแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ได้แค่เงินค่าตอบแทนเท่านั้นแต่ว่าได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ต่างๆอีกอื่นๆอีกด้วยนะครับดังนั้นก็อยากจะให้นักศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมพิจารณาถึงนอกเหนือจากเรื่องเงินนะครับก็ยังมีเรื่องประสบการณ์และความรู้ต่างๆเหล่านี้อีกที่เป็นผลกำไรนะครับที่จะได้มาจากการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาของรายการมีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

ประวัติพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอก

0: เอาโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: นฤมลผุยมนตรีค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะ
0: ครับผมการทำผลิตการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใช้ในครัวเรือนนะครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้รายการของเรามาถึงตอนที่8แล้วนะคะอาจารย
0: ์ครับผม
1: นะคะวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำนะคะก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะ
0: ครับ
1: นะคะก็ถือว่าเป็น1ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหัวข้อการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
0: ใช่
1: นะคะปกติอาจารย์ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ไหมคะ
0: ก็ใช้อยู่นะครับ
1: ค่ะทีนี้เรามาดูก่อนจริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดเสื้อผ้านะคะหรือไม่ก็เครื่องนุ่มห่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเรานะคะผ้าขนหนูนะคะอุปกรณ์เครื่องนอนที่สัมผัสกับผิวกายเรานะคะแล้วทีนี้ในเสื้อผ้าเนี่ยอาจารย์ก็จะสังเกตดูว่ามันจะมีทั้งเส้นใยที่มาจากธรรมชาติน
0: ะคะอย่างเช่น
1: ผ้าฝ้าย
0: ผ้า
1: ไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามาจากขนสัตว์นะคะแล้วก็เป็นประเภทของพวกเครื่องใช้เสื้อผ้าที่มาจากใยสังเคราะห
0: ์ใช่ครับการสังเคราะห์ขึ้นมา
1: จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราขอเล่าประวัติเรื่องของการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์พวกนี้มาก่อนสมัยก่อนน่ะเราจะเห็นการซักผ้าอาจารย์สมัยอาจารย์ซักผ้ายังไงคะ
0: จริงๆซักผ้ามันก็สมัยโบราณใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไม่ต้องโบราณก็ได้ค่ะเอาอาจารย์ตอนเด็กๆก็ได้ค่ะ
0: ไม่คือจริงๆแล้วคนโบราณก็ใช้น้ำขี้เถ้า
1: น้ำขี้เถ้าค่ะ
0: ผสมกับสมุนไพรที่เป็นอย่างเช่นมะกรูดนะมะกรูดเอามาดองไว้แล้วก็มาผสมกับน้ำขี้เถ้ามันก็จะลื่น

0: คือหนองมีฟองนิดๆอะไรแบบนี
1: ้อันนี้สมัยตอนอาจารย์เด็กๆในซักอย่างนี้เหรอคะ
0: ไม่ที่เราเห็นเราเคยเห็นก็ทำกันแบบนั้นแล้วมาซักผ้าได้เพราะมันแต่ฟองไม่เยอะนะนี่แนวธรรมชาติที่จะใช้จริง
1: ๆในหนังในละครหลายๆเรื่องเห็นไหมคะจะมีการไปนั่งซักผ้าใกล้ๆกับบริเวณแหล่งน้ำแม่น้ำน้ำตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการใช่แล้วก็มีการแบบซักด้วยมืออาจจะซักด้วยน้ำเปล่าก่อนสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีตัวช่วยนะคะพอเริ่มเข้าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาพวกสารชำระล้างขึ้นมานะคะก่อนจะมีน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยจริงๆเรามีผงซักฟอกนะคะก็อาจจะมาในรูปแบบของสบู่ก้อนซึ่งทำจากพวก
0: กรดไขมันจากส
1: ั
0: ตว์
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวด่างนะคะทีนี้ในการทำเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดถูกเลยมันทำจากไขมันสัตว์ฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็จะชำระล้างแล้วมันก็จะเกิดคราบพวกไขมันในติดกับเส้นใยต่างๆ
0: ใช่ครับ
1: นะคะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะการซักผ้าด้วยสบู่ก้อนหรือผงซักฟอกเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียกับเส้นใยก่อน
0: จะไม่แข็งกระด้างใช่ไหมครับ
1: ใช่อันดับแรกเลยนะคะก็คือเส้นใยที่เราถักทอขึ้นมาเป็นรูปเสื้อผ้าเนี่ยก็จะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงจากการขัดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีเครื่องซักผ้าก็เกิดจากการขัดของเราแต่ปัจจุบันเนี้ยก็จะเกิดขึ้นจากเครื่องซักผ้าด้วยนะคะก็คือทำให้เส้นใยที่มันเรียงตัวกันนี่มันแตกกระจายเห็นไหมคะเสื้อผ้าบางชนิดเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้แปรงในการซักด้วยซ้ำหรือไม่ลงเครื่องด้วยซ้ำนะคะต่อมาจากนั้นนะคะก็เหมือนที่อาจารย์พูดเลยนะคะแล้วก็จะทำให้เส้นใยมันดูกระด้างเวลาที่เราสวมใส่สัมผัสอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เกิดความไม่สบายผิวนะคะแล้วก็เสียรูปทรงของเสื้อผ้านั้นๆอาจารย์เคยแบบซักไปแล้วย้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เสียรูปทรง
1: หรือใส่แล้วทำให้ความนุ่มลื่นความกระด้างมันสัมผัสผิวเรา
0: ใช่ครับ
1: มันน้อยนะคะแล้วก็รู้สึกไม่สบายผิวนะคะและที่สำคัญก็คือบางทีมันก็ทำให้สิ่งสกปรกบางอย่างที่มันอยู่ตามเส้นใยต่างๆแล้วก็เกิดจากสารสังเคราะห์ที่เกิดจากพวกสารชำระล้างเนี่ยตกค้างอยู่ในเส้นใยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับการใช้ผลิตภัณฑ์พวกผงซักฟอกต่างๆก็เลยเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มจริงๆแล้วอาจารย์ทราบไหมคะว่าผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยมีอยู่ประเภทมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน
0: ครับอาจารย์พูดเลย
1: ใช่ค่ะอันดับ1ก็คือชนิดที่เราใช้เป็นน้ำสุดท้ายหลังจากที่เราซักผ้าแล้วก็คือเป็นชนิดที่เราทำวันนี้แล้วค่ะอาจารย์เห็นไหมคะที่เขาบอกว่าจะผสมในน้ำสุดท้ายแล้วก็ให้เราแช่หรือว่าถ้าเกิดใครที่ใช้เครื่องซักผ้าก็คือจะมีช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
0: ใช
1: ่อันนี้แหละค่ะที่เราจะทำในวันนี้เป็นที่นิยมมาก
0: เม
1: ื่
0: อก่อนใช้ไม่เป็น
1: ค่ะ
0: เมื่อก่อนใช้ไม่เป็นใส่ลงไปทีเดียวเลยยังขี้เกียจ
1: ใส่กับผงซักฟอกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละค่ะมันมีอีกชนิดที่สองก็คือชนิดที่ใส่พร้อมกันกับพวกขนาดที่ซัก
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็จะมีการเติมสารพวกนี้ลงไปจะเห็นว่าบางทีผงซักฟอกหลายๆยี่ห้อเนี่ยก็จะผสมสารที่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าไปด้วย
0: ให้กลิ่นหอม
1: ใช่ค่ะนะคะแต่ในเรื่องของความนุ่มลื่นสัมผัสเนี่ยอาจจะน้อยกว่าชนิดแรกที่เราจะทำในวันนี้แล้วก็ประเภทที่3ก็คือชนิดที่ใช้กับตู้อบ
0: มีใช้ตู้อบด้วยอาจารย
1: ์ค่ะหลักๆชนิดนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของคุณสมบัติในการลดไฟฟ้าสถิตอาจารย์เคยใส่เสื้อผ้าแล้วไฟฟ้าสถิตไหมคะ
0: ส่วนมากมาจากกลุ่มที่เป็นใยสังเคราะห
1: ์ถูกต้องค่ะ
0: เพราะว่าจะเวลาอากาศหนาวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวเองเป็นคนมีไฟเยอะครับ
1: คนมีไฟเหรอคะ
0: มีไฟเยอะครับ พอมีไฟเยอะพอถอดเสื้อผ้าเปี๊ยบเปี๊ยบเปี๊ยบเปี๊ยบโอ้โห
1: แตกนมเหรอคะ
0: แตกนมโดยเฉพาะเวลาฤดูช่วงฤดูหนาว
1: ค่ะ
0: นะคะถ้าอุณหภูมิช่วงที่แบบสักประมาณสัก5องศา6องศา
1: ถ้าไปอยู่ทางเหนือค่อนข้างแห้งความชื้นน้อย
0: ใช่
1: ไหมคะก็เกิดไฟฟ้าสถิตได
0: ้แต่ว่าต้องใส่เสื้อในกลุ่มที่ใยสังเคราะห์แบบใยสังเคราะห์
1: นะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ทั้งหมด3ชนิดนะคะแต่วันนี้ชนิดที่เราจะทำก็คือเป็นชนิดที่ผสมในน้ำสุดท้ายในการใช้นะคะทีนี้ทั้ง3ชนิดเนี่ยก็มีข้อแตกต่างกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะดูที่ปริมาณของไม่ใช่ปริมาณผิวสัมผัสหลังจากที่เราใส่เสื้อผ้าชนิดที่1ที่เราทำเนี่ยจะให้ความนุ่มลื่นมากที่สุดนะคะก็เลยเป็นที่นิยมมากที่สุดฉะนั้นที่เราเห็นในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยที่เราซื้อมาใช้เนี่ยก็จะเป็นชนิดที่เราจะทำในวันนี้แต่ว่ามันอาจจะมีทั้งแบบที่เป็นแบบธรรมดากับแบบที่เป็นแบบเข้มข้นนะคะอย่างวันนี้ที่เราทำเราจะทำเป็นแบบที่เป็นแบบเข้มข้นค่ะอาจารย
0: ์ก็น่าจะ
1: นะคะใช่นะคะ
0: รู้สึกใส่แล้วสบายตัว
1: ใช่แล้วนะคะทีนี้นะคะเรามาดูว่าปกติแล้วเนี่ยเรามาดูกันก่อนปกติเราจะใช้เนี่ยก็แสดงว่าเราจะต้องเห็นข้อดีของตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะ
0: แล้วอาจารย์จะถามว่า น้ำยาปรับผ้าที่เราจะสอนวันนี้ใช้ได้ทั้งสองอย่างไม่ตั้งใยสังเคราะห์แล้วก็

0: ช่ใช้ได้ทั้งสองอย่างเลย
1: ใยธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอาจารย์ย้อนถามกลับไปถามนิดนึงว่าไอ้ตัวใยธรรมชาติเนี่ยมันจะคงทนมากกว่าปกติไหมหมายถึงว่าจะอยู่ได้นานกว่า
0: ในเรื่องของความนุ่มเหรอคะ
1: ใช่หมายถึงความหอมความนุ่มและความ
0: เดี๋ยวในสูตรเราจะมีเทคนิคให้นะคะว่าตัวไหนที่จะช่วยให้คุณสมบัติในเรื่องของกลิ่นเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าหลายๆยี่ห้อที่ขายในท้องตลาดเขาจะเรื่องความนุ่มแหละตามชื่อของเขาเลยใช่ไหมคะฟูใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดข้อดีของตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อน
1: ได้ครับ
0: นะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยหนึ่งอันดับแรกเลยเราให้สิ่งที่สัมผัสกับผิวหนังเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวชุดเครื่องนอนอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าสัมผัสค่ะอาจารย
1: ์ไม่มีสารตกค้าง
0: มีสารตกค้างไม่อาจจะมีบ้าง
1: แต่ไม่เยอะ
0: นะคะใช่สองก็คือช่วยลดไฟฟ้าสถิต
1: wow. อ
0: ันนี้คือข้อ2นะคะ
1: แสดงว่าหน้าหนาวเราไม่ต้องกลัวไฟฟ้าจะดูด
0: ใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดเราใช้เนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้3ก็คือมีกลิ่นหอม
1: ว้าว
0: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นหอมนานแม่จัน
0: ทร์ใช่นานแล้วบางยี่ห้อปัจจุบันนี้มีการการันตีว่ามันอยู่เท่าไหร่บางทีอาทิตย์นึง2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ด้วยค่ะก็คือน้ำหอมที่ใส่นอกจากจะให้กลิ่นหอมแล้วเนี่ยมันจะหอมมากขึ้นเวลาที่เราขยับตัว
1: ว้าวแสดงว่าไปขยับปั๊บอุณหภูม
0: ิ
1: ความร้อนเกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะน้ำหอมมันก็จะแตกตัวกลิ่นมันก็จะกระจายเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเวลาเราก็มีการขยับร่างกายอยู่แล้วกลิ่นมันก็จะติดทนนานแล้วก็ฟุ้งมากกว่าเดิมนะคะ4ก็คือข้อดีของน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยก็คือช่วยให้รูปทรงของเสื้อผ้าเนี่ยมันยังคงอยู่และคงทนเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เลยว่าพอเราซักไปปุ๊บเราไม่ได้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยผ้าบางชนิดเส้นใยบางชนิดมันหด
1: มันย้วย
0: ใช่ค่ะซักไม่ถูกวิธีเนี่ยบางคนเนี่ยซื้อชุดราคาแพงๆมาหรือแม้กระทั่งชุดในพิธีที่อาจารย์บอกว่าเป็นผ้าไหมอย่างเงี้ยเป็นไงคะซักไปแล้วหดเสียทรง
1: ใ
0: ส่แล้วไม่สวยเห็นไหมคะเนื้อผ้าบางชนิดเห็นไหมคะบางท่านที่เคยไปซื้อชุดอาจารย์เคยถามเขาไหมคะว่าซักแล้วหดไหมบางทีเสื้อยืดเป็นไงคะซักแล้วแบบหดขึ้นหดขึ้นจากอะไรคะไซส์ L กลายเป็นไซส์ Sเป็นเอลลอยเลยนะคะนี่แหละค่ะคือข้อดีของการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มก็ทำให้ผ้าไม่เสียทรงนะคะ5ก็คือลดรอยยับอาจารย์สังเกตดูไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เมื่อกี้ถ้าเราซักผ้าแล้วเราไม่ได้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเวลานำเราไปรีดเนี่ยผ้ามันกระด้างรีดยากเรียบยากนะคะการที่เราใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยก็มีข้อดีในการเลือกถ้าคุณแม่บ้านที่ใช้อยู่เนี่ยเราเพิ่มตัวนี้เข้าไปเนี่ยในการรีดผ้าก็จะง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะคะหรือผ้าบางยี่ห้อเนี่ยไม่ต้องรีดเลยพอใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มสะบัดสะบัดสะบัดแล้วก็ไงคะตาก
1: ได้เลย
0: ใช่นะคะเสร็จแล้วนะคะผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยบางทีมีสารช่วยกระจัดคราบมีสารฆ่าเชื้อใช่ค่ะนะคะก็เป็นการทำให้เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มของเราเนี่ยสะอาดขึ้นนะคะ
1: แต่พวกนี้ก็จะได้ป้องกันพวกไรฝุ่นอะไรที่อยู่
0: ตามใช่นะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะอีกข้อดีอย่างนึงของการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มก็คือทำให้ผ้าแห้งเร็วลดเวลาในการตาก
1: ดีมากนะค
0: ะใช่ทีนี้เราพูดข้อดีไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียนะคะอาจารย
1: ์มีข้อเสีย
0: มีข้อเสียดูเหมือนกันลองดูว่าข้อเสียนั้นนะคะเราจะหลีกเลี่ยงยังไงนะคะหรือว่าจะปรับใช้ยังไงนะคะข้อแรกเลยก็คือมันมีความสามารถในการที่ว่าทำให้นุ่มลื่นอาจารย์สังเกตนะคะบางทีเนี่ยเราใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มไปแล้วเนี่ยเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยมันจะไม่ดูดซับน้ำไม่ดูดซับเหงื่
1: อ
0: บางคนนี่ใส่เสื้อแบบไหลลงมาเลยเสื้อผ้าบางยี่ห้อบางทีถ้าเราใส่ปริมาณของน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปหรือเนื้อใยสังเคราะห์ค่ะที่มันเจอกับน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยทำให้รูปทรงของเขาอยู่ทรงเนี่ยพอมาติดที่ร่างกายเราซักเนี่ยก็จะไม่ค่อยเปียกหรือว่าเวลาที่เราเหงื่อออกเนี่ยมันจะไม่ค่อยซับเหงื่อเรา
1: ครับ
0: นะคะข้อเสียครั้งที่สองก็คือในลดความแข็งของเนื้อผ้านะคะก็คือช่วยในเรื่องของพอมันลดความแข็งของเนื้อผ้าบางชนิดเนี่ยพอเนื้อมันนิ่มเนี่ยทรงมันไม่สวย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือผ้าทออ
1: ๋อ
0: เดี๋ยวนี้นะคะเสื้อผ้าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีบางยี่ห้อเนี่ยเขามีเรื่องของผ้าทอพอเราใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าไปเนี่ยมันทำให้ตัวผ้าทอน่ะมันนุ่มบางทีอาจจะรู้สึกว่าทรงไม่สวยนะคะสามก็คือทำให้เกิดขุยด้วยโดยเฉพาะผ้าฝ้ายผ้าไหมพรมถ้าอาจารย์มีเสื้อผ้าไหมพรมดูลองดูนะคะซึ่งบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเวลาเราใส่เข้าไปนี่ขนมันจะฟูฉะนั้นมันจะขึ้นเป็นเม็ดขน ขึ้นมานะคะอันนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าถ้าเกิดแช่เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาไม่มาก
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องกำหนดปริมาณการใช้ให้ถูกต้อง
0: ปริมาณการใช้ของแต่ละยี่ห้อเขาจะมีบอกไว้ทางด้านหลังแต่บางคนอยากหอมไหมคะ
1: ใส่เยอะไป
0: ใช่สมัยเป็นนักศึกษาอยู่หอพักกับเพื่อนโอ้โหเห็นเพื่อนซื้อมาใส่ซองใหญ่ๆอะค่ะที่เป็นชนิดเติมอะเพื่อนใช้สองครั้ง
1: อยู่ไว้เลย
0: ไม่ใช่อยู่ไว้คืออยากให้กลิ่นมันหอมๆก็ใส่ไปเยอะๆ
1: แล้วเป็นไงบ้างครับสิ่งที
0: ่ได้พอเสร็จแล้วเนี่ยค่ะนี่แหละปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีช่วงหน้าหนาวเราใส่ไหมพรมอะไหมพรมมันจะเป็นเม็ด
1: โอ้โห
0: นะคะเสียทรงแล้วก็บางทีก็จะทำให้เป็นขนของไหมพรมเนี่ยมาติดร่างกายเราน ะคะเสร็จแล้วข้อเสียอย่างนึงก็คือบางทีเสื้อผ้าที่ขาวมากๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันลดความขาวด้วยนะคะจริงๆแล้วมันมีการทดลองผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ว่าหลังจากที่เราใช้เสื้อผ้าขาวๆเนี่ยแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากกว่า4ครั้งเนี่ยบางทีความขาวมันจะหมองลง
1: มีผลมาก
0: นะคะใช่แต่ปัจจุบันนี้บางยี่ห้อก็พัฒนาขึ้นเป็นสำหรับผ้าขาวหรือสำหรับผ้าสีด้วยนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือมันจะเพิ่มความสามารถในการติดไฟใช่ค่ะสำหรับเสื้อผ้าที่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มบ่อยๆใช่ฉะนั้นบางที่เขาจะมีบอกเลยว่าบางทีเสื้อผ้าสำหรับเด็กอ่อนนะคะเขาจะไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเนี่ยเพื่อความปลอดภัย
1: ต่อกับผิวเด็กที่เป็นผิวที่อ่อนแอผิวยังแบบยังไม
0: ่
1: แข็งแรงมาก
0: นะคะข้อต่อไปนะคะทำให้เกิดอาการระคายเคืองผิวเพราะว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยจะมีคุณสมบัตินึงที่มีอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์เลยก็คือความหอมนะคะฉะนั้นในเรื่องของความหอมเนี่ยก็จะมีทั้งน้ำหอมทั้งตัวที่เป็นกระจายหอมแล้วก็ปริมาณของน้ำหอมที่ใส่ด้วยนะคะอันนี้ก็มีผลต่อการระคายเคืองของผิวหนังได้นะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือถ้าเราใส่มากเกินไปกว่าปริมาณที่ฉลากเขากำหนดมันจะทำให้เสื้อผ้าเราจับกันเป็นก้อนด้วยในเส้นใยบางอย
1: ่
0: างใช่ค่ะฉะนั้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียลองศึกษาดูนะคะแต่บางท่านเนี่ยไม่ไว้ใจตัวเองในการซักก็เข้าร้านซักรีดได้นะคะเพื่อเป็นการรักษา
1: ชำนาญ
0: ใช่นะคะ
1: ผู้ชำนาญที่ใช้เป็นประจำ
0: คุณภาพของเสื้อผ้าเราไว้นะคะทีนี้อาจารย์ดูว่าปกติแล้วเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยอาจารย์เคยเห็นน้ำยาปรับผ้านุ่มสีอะไรบ้างคะเอาแบบตามประสบการณ์อาจารย์ที่อาจารย์เห็น
1: ที่เราเคยเห็นก็มีสีธรรมดาก็คือสีครีมหมอก
0: สีขาวขาวขุ่น
1: สองก็อาจจะมีสีชมพูบ้างนิดหน่อยที่เห็นนี่สองสีที่เห็นประจำ
0: อ๋อที่อาจารย์เห็นประจำเพราะว่าในผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างวันนี้สูตรที่เรานำมาถ้าเราไม่แต่งสีเหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะจะเป็นสีขาวขุ่นอันนี้คือโดยธรรมชาติของสารที่นำมาตั้งสูตรทีนี้ถ้าจะมีการแต่งสีนะคะมันก็จะมีสีที่เขานิยมแต่งในผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มสีที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มีติดหนึ่งในนั้นด้วยคือสีชมพูนะคะสีที่สองที่นิยมก็คือสีฟ้า
1: ครับ
0: นะคะ
1: สีฟ้าต้องเป็นสีฟ้าอ่อนๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สีที่สามก็คือสีเหลือง
1: ใช่ค่ะ
0: พวกนี้จะเป็นสีที่นิยมในผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะสีฟ้าเนี่ยกับสีชมพูเราจะเห็นบ่อยนะคะเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าสีเนี่ยมันทำให้สีดูสดใส
1: ค่
0: ะแต่ก็ต้องเป็นอ่อนๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอธิบายทีในเรื่องของการทำสูตรผลิตภัณฑ์ว่าสีที่ใช้จะเป็นยังไงเพราะว่าพอเราแต่งชัดไปบางทีสีมันจะรบกวนหรือว่าทำให้เสื้อผ้าเราเปลี่ยนสีได้
1: ใช่ทำให้ไม่สีเสื้อผ้า
0: แต่ถ้ากังวลจริงๆเลยก็ใช้เป็นสีขาวขุ่นของสารปกติได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: เพราะว่ามันพอซื้อเราซื้อสีขาวฝุ่นหรือว่าสีอ่อนๆเนี่ยมันก็สามารถใช้กับสีอื่นได้ด้วย
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราไปเล่นสีเจ็ดสีที่เข้มข้นมากๆมันก็จะมีผลกับสีขาวสีอะไรที่มันทำให้สีเราหมองคล้ำลงไปไงนะครับ
0: ค่ะปัจจุบันนี้มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะว่าหลักๆเลยในการทำสูตรผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะจานหนึ่งนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะละลายในน้ำสารที่เรานำมาผสมเนี่ยละลายในน้ำ
1: ครับผม
0: นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เราผสมกับน้ำใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการก่อนที่เราจะบิดตากหรือว่านำผ้าไปตากนั่นเอง
1: จะได้มีกลิ่นหอม
0: ใช่นะคะทีเรามาดูอุปกรณ์ของเราอุปกรณ์ของเราง่ายมากเลยค่ะอาจารย์ที่เรานำมาวันนี้ก็มีกะละมังสแตนเลสนะคะ1ใบนะคะถ้าไม่มีกะละมังสแตนเลสก็ใช้เป็นกะละมังพลาสติกก็ได้นะคะมีตะกร้อนะคะคนสารแล้วก็ไม้พาย
1: ใบกวน
0: นะคะใช่แล้วก็มีนี่ค่ะช้อนสแตนเลสนะคะ ก็มีอุปกรณ์เพียงเท่านี้นะคะบางท่านเนี่ยบางสูตรบางท่านที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาปรับผ้านุ่มตามร้านเคมีภัณฑ์มาทำ บางทีเขามีผสมสารฆ่าเชื้อก็เวลาใช้นะคะก็อาจจะต้องสวมถุงมือนิดนึงนะคะในเรื่องของการสัมผัสสารเนาะยังไงก็

0: านข้อควรระวังให้ดีๆด้วยนะคะทีเรามาดูส่วนผสมนะคะว่าในสูตรมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือน้ำสะอาดนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นน้ำกรองนะคะก็ได้หรือน้ำประปาก็ได้นะคะทั่วไปนะคะเราลงมาก็คือหัวเชื้อปรับผ้านุ่มนะคะหัวเชื้อปรับผ้านุ่มเนี่ยร้านเคมีต่างๆมีขายสำเร็จรูปค่อนข้างเยอะแยะนะคะบางที่นะคะมีการผสมสารที่ทำให้ผ้ามันนุ่มเข้าไปแล้วนะคะสารในกลุ่มนี้จะเป็นสารคอเทอร์นารีแอมโมเนียนะคะซึ่งจะมีส่วนผสมของสารที่ทำให้ผ้านุ่มนะคะเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: บางทีเราไปเห็นว่าเอ๊ะสารหัวเชื้อปรับผ้านุ่มคือตัวไหนถ้าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ที่เขานิยมใช้เป็นสารหลักในการตั้งนะคะก็คือ quaternary ammonia นั่นเองสารตัวนี้จะทำให้เส้นใยเนี่ยมันเรียงตัวกันได้ดีแต่ว่าในหลายๆบริษัทอาจจะมีการใส่สารฆ่าเชื้อเพิ่มอาจจะมีการใส่ความนุ่มลื่นเข้าไปเพิ่มนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราใส่ที่ประมาณ 6% ส่วนใหญ่เขาจะแนะนำอยู่ที่ไม่เกิน 10%
1: ครับ
0: นะคะอาจารย์ตัวต่อมาส่วนที่2แคปซูลล็อกความหอมหลายๆยี่ห้อที่โฆษณาเกี่ยวกับน้ำหอมตัวนี้คืออะไรต
1: ั
0: วนี้เป็นการทำน้ำหอมนะคะให้เกิดความหอมฟุ้งกระจายเมื่อเราขยับเวลาเราใส่เสื้อผ้านี่ค่ะเราขยับไปขยับมาอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะหอมฟุ้งมันจะต่างกันกับที่เราฉีดพวกน้ำหอมลงไปแล้วอาจารย์ไม่ต้องขยับมันก็มีสารกระจายความฟุ้งทำให้หอมแต่ถ้าเป็นแคปซูลล็อกเนี่ยจะเป็นตัวที่เราต้องขยับนะคะคือเขาเอากลิ่นเนี่ยมาเก็บหรือว่าเขาบางยี่ห้อจะเรียกว่าแคปซูลล็อก
1: ก็คือตัวเราขยับตัวถึงจะหอม
0: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้พอเราไม่ขยับตัวเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเวลามันใส่เข้าไปในเนื้อผ้าเนี่ยมันถึงกระจายกลิ่นไม่ได้
1: อ
0: าจารย์เนอร์ไหมคะที่บางยี่ห้อเขาบอกว่าซักแล้วอยู่ได้7วันอยู่ได้14วันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์ยังไม่ออกมาใช้อ่ะความหอมมันจะอยู่ใช่แต่ถ้าเราออกมาใช้แล้วเนี่ยเราขยับเนี่ยโหกลิ่นมันจะฟุ้งกระจายมาก
1: ก็คือกลิ่นตัวของคน
0: ใช่
1: ไม่ใช่ก็คือความร้อนอุณหภูมิในตัวเราเกิดไปเสียดสีกับเสื้อผ้าแล้วก็กลิ่นหอมติดออกมา
0: ฉะนั้นตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้น้ำยาปรับผ้านุ่มเรามีความเข้มข้น
1: เขาเรียกว่าแคปซูลล็อกความหอม
0: ใช่ค่ะก็คือนอกจากมีกลิ่นที่เราเติมเข้าไปก็ใส่ตัวแคปซูลล็อกเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะ
1: จะได้อยู่ได้นาน
0: ทั้งที่แบบเราซักไว้ 3-4 วันกลิ่นอาจจะหายไปนะคะอันนี้อยู่ได้บางยี่ห้ออยู่ได้ถึง7วันบางยี่ห้ออยู่ได้ถึง14วันนะคะเพื่อเป็นการทำให้เสื้อผ้าเรามีกลิ่นหอมนะคะตัวต่อมานะคะก็คือสารกันเสียตัวไกแดนนะคะแล้วก็น้ำหอมนะคะน้ำหอมเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเลือกตามความชอบเราได้นะคะเราแนะนำใส่อยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 2% ขึ้นไปนะคะหรือถึง 5% ก็ได้หลังจากที่เรารู้ข้อดีข้อเสียของตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วนะคะเราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มมีทั้งหมด3ชนิดใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: แต่ว
1: ัน
0: นี้ชนิดที่เราจะสาธิตนะคะก็คือการที่เราใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในขั้นตอนสุดท้ายของการผสมในการซักก
1: ็
0: คือการแช่ผ้าด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูส่วนผสมนะคะว่าส่วนผสมของน้ำยาปรับผ้านุ่มมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าสารที่เราโชว์อยู่ทั้งด้านหน้าเนี่ยนะคะและอุปกรณ์ที่เราทำเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความร้อนในการละลายเลยก
1: ็
0: คือทำที่อุณหภูมิปกติได้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็หาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนถ้าไม่ได้มีกะละมังสแตนเลสก็ใช้เป็นกะละมังพลาสติกก็ได้นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ทีนี้เรามาดูส่วนผสมก่อนอันดับแรกนะคะก็คือน้ำค่ะอาจารย
1: ์น้ำดื่มปกติ
0: ใช่น้ำดื่มปกติทั่วไปน้ำกรองก็ได้จริงๆน้ำประปาก็ยังพอได้อยู่นะคะถ้าเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนนะแต่ถ้าเป็นเครื่องสำอางในส่วนใหญ่เราจะให้มีความสะอาดเทียบเท่าน้ำดื่มเลยนะคะแต่เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนะคะซึ่งบางสูตรเนี่ยเขาจะมีสารฆ่าเชื้อเข้าไปด้วยนะคะฉะนั้นก็ใช้น้ำกรองน้ำประปาก็ได้แต่ไม่แนะนำน้ำบาดาล
1: น้ำบาดาล
0: นะคะ
1: น้
0: ำ
1: บ่อ
0: ใช่นะคะในสูตรนะคะเราใส่อยู่ที่91กรัมนะคะตัวต่อมาตัวนี้ถือว่าเป็นพระเอกของสูตรเลยนะคะก็คือหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม
1: ตัวนี้ครับ
0: ใช่ค่ะนะคะหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะมีชนิดของตัวหัวน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยจำหน่ายนะคะทั้งที่เป็นแบบธรรมดากับที่ผสมสารมาแล้วนะคะผสมสารมาแล้วก็คือ1ผสมสารฆ่าเชื้อเหมือนที่อาจารย์บอกไปว่าบางสูตรเนี่ยก็จะมีตัวลดการสะสมของเชื้อโรคด้วย2

0: คือผสมในเรื่องของการทำให้เส้นใยดูนุ่มเข้าไปอีกนะคะแต่จริงๆสารหลักๆเลยที่ใช้ในการทำหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ quaternary ammonia ก็จะมีส่วนประกอบของสารนี้นะคะเพราะบางทีเราไปเนี่ยเขาอาจจะบางร้านอาจจะใช้เป็นชื่อการค้า
1: แต่ละบริษัทไม่เหมือนก
0: ัน ใช่แต่ว่าถ้าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์จริงๆของสารเคมีก็คือสารตัวนี้นะคะก็อาจจะมีสูตรที่เป็นไดแอลไคล์หรือว่าแอลไคล์quaternary ammonia นะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแต่ละบริษัทที่จะทำออกมานะคะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติพิเศษราคาก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดเราสมมติวันนี้ท่านผู้ชมดูสูตรจากเราสมมติซื้อไปใช้เกิดต่อไปเขามีการพัฒนาหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มออกมาอีกก็เราเอามาเปรียบเทียบกันก็ได้ว่าอันไหนที่เราชอบอันไหนที่เราสัมผัสกับเนื้อเส้นใยแล้วเราชอบนะคะเพราะจริงๆเปอร์เซ็นต์การใส่เนี่ยแต่ละที่อาจจะกำหนดไม่เหมือนกันในสูตรวันนี้เราใส่ที่ประมาณ6กรัมนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน10กรัมค่ะอาจารย์นะคะตัวต่อมาก็คือในส่วนของความหอมน้ำยาปรับผ้านุ่มใช่นะคะนอกจากมีในส่วนของสารที่ช่วยปรับความนุ่มของเส้นใยนะคะเรื่องความหอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่ชูคุณสมบัติของน้ำยาปรับผ้านุ่มเหมือนกัน
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าแคปซูลล็อกความหอม
0: ใช่ค่ะชื่อนี้ก็คือบอกเลยนะคะว่าความหอมที่เราใส่เข้าไปเราใส่กลิ่นเข้าไปเนี่ยตัวนี้มันจะล็อกให้อยู่นานฉะนั้นบางยี่ห้อก็จะการันตีความหอมความอย
1: ู่
0: ทนของกลิ่น
1: ถ้าเรายังไม่ใส่กี่วันอาจารย
0: ์ประมาณ7วันบางยี่ห้อถึง14วันแต่คุณสมบัติที่ดีอย่างนึงของตัวแคปซูลล็อกซึ่งเขาพัฒนากลิ่นแบบนี้มาเพื่อว่ากลิ่นของแคปซูลล็อกเนี่ยค่ะมันจะกระจายกลิ่นเมื่อเราขยับ
1: นะคะอุณหภูมิเกิด
0: อาจารย์สังเกตไหมคะบางทีเราซักผ้าสมมุติว่าอาจารย์ซักผ้าแล้วใช้สูตรน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เขาไม่ได้ใส่แคปซูลล็อกเนี่ยที่เราซักตากใหม่ๆเนี่ยบางทีเราไปดมดูไม่หอมแล้วบางทีเอาแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้า 3-4 วันไม่เกินอาทิตย์ก็ไม่มีกลิ่นแล้ว
1: หายหมดแล้ว
0: ใช่แต่ตัวเนี้ยถ้าเราสมมุติว่าเราซักผ้าไว้แล้วเราเอาเข้าตู้เสื้อผ้าเก็บไว้7วัน14วันอย่างเงี้ยบางทีเรายังไม่ได้ใส่แล้วเราไม่ได้ขยับใช่ค่ะกลิ่นมันก็จะล็อกไว้แบบนั้นนะคะแต่ออกมาใส่เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวในการสวมใส่เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าหอมฟุ้งกระจายกลิ่นติดทน
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าพอไปโดนอุณหภูมิของคนในประมาณ30กว่าองศาก
0: ็
1: เกิดการ
0: ใช่ค่ะคิดว่าเราขยับนั่นแหละค่ะการขยับเนี่ยทำให้กลิ่นมันฟุ้งกระจายอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เขาใส่ในตัวนี้ยกเว้นว่าบางยี่ห้อที่เขาไม่ใส่ฉะนั้นเราก็จะเห็นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เป็นสูตรธรรมดากับสูตรที่มีความเข้มข้นเพราะตัวนี้ถือว่าเป็นสารตัวนึงที่มีราคาสูง
1: ครับ
0: นะคะ
1: แล้วตัวแคปซูลตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนกลิ่นได้ด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่นะเขาก็จะมีกลิ่นที่เป็นเฉพาะคือจะเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นมันหอมเลยค่ะแล้วมันก็จะชูให้กลิ่นนั้นที่เราใส่เข้าไปนะหอมมากยิ่งขึ้นนะคะตัวต่อมาก็คือสารกันเสียนะคะเราใส่ที่ 0.5 นะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือน้ำหอมนะคะจริงๆน้ำหอมเนี่ยมีเราสามารถเลือกได้เลยตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ในยี่ห้อต่างๆที่ทำขายในท้องตลาดเนี่ยที่เขามีชื่อแล้วเราชอบเป็นที่นิยมเวลาที่เราไปซื้อกลิ่นตามร้านเคมีภัณฑ์เขาก็จะมีกลิ่นเลียนแบบ
1: ใช่ครับ
0: นะคะกลิ่นเรียนแบบยี่ห้อต่างๆที่มีขายในท้องตลาด
1: ตรงตัวไม่ได้ครับ
0: เราสามารถที่จะซื้อมาได้เลยนะคะยกเว้นว่าเราชอบกลิ่นอย่างอื่นที่เป็นแบบพวกกลิ่นเคาน์เตอร์แบรนด์ก็มีเหมือนกันนะคะกลิ่นเนี่ยในสูตรวันนี้เราใส่ที่ประมาณ 2% นะคะเราสามารถเพิ่มปริมาณได้นะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าต้นทุนก็จะสูงขึ้นแต่แนะนำขั้นต่ำที่ประมาณ 2% บางสูตรเนี่ยอาจจะใส่ถึง 5% ก็ได้
1: กลิ่นฟลาแคน
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นน้ำหอมสังเคราะห์นะคะ
1: ก็ขึ้นมา
0: essential oil เนี่ยส่วนใหญ่ถามว่าถ้าเราทำใช้เองแล้วเสื้อผ้าตัวไหนที่เราถนอมมากๆแล้วเราอยากใส่เฉพาะค่ะไม่ได้ทำจำหน่ายนะคะเราอาจจะเลือกน้ำมันหอมระเหยมาใส่ก็ได
1: ้
0: นะคะอาจารย์แต่ว่าโดยปกติส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ถือว่าราคาไม่ได้สูงมากถ้าใช้เป็นพวกน้ำหอมที่เป็น essential oil เนี่ยอาจจะทำให้ราคาต้นทุนมันสูงขึ้น
1: ใช่ประมาณจากแนวธรรมชาติ
0: ใช่นะคะและอีกอย่างนึงก็คือบางทีธรรมชาติเนี่ยที่เป็น essential oil กลิ่นมันมีให้เลือกน้อย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่กลิ่นที่มันเป็นที่นิยมในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นกลิ่นที่เขาผสมขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นชื่อกลิ่นขึ้นมามันก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากกว่าแต่ essential oil เนี่ยอาจจะมีเป็นแค่บางกลิ่นทำให้เรามีตัวเลือกในการนำมาผสมเนี่ยน้อยนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสีตั้งแต่ตอนต้น
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยเห็นสีขาวคุณ

0: ใช่ครับ
1: สีชมพู
0: ใช่
1: ไหมคะสีฟ้าแล้วก็สีเหลือง
0: เหลืองนอน
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดโดยปกติแล้วเราไม่อยากให้มีปัญหากับเสื้อผ้าที่เป็นทั้งผ้าสีและผ้าขาวก็แนะนำเป็นสีขาวขุ่นธรรมดาก็ได้
0: ขาวขุ่นธรรมดาหรือเหลืองนอนนิดๆ
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้ในสูตรที่เราเตรียมมาเราเตรียมมาเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเดี๋ยวเราอาจจะให้ดูทั้งสูตรตอนที่ยังไม่ได้แต่งสีแล้วก็ลองแต่งสี
0: ก็ดีของการใช้สีขาวฝุ่นเนี่ยมันก็ใช้ได้กับทุกสีเสื้อผ้า
1: ทุกสีค่ะนะคะแต่บางทีแบบเราอาจจะแยกสูตรออกมาว่าสำหรับแช่ผ้าสีสำหรับแช่ผ้าขาวเพื่อให้กลิ่นมันแตกต่างกันอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือส่วนผสมของเราทั้งหมดนะคะ
0: จริงๆสีเนี่ยอาจารย์สีตัวนี้คงเป็นสีประเภทใช้ที่จะใช้กับตัวนี้ได้คือต้องเป็นสีที่เป็นสีน้ำมันใช่ไหมอาจารย
1: ์เป็นสีน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสีอะไรในน้ำเนี่ยเวลาเราแช่ไปกับน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดสีเสื้อผ้า
0: ไม่ติดเสื้อผ้าน
1: ะคะถ้าเป็นสีน้ำมันเนี่ยตั้งแต่ผสมไปเนี่ยมันก็จะลอยแยกชั้นเลย
0: ใช่คร
1: ับนะคะทำในเรื่องของตัวสีที่แต่งผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำเลยนะคะเราจะมีการแยกในส่วนของตัวที่เป็นหัวเชื้อกับน้ำนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นกลิ่นนะคะปกติส่วนใหญ่ที่เราทำในสูตรต่างๆเราจะเห็นกลิ่นลักษณะเป็นน้ำมันแบบอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นสีใสสีออกเหลืองอ่อนๆนะคะแล้วแต่กลิ่นที่เราเลือกนะคะลักษณะของกลิ่นเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของน้ำมันแล้วมาดูตัวแคปซูลล็อกส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะตัวนี้แหละเขาจะใช้คู่กันกับกลิ่นถ้าต้นทุนธรรมดาก็เหลือแค่กลิ่นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเพิ่มปริมาณว่าอยากให้อยู่นานการันตีว่าบางยี่ห้อแบบมากกว่า7วันหรืออยู่ได้ถึง14วันเขาก็จะมีตัวแคปซูลล็อกตัวนี้ไปด้วยนะคะปริมาณนี้ไม่ได้เติมเท่ากันกับกลิ่นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่อยู่ที่ประมาณ 0.2 ถึง 0.5หรือก็ 1% นะคะ
0: 0.2
1: ใช่นะคะก็คือใส่เข้าไปนะคะแต่ลักษณะเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะชื่อแคปซูลล็อกก็จริงแต่ไม่ได้มาเป็นแคปซูลนะคะอาจารย์มันจะนำมาเป็นเนื้อครีมแบบนี้
0: จริงๆแล้วอาจารย์แคปซูลล็อกเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาเองใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเอากลิ่นไหนไปเสริมเขาก็ได้ทุกกลิ่นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับไปกระตุ้นในกลิ่นนั้นๆ
1: นะคะอันนี้นะคะมันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เนาะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเอามาใส่ในส่วนผสมเราเนี่ยเราก็จะต้องแบ่งน้ำนะคะมาละลายก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดเราตักลงไปเนี่ยหรือแบบใช้ช้อนผสมลงไปเลยเนี่ยมันยังไม่ละลายกับน้ำเนี่ยมันก็จะแยกชั้นลอยนะคะ
0: แล้วก็เลยผสมเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเทให้อาจารย์แล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์คนให้นะคะคนแล้วก็อาจารย์เทใส่นี่เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ไผ่ซิลิโคนในการผสมนะคะเทลงมาเลยค่ะ
0: แล้วก็เข้าละลายก่อน
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็บีบแบบนี้ค่ะ
0: ขอน้ำอีกนิดเขาจะได้หมดกลิ่นก็หอม
1: โอ้เห็นไหมคะอาจารย์นี่พอดีท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้กลิ่น
0: กลิ่นก็จะหอม
1: เรา
0: หอม
1: เนี่ยค่ะอาจารย์ผสมให้เขาละลายก่อน
0: อันที่เราคนอยู่นี้ก็คือ
1: แคปซูลล็อก
0: แคปซูลล็อกความหอมกลิ่นหอมฟุ้งนะครับ
1: ยิ่งเราคนผสมในกลิ่นยิ่งฟุ้งออกมาเลยนะคะอันนี้เราละลายตัวแคปซูลล็อกก่อนนะคะ
0: กลิ่นหอม
1: ใช่ค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะเทส่วนที่1นะคะลงไปนะคะ
0: แยกเลยนะคร
1: ับ ใช
0: ่แยกกลละกำมังกะละมัง
1: เนี่ยค่ะหัวเชื้อปรับพนุ่มนะคะบางตัวนี้นะคะบางบริษัทที่เราซื้อมาเนี่ยอาจจะใช้ความร้อนในการละลายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าสารนั้นนะเขาทำมาในรูปแบบของสารละลายหรือว่าทำมาในรูปแบบของที่เป็นเนื้อครีมมาแล้วนะคะแต่ในสูตรของเราวันนี้เราไม่ได้ใช้ความร้อนแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อมาแบบในรูปแบบของแว็กที่เป็นก้อนแข็งๆอะค่ะบางทีเขาไม่ได้ทำมาในรูปแบบของเนื้อครีมแบบนี้นะคะก็ต้องเอาไปตั้งไฟก่อนนะคะก็คือเอาตัวเนี่ยค่ะหัวเชื้อน้ำยาปรับผนุ่มแล้วก็เทน้ำมาผสมบางส่วนแล้วก็ตั้งไฟอุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเขาก็จะละลายนะคะแต่วันนี้เราทำแบบไม่ใช้ความร้อนนะคะ
0: อาจารย์นะน้ำใส่นี้ละลายไหม
1: นะคะฉะนั้นเวลาใส่นะคะก็ให้เราค่อยๆแบ่งน้ำมาใส่เพราะว่าการที่เราใส่น้ำลงไปทีเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวน้ำอะค่ะมันเข้ากันกับตัวหัวเชื้อน้ำยาปรับผนุ่มยากนะคะ

ข้อดีของการที่เราทำแบบไม่ใช้ความร้อนนะคะเราก็จะสามารถผสมฝั่งที่เป็นกลิ่นเนี่ยลงไปได้ทันทีเลยแต่ถ้าเราไปซื้อสูตรหรือไปซื้อสารที่ต้องใช้ความร้อนในการทำตรงพาร์ทนี้นะคะก็จะเกิดความร้อนและอุณหภูมิ 60-70 องศาเราจะเติมส่วนนี้ลงไปทันทีเลยก็ไม่ได้เราต้องรอให้เย็นก่อน

0: ที่กำลังคนอยู่เนี่ยครับกะละมังแรกก็คือแคปซูลล็อกหัวหน้าหมอมนะครับ
1: ใช่ค่ะกับน้ำ
0: กับน้ำ
1: ผสมส่วนกะละมังใหญ่นี้นะคะก็จะเป็นหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำนะคะ
0: ต้องคนให้ละลายก่อนนะครับถึงจะมาผสมด้วยกันได้นะครับ
1: นะคะเวลาคนนะคะให้คนสารไปในทางเดียวกันนะคะเราไม่คนสารเหมือนตีไข่นะคะคนสารไปแบบนี้เลยค่ะ

บางท่านถามว่าใช้เครื่องปั่นได้ไหมนะคะถ้าเป็นเครื่องปั่นที่เป็นใบพัดได้ค่ะใบพัดพัดลมที่ปั่นช้าๆนะคะแต่ถ้าเป็นแบบโหปั่นเหมือนเครื่องปั่นมือถือที่เขาไว้ทำอาหารนะคะมันจะทำให้เกิดเป็นฟองอากาศนะคะถ้าเราทำใช้เองก็ไม่เป็นไรเราอาจจะทิ้งฟองอากาศไว้ให้ยุบนะคะแต่ว่าถ้าทำจำหน่ายเนี่ยบางทีการปล่อยให้มันมีฟองอากาศเนี่ยมันทำให้เราบรรจุลงภาชนะบรรจุไม่ได้นะคะ

0: บางคนบอกอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
0: จะเติมทีเดียวได้ไหมครับ
1: เติมทีเดียวได้ค่ะแต่จะคนยากค่ะเพราะว่าตัวน้ำกับตัวน้ำยาไอ้เนี่ยค่ะหัวเชื้อปรับผ้านุ่มอะค่ะมันจะแยกชั้นแล้วเราต้องใช้แรงในการคนแต่ถ้าเราค่อยๆเติมเนี่ยเขาจะค่อยๆเข้ากันนะคะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าสูตรที่เราสอนเนี่ยเราอยากให้เราได้ใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะคะถ้าเป็นแบบบางคนที่ทำขายเยอะๆแบบ20โล30โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนมือมันเมื่อยบางทีเขาก็จะมีเครื่องผสมมาผสม
0: ความเร็วรอบก็จะสูงข
1: ึ้นใช่นะคะอันเนี้ยเราให้ประยุกต์ทำแบบใช้ในครัวเรือนก่อนทำแบบไม่เกิน5กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมือเราจะได้คนได้
0: ถ้าเรานั่งทำอยู่คนเดียวก็ต้องแยกไปจนะทำนะครับต้องควรอันกระมังแรกเสร็จก่อนแล้วก็ทำกระมังที่2ได้นะครับ
1: นะคะ
0: แต่ถ้าทำ2คนก็ทำพร้อมๆกันได้
1: ใช่ค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้แล้วก็ไม่มีฟองอากาศเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่สารกันเสียนะคะลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกลิ่นค่ะ
0: แคปซูลแคปซูลล็อกความหอมตัวนี้อาจจะคนช้าคนละลายช้าหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะละลายยากนิดนึง
1: นะคะ
0: เดี๋ยวก่อนครับละลายยังไม่หมดครับ
1: นะคะ
0: เย็นๆนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าคือละลายไม่หมดเขาก็จะไปอยู่ในเนื้อเป็นเม็ดๆอยู่ข้างในนะครับ
1: จริงๆถ้าเราไม่ใส่ตัวแคปซูลล็อกนะคะที่เป็นสูตรธรรมดานี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะได้ออกมาเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เลย
0: แต่วันนี้เราจะเติมสีไปเป็นสี
1: ใช่ค่ะวันนี้เรามีตัวทั้งตัวที่หอมนะคะ
0: จะเติมสีแดงแต่ว่าสีแดงก็
1: สีแดงอ่อนๆเราจะทำเป็นสีชมพูค่ะให้ดูด้วยนะคะเผื่อบางท่านทำเป็นแบบถ้าเกิดท่านจะทำหลายสูตรหลายกลิ่นนะคะท่านก็จะต้องแบ่งนะคะแบ่งออกมาก่อนแล้วค่อยมาแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วหนึ่งฝั่งเห็นไหมคะไม่ต้องใช้ความร้อนเลย
0: ส่วนใหญ่ที่เคยเห็นที่ซื้อประจำเอามาใช้ประจำก็ไม่มีสี
1: ใช่ค่ะ
0: สีขาวๆเนี่ยเพราะว่าใช้ได้กับสีผ้าธรรมดาแล้วก็สี
1: บางที่เขาก็ไปผสมสารที่มันถนอมสีผ้าก็แยกให้เราเป็นใช้เป็นแบบผ้าขาวผ้าสีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์เอามาได้ค่ะก็ที่เหลือก็เทตัวแคปซูลล็อกลงไป
0: แคปซูลล็อกนะครับที่เทลงไปแล้วละลายกับน้ำก่อนนะก่อนที่

0: เนื้อก็จะเหนืดขึ้นแม่อาจารย
1: ์ไม่เหนืดค่ะ
0: ไม่เหนืดครับ
1: ใช่ค่ะแต่จะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ฟุ้งไปทั้งห้องเลยนะคะ
0: แต่จริงๆนะกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกำลัง
1: เดี๋ยวนี้การตั้งชื่อกลิ่นเขาก็จะมีการตั้งชื่อนะคะเป็น Morning Time
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยค่ะ
0: เราก็ค่อยๆเติมสีนะครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ใส่สักครึ่งนึงก่อนนะคะ
0: ลองดูครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราต้องการสีอ่อนเราก็ไม่ต้องใส่สีเข้มใส่สีเยอะต้องลดปริมาณสีลงนะครับ
1: สีนะคะอันนี้เดี๋ยวเราบอกเทคนิคนิดนึงเพราะว่าบางทีถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านไม่ได้ติดตามรายการของเราตอนต้นๆมานะคะเพิ่งมาติดตามตอนที่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มเลยบางทีเดี๋ยวไปหาสีบางทีดูในรายการเอ๊ะทำไมเห็นอาจารย์ใส่สีที่มันเป็นของเหลวมาอยู่แล้วนะคะจะบอกว่าจริงๆสีผสมอาหารก็ใช้ได้นะคะก็คือแต่งเพื่อความสวยงามอ
0: าจารย์พอไหมสีนี้เพิ่มอีกนิดไหม
1: พอแล้วค่ะ
0: พอแล้ว
1: นะคะทีนี้ถ้าใช้สีผสมอาหารเนี่ยก็จะให้ความสวยงามนะคะเฉยๆนะคะแต่ถ้าเราอยากให้คงทนเวลาบางทีแบบทำจำหน่ายอย่างเงี้ยค่ะเราตั้งเรียงไว้เป็นเดือนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากให้สีมันไม่เขาเรียกอะไรเอ่ยไม่ซีดลงนะคะแล้วก็อยู่คงทนก็ใช้เป็นสีคอสเมติกนะคะ
0: แนะนำเวลากวนขอให้กวนไปทางเดียวกันนะครับอย่ากวนย้อน
1: ทีเนี้ยสีเนี่ยเวลาที่เขาขายมีจำหน่ายทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ผสมมาเป็นของเหลวแบบนี้นะคะจะมาในรูปแบบของผงนะคะวันนี้เราใช้เป็นผงสีที่ละลายในน้ำเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นนะคะเราสามารถกำหนดได้เองนะคะเราจะไม่ได้ชั่งผงสีแบบเป็น1กรัม2กรัมมาใส่เวลาเราทำนะคะเพราะสีมันจะเข้มมากแล้วแบบผลิตภัณฑ์มันก็จะดูไม่น่าใช้ที่เราเห็นเป็นของเลวแบบนี้นะคะทางเราเตรียมการละลายมาก่อนก็คือใช้สี2กรัมละลายกับน้ำสะอาด100กรัมนะคะเราก็สีเนี่ยบางที2กรัมเนี่ยมันจะมีขายเป็นไซส์ขนาด2กรัมเลยนะคะฉีกสีลงมาแล้วก็เอาน้ำสะอาดนะคะผสมแล้วก็ใช้ช้อนคนเลยค่ะนะคะใช้ช้อนคนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดูเรื่องการตกตะกอนบางทีเราก็ให้ตั้งทิ้งไว้แต่ถ้าจะใช้เลยทันทีนะคะมันจะมีกลวยที่เป็นกลวยพลาสติกอะค่ะให้เรากรองอีกทีนึงแต่ก่อนที่จะกรองเนี่ยให้เราวางสำลีอะค่ะลงไปก่อนแล้วก็เอาสีที่เราผสมเนี่ยเทลงไปนะคะแล้วมันก็จะกรอกมาเป็นสีแบบนี้เสร็จแล้วเราค่อยมาชั่งสีอีกทีนึงนะคะถ้าทำใช้เองเนี่ยอาจจะใช้วิธีการกะเอาตามความชอบของเราแต่ถ้าทำเพื่อจำหน่ายก็แนะนำให้เราชั่งสีด้วยนะคะสม่ำเสมอกันของแต่ละครั้งทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยสีก็เป็นสีชมพูก็ไปในแนวเดียวกันนะคะฉะนั้นในเรื่องของการแต่งสีเนาะนะคะ
0: กลิ่นหอมมากเลยอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: หอมชื่นใจครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็ลองไปทำกันดูทีนี้วันนี้เราใส่สารกันเสียลงไปด้วยนะคะฉะนั้นผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มของเราสูตรนี้ก็จะอยู่ได้อย่างน้อย2ปีนะคะสามารถที่จะบรรจุขวดขายได
0: ้
1: นะคะหรือว่าเก็บไว้ใช้ได้นะคะทีนี้ขั้นตอนการใช้นะคะสูตรนี้นะคะเราจะผสมนะคะปกติแล้วนะคะประมาณ20 ml
0: ครับ
1: นะคะต่อน้ำประมาณ5ลิตรนะคะแช่ผ้าไว้ประมาณ5ถึง15นาทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีเครื่องซักผ้าแล้วมันมีช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มก็เทใส่จนเต็มนั้นเลยก็ลองคำนวณว่าลองคำนวณลองชั่งมาก่อนก็ได้ค่ะว่าเราใส่ไป20 ml นะคะ20กรัมน่ะมันเต็มช่องนั้นไหมแต่ว่าเราก็ต้องคำนวณด้วยว่าพอดีในเครื่องซักผ้าน่ะมันจะมีปริมาณของความสูงน้ำ
0: บ
1: ้
0: านอาจารย์บ้านอาจารย์ผ้า5กิโล
1: ผ้า5กิโลใช่ไหมคะต้องดูว่าถังอาจารย์อ่ะตรงเวลาที่เราปรับระดับน้ำอ่ะมันอยู่ที่ประมาณกี่ลิตร
0: 1ช้อนพอไหม1ช้อนได้ไหม
1: ประมาณ20 ml อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเราใช้มากกว่าที่กำหนดแน่นอนมันหอมขึ้นนะคะสิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะเปลือง นะคะแล้วก็บางทีความเข้มข้นของน้ำยาปรับผ้านุ่มมันเยอะมากเกินไปแล้วเราไปสวมใส่อย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบเหงื่อออกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะระคายเคืองผิวหนังเราได้นะคะเพราะต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยมันให้ความหอมกับเสื้อผ้าแล้วบางสูตรเนี่ยกลิ่นบางกลิ่นมันลดกลิ่นอับได้ด้วยเห็นไหมคะบางทีแบบซักผ้าแล้ว

0: เราเอาไปเก็บไว้ในตู้นานๆบางทีแบบผ่านไป2เดือนเป็นเดือนเอาออกมาใช้อีกแทนที่กลิ่นของตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยหรือกลิ่นอับมันจะหายไปกลายเป็นแบบซักผ้าแล้วมีกลิ่นอับอีกทีนึงนะคะเพราะจริงๆแล้วความหอมของเสื้อผ้ากับน้ำหอมที่เราใส่เนี่ยมันแยกกันคนละอย่างนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะเคยเห็นเพื่อนบางคนแบบไม่ชอบใส่น้ำหอมแต่ซักผ้าจะให้ผ้าหอม
1: ๆเป็นไปไม่ได้
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ก็ต้องไอ้กลิ่นนี่ก็สำคัญ
0: นะคะทีนี้เวลาผสมนะคะอาจารย์ก็ปกติแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมก่อนเคยเห็นบางคนไหมคะเอาผ้าลงไปใส่ในน้ำแล้วก็เทน้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะใส่เข้าไปบนผ้าอันนั้นไม่แนะนำถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเราควรจะผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มของเรากับน้ำสุดท้ายของเราก่อนเสร็จแล้วเราค่อยเอาผ้าลงไปแช่
1: ครับต้องน้ำสุดท้ายเท่านั้น
0: ใช่น้ำสุดท้ายนะคะเพราะว่าอันเนี้ยหลังจากที่เราแช่แล้วเนี่ยเราจะไม่ล้างทำความสะอาดอีกแล้วนะคะก
1: ็
0: คือสะบัดตากแล้วก็บิดตากได้เลย
1: กลิ่นก็หอมค่ะ
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: แล้วก็ตัวเคลือบก็จะ
0: เสร็จแล้วนะคะสูตรนี้นะคะ1ก็คือให้ความหอมนะคะมากกว่า7วันจริงๆที่เราเคยทดสอบกับเสื้อผ้าที่อยู่ในตัวค่ะอยู่ได้ถึง14วันนะคะแล้วก็ทำให้ผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์นะคะแล้วก็ที่เป็นเส้นใยธรรมชาติเนี่ยนุ่มนะคะข้อควรระวังก็คือถ้าเราเอาไปปรับผ้านุ่มในเรื่องของผ้าขนหนูที่มันมีขนฟูๆค่ะหรือไม่ก็เสื้อผ้าไหมพรมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นเม็ดนุ่นได้นะคะเดี๋ยวเราจะกรอกใส่ขวดให้นะคะอาจารย์ยกสูงค่ะโอเคนะคะเนี่ยกรอกลงขวดเก็บไว้เลย
1: น้ำยาปรับผ้านุ่ม
0: ใช่ค่ะจริงๆผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยน่าจะใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกครัวเรือนบางคนบอกว่าไม่ใช้ครับผงซักฟอกผมหอมแล้ว เปลืองครับอาจารย์
1: ใช่เปลืองแต่ก็ดีครับ
0: นะคะก็อาจจะเลือกใช้ในบางเสื้อบางตัวก็ได้ที่เราต้องการถนอมใยผ้าหน่อยหรือไม่ก็พวกเครื่องนอนนะคะบางทีเราแบบ
1: ปลอกหมอน
0: ใช่ปลอกหมอนอย่างเงี้ยค่ะ
1: นอน
0: ผ้าป
1: ู
0: ที่นอน
1: ตื่นมาสดชื่น
0: ใช่นะคะเวลาที่เราลงไปนอนบนที่นอนก็จะรู้สึกสบายผิวมากกว่านะคะสีสันสวยงามนะคะบรรจุลงขวดแบบนี้นะคะก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะกลิ่นนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะแต่ตัวแคปซูลล็อกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเข้ากับทุกกลิ่นเลยนะคะในหลักสูตรนี้นะคะที่ในรายการของเรานะคะที่ว่าเป็นรายการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายเราเว้นชื่อแรกไว้ก่อนอันนี้คือเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนนะคะเรามาดูเรื่องกฎหมายก่อนเพราะว่ารายการของเราในวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ทำในรายการเนี่ยมีทั้งเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายนะคะโอ้ฟังดูแล้วแบบที่เรากำลังทำวัตถุอันตรายอยู่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: นะคะในหลายๆตอนที่เป็นตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4เนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องสำอางเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์นะคะแต่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเนี่ยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์โดยตรง
1: ครับ
0: ใช่เราไม่ได้เอาน้ำยาปรับผ้านุ่มมา
1: อาบน้ำ
0: เอามาทาผิวนะคะเราใช้กับสิ่งของที่ไม่ใช่ผิวหนังมนุษย์ฉะนั้นเนี่ยตามกฎหมายนะคะผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะอยู่ในหมวดของวัตถุอันตรายนะคะถ้าเกิดเรามีการเพิ่มสรรพคุณมากกว่าการปรับความนุ่มของเสื้อผ้า
1: ก็ถือว่าผิดแล้ว
0: ไม่ได้ถือว่าผิดค่ะอาจารย์ก็คือไม่ต้องจดทะเบียน
1: นะ
0: ค
1: ะ
0: บางสูตรเนี่ยเขาบอกว่าฆ่าเชื้อด้วยนะคะพอมีสารฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะเค็มเรื่องของสารต่างๆที่มันอยู่ในหมวดวัตถุอันตรายนะคะเพราะว่าอันนี้มีผลต่อการฆ่าเชื้อนะคะแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหอมให้ความนุ่มเหมือนน้ำยาปรับผ้านุ่มเฉยๆอะค่ะนะคะหรือบางท่านไปใส่สารขจัดคราบนะคะต้องเช็คกับทางอย.นะคะพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายด้วยซึ่งมันจะมีประเภท1ประเภท2ประเภท3วิธีการสังเกตนะคะบางสูตรที่เราเห็นเขาจำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยมันจะไม่มีการตีทะเบียนอย.นะคะเพราะว่ามันให้แค่ความหอม

0: นะคะแล้วก็ให้ในเรื่องของความนุ่มแต่บางยี่ห้อเนี่ยเขาโฆษณาคุณสมบัติในของการฆ่าเชื้อลดการสะสมของแบคทีเรียเขาจะมีเลขของวัตถุอันตรายนะคะมันจะต่างกันที่คุณสมบัติที่มันมีเพิ่มเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการเพิ่มคุณสมบัติเข้าไปอันนี้เราต้องดูเรื่องกฎหมายด้วยนะคะเพราะบางท่านเนี่ยดูรายการเราแล้วโอ้โหทำง่ายมากแล้วหลายๆบริษัทที่เป็นร้านเคมีภัณฑ์นะคะอาจารย์เขาก็จำหน่ายชุดน้ำยาปรับผ้านุ่ม
1: ครับ
0: บางคนซื้อมาเป็นชุดโอ้โหทำได้แบบ10กิโล20กิโลอย่างเงี้ยนะคะทีนี้โอ้เราอยากจะทำเพื่อจำหน่ายและแล้วไปโฆษณาว่ามันได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็ต้องศึกษาเรื่องกฎหมายด้วยนะ
1: ค
0: ะเพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างก็ต้องขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์บางอย่างก็ไม่ต้องขึ้นทะเบียนค่ะ
1: อันนี้เราใช้ในครัวเรือนก็
0: ใช่แล้ว
1: ใช่ครับก็ไม่ถือว่าน
0: ะคะ
1: ผิดกฎหมาย
0: ก็ถือว่าเสร็จแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็สูตรก็ง่ายๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะจะได้มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วเรามั่นใจเพราะเราทำเอง
1: ใช่ส่งเสริมให้กับคนที่ทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนเองประหยัดต้นทุนในการไปซื้อภายนอกอาจจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มในชุมชนอะไรเราได
0: ้
1: สำหรับสูตรนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่ได้รับฟังและได้รับชมการสอนหรือว่าการสาธิตการผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่มในวันนี้น
0: ะ
1: เราอาจารย์กิตพัฒน์แล้วก็
0: อาจารย์นรมนผู่มันตีค่ะ
1: วันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship

ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บุพจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

0: และบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร
1: ์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้นะคะทางรายการจะได้นำนิทานอีสปสอนธรรมเทียบพุทธศาสนสุภาษิตสำหรับเด็กและเยาวชนโทษคนอื่นเห็นง่ายโทษของตนเห็นยากอีสปนะคะเป็นชาวเมืองฟรีเยียประเทศกรีกเกิดเมื่อประมาณ40ปีพุทธกาลในตระกูลของทาสมีหน้าตาอันแสนอัปลักษณ์มีลิ้นที่ใหญ่โตจนคับปากทำให้พูดได้ไม่ชัดแต่นั่นกลับเป็นข้อดีให้อีสปใช้เรียนแบบเสียงสัตว์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาดทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานยิ่งขึ้นในยามที่เขากำลังเล่านิทานให้คนฟังและด้วยความที่เป็นคนดีมีสติปัญญาเลิศล้ำเฉลียวฉลาดมีน้ำใจจึงได้รับความเมตตาจากนายจ้างปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสจากชื่อเสียงอันโด่งดังของการเป็นนักเล่านิทานจึงได้เข้าไปทำงานในราชสำนักของกษัตริย์เครซุสแห่งอาณาจักรลิเดียและได้กลายเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์แต่ในบั้นปลายชีวิตกลับต้องพบจุดจบอันน่าสลดสังเวชเมื่อเขาถูกกลั่นแกล้งอย่างไร้ความยุติธรรมถูกตัดสินประหารชีวิตจับโยนลงสู่หน้าผาสูงจนถึงแก่ความตายแต่ความตายของอิสปกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความเป็นอมตะแม้จะผ่านการเวลานานนับพันๆปีเสียงเล่าขานตำนานยังคงกึกก้องกังวานไปทั่วทุกมุมโลกในที่นี้นะคะจะได้นำนิทานอีสปมาเปรียบเทียบกับพุทธศาสนสุภาษิตพระมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระองค์ค่ะทรงเป็นพระโอรสของเจ้าชายสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาประสูติณอุทยาน

าหลวงลุมพินีวันในราชวงศ์ศักยะเมื่อ80ปีก่อนพุทธกาลมีพระนามว่าสิทธัตถะทรงเปี่ยมด้วยบุญญาบารมีและมหาปุริสลักษณะอันเพียบพร้อมทุกประการทรงสำเร็จการศึกษาศิลปวิทยาจากสำนักวิศวามิตรด้วยวิชา18ประการได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาแห่งโกริยวงศ์และมีพระโอรสพระนามว่าราหุลทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวดเนื่องจากทรงเบื่อหน่ายในกามคุณเมื่อพระชนมายุ29พรรษาเพื่อออกแสวงหาสัจธรรมสูงสุดอยู่นานถึง6ปีจึงได้ตัดสรู้อริยสัจ4ได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มมหาโพธิบัลลังก์เมื่อพระชนมายุ35พรรษาจากนั้นนะคะทรงใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดออกโปรดสัตว์สั่งสอนเหล่าเทวดามนุษย์เดรัจฉานผู้จมอยู่ในตมอวิชชาให้ได้หลุดพ้นจากทุกขเวทนาทรงดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80พรรษาแม้เวลาจะล่วงผ่านเกินเกือบ 2,600 ปีแต่คำสอนอันเป็นสัจธรรมอมตะยังคงอยู่คู่โลกคู่ฟ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งพาให้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาและจะจารึกอยู่ในจักรวาลสืบไปจนกัลปาวสานเงาม้านะคะลุงคนหนึ่งรู้สึกร้อนและเหนื่อยในการเดินทางมาเป็นเวลานานลุงได้แต่บ่นออกมาว่าเฮ้ยร้อนจริงๆเลยนี่ทันใดนั้นลุงก็เห็นเด็กชายกับม้าของเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปถามเด็กชายนี่เจ้าหนูลุงอยากจ้างหนูช่วยบังคับเจ้าม้าเดินทางไปส่งลุงได้ไหมเด็กชายตอบลุงได้ฮะลุงแต่ด้วยอากาศที่ร้อนจัดก็ทำให้ทั้งเด็กชายม้าและลุงต่างอ่อนล้าไปตามๆกันทั้งหมดจึงหยุดพักสักครู่ลุงจึงคิดที่จะไปหลบร้อนใต้เงาม้าแต่เมื่อก้มลงไปก็ตกใจที่ได้เจอกับเด็กชายที่ใต้เงาม้าโดยบังเอิญลุงจึงเถิมไปว่าอ้าวเจ้าหนูนี่ไงก็ให้ค่าแรงแล้วค่ะม้าแล้วนี่ลุงก็ต้องได้สิทธิ์นั่งใต้เงาของมันสิแต่เด็กชายหัวไวตอบลุงกลับไปว่าก็อาจจะใช่นะลุงแต่ลุงน่ะไม่ได้ให้ค่าเงาของมันด้วยนี่ฉะนั้นผมยังมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเงาม้าอยู่นะเมื่อทั้งสองต่างไม่พอใจในคำตอบที่ได้จึงทะเลาะกันแต่ในระหว่างที่ทั้งสองทะเลาะกันอยู่เจ้าม้าก็เกิดความสับสนเพราะไร้คนบังคับจึงทำให้เจ้าม้าวิ่งหนีไกลออกไปเรื่อยๆทำให้ทั้งลุงและเด็กชายงงจนลืมที่จะวิ่งไปจับเจ้าม้ากลับมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทะเลาะเบาะแว้งไม่ทำให้อะไรดีขึ้นสามัคคีดีกว่าทะเลาะเบาะแว้งพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนทั่วไปมักนึกไม่ถึงว่าตนเองกำลังย่อยยับเพราะการทะเลาะวิวาทกันส่วนผู้ที่รู้ความจริงข้อนี้ย่อมไม่ทะเลาะวิวาทหมาป่าส่อพิรุธในเช้ามืดวันหนึ่งเราไก่ทั้งหลายได้ออกมาคุ้ยเขี่ยหาอาหารเหมือนทุกๆวันแต่ระหว่างนั้นเองมีหมาป่ากำลังแอบมองอยู่ใกล้ๆเมื่อสบโอกาสมันก็วิ่งตรงเข้ามายังฝูงไก่และจับไก่ไปในตอนเช้าลุงและป้าเจ้าของไก่สังเกตเห็นว่าไก่หายไปหนึ่งตัวลุงกับป้าจึงปรึกษากันป้าบอกลุงป้าว่าเราออกตามหากันดีกว่าเดี๋ยวก็เจอทั้งสองได้ช่วยกันออกตามหาทั้งใกล้และไกลระหว่างนั้นลุงก็ไปเจอกับหมาป่าลุงจึงได้ถามถึงไก่ที่หายนี่เจ้าหมาป่าเจ้าเห็นไก่ของข้าบ้างไหมหมาป่าโกหกไม่ละข้าไม่เห็น

อะไรทั้งนั้นแหละแต่แล้วทันใดนั้นป้าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ตัวของหมาป่านั่นก็คือเศษขนของไก่ที่หายไปติดอยู่ที่ตัวเจ้าหมาป่าถูกจับได้เสร็จแล้วลุงและป้าจึงวิ่งไล่ตีหมาป่าให้ออกไปจากที่นั่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทำผิดย่อมมีเครื่องสอบพิรุธให้สังเกตรู้อย่าคิดว่าทำผิดแล้วจะไม่มีใครรู้พุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าที่ลับสำหรับการทำความชั่วไม่มีในโลกสิงโตนักปกครองในป่าแห่งหนึ่งมีสิงโตเป็นผู้ปกครองดูแลเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายให้อยู่อย่างสงบสุขซึ่งเป็นทั้งผู้นำที่ใจดีและยุติธรรมจนทำให้เป็นที่รักใคร่ของบรรดาสัตว์ในป่าเจ้าป่าทักทายเหล่าสัตว์ป่าเช่นทุกวันสวัสดีเจ้าช้างวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าช้างตอบสิงโตเรียนพระองค์วันนี้ข้ากระหม่อมสบายดีพะยะค่ะแม้แต่ตอนร่างกฎที่จะใช้ด้วยกันในป่าสิงโตเจ้าป่าก็ต้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาด้วยเช่นกันไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆอย่างนกก็มาด้วยเมื่อสิงโตร่างกฎเสร็จได้กล่าวว่าเอาละร่างกฎเสร็จแล้วพวกเราเจ้ากระต่ายจึงพูดว่าข้าละอยากเห็นวันนี้มานานแล้ววันที่ผู้อ่อนแอกับผู้แข็งแรงอยู่ร่วมกันได้ด้วยความมีมิตรภาพทําให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขมาได้ถึงวันนี้ข้าดีใจจริงๆสิงโตเจ้าป่าถึงตัวจะใหญ่เพียงใดก็ยังมีไมตรีอยู่เต็มเปี่ยมมีความยุติธรรมต่อสัตว์ทุกตัวอย่างเท่าเทียมกันทำให้สัตว์ทุกตัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปกครองที่ดีผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองต้องเป็นมิตรกันราษฎรด้วยกันต่างมีไมตรีต่อกันพุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าในอาณาจักรของพระราชาผู้มีเมตตาธรรมผู้ทรงดำรงมั่นในธรรมะประชาชนย่อมอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขเหมือนอยู่ในบ้านตนเองซึ่งมีร่มเงาเย็นสบายพลังของผู้น้อยรังมดรังใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงทางเดินกำลังสั่นคลอนไปหมดเหล่าพวกมดต่างพากันตกใจมีมดตัวหนึ่งได้พูดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะดังนั้นพวกมดจึงออกมาดูรอบๆไหนๆดูสิเมื่อพวกมดออกมาดูก็เห็นเจ้าสิงโตตัวใหญ่กำลังเดินตรงมาทางนี้พอดีมันส่งเสียงร้องคำรามดังลั่นไปทั่วทั้งป่าเมื่อเจ้าสิงโตเดินมาถึงตรงหน้ารังมดมันก็ยื่นอุ้งเท้าเข้ามาเพื่อจะเหยียบทำลายรังมดลงเสียด้วยความคึกขนองมดตัวหนึ่งรีบเข้าไปห้ามไว้ทั้งขอร้องชีวิตและรังจากสิงโตพวกเราขอร้องละท่านช่วยเดินหลีกไปทางอื่นก่อนเถิดอย่าได้มาทำลายบ้านพวกเราเลยสิงโตไม่ฟังเสียงใดๆทั้งสิ้นมันเอาแต่หัวเราะลั่นแล้วทันใดนั้นสิงโตก็ยกเท้าเหยียบไปที่รังมดอย่างแรงพวกมดต่างยืนดูรังของตนที่เพิ่งถูกสิงโตทำลายด้วยความเศร้าและโกรธแค้นมดตัวหนึ่งรู้สึกโกรธมากจึงชักนำมดทุกตัวในฝูงให้วิ่งขึ้นไปตามตัวสิงโตเพื่อกัดสิงโตด้วยความแค้นพวกเราลุยพวกมดกัดที่ตาบ้างจมูกบ้างหูบ้างสิงโตได้รับความเจ็บปวดเป็นอันมากและได้ร้องออกมาว่าโอ๊ยเจ็บนะหยุดเดี๋ยวนี้สิงโตทนไม่ไหวจึงรีบวิ่งหนีไปด้วยความเจ็บปวด
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นผู้ใหญ่อย่ารังแกผู้น้อยมิฉะนั้นอาจได้รับผลร้ายตอบแทนถึงเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจก็ควรสุภาพต่อผู้น้อยพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าถึงจะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ควรมีความถ่อมตนลิงตะกละเจ้าลิงกำลังแอบดูลาดเราในหมู่บ้านมันรอจังหวะที่จะลงมาจากต้นมะพร้าวเมื่อมันเห็นว่าไม่มีใครจึงปีนลงมาจากต้นมะพร้าวแล้ววิ่งเข้าหมู่บ้านมันจะไปหาของกินทันใดนั้นก็เหลือบเห็นมะพร้าวลูกหนึ่งด้วยความสงสัยพูดออกมาว่าอะอะไรน่ะกลมๆไม่รู้เลยมันจึงลองใช้จมูกดมกลิ่นกลิ่นอะไรหอมจังนี่มันขนมมันจึงเอามือล้วงเข้าไปหยิบขนมข้างในรูของลูกมะพร้าวพร้อมกับพูดว่าขอละกันแต่พอดีมือออกมาก็พบว่ามือติดเสียแล้วด้วยความตกใจกลัวจึงส่งเสียงร้องลั่นไม่นะติดเจี๊ยกๆช่วยด้วยเจ้ากบที่อยู่แถวนั้นได้ยินเข้าจึงพูดกับเจ้าลิงว่าเจ้าก็ปล่อยขนมที่กำอยู่ในนั้นออกบ้างสิจึงจะเอามือออกมาได้ไงเร็วเข้าก่อนที่พวกชาวบ้านจะมาเห็นเจ้าแต่ลิงกลับไม่เชื่อพร้อมอ้างว่าไม่ละข้ารู้นะว่าเจ้าจะเก็บไว้คนเดียวข้าไม่เชื่อเจ้ากบจึงบอกว่างั้นข้าไปก่อนละแต่ในระหว่างนั้นป้าก็เดินมาเจอว้ายป้าส่งเสียงด้วยความตกใจแล้วจึงคว้าไม้กวาดไล่ตีเจี๊ยกเจี๊ยกไปแล้วเจ้าลิงจึงวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความละโมบโลภมากก่อให้เกิดความฉิบหายพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าความโลภก่อให้เกิดความฉิบหายป้าหลานหลงทางป้าและหลานชายกำลังเดินทางอยู่กลางป่าเมื่อมาถึงทางแยกก็พบว่าป้ายบอกทางถูกพายุไม่สามารถบอกทางทั้งคู่จึงหยุดคิดและปรึกษากันป้าถามหลานชายเอาละเราจะไปทางไหนกันต่อหลานชายซึ่งพอรู้ทางบ้างแนะป้าเท่าที่ผมรู้น่าจะเป็นทางนี้เพราะผมเคยเดินไปในป่าบ่อยๆแต่ป้ามองไปอีกทางแล้วพูดว่าหรอแต่ป้าว่ามันน่าจะเป็นทางนี้มากกว่านะหลานชายเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจเอ๊ไม่รู้สิมันไม่ใช่เหรอป้าดุใส่หลานชายอะไรกันนี่จะไม่ฟังป้าเหรอดังนั้นป้าและหลานก็จึงเดินไปตามเส้นทางที่ป้าเลือกแต่ทว่าเจ้ากระต่ายน้อยกำลังทำอะไรนะอ๋อมันกำลังพยายามจะซ่อมแซมป้ายแต่เอ๊ะป้ายมันคนละทางกับที่สองคนไปนี่แย่แล้วนั่นไงล่ะทั้งคู่หลงทางหลานชายบ่นป้าผมบอกป้าแล้วไม่เชื่อผมป้าเถียงหลานอ้าวก็แล้วเจ้ามาเชื่อป้าทำไมป้าเองก็ไม่รู้ทางหลานผิดเองนะที่เชื่อป้าหลานชายจึงบอกว่าครับผมผิดเองดังนั้นหลานชายและป้าจึงเดินย้อนกลับไปเพื่อกลับหมู่บ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อชะตาชีวิตไม่ดีสู้ผู้คนมักจะกล่าวหาว่าเทวดาหรือผีสางทำให้เป็นไปจะโชคดีหรือโชคร้ายตัวก็ทำเองพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนย่อมทำความดีด้วยตนเองคนย่อมทำความชั่วด้วยตนเองคนอื่นจะทำความดีหรือความชั่วให้ไม่ได้เลยหนังสติ๊กคู่กายณภูเขาใหญ่มีเด็กเลี้ยงแกะกำลังนั่งดูแลฝูงแกะอยู่บนโขดหินเขาหาวเพราะรู้สึกเบื่อห้าวเบื่อจังไม่มีอะไรสนุกให้ทำเลย

ทันใดนั้นเขาก็หยิบหนังสติ๊กคู่กายขึ้นมาพร้อมกับพูดว่านี่เลยดีกว่าเราง้างหนังสติ๊กแล้วก็ยิงออกไปลูกยางพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วมันพุ่งไปโดนแกะของเขาเจ้าแกะที่น่าสงสารร้องด้วยความเจ็บปวดมันจึงหันไปมองเด็กเลี้ยงแกะด้วยความโกรธเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกหายเบื่อจึงพูดว่าหนุกดีแฮะลองใหม่อีกทีดีกว่าเขากำลังจะยิงออกไปอีกครั้งแต่คราวนี้กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นทั้งหนังสติ๊กและลูกยางหลุดมือมาตกลงตรงหน้าแกะตัวเดิมเจ้าแกะหยิบมันขึ้นมาดูเด็กเลี้ยงแกะเริ่มรู้สึกกลัวมันง้างหนังสติ๊กพร้อมลูกยางตรงไปยังเด็กเลี้ยงแกะลูกยางพุ่งมากระแทกกับหัวเด็กเลี้ยงแกะจนมึนทำให้เด็กเลี้ยงแกะลื่นถลายตกลงจากโขดหินที่นั่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าตรวจดูด้วยจิตจนทั่วทุกทิศแล้วคนอื่นก็รักตนมากเช่นเดียวกันไม่พบใครที่ไหนเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเลยฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นน้ำใจของเพื่อนมีช้างกับลิงอยู่คู่หนึ่งกำลังเดินทางอยู่กลางป่าทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันเมื่อเดินมาถึงกลางดงกล้วยเจ้าช้างพยายามจะเอางวงยื่นไปหยิบกล้วยมากินแต่มันก็เอื้อมไม่ถึงจึงได้พูดกับเจ้าลิงว่าว้าสูงจังเจ้าลิงเห็นดังนั้นจึงพยายามจะช่วยและได้บอกว่ามานี่เราช่วยเองมันปีนขึ้นไปอยู่บนยอดงวงเพื่อจะช่วยเพื่อนรักเก็บกล้วยแล้วมันก็ทำสำเร็จเย้คว้าได้แล้วแล้วทั้งคู่ก็แบ่งกล้วยกันเจ้าลิงบอกว่าอ้าแบ่งกันนะเออขอบใจนะเจ้าลิงเจ้าช้างบอกเพื่อนเช่นกันทั้งสองเดินทางต่อมาจนถึงแม่น้ำเจ้าลิงมองดูแม่น้ำพร้อมกับบอกว่าน่ากลัวจังเจ้าช้างจึงใช้งวงสะกิดลิงเพื่อนรักเพื่อให้รู้สึกตัวพร้อมบอกว่าเจ้าลิงเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเราจะพาเจ้าข้ามไปเองเจ้าลิงจึงบอกเจ้าช้างว่าขอบใจนะเจ้าลิงจึงรีบปีนขึ้นไปอยู่บนตัวช้างเจ้าช้างถามเพื่อนรักว่าไงล่ะดีขึ้นหรือยังเออดีขึ้นแล้วล่ะขอบใจนะเจ้าลิงตอบเพื่อนของตนแล้วทั้งคู่ก็เตรียมตัวกั้นหายใจเพื่อจะว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งให้สำเร็จนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดูอาจไม่ทำร้ายใครคนทำร้ายใครๆอาจไม่ใช่คนดูคนเราล้วนแล้วแต่มีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งสิ้นพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างหาได้ยากเนื้อเจ้าปัญหามีสิงโตกำลังเดินเล่นอยู่ในป่ามันหัวเราะลั่นเพราะกำลังอารมณ์ดีแต่ด้วยความไม่ระมัดระวังจึงเดินไปสะดุดกับอะไรบางอย่างเข้ามันจึงล้มลงสิงโตหันไปมองว่าตนได้สะดุดกับอะไรกันแน่โทษอะไรมาขวางทางกันละเนี่ยมันคือเนื้อชิ้นโตที่หล่นอยู่กลางทางสิงโตดีใจมากมันยื่นมือไปหยิบเนื้อเต็ดข้าละแต่เจ้าหมาป่าก็ยื่นมือมาคว้าช้าก่อนเนื้อนี่เป็นของข้าข้าเห็นมันก่อนแล้วทั้งคู่ทะเลาะกันไม่ของข้าของข้าต่างหากระหว่างนั้นก็มีสุนัขจิ้งจอกเดินผ่านมามันได้กลิ่นเนื้อที่ลอยมาเตะจมูกสุนัขจิ้งจอกมองเห็นสิงโตกับหมาป่าทะเลาะกันจึงอาศัยโอกาสเข้ามาแย่งเนื้อซึ่งกว่าทั้งคู่จะรู้ตัวหมาจิ้งจอกก็วิ่งไปไกลเสร็จแล้วทั้งคู่จึงรีบวิ่งตามหมาจิ้งจอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชอบทำอะไรแผลง

มักประสบภัยพิบัติเพราะตนพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าจงสามัคคีมีน้ำใจต่อกันจับผิดผู้อื่นลืมดูตัวเองหมาจิ้งจอกเดินเล่นในป่าเช่นเคยแต่วันนี้มันเดินไปเจอเจ้าลิงนอนหลับกลางทางด้วยท่าทางยิ้มแล้วก็คิดเอาไปนินทาให้สัตว์อื่นฟังหมาจิ้งจอกเดินเข้าไปหาเพื่อนในป่าแล้วมันก็นินทาถึงท่านอนของเจ้าลิงที่พบเจอให้เพื่อนฟังนี่พวกนายรู้หรือเปล่าตอนเจ้าลิงมันหลับอ่ะท่าทางมันดูตลกมากเลยเล่นนอนกลางถนนสงสัยจะกินเยอะหมาจิ้งจอกนินทาด้วยความสนุกเอออีกอย่างนะเมื่อกี้ข้าได้ยินเสียงโกรนของเจ้าลิงเสียงมันดังสนั่นไปหมดทั้งแถบสงสัยจะเพียไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาแล้วเจ้าคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างล่ะม้าตอบกลับถึงความคิดของตนทันทีข้าคิดว่านะเราต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยตัวเจ้าเองเพลาๆลงบ้างหมาจิ้งจอกงงกับคำพูดของม้าข้าเหลือมีจุดด้อยแล้วมันก็พูดเย้ยหยันกลับไปอย่างเจ้าม้าส่วนเจ้าน่ะข้ารู้นะเจ้าเป็นอย่างไรในจังหวะนั้นเจ้าม้าใช้ขาหลังเตะม้าจิ้งจอกกระเด็นลอยไปซึ่งทำให้เพื่อนๆในวงรู้สึกเห็นด้วยกับการกระทำของเจ้าม้าแล้วทุกคนก็เลิกสนใจม้าจิ้งจอกในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่คอยจับผิดผู้อื่นจะไม่รู้ว่าตนทำผิดอะไรบ้างพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นไม่ควรแสมองธุระที่เขาทำและยังไม่ทำควรตั้งใจตรวจดูหน้าที่ของตนเองทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำศึกในครัววันเจ้าลิงกำลังแอบดูลาดเราในหมู่บ้านมันรอจังหวะที่จะลงมาจากต้นมะพร้าวคราวนี้มันรู้สึกมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่แน่นอนจากนั้นจึงปีนลงมาจากต้นมะพร้าวแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านมันเปิดประตูเข้าไปในห้องครัวมองหาอาหารขณะที่มองหาในหม้อป้าก็เดินเข้ามาเจอป้ากรีดร้องเจ้าลิงเองก็ตกใจมันเคลื่อนไหวหลบบรรดาเครื่องครัวที่ป้าคว้างใส่ได้หมดไม่เว้นแม้กระทั่งฝาหม้อถึงจะถูกคว้างออกไปแต่เจ้าลิงก็หลบได้แต่ฝาหม้อได้หมุนกลับไปเหมือนมุมแรงมันเหวี่ยงกลับไปชนเจ้าเข้ากับหน้าผากของป้าโอ้ยป้าร้องดังสนั่นลั่นบ้านและแล้วคราวนี้เจ้าลิงหาขนมได้สำเร็จเย้ ได้มาแล้วไปละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าให้อาวุธที่ท่านใช้กำจัดศัตรูกลับมาเล่นงานท่านได้พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเช้าวันหนึ่งมีหมูกำลังเดินหาอาหารอยู่ในป่าพร้อมกับพูดบ่นไปพลางว่าเอ๊ะวันนี้จะมีผลไม้อะไรให้กินบ้างมันมองหาทั้งซ้ายและขวาโดยไม่ได้มองทางข้างหน้าเลยและจนเมื่อเจออาหารก็ได้พูดขึ้นมาว่าว้าวนั่นมันต้นอ้อยน่ากินจังขณะที่ดีใจมันเผลอก้าวขาตกลงไปในหลุมกว้างเจ้าหมูจึงเสียการทรงตัวและมันก็พัดตกลงไปในหลุมร้องเสียงดังโอ้ยเจ็บเจ้าหมูเห็นท่าจะขึ้นมาจากหลุมไม่ได้มันจึงมองไปเหนือหลุมมองไม่เห็นใครเลยว่าเอาไงดีเจ้าหมูพูดอย่างกระวนกระวายแต่เมื่อมองออกไปอีกทีก็มองเห็นพวกมดเดินอยู่เป็นแถวจึงเรียกเข้ามาช่วยนี่เจ้ามดช่วยข้าด้วยข้าขึ้นจากหลุมไม่ได้พ
พวกมดหันมาปรึกษากันมดตัวหนึ่งพูดพวกข้าช่วยเจ้าไม่ได้หรอกตัวเจ้าหนักแต่เจ้าน่าจะพยายามปีนขึ้นมาเองเจ้าหมูจึงลองพยายามปีนขึ้นมาจากหลุมแล้วมันก็ทำสำเร็จมันจึงพูดอย่างดีใจว่าเย้ข้าปีนขึ้นมาได้จริงๆยังไงข้าก็ขอบใจพวกเจ้าพวกมดได้บอกกลับไปว่าคราวหน้าก็ระวังบ้างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเอาความพยายามที่ใช้อ้อนวอนนั่นแหละมาใช้ในการช่วยเหลือตัวเองแล้วจะประสบผลสำเร็จพุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณค่าของความสวยงามบ่ายวันหนึ่งมีป้าและหลานสาวเดินเล่นเดินทางกลับจากซื้อของในหมู่บ้านทั้งสองดูมีความสุขหลังจากที่เดินซื้อของเสร็จป้าถามหลานไงจ๊ะหลานวันนี้ได้ของถูกใจหรือเปล่าต่างคนต่างอวดของซึ่งกันและกันป้าพูดขึ้นมาอีกว่านี่ดูซิวันนี้ป้าได้กำไรสวยไหมหลานตอบโทษหนูก็ได้สร้อยแต่ระหว่างทางในป่าทั้งสองเผชิญหน้ากับหมูป่าหลานสาวและป้าตะโกนเสียงดังหมูป่าทำไงดีหมูป่าทำท่าจะวิ่งใส่ด้วยท่าทีดุร้ายทั้งสองต่างเริ่มหาทางหนีทีไล่ป้าพูดไหนดูซิว่ามีอะไรแถวนี้พอที่จะหาเครื่องป้องกันจากมันได้บ้างหลานสาวจึงมองหาสิ่งของเพื่อสู้กับหมูป่าสุดท้ายก็คว้าสร้อยที่เพิ่งได้คว้างใส่หมูป่าไปด้วยความเสียดายงั้นเอานี่ไปกินซะไปแต่สร้อยก็ยังไม่สามารถไล่มันให้หนีไปได้ทั้งสองเริ่มรู้สึกหวาดกลัวหลานสาวร้องว้ายไม่โดนคราวนี้เอาไงต่อแต่ในขณะนั้นหมูป่าได้เตรียมตั้งท่าไว้ก็เข้าจู่โจมเมื่อหลานสาวและป้าเห็นดังนั้นทั้งคู่จึงวิ่งหนีสุดชีวิตป้าร้องว้ายมันมาแล้วตัวใครตัวมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสวยงามที่ไร้ประโยชน์เป็นสิ่งไม่มีคุณค่าพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าผู้ที่เข้าใจสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระและสิ่งที่ไร้สาระว่าไร้สาระมีความคิดเห็นชอบย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระกระต่ายเจ้าเล่ห์ณไร่ในป่าแห่งหนึ่งมีเจ้าหมีเดินทางไปเก็บผลไม้มันดูอารมณ์ดีโอ้โหดูผลไม้ที่อยู่ในไร่ช่างสวยงามน่าจะเก็บได้แล้วกำลังงามเลยก่อนที่เจ้าหมีกำลังจะได้เริ่มเก็บผลไม้กระต่ายตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาทักนี่เจ้าหมีเมื่อกี้ข้าเห็นสวนผลไม้ใหญ่มากๆอยู่ทางโน้นเจ้าหมีรู้สึกสนใจจึงถามกลับไปว่าที่เจ้าว่ามันใหญ่แค่ไหนมันใหญ่มากเลยดูสวยน่ากินกระต่ายตอบหมีถามกลับจริงเหรอถ้าอย่างนั้นเราลองไปบ้างดีกว่าเดี๋ยวข้ากลับมายังไงข้าขอบใจเจ้ามากนะข้าไปละแล้วมันก็รีบเดินไปตามทางที่กระต่ายบอกส่วนเจ้ากระต่ายเจ้าเล่ห์หลังจากที่ดูจนแน่ใจแล้วว่าหมีได้ไปทางนั้นจริงๆก็จึงพูดแกมหัวเราะเอาละเสร็จข้าละแล้วจึงรีบขโมยผลไม้ไม่นานเจ้าหมีเดินกลับมาแต่เมื่อกลับมาผลไม้ได้ถูกเก็บไปหมดเฮ้ยผลไม้หายเจ้าหมีรู้ทันทีว่าเสียรู้กระต่ายโอ้ไม่น่าเลยเจ้ากระต่ายร้องไห้ด้วยความเสียดายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าละทิ้งสิ่งที่มีอยู่ในมือเพื่อหวังจะได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าพุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปเปล่า
เด็กชายขี้อวดวันนี้ในป่ามีเด็กหญิงและวัวผ่านมาทั้งสองเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเธอบังเอิญพบเด็กชายและมีหมู

ผมน่ะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วป้าปลอบด้วยความใจดีไม่เป็นไรแต่ป้าขอให้จำวันนี้เป็นบทเรียนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรหมั่นเพียรตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวแก่เฒ่าแล้วจะได้พักผ่อนหาความสุขจากทรัพย์ที่เก็บสะสมไว้พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่ารีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้ความกตัญญูวันนี้เจ้าช้างได้ออกมาเดินเล่นในป่าแต่ว่าตอนนี้มันหลงทางซะแล้วเจ้าช้างไม่รู้ตัวเลยว่ามีหมาป่ากำลังซุ่มมองหมาป่าจึงเดินเข้ามาเริ่มก่อกวนช้างและได้พูดว่าวันนี้ล่ะโชคดีจริงๆเจ้าสาหลงมาทั้งทีมาเป็นเหยื่อพวกเราเสียเถอะทันใดนั้นสิงโตก็ออกมาช่วยคำรามใส่หมาป่าจนเจ้าหมาป่าวิ่งหนีเจ้าช้างขอบคุณสิงโตแทนสิงโตด้วยการไปส่งสิงโตกระโดดขึ้นไปนอนบนตัวช้างระหว่างทางเดินสิงโตรู้สึกดีจึงบอกช้างอื้มสบายจริงๆช้างเลิกตามองดูสิงโตในระหว่างนั้นก็ได้เดินมาเจอกับเพื่อนของตนจึงกล่าวทักทายเอ๊พวกนายเป็นไงบ้างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบอกเจ้าช้างว่าสบายดีช้างบอกลาแล้วเจอกันนะสัตว์ทุกตัวต่างมองตามหลังเจ้าช้างที่มีสิงโตนอนอยู่บนหลังอย่างสบายใจพวกมันคุ้นคิดถึงช้างกระต่ายบอกเพื่อนว่าเพื่อนช้างนี่กตัญญูดีจริงๆว่าไหมก็คุณสิงโตได้ช่วยชีวิตช้างเพื่อนไว้ตั้งแต่นั้นเพื่อนช้างก็พาคุณสิงโตไปส่งทุกที่ที่อยากจะไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านิสัยของผู้กตัญญูจะแสดงความกตัญญูออกมาอยู่เสมอพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนดีย่อมกตัญญูกตเวทีศึกในแปลงผักในหมู่บ้านที่เงียบสงบมีเจ้าลิงนอนเล่นอยู่บนต้นไม้ต้นมะพร้าวใกล้ๆกันเฮ้ยน่าเบื่อไม่เห็นมีอะไรสนุกทำเลยอ่ะนั่นมันเจ้ากระต่ายเพื่อนสิมันไม่รอช้ารีบถลายลงมาจากต้นมะพร้าวนี่กระต่ายเพื่อนรักวันนี้เรามาแข่งกันไหมใครวิ่งไปเก็บผักในแปลงมาได้มากที่สุดชนะแต่เราว่าเราได้เยอะกว่านายเอายังไงก็ได้เพื่อนกระต่ายตอบตกลงลิงรีบวิ่งออกไปฮึบขึ้นมานี่ไงเราได้มาแล้วเยอะเลยแต่ป้าเจ้าของสวนที่กำลังดูผักในสวนมาเจอพอดีป้าร้องกรี๊ดลิงมาอีกแล้วเอาแล้วไงเจี๊ยกเจี๊ยกช่วยด้วยเจ้าลิงบอกเพื่อนมันต้องแบบนี้ปิ๊งปิ๊งเจ้ากระต่ายส่งสายตาขี้อ้อนกับป้าโอ้ยน่ารักจังเลยป้าดูจะตกหลุมรักเจ้ากระต่ายแล้วสิป้าจึงเอาผักให้กระต่ายพร้อมกับพูดว่านี่จะเอาไปเลยน่ารักโธ่ไม่น่าหาเรื่องเหนื่อยเลยเจ้าลิงพึมพำด้วยไหวพริบของกระต่ายจึงทำให้มันชนะเกมของเจ้าลิงอย่างง่ายดายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคุยโอ้อวดไม่เป็นการพิสูจน์ว่าใครเก่งกว่ากันต้องลงมือทำต่างหากจึงจะรู้ได้พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าความอุบัติแห่งผลย่อมมิได้ด้วยการกระทำของตนนะคะย่อมจะมีได้ด้วยการกระทำของตนเล่นแผงแผงเจ้ากบกระโดดเข้ามาในป่าเอ๊ะนั่นเจ้าวัวตัวใหญ่กบพูดขึ้นเมื่อมองเห็นวัวที่ยืนกินหญ้าทันใดนั้นเจ้ากบได้ยินเสียงมดพูดคุยกันโธ่นายเนี่ยนะจะแบกของหนักๆได้อย่างสบายไม่เชื่อหรอก

มดตัวแรกพูดพร้อมส่ายหัวอีกตัวตอบอ้าวให้เราพิสูจน์ไหมมดตัวแรกแต่ข้าว่านายเนี่ยทำการใหญ่เกินตัวเดี๋ยวก็ล้มเหลวเจ้ากบที่แอบฟังอยู่พูดแทรกข้าว่าข้าทำได้เจ้ากบพูดเสริมจริงเหรอพิสูจน์สิข้าจะพองตัวให้ตัวใหญ่เท่ากับวัวเลยเมื่อเริ่มพองตัวเจ้ากบถามมดตัวข้าใหญ่เท่าวัวหรือยังพวกมดยังพอพองไปอีกก็ถามมดอีกข้าใหญ่พอยังแต่พวกมดส่ายหัวเมื่อพยายามพองตัวมากขึ้นจนสีหน้าเริ่มบู้บี้มดทั้งสองจึงรีบห้ามกบเอาละเจ้าพอได้แล้วหยุดแต่ยังไม่ทันขาดคำเจ้ากบตาโตก็พ่นลมออกมาแล้วปลิวไปไกลในป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบทำอะไรแผลงๆมักประสบภัยพิบัติเพราะตนเองพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าเราคนพาลผู้ไร้ซึ่งปัญญามักจะทำตนเองให้เป็นศัตรูของตนเสียเองผลของความประมาทณป่าแห่งหนึ่งมีหมูป่ารับเขี้ยวกับก้อนหินใหญ่เพื่อให้คมมีหมาจิ้งจอกเดินผ่านเห็นหมูป่าพูดเยาะเย้ยห้าเจ้าช่างโง่เวลานี้ข้าไม่เห็นว่าจะมีเหล่าพรานป่าหมาล่าเนื้อเสือสิงโตหรือแม้แต่สิ่งใดๆแล้วข้าก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรที่เจ้าจะมามัวยืนรับเขี้ยวแต่หมูป่าไม่สนใจยังคงรับเขี้ยวอยู่ต่อไปหมาจิ้งจอกก็พูดเยาะเย้ยไม่หยุดช่างเสียเวลาเสียเวลาเปล่าๆแต่เอาเถอะคนมันว่างมันก็ต้องหาอะไรทำแล้วนะแต่ในระหว่างนั้นหมูป่ารับเขี้ยวของตนเสร็จพอดีจึงได้พูดบอกหมาจิ้งจอกว่าแต่ข้าคิดว่าไม่นะและแถมข้ายังได้เจออะไรบางอย่างอีกด้วยหมูป่าพูดต่อด้วยเสียงดังว่าเสร็จข้าละวากไม่หยุดข้าล้อเล่นนิดหน่อยเองหยุดนะหมาจิ้งจอกขอร้องเจ้าหมูป่าวิ่งไล่ตามไปพร้อมกับตะโกนตามไปว่าจะหนีไปไหนกลับมานี่นะกลับมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อยังไม่มีเหตุพอเกิดเรื่องขึ้นจะได้เข้าจัดการได้ทันทีพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าเตรียมกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมก่อนอย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทำเฉพาะหน้านะคะนิทานธรรมนำชีวิตในวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poly ซึ่งมหาวิทยาลัยของเรา

ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็

0: นี่เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญ

0: หัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขี้ฮีสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นเราจะต้องทราบถึงปัญหาในสังคมปัจจุบันทั่วโลกว่าเศรษฐกิจและการเมืองมีสาเหตุอยู่ประการหนึ่งว่าเกิดจากผู้คนทั้งหลายนั้นต่างแสวงหาและพยายามถึงความสุขที่แตกต่างกันความต้องการของบุคคลผู้ครองเรือนนั้นมีความสุขที่แตกต่างกันหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการทัศนคติในการจะมองว่าทำสิ่งนี้แล้วความสุขจะเกิดขึ้นกับตนโดยไม่คำนึงถึงว่าความทุกข์อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนก็เป็นได้ดังนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อจะมองถึงความสุขหรือความสงบที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีหลักอยู่ประการหนึ่งที่เรียกว่าขิหิธรรมของคฤหัสถ์สามารถนำมาใช้และปรับปรุงในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนทุกคนได้ในวันนี้กระผมก็ได้รับโอกาสจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยคครับวัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่8คือการส่งเสริมการสร้างความสุขตามหลักขี้สุขการส่งเสริมการสร้างความสุขนี้โดยมีหลักขี้สุขมาปรับปรุงใช้จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีความประพฤติที่ดีและไม่มีโทษซึ่งลักษณะการจะส่งเสริมโดยหลักขี้สุขนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ท่านพระมหาสมภพครับได้ช่วยอธิบายในหลักตรงนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรัญวุฒิครับในตอนที่8นี้คือการส่งเสริมการสร้างความสุขตามหลักที่สุขนะครับหลักพุทธศาสนาจะใช้ลักษณะของการถ่ายทอดครับถ่ายทอดอะไรถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานโดยใช้วิธีการดังนี้คือข้อแรกใช้การอบรมและทำกิจกรรมปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาก็คือการทำสมาธิการไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นและปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9
0: ครับ
1: ครับผมข้อต่อไปก็คือใช้สร้างความเชื่อและความรู้สึกตามหลักอริยสัจ4มีสัจจะจริงใจให้ความรักกตัญญูกตเวที
0: ครับ
1: สอนให้คนรู้ทุกรู้เหตุถึงทุกรู้ความดับทุกแล้วก็รู้ถึงมรรคให้ถึงความดับทุกข์ให้ได้ครับผมแล้วข้อต่อไปคือใช้การอบรมด้วยวิทยากรทางศาสนาก็คือพูดง่ายสอนศีลธรรมครับ
0: ครับ
1: และแนวทางการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันครับในครอบครัวชุมชนด้วยใช้หลักของฆราวาสธรรม4
0: ครับ
1: สารานิยธรรม6และสังคหวัตถุ4ประการ
0: ครับ
1: ครับข้อต่อไปก็ใช้วิธีเพื่อนช่วยกัน
0: ครับ
1: บอกต่อสอนเพื่อนทำกิจกรรมร่วมกันใช้หลักของเบญจศีลเบญจธรรมก็คือศีล5
0: ครับ
1: เบญจศีลแล้วก็เบญจธรรม5อย่างครับเอื้ออาทรรักใคร่กันใช้หลักของพรหมวิหาร4
0: ครับ
1: กับก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
0: ครับ
1: ภาวนา4ฆราวาสธรรม4สานิยธรรม6และสังฆะวัตถุ4
0: ครับ
1: แล้วข้อต่อไปคือใช้การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านปลอดสารเสพติดเป็นแหล่งเอื้ออาทรมีการช่วยเหลือกันมีที่เรียนรู้ในสังคมในหมู่บ้านนั้นครับใช้หลักคุณธรรมนำทางในการดำเนินชีวิต
0: ครับ
1: คือสอนให้คุณรู้ถึงแต่ละวัยว่าวัยเด็กปฐมวัยควรจะเรียนนะเมื่อเรียนเสร็จแล้วปุ๊บคุณเข้าสู่มัธยมวัยบางคนต้องทำงานนะ
0: ครับ
1: วัยชราปุ๊บคุณต้องรู้นะคือสอนให้รู้แต่ละอย่างหลักในชีวิตครับแบ่งแต่ละวัยแต่ละวัยครับแล้วก็ข้อต่อไปคือแล้วก็ใช้การตรวจสารเสพติดแบบพรหมวิหาร4
0: ครับต้องมีเมตตา
1: ใช่ครับมีเมตตาหมายความว่าเมตตาคืออะไรผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมีพ่อแม่เป็นต้นต้องคอยดูแลลูกหลานของเราให้ดี

0: ครับ
1: ครับถึงแม้ลูกหลานจะฟุ้งอยู่แล้วต้องคอยดูให้ฟุ้งยิ่งขึ้นไป
0: ครับ
1: กรุณาคือถ้าลูกหลานเจอความทุกข
0: ์ครับ
1: เราก็ต้องคอยให้
0: เขาพ้น
1: จ
0: ากความทุกข์
1: ใช่มุทิตาก็คอยยินดี
0: คอยยินดี
1: แล้วอุเบกขาก็คือต้องคอยสอดส่องดูแลต่างๆคอยดูหันใจทิ้งสายตาไม่ใช่ปล่อยปละละเลย
0: ครับ
1: คือตรวจสารเสพติดคือให้ความรักความเอ็นดูครับเพราะเยาวชนในชุมชนของเราต้องอาศัยผู้ใหญ่ช่วยกันดูแล
0: ครับ
1: ครับแล้วข้อสุดท้ายเลยก็คือใช้การอบรมและสร้างคุณสมบัติของหน้าที่และหลักธรรมขึ้นมาพวกเบญจศีลเบญจธรรมนี่ครับสอนให้รู้ครับ
0: ครับ
1: เอาหลักธรรมะเข้ามาใช้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกัน
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนบอกเล่า
0: ครับ
1: สิ่งต่างๆในชีวิต
0: ครับ
1: คือพูดได้ง่ายมีการถ่ายทอดเด็กสู่ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่สู่เด็ก
0: ครับ
1: เป็นรุ่นในชุมชนครับผม
0: โดยเขาเรียกว่าการจะส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนเป็นคนดีได
1: ้ครับ
0: อย่างน้อยก็ต้องมีการอบรมก่อนใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เน้นการอบรมเป็นหลักพออบรมแล้วเกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กๆแล้วก็นำหลักธรรมที่ฮีสุกเนี่ยมาปรับปรุงใช้ในการอบรมว่าเมื่อทำอย่างนี้แล้วมีโทษอย่างไรหรือไม่ก็ใช้หลักธรรมะต่างๆของพระเจ้ามาปรับปรุงให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจโดยเฉพาะมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือการตรวจสารเสพติดเนี่ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ต้องใช้หลักผมวิหาร4ก็คือต้องมีเมตตามาก
1: ๆ
0: ถ้าเอาแต่ตามกฎหมายอย่างเดียวเด็กอาจจะไม่ได้รับโอกาสที่ดีก็เป็นได้ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเด็กไม่ได้รับโอกาสแล้วการที่จะให้เด็กนั้นเจริญเติบโตไปอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นได้เนี่ยก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าเด็กจะมีเขาเรียกว่ามีอะไรมีเรียกเป็นสีเป็นจุดด่างในใจจุดด่างพ้อยในใจว่าเราเคยประพฤติผิดอย่างนี้มาหรือไม่เคยมีทะเบียนประวัติที่ไม่ดีมาก็สามารถที่จะเสียโอกาสในหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นหลักการส่งเสริม
1: ใช่ครับ
0: คือต้องเอาตั้งแต่ครอบครัวเลยใช่ไหมครับคือปรับปรุงตั้งแต่ครอบครัวเล็ก
1: ๆ
0: มาสู่ชุมชนแล้วก็มาสู่ชุมชนเมืองใหญ่ขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: ครับเน้นการอบรมแล้วก็การสื่อสารถ่ายทอดสิ่งที่ดี
1: ๆนะครับบอกให้รู้ว่าสิ่งไหนที่ดี
0: ครับ
1: สิ่งไม่ดีอย่างตัวศีล5นี่แหละสอนให้เด็กให้รู้จักคําว่าพระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรแล้วคําว่าศีล5เนี่ยสมาทานแล้วมีข้อไหนบ้าง
0: ครับ
1: บอกให้ดีศีล5ก็คือไม่ควรทํา
0: ครับ
1: ถูกมั้ยครับแล้วก็เบญจธรรมก็คือสิ่งที่ควรทําครับมันจะตรงข้ามกันอย่างเช่นข้อ1ไม่ฆ่าสัตว
0: ์คร
1: ับนี่คือเบญจศีลพอเบญจธรรมข้อ1ปุ๊บคุณได้ความเมตตากับสรรพสัตว์ถูกมั้ยครับเบญจศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์เบญจธรรมข้อที่2ก็คือเปลี่ยนเป็นการให
0: ้
1: ถูกมั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: เบญจศีลข้อที่3ก็คือไม่ยุ่งกับลูกเมียคนอื่นเขา
0: ครับ
1: คือเจ้าของแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็เบญจธรรมข้อที่3ก็คือมีความจริงใจกันและกัน
0: ครับ
1: ถูกกับในครอบครัวของเรา
0: ใช่
1: แล้วให้ความรักในครอบครัวของเราครับแล้วข้อที่4เบญจศีลข้อที่4ก็คือไม่พูดโกหก
0: ครับ
1: ส่วนเบญจธรรมก็คือคุณก็พูดคําจริง
0: ครับ
1: ไม่พูดคําล่อแหละ
0: ถูก
1: ม
0: ั้ยครับ
1: แล้วก็เบญจศีลข้อที่5ก็คือไม่ดื่มสุราเมรัยของวัตถุติดเราไม่เอามันคือโทษทำให้สมองมันเสื่อมทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องส่วนเบญจธรรมก็คือฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานเขาต้องสอนให้เด็กรู้จักการไหว้พระการสวดมนต
0: ์
1: การนั่งสมาธินะการนั่งภาวนาพุทโธและจิตใจเราซ่อมหมองขึ้นมาทำยังไงให้เกิดสมาธินะครับคือการสอนครับจะสอนที่วัดก็ได้มาสอนที่โรงเรียนก็ได้เป็นวิชาศีลธรรมไป
0: ครับใช่อันนี้ก็เป็น
1: รู้ครับ
0: เขาเรียกว่าเป็นการส่งเสริม
1: เลยครับ
0: หลักที่สุขโดยเฉพาะข้อสุดท้ายครับเกี่ยวกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดอันนี้มีความสำคัญมากครับเราบางครั้งบางทีเราไม่เข้าใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีปัญหามาไม่เหมือนกันการพูดคุยเนี่ยเป็นการเปิดใจการเปิดใจของเยาวชนหรือว่าเด็กๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยไม่เคยเก็บความเป็นเด็กเก็บความรู้สึกไม่เคยอธิบายให้ใครเลย
1: ไม่เคยพูดกับพ่อไม่เคยพูดกับแม
0: ่
1: ต้องหาคนที่เป็นใจกลางเอาเด็กขึ้นมานั่งคือพูดง่ายๆปรับทัศน
0: ค
1: ติมาพูดมาคุยกัน
0: พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการส่งเสริมที่ดีครับแล้วก็ควรสนับสนุนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมภายในวัดแล้วก็เรียกเยาวชนเข้ามาอบรมมาช่วยมาทำกิจกรรมไม่ว่าจะทำความสะอาดกิจกรรม5ศอกก็ได
1: ้
0: วัดประชารัฐสร้างสุขก็ได้ก็นำมาเอาเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติก็จะเด็กก็จะได้หลัก ธรรมนั้นกลับไปว่าเราทำอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความสบายใจมีแต่บุญมีแต่ทานใช่ไหมครับส่วนต่อไป
1: การเสียสละด้วยครับใช้ละวาให้เกิดประโยชน์ด้วยครับ
0: ก็คือเข้ามาสู่หลักคารวะธรรมคารวะธรรม4ประการใช่ไหมครับอันแรกก็คือมีสัจจะใช่ไหมคร
1: ับ
0: สัจจะก็คือความจริง
1: ความจริงใจ
0: ความจริงใจใช่ครับอันที่2ก็คือธรรมะการฝึกตนได้ฝึกตนแน่นอนครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อันที่3ก็คือขันติความอดทนใช่ครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจาคะให้รู้จักเสียสละ
1: การแบ่งปันครับ
0: ครับถ้าไม่มีอะไรแบ่งปันได้เราก็ต้องแบ่งปันกำลังกายของเราอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเสียสละโดยใช้แรงกาย
1: เสียสละส่วนตนมาช่วยส่วนรวมครับทุกกิจกรรม
0: ก็จะเป็นเขาเรียกว่าการส่งเสริม
1: ครับ
0: ตามหลักที่สุขใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้กระบวนการพัฒนาครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง
1: ครับ
0: ตามหลักไตรสิกขามีการแบ่งการพัฒนาออกเป็นกี่อย่างอะไรบ้างครับ
1: ในตอนนี้ก็จะมีแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันครับ
0: ครับ
1: ด้านแรกเรียกว่าด้านพฤติกรรมครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านพฤติกรรมหรือด้านศีลพฤติกรรมสำคัญที่ควรเน้นให้เกิดการพัฒนาก็แบ่งออกได้อีก5ประการด้วยกันครับ
0: ครับคือพัฒนาด้านแรกก็ให้พัฒนาทางด้านพฤติกรรมก่อนใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับซึ่งพฤติกรรมเนี่ยก็แบ่งได้อีก5ครับ 1.1 นะครับพฤติกรรมในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายหรือวัตถุครับและการใช้อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจในการรับรู้โดยไม่เกิดโทษและก่อผลเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินแต่ให้ผลดีสุขภาพต่อชีวิตและการฝึกอินทรีย์ให้มีคุณภาพในการใช้งานให้ดูเป็นฟังเป็นและคิดเป็น
0: คร
1: ับผมคือพูดง่ายๆตาเรามองรูปให้สำรวมให้ได้รู้แล้วรูปที่เห็นเป็นรูปยังไง
0: ครับ
1: ครับสอนให้เป็นครับ
0: ครับคือให้สำรวมกายทางด้านรูปใช่ไหมครับ
1: ครับตาหูจมูกลิ้นก็จะให้สำรวมคร
0: ับ
1: อย่าให้เกิดโทษครับแล้วก็ 1.2 ครับการเสพบริโภคปัจจัย4และการใช้ประโยชน์จากวัตถุอุปกรณ์ต่างๆครับควรใช้ความรู้ครับไม่เสพไม่ใช้ให้สิ้นเปลืองให้รู้จักคุณค่าของสิ่งนั้นๆครับพูดง่ายๆใช้เกิดประโยชน์มากที่สุด
0: ครับ
1: ของไหนที่เรามีอันไหนใช้แล้วก็ใช้ไม่ใช้แล้วก็มีการเผยเรียกว่าแบ่งปัน
0: แบ่งปัน
1: ให้ไปครับให้เกิดประโยชน์ครับกับบุคคลที่ควรให้ครับซึ่งกับข้อ 1.3 ครับก็คือการนำของที่เรามีเนี่ยไปแบ่งปันให้
0: ครับ
1: ครอบครัวหนึ่งอาจจะมีความทุกข์อยู
0: ่
1: ถ้าเรามีของปุ๊บดูแล้วสมควรจะให้ก็ให้ไ
0: ป
1: ครับเป็นการช่วยครับพ้นจากความทุกข์ครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มาข้อ 1.4 คือการประพฤติเกื้อกูลแก่ชีวิตอื่นๆทั้งสัตว์มนุษย์และพืชพันธุ์เช่นร่วมสร้างสรรค์รักษาเขตอภัยทาน
0: ครับ
1: คือพูดง่ายๆว่าในชุมชนน่ะเขตเนี้ยเป็นเขตอภัยทาน
0: ครับ
1: อย่างเช่นหน้าวัดห้ามจับสัตว์น้ำเป็นต้นถูกครับการปลูกสวนปลูกป่าและการสร้างแหล่งน้ำ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็คือเป็นต้นครับ
0: ครับ
1: คือร่วมกันครับแล้วก็ข้อสุดท้ายในข้อที่1นะครับพฤติกรรมก็คือพฤติกรรมในด้านของอาชีวะ
0: ครับ
1: ก็คือการทำมาหากินเลี้ยงชีพครับ
0: ครับ
1: โดยให้มีศิลปวิทยาวิชาชีพที่ฝึกไว้ให้เกิดความชำนาญครับ
0: ครับ
1: เพื่อนำความรู้ตรงนี้มาใช้สร้างเลี้ยงตน
0: ครับ
1: ถูกครับคนเราถ้ามีวิชาชีพไม่มีความรู้อย่างเช่นเด็กบางคนไม่ได้เรียนเนี่ย
0: ครับ
1: เราควรที่จะ
0: ส่งเสริม
1: ครับเกี่ยววิชาต่างๆว่าคุณต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคือการส่งเสริมไปถ้าปล่อยให้เด็กเล่ร่อนไปเรื่อยก็สร้างปัญหาแก่สังคมอยู่ดี
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายก็หนีไม่หมดก็คือนำเด็กเยาวชนที่ว่าไม่มีความรู
1: ้
0: ไม่มีความสามารถก็เอามาอบรมครับ
1: อบ
0: รมเข้าคอร์สเพื่อที่จะปฏิบัติเป็น
1: ครับ
0: ของภาคเราก็มีหลายหลักสูตรใช่ไหมครับที่ว่าไปอบรมเกี่ยวกับนวกรรมก็ดีการเทศก็ดีการเกี่ยวกับบำรุงเสนาสนะก็ดีอันนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถจะให้รู้ทันว่าเราพอเวลาขึ้นมาอยู่ในจุดหนึ่งก็สามารถที่จะทำนวกรรมได้นะ
1: ครับ
0: ก็จะเทศให้ญาติโยมได้ฟังตามหลักให้ถูกต้อง
1: ถูกต้อง
0: ตามพระธรรมวินัยได
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงตัวจากที่ตัวเองไม่มีความรู
1: ้
0: ก็นำความรู้ที่ได้จากการอบรมเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
1: ครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาทางด้าน
1: พฤติกรรม
0: ครับส่วนต่อไปครับการพัฒนาทางด้านจิตใจ
1: ครับจิตใจที่สำคัญครับเพราะว่าการพัฒนาด้านจิตใจถือเป็นเครื่องแก้ปัญหาชีวิตเลยครับ
0: ครับ
1: ค คนเราถ้ามีจิตใจที่ดีแล้วทุกอย่างก็ดีหมดครับ
0: ครับผม
1: เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ในสังคมและเกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตของคนคือพูดง่ายๆอ่ะไม่ทำชีวิตตนให้ตกต่ำ
0: ครับ
1: ครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ขึ้นอยู่กับการพัฒนาจิตใจครับ
0: ครับ
1: ซึ่งในหมวดที่สองด้านจิตใจเนี่ยก็แบ่งย่อยได้อีก2ประการครับ
0: ครับ
1: 2.1 การพัฒนาคุณภาพจิตได้แก่
0: ครับ
1: คุณธรรมความดีงามต่างๆให้เกิดขึ้นเช่นให้รู้จักคำว่าเมตตา
0: ครับ
1: กรุณากตัญญูกตเวทีการคารวะความเคารพแล้วก็ฮีลิโอตปะเป็นต้นเพื่ออะไรเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจให้งอกงามและเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม
0: ถูกต้อง
1: คือสอนให้รู้ครับใช้หลักธรรมะใส่เข้าไปครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็คือเป็นการพัฒนาจิตโดยใช้หลักธรรมะเอามาให้เขาเรียกว่าให้ธรรมะมันเกิดขึ้นในจิตใจ
1: ถูกต้องครับ
0: จิตใจก็จะสามารถเป็นจิตใจที่ดีได้โดยเฉพาะความเมตตา
1: ครับ
0: เป็นคุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นผู้ใหญ่เราต้องมีความเมตตาให้มาก
1: ใช่ครับ
0: เพื่อมีความเมตตามากก็ต้องมีอะไรครับกรุณา
1: ครับ
0: แล้วก็มีมุทิตาแล้วก็มีอุเบกขาสรุปแล้วก็คืออยู่ในพรหมวิหาร4
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลักเขาเรียกว่าการพัฒนาคุณภาพจิต
1: คร
0: ับอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีฮิริและโอตปะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมของเทวดา
1: ครับเรียกว่าเทวธรรมคร
0: ับเทวธรรม
1: คร
0: ับ เพราะว่าบุคคลที่จะเป็นเทวดาต้องมีคุณธรรม2อย่างนี
1: ้ใช่ครับ
0: ก็คือมีความละอายต่อบาปใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พอละอายแล้วก็ต้องมีความเกรงกลัวต่อบาปด้วย
1: ทั้งที่รับที่แจ้งคร
0: ับ
1: ไม่ทำความชั่วเลยละอายคือพูดง่ายๆบางคนคิดว่าเอ๊ะทำความชั่วไม่ได้เห็นจริงๆแล้วตัวเราเองที่เห็น
0: ครับ
1: ครับนี่คือเทวธรรมครับ
0: ครับเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาจิต
1: ใช่
0: โดยใช้หลักธรรมะของที่หิสุขมาปรับปรุงใช้
1: ใช่ครับ
0: ตัวที่2ครับ
1: ตัวที่2ก็จะมีอย่างนะครับด้านจิตใจเนี่ยอันแรกคือพัฒนาคุณภาพจิตใช้ธรรมะเข้าไปอันที่2ก็คือการพัฒนาสมรรถภาพจิตครับ
0: ครับ
1: ถามว่าพัฒนายังไง
0: ครับ
1: คือการทำจิตของเราเนี่ยให้มีความเข้มแข็งทนต่อกิเลสต่างๆให้ได
0: ้
1: เพราะจิตของเราเนี่ยชอบน้อมไปในสิ่งที่สบาย
0: ครับแน่นอน
1: ชอบในสิ่งที่แบบไม่อยากอะไรลำบากไม่อยากอะไ
0: ร
1: แต่เราต้องฝึกจิตฝึกจิตของเรา
0: ครับ
1: ถามว่าฝึกยังไงฝึกให้รู้จักอิทธิบาท4
0: ครับ
1: คำว่าอิทธิบาท4คือบาทให้ถึงความสำเร็จ
0: ครับคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
1: ใช่อย่างเช่นเด็กที่ขี้เรียน
0: ที
1: ่ขี้ตื่นเช้าต้องทำให้เด็กเกิดฉันทะความพอใจ
0: ครับ
1: ที่จะตื่นเช้า
0: ใช่
1: เพื่อไปโรงเรียน
0: คือ
1: ในวันธรรมดา
0: เอาง่าย
1: ๆคือให้ได้
0: ต้องมีเป้าหมายมาวางว่าเมื่อคุณเรียนอย่างนี้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างไร
1: ต้องครับให้เด็กได้รู้ต้องเรียนครับต้องสร้างฉันทะความพอใจให้เด็กตื่นเช้าไปโรงเรียนทำให้เด็กไปโรงเรียนให้ได
0: ้ครับ
1: สองปุ๊บไม่พ
0: อ
1: จะต้องมีวิริยะ
0: ครับ
1: คือความเพียรทางใจ
0: และ
1: ทางเพียรทางกาย
0: ครับ
1: คุณต้องมีความขยันไปโรงเรียนไม่ใช่ว่าสักแล้วไปอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ยังไม่พอคุณต้องมีจิตตะ
0: ครับ
1: ต้องไปด้วยจิตไปด้วยใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังไม่พอต้องมีวิมังสาคือใช้ปัญญาให้ได้
0: ครับ
1: คนเราถ้าเกิดปัญญาเกิดความรู้ปุ๊บฉันทะทุกอย่างก็จะตามมาทุกอย่าง
0: ใช
1: ่ให้เกิดประโยชน์ให้ได้แล้วให้รู้จักความอดทนตื่นตัวมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทำให้ได้ให้เกิดความรู้ให้เกิดสมาธิให้ได
0: ้
1: นี่ครับคือเป็นการพัฒนาเรียกว่าสมรรถภาพจิต
0: ครับ
1: ให้เกิดประโยชน์คู่ควรแก่การงานจะเรียนก็รู้เรื่อง
0: ครับ
1: ทำงานก็รู้เรื่อง
0: ครับ
1: ครับผม
0: คือโดยเฉพาะมีสติ
1: ใช่ครับ
0: และไม่ประมาทอ
1: ัน
0: นี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมรรถภาพจิตที่ว่าสามารถจะนำไปใช้
1: ฝึกให้ตื่นตัวตลอดเวลาครับรู้ตัวเองตลอด
0: ใช่ครับ
1: เรียนก็ไม่หลับด้วย
0: ใช่ครับ
1: คร
0: ับ คือถ้าหลับแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน
1: ์ถูกต้องครับ
0: อย่างน้อยก็ต้องมีสติอยู่ตลอดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความไม่ประมาทที่จะทำให้ชีวิตการพัฒนาสมรรถภาพจิตเนี่ยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปโดยมีหลักที่ฮิสุขเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปก็ครับคือการพัฒนาในด้านของปัญญาครับมีการพัฒนา
1: ตรงนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อที่3นะครับ
0: ครับ
1: ด้านปัญญาเนี่ยจะมีกระบวนการอยู่ทั้งหมด7ประการด้วยกันครับ
0: ผม
1: ประการแรกการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สดับตับฟังหรือศึกษาเล่าเรียนครับและรับการถ่ายทอดศิลปวิทยาตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพหมายความว่าเมื่อไปเรียนแล้ว ก็ต้องมีพัฒนาทางด้านสมองคือปัญญาครับ
0: ครับ
1: ว่าสิ่งที่เรียนมาปุ๊บเนี่ยให้เกิดความรู้ให้ได้เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้

0: ข้อต่อไปนะครับการพัฒนาการรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างถูกต้องความเป็นจริงไม่บิดเบือนหรือเอียงๆโดยความชอบหรือความชังหรือกติทั้งหลายคร
1: ับ
0: คือพูดง่ายๆเวลาไปเรียนปุ๊บเนี่ยก็จะต้องหาพูดง่ายๆก็คนที่สอนก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยเพื่อให้เด็กเกิดความรู้สิ่งต่างๆ
1: คร
0: ับแล้วก็ข้อต่อไปคือการพัฒนาด้านการคิดพิจารณาวินิจฉัยอย่างมีวินัยญาณด้วยการใช้ปัญญาครับอย่าให้เด็กเป็นคนที่เอาใจได
1: ้
0: ครับไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็อยากจะได้อย่างเดียวต
1: ้
0: องเห็นแค่ปัญญาคิดวิเคราะห์ว่าเออควรไม่ควร
1: ครับ
0: ต้องฝึกเด็กคิดได้ครับ
1: ครับ
0: ก็คือพูดง่ายรู้จักให้เด็กรู้จักมองรู้จักคิดรู้จักสร้างสิ่งประโยชน์ครับรู้จักการว่าเออเรียนไปแล้วจะได้ความรู้การเรียนอ่ะเพ
1: ื่
0: อไปต่อยอดมาในสิ่งที่ต้องการยิ่งเช่นบางคนเนี่ยเรียนไปก่อนอยากเป็นหมอเป็นครูเป็นทหารตำรวจก็แล้วแต่ให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายคือมีการแนะแนวไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ครับ
1: ครับข้อต่อไปครับ
0: ครับแล้วก็การพัฒนาความสามารถในการแสวงหาเลือกคัดจัดประมวลความคิดให้ชัดเจนครับพยายามที่จะเชื่อมโยงให้ได้ฝึกให้เด็กรู้จักเหตุรู้จักผลครับทำสิ่งนี้ต้องได้สิ่งนี
1: ้ครับ
0: ทำสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาสิ่งนี้ดีไม่ดีควรไม่ควรครับทำเด็กให้เกิดตรงที่ได้คือพูดง่ายๆอ่ะทำเด็กให้รู้เท่าทันกับสิ่งต่างๆ
1: ครับ
0: สอนเด็กว่าเออถ้าไม่เรียนคุณหนีเที่ยวปัญหาก็จะตามมา
1: ครับ
0: ครับ
1: คือนี้อันเขาเรียกว่า
0: คือการสอนพัฒนาไปเรื่อยๆครับ
1: ใช่ครับคือพัฒนาทางด้านปัญญาเนี่ยมันก็จะลึกกว่าทางด้านจิตทางด้านกายเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันสอนกันยาก
0: ครับ
1: ครับสอนให้คือให้เขาคิดวิเคราะห์ได้โดยตนเองเนี่ยมันก็ทำได้ยาก
0: ครับ
1: ครับต่อไปก็คือพอจะสรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักไตรสิกขาครับ
0: ครับ
1: มันจะก็สรุปมาอีกเป็น4กระบวนการ
0: ครับ
1: ครับเป็นมีอะไรบ้างครับ4กระบวนการ
0: ก็มีสรุปเพิ่มอีกคือ1พฤติกรรมในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมครับทางกายหรือวัตถุและการใช้อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจในการรับรู้โดยไม่เกิดโทษและขอบคุณเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครับ
0: ครับนี่คือพฤติกรรมในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าถามว่าคืออะไรหมายความว่าตาเมื่อเรามองดูรูปและเห็นสิ่งต่างๆให้รู
1: ้ให้พิจารณาสำรวม
0: ใช่สำรวมหูฟังเสียงเสียงกระทบให้รู้ว่าเป็นเสียงอะไรให้สำรวมให้ดีจมูกเวลาสูดดมก็รับรู้ว่าเป็นกลิ่นอะไร
1: ครับ
0: กินอาหารรู้ทางลิ้นก็รู้ว่าอะไรกายที่ถูกสัมผัสก็รู้ว่าคืออะไร
1: ครับ
0: แล้วก็ฝึกที่จิตของเราให้รับรู้ว่าจิตที่สัมผัสตรงนั้นอะอารมณ์เราเป็นยังไง
1: ครับ
0: ครับอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่โกรธอารมณ์อยากได้ไม่อยากได้คือรับรู้เท่าทันอารมณ์ทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อต่อไปคือการเสพบริโภคปัจจัย4
1: ครับคือพิจารณา
0: ครับให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าสักแต่กินแต่กินอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์ใช่
0: คุณค่าของมันเป็นข้อหลักของโภชนาการ
1: ครับ
0: อาหาร5หมู
1: ่ครับ
0: ครับจะต้องมีให้ครบเลยมีข้าวเนื้อสัตว์ผักผลไม
1: ้
0: ทุกอย่างให้ครบเพราะสิ่งพวกนี้จะเป็นผลดีต่อร่างกายของคุณเรา
1: ใช่ครับ
0: ถ้าบริโภคอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยอย่างเดียวเกินก็เกิดเป็นโทษอยู่ด
1: ีใช่ครับใช
0: ่ครับ
1: ต้องสลับปรับเปลี่ยนไปตามหลักอาหาร5หมู่ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็ข้อต่อไปคือก็มีการให้รู้จักการเพื่อแผ่แบ่งปันกันอย่างเช่นของเรามีเยอะปุ๊บถ้าเรากินไม่หมดอ่ะรู้จักประมาณตนแบ่งปันให้เพื่อนบ้างให้ใครบ้างรู้จักการให้การแบ่งปันครับแล้วก็พฤติกรรมคือการเกื้อกูลแก่ชีวิตสัตว์สิ่งอื่นๆอย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าถ้าไม่ควรก็ไม่ต้องไปเด็ดไม่ต้องอะไรมันแค่ดูเฉยๆดูให้รู้เฉย
1: ๆ
0: ไม่ต้องอยากได้เป็นของเราผนังกำแพงต่างไม่ต้องขุดไปขีดครับคือสอนให้เด็กรู้ด้านทุกนี้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงพฤติกรรมในด้านอาชีวะก็คือการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ต้องสอนเด็กตลอดว่าคุณเรียนไปปุ๊บเมื่อคุณเป็นหนุ่มเป็นสาวคุณก็ต้องทำงานมีครอบครัวมีสร้างฐานะให้ได
1: ้
0: สำคัญแต่คือการเรียนนี่แหละ
1: ครับ
0: ครับนี่คือพัฒนาทางด้านกายครับ
1: กายครับ
0: ครับ
1: ทีนี้พัฒนาทางด้านจิต
0: จิตใจครับก็จะเป็นเครื่องแก้ปัญหาชีวิตหรือสังคมก็จะแบ่งออก2อย่างคือ1
1: ครับ
0: พัฒนาคุณภาพจิตคือใส่คุณธรรมเข้าไปคร
1: ับ
0: ที่กล่าวมาก็คือเช่นเมตตา
1: ครับ
0: กรุณามุทิตาอุเบกขา
1: ครับ
0: สอนเด็กรู้ถึงกตัญญูกตเวที

0: รู้ในคุณของพ่อคุณของแม
1: ่ครับ
0: ครับรู้ทุกคนก็ต้องมาตอบแทนเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม
1: ่ครับ
0: อย่างเช่นพ่อแม่ก็เปรียบเหมือนเป็นบุพการี
1: ครับ
0: คือผู้ให้เราก่อน
1: ใช่
0: ครับอย่างเราเป็นลูกปุ๊บเราไปโรงเรียนก็ต้องขอเงินพ่อเงินแม่เมื่อวันหนึ่งปุ๊บเราเรียนสำเร็จแล้วเราทำงานก็ต้องมาเกื้อกูลพ่อแม่ของเรา
1: ใช่คร
0: ับมาเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูสังคมประเทศชาติของเราโดยการทำงานทุกตนเป็นคนที่ดีของชาติ
1: ใช่
0: ครับผมนี่คือการพัฒนาทางด้าน
1: คุณภาพจิต
0: แล้วก็พัฒนาสภาพจิตได้แก่พวกการสร้างความสามารถในจิตของเรา
1: ครับ
0: ให้เป็นจิตที่เข้มแข็ง
1: ครับ
0: อดทนต่อกิเลสต่างๆที่เกิดกระทบกระเทือนจิตเราอย่างเช่นจิตใจเราตั้งมั่นเพื่อชวนเอ้ยไปไปเที่ยวชวนกันไปเล่นพนันแต่เราก็คุมจิตตัวเองเราไม่ไป
1: ครับ
0: เรียนก็คือเรียนเสร็จแล้วกลับบ้าน
1: ไ
0: ปช่วยเหลือพ่อแม่ทำบ้านคือฝึกตรงนี้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถภาพจิตปัจจุบันก็จะมีที่ว่าการสะสมพลังจิตของสถาบันจิตานุภาพของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรครับ
0: ครับ
1: สามารถนั่งสมาธิเพื่อพัฒนาจิต
0: ครับ
1: สะสมพลังจิตเพราะว่าเวลาเราใช้กระบวนการพิจารณาคือใช้ปัญญาในการทำงานทุกครั้งที่ใช้ก็จะมีการเขาเรียกว่าเอานำจิตเนี่ยพลังจิตเนี่ยออกมาใช้ด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: เราจะเพิ่มได้โดยการนั่งสมาธิเพื่อสะสมพลังจิต
0: ถูกต้องครับ
1: นั่งสมาธิเก็บเขาเรียกว่าเก็บพลังจิตไปเรื่อยๆ
0: ครับ
1: จะพลังจิตพวกนี้จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อเวลามีเหตุฉุกเฉิน
0: ใช่ครับ
1: สามารถใช้ได้หรือที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งก่อนตายครับ
0: ครับ
1: ก่อนตายนี่สำคัญครับบางคนไม่รู้ว่าเวลาที่จะตายเนี่ยจะนึกถึงอะไร
0: คร
1: ับ พลังจิตตัวนี้นะครับสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าเมื่อเรามีการสะสมพลังมาแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ถึงความดีที่เราได้เคยทำมาเคยทำสมาธิเคยนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอันนี้ก็เป็นผลดีของการพัฒนาจิตโดยใช้สมรรถภาพทางจิต
0: ถูกต้องครับก็สำคัญมากครับอย่างเช่นคนเราสมัยนี้อากาศก็ร้อน
1: ครับ
0: คนก็ร้อนถ้าเกิดสมมติว่าเกิดความโกรธในจิตของเราถ้าคนฝึกสมัยปุ๊บคุณจะคิดเลยว่าความโกรธที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ปรุงแต่งมันสักอย่างมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แป๊บเดียวมันก็สลายไป
1: ใช่
0: นะคนเราจะไม่โกรธไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะโมโหแย่งกันรู้จักให้อภัยกันและกันนี่คือการฝนคือการฝึกพลังจิตให้มันมั่นคงให้มันรู้ให้มันตั้งมั่นฝึกจิตให้เกิดปัญญาให้รู้ทุกอย่างครับเราจะกลายเป็นคนหนักแน
1: ่
0: นไม่ถูกใครยุยงได้ง่ายไม่ชักจูงได้ง่ายเราจะรู้เราเอง
1: ครับ
0: ฝึกที่มีพลัง
1: อันนี้สำคัญเลยครับการที่จะถูกใครคนใดคนหนึ่งชักจูงไปในทางที่ดีหรือว่าไม่ดีโดยเฉพาะการมีพลังจิตเนี่ยมันจะทำให้เรามีตัวหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาที่พิจารณาได้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีถ้าสิ่งดีเราก็จะพิจารณาโดยความที่ว่าจิตจะสามารถนำเอาสิ่งดีๆนี้มาปรับปรุงใช้ได้แต่ถ้าไม่ดีเราก็จะหยุดได
0: ้ถูกต้อง
1: ไม่สามารถที่จะถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีได้
0: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโกรธก็เหมือนกันครับเวลาเราเจอคำพูดอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็จะโกรธใช่ไหม
0: คร
1: ับ ทีนี้วิธีแก้ก็คือเนี่ยครับเรามีพลังจิตมีตัวปัญญาเราก็จะมองความโกรธนั้นเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อเขานำมาให้เราแล้วถ้าเราไม่รับความโกรธนั้นก็จะสะท้อนกลับไปตัวของผู้พูดเอง
0: ถูกต้องครับ
1: เราไม่รับสักอย่างยังไงก็ไม่โกรธตาไม่โกรธตอบครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
0: ก็เหมือนกับหลักการของขี้สุ
1: ข
0: ที่นำของไตรสิกขามาใช้ก็คือศีลสมาธิก
1: ับ
0: ปัญญาพูดง่ายศีลก็คือข้อทางการ
1: ครับ
0: ครับการพัฒนากายของเราก็คือ1ก็คือการมีศีลนี่แหละเป็นข้อห้ามทางกาย
1: ใช่ครับพัฒนากาย
0: ใช่ก็คือ1กายเรากล้า
1: ครับ
0: กายไม่ลักทรัพย
1: ์ครับ
0: การไม่พูดผิดในกาม
1: ครับ
0: ถูกครับใช้กายวาจาเราไม่พูดเท็จ
1: ครับ
0: ใช้กายวาจาไม่ดื่มน้ำเมา
1: ครับ
0: ถูกครับนี่คือทางกาย
1: ครับ
0: ส่วนด้านจิตด้านจิตก็คือการอบจิตใจด้วยธรรมะอย่างเช่นใช้หลักการของภูมิวิหาร4
1: ครับ
0: รู้จักคำว่าเมตตากรุณามุตตาอุเบกขา
1: ครับ
0: รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้คุ้มเราอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็การฝึกจิตให้เข้มแข็งโดยใช้หลักของการอิทธิบาท4สร้างฉันทะความพอใจให้ได้ฉันทะวิริยะจิตตะวิปังสา
1: ครับ
0: ถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือปัญญา
1: ครับ
0: ปัญญาได้จากการทำสมาธิ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือ
0: การพัฒนา
1: การเรียนรู
0: ้การเรียนรู้สิ่งต่างครับคนจะมีปัญญาได้อยู่ที่การเรียนรู
1: ้ครับ
0: มันก็สอนประจำว่าอยู่บ้านให้เราเรียนรู้จากพ่อแม่เรา
1: ครับ
0: ครับโดยการฟังให้ดี
1: ใช
0: ่หลักการฟัง4อย่างสุจิปุริ
1: คุ
0: ณต้องใช้ไปเลยครับ
1: ใช
0: ่พ่อแม่พูดอยู่บ้านเราก็ต้องฟัง
1: ครับ
0: ฟังไม่พอจิตตะคิดตาม

0: ด้วยไอ้พ่อแม่พูดอะไรวะแต่ไม่ใช่พูดออกหูซ้ายออกหูขวานะไม่เข้าใจอุจฉาให้ถาม
1: ครับ
0: ลืมไหมก็ให้กลัวลืมว่าที่พ่อแม่สั่งงานไว้เน
1: ี่
0: ยลิขิตคือการเขียนไว
1: ้ครับ
0: ครับนี่คืออยู่บ้าน
1: ครับ
0: ไปโรงเรียนก็ฉันใดก็ฉันนั้น
1: ครับ
0: ก็ถึงว่าต้องมีสมุดไง
1: ใช่
0: อยู่โรงเรียนก็ฟังครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจก็ให้ถาม
1: ครับ
0: ครับเข้าใจแล้วก็เขียนเอาไว
1: ้ครับ
0: ครับมันจะได้เกิดปัญญาทุกอย่างคือฟุจิปุริ
1: ครับ
0: ฟังคิดถามแล้วก็เขียน
1: ใช่
0: ครับมันจะเกิดปัญญาขึ้นมา
1: ใช่ครับหลักพวกนี้ก็จะตรงกับเขาเรียกว่าหลักปัญญาของพระเจ้า
0: ครับ
1: ปัญญาจะเกิดได้ตัวแรกก็คือจินตมยปัญญา
0: ใช่ครับ
1: สุตตะก่อนครับสุตตะมยปัญญาครับปัญญาสำเร็จได้ด้วยการฟัง
0: ถูกต้องครับ
1: ปัญญาจะเกิดขึ้นได้เราต้องฟังมากๆครับ
0: ถูกต้อง
1: ต้องฟังไม่ว่าจะเรื่องดีไม่ดีต้องฟังแล้วนำมาพิจารณาใช่ไหมสุตตะมยปัญญาแล้วก็จินตมยปัญญาฟังแล้วก็นำมาคิดใช่ไหม
0: ต้องคิดด้วยครับ
1: ต้องคิดด้วย
0: ข้อต่างๆครับ
1: ถึงจะเกิดปัญญาได
0: ้ถูกต้องครับ
1: อันที่สามก็คือภาวนามยปัญญา
0: ครับ
1: คือพอฟังแล้วคิดแล้วภาวนาก็คือกระทำให้มากๆ
0: ใช่ครับ
1: คือเจริญให้มากๆ
0: ต้องทนบ่อยๆครับ
1: ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นหลักโดยตรงของการเจริญปัญญาของพระพุทธเจ้า
0: คร
1: ับต้องฟังฟังในที่นี้ก็ฟังแบบอะไรครับแบบสาวกครับอริยสาวกทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์ที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้ก็สำเร็จได้ด้วยการฟังธรรมของพระพุทธเจ้า
0: คือการฟังคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ฟังด้วยความเคารพครับเป็นสักกัจจังครับ
1: บางเรื่องบางอย่างบางครั้งบางทีเราไม่รู้แต่พอเราได้ฟังครั้งหนึ่งครับอาจจะไม่เข้าใจชัดแต่ได้ฟังครั้งที่สองอาจจะเข้าใจชัด
0: ใช่
1: ครับอันนี้ก็เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังของฟังธรรมะก็ได้ฟังอะไรที่มันเป็นความรู้ทุกอย่างครับเป็นสิ่งที่ว่าทำให้เกิดปัญญาได้หมดเมื่อฟังแล้วก็ต้องอะไรครับต้องคิดคิดพิจารณาตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นถูกหรือว่าสิ่งผิดก็คิดพิจารณาเกี่ยวกับนำมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้คือพูดง่ายๆอ่ะไม่ว่าจะเป็น

0: เรียนเสร็จปุ๊บเราทำงานด้านนี้ปุ๊บเราก็ต้องใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ตลอดว่างานที่เราทำเนี่ยทำยังไงให้มันง่าย
1: ครับ
0: ให้มันคล่องแคล่วให้มันว่องไวคิดวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันยังทำได้เร็วกว่านี้ได้ไหมเกิดประโยชน์นี้ได้ไหม
1: ครับ
0: ถูกไหมครับคือการคิดวิเคราะห์ถ้าคุณไม่มีปัญญาไม่มีการฝึกความอดทนไม่เกินฝึกนั่นเลยมันก็ไม่เกิดปัญญาก็คือพูดง่ายสักแต่ว่าทำครับ
1: ใช
0: ่ทุกอย่างทุกเรื่องพักก็เหมือนกันต้องมีการเรียนรู้ให้ได้บรรลุให้ได้ญาติโยมก็เช่นเดียวกันปฏิบัติธรรมปุ๊บคุณต้องทำสมาธิเพื่อให้เกิดอะไรให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเชื่อในคำสอนพระเจ้าไอ้คำว่าเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายมันของจริงนะไม่ได้โกหกมีใครพ้นความแก่ความเจ็บความตายไหมไม่มีเลย
1: ใช่
0: เราจะได้ไม่ประมาทต่อชีวิต
1: ครับ
0: เราจะได้รู้วัยตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ในวัยเด็กตอนนี้เราอยู่วัยผู้ใหญ่แล้วหรือว่าอยู่ในวัยสุดท้ายแล้ว
1: คร
0: ับ ใกล้ที่จะละโลกนี้ไปแล้ว
1: ครับ
0: คุณไม่ต้องรู้ต้องเกิดปัญญาทุกอย่างถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เริ่มจากการฟังก่อน
1: ครับ
0: เบื้องต้นเลยครับ
1: ครับใช่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักการส่งเสริมความสุขตามหลักที่สุข
0: ถูกต้อง
1: โดยเฉพาะเน้นที่กายก่อนการพัฒนากายโดยมีศีล
0: มีศีลครับกายสำคัญครับ
1: อันที่สองก็คือพัฒนาจิตโดยมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็คือเอาหลักที่ทำมาบำรุงจิตของเราก็คือทำสมาธิด้วยอันที่สามก็คือปัญญา
0: ปัญญา
1: คือพิจารณาตามความเป็นจริง
0: คร
1: ับ โดยเฉพาะเน้นไปที่การฟังฟ
0: ัง
1: ให้เกิดปัญญา
0: ครับ
1: คิดให้ได้ปัญญาแล้วก็ภาวนาก็คืออบรมบ่มนิสัยทำให้มาก
0: ๆทำบ่อยๆครับเพราะหูลีกตาคือการทำบ่อยๆครับอบรมบ่อยๆ
1: ใช่ใช่ก็ถามพระพุทธศาสนานะครับก็ยังแบ่งความสุขอีก2ประการครับความสุขถามพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างครับ2ประการ
0: ความสุขจริงๆแล้วเนี่ยก็สุขขั้นต้นสุขทางกาย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: กายเป็นสุขใจสองสุขทางใจ
1: ครับ
0: ถูกครับนี่คือสุขทางพุทธศาสนาครับ
1: ครับก็คือสุขโดยที่อิงอามิตรกับไม่อิงอามิตรน
0: ี่
1: มันสุขยังไงครับส
0: ุขครับคือสุขทางกายสุขทางใจครับก็จะแบ่งได้เป็นสุขที่มีอามิตรก็คือสุขที่มีสิ่งของ
1: ครับ
0: กับสุขที่มีอิงอามิตรคือไม่อิงสิ่งของคือพูดง่ายๆความสุขที่เกิดจากการเสพก็คือสิ่งของอย่างเช่นกามคุณ5ครับ
1: ครับ
0: ตาอยากจะเห็นสิ่งดีๆงามๆใช่มั้ยเกิดความสุขเห็นมั้ยค
1: ุ
0: ณต
1: ้
0: องเห็นรูปถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: ตาเห็นสิ่งงามหูฟังแต่เสียงดีๆถูกมั้ยถ้ามีเสียงคนด่าคนเสียงดังมันก็เกิดความทุกข์อีกถ
1: ู
0: กมั้ยนี่คือทางกายเหมือนกันครับตาหูจมูกก็อยากจะสูดแต่กลิ่นหอมๆอย่างเดียว
1: ครับ
0: ถามว่าทางมันจริงแล้วมันเลี่ยงได้มั้ยอาจจะมีกลิ่นเหม็นบ้าง
1: ใช่
0: ครับลิ้นแล้วก็อยากกินอาหารดีๆงามๆอยากจะชอบรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานแล้วแต
1: ่
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: กายก็จะได้สัมผัสที่นุ่มๆถ
1: ู
0: กไหมครับนี่คือเรียกว่าสุขทางกาย
1: สุขทางกาย
0: อิงอามิต
1: รอิงอามิตร
0: จะมีของ
1: ครับ
0: อยากจะได้ที่ห่มผ้าห่มดีๆอะไรดีอยากได้ดีๆทุกอย่างครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือสุขทางกายอิงอามิตรครับ
1: ก็คือต้องอ้างอิงวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: จะมีความสุขได้สุขอีกอย่างนึงครับคือสุขไม่อิงอามิตรครับ
0: สุขเนี้ยสุขทางใจครับ
1: ครับ
0: คือสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม
1: ครับ
0: ครับคือเป็นสุขที่ไม่อิงอามิตร
1: ครับ
0: คือใช้ใจลงเดียวจะคนแบบทำเข้าวัดเข้าวาที่ทำงานเหนื่อยขึ้นมาเนี่ยมานั่งมีการอะไรให้ทาน
1: ครับ
0: ครับสมาทานศีล
1: ครับ
0: เจริญภาวนา
1: ครับ
0: เนี่ยคือทำสมาธิคือทำใจให้เกิดสุข
1: ครับ
0: เพื่ออะไรเพื่อคลายความโลภคลายความโกรธ
1: ครับ
0: คลายความหลงคนเราถ้าจิตเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเขามีความสุขไหมมีความสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขทำใจให้เราเพราะว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราจิตใจคนเราสำคัญมันเล่าร้อน
1: ครับ
0: เล่าร้อนด้วยอมิตรสิ่งต่างๆที่มันกระตุ้นอย
1: ่
0: างเช่นตาก็อยากได้เห็นงามๆสวยๆถูกไหมหูอยากได้ฟังเสียงดีๆจมูกก็จะได้ติดกลิ่นที่ดี
1: ครับ
0: นะอาหารอยากได้อาหารที่ดีๆถูกไหมกายเราก็จะได้สิ่งดีๆแย้มผมดีๆปุ๊
1: บ
0: แต่ใจคนเราอยากได้สิ่งขึ้นมาใจคนเราต้องทำให้สุขปัสจักเครื่องซ่อมหมอนให้ได้
1: ใช่ครับ
0: คือพูดง่ายๆทำใจให้เป็นกลาง
1: ครับ
0: และจะเจอสุขที่ยั่งยืน
1: ครับ
0: เรียกว่าการปฏิบัติธรรม
1: ครับ
0: อยู่กับธรรมชาติคิดแต่เพียงว่าเกิดขึ้น
1: ครับ
0: มันตั้งอยู่
1: ครับ
0: มันดับไป
1: ใช่ครับ
0: ความสุขพวกนี้ก็เหมือนโลกธรรม8
1: อ่ะ
0: ทุกคนต้องการลาภ
1: ครับ
0: ยศสรรเสริญสุข
1: ครับ
0: คนก็อยากต้องการทุกอย่างนี่คืออิงามิตรธรรม

0: ว่าเมื่อมีลาภถ้าคุณเสื่อมลาภขึ้นมาทำยังไงเกิดความทุกข์ไหม
1: เกิดความทุกข์
0: เกิดความทุกข์ไหมมียศเสื่อมยศขึ้นมาดูปัจจัยเกิดความทุกข์อีก
1: ใช่ครับ
0: มีสรรเสริญก็ต้องมีคนนินทาถ้าว่าคุณชอบให้คนเยินยอตลอด
1: ครับ
0: เดี๋ยวไม่ได้ต้องมีคนนินทา
1: ใช่ครับ
0: มีสุขก็ต้องมีทุกข์ตามมา
1: ครับ
0: เนี่ยสำคัญที่สุดตรงนั้นส่วนสุขทางใจคือสุขที่ปฏิบัติธรรมไม่มิดคือคลายกำหนัดที่นี่หมดเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นเขาเรียกว่าทำได้ยาก
0: ได้ยาก
1: ทำได้ยาก
0: ทำใจให้มันผ่องแผ้วมันแบบไม่มีความโลภอ่
1: ะ
0: ไม่มีความอยากไม่มีความหลงคือเป็นแค่เป็นเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ
1: ใช่
0: เดินตามไหน
1: ครับ
0: เดินตามมรรคมีองค์8
1: ครับ
0: คือข้อ1เลยเนี่ยข้อนี้สำคัญที่สุดนะ
1: ใช่ครับ
0: 1สัมมาทิฏฐิ
1: ครับ
0: ถูกมั้ย
1: ต้องมีความเห็นถูก
0: ก่อนต้องเห็นที่ถูกเลย
1: ครับ
0: 2สัมมาสังกัปปะ
1: ครับ
0: ต้องมีความดำริที่ถูก
1: ความคิด
0: กับอันที่ถูก
1: ใช่ครับ
0: 3สัมมาวาจา
1: ครับ
0: คุณต้องมีวาจาชอบ
1: ใช่ครับ
0: คุณจะมีวาจาชอบได้ไงคุณต้องเว้นโทษการพูด4อย่าง
1: ครับ
0: 1ไม่พูดคำเท็จ
1: ครับ
0: 2ไม่พูดคำส่อเสียด
1: ครับ
0: 3ไม่พูด
1: คำหยาบ
0: คำหยาบ
1: ครับ
0: 4ไม่พูดเพ้อเจ้อ
1: ครับ
0: ถูกมั้ย
1: ครับ
0: แล้วข้อที่4คือสัมมากัมมันตะ
1: ครับ
0: คุณต้องมีกายที่สมบูรณ์ทุกอย่าง
1: ครับ
0: กายปราศจากอะไร1ปราศจากการไม่ฆ่าปราศจากการไม่ลักทรัพย์
1: ครับ
0: ปราศจากอะไรปราศจากการไม่ผิดกรรม
1: ครับ
0: ถูกมั้ยคุณมีกายสมบูรณ์แล้วข้อที่5คุณต้องมีอาชีพที่สมบูรณ์ด้วย
1: ครับ
0: เว้นโทษต่างๆที่บอกมาอย่างเช่นอาชีพที่มันเป็นทุจริตมันทำให้เราเศร้าหมอง
1: ครับ
0: คุณต้องประกอบอาชีพที่ดีอย่างเช่น
1: ครับ
0: เป็นหมอเป็นครูเป็นคนงานเป็นอะไรแล้วแต่คือเป็นอาชีพที่สุจริตทุกอย่าง
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วข้อที่6เลยคุณต้องมีสัมมาวายามะคุณต้องมีความเพียร
1: ครับ
0: ถูกไหมความเพียรที่เนี้ยมีอยู่4สถาน
1: ครับ
0: เพียรสร้างเพียรละ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเพียรให้มีแล้วก็เพียรภาวนาไปเรื่อยสิ่งไหนไม่ดีก็พยายามละไปสิ่งที่ดีก็สร้างรักษาไว้แล้วก็ข้อที่6สัมมาสติ
1: ครับ
0: คุณต้องมีสติระลึกได้ข้อสุดท้ายเลยสัมมา
1: สมาธิ
0: สมาธิ
1: ครับ
0: คุณต้องมีสมาธิก็เกิดปัญญาเข้าสู่หลักไตรสิกขาพอดีถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: ศีลสมาธิปัญญาครับ
1: ก็ทีนี้ก็จะมีคำถามนิดนึงครับว่าคฤหัสถ์ทั้งหลายนะครับ จะใช้ชีวิตให้มีความสุขครับ สุขในทางธรรมในที่นี้ก็คือความสุขแบบไม่อิงอามิตร
0: ถูกต้อง
1: ก็คือจะใช้ชีวิตโดยความสุขเค้าเรียกว่ามี2อย่างใช่มั้ย
0: ครับ
1: มีอะไรบ้างครับ2สุข2อย่างครับ
0: ก็คือสุขจริงๆแล้วเนี่ยความสุขจากการมีทรัพย
1: ์ครับ
0: ถูกมั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: มีทรัพย์เค้าเรียกว่าอธิสุข
1: ครับ
0: แล้วก็ภคสุขสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ที่เรามี
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็อนัตสุขสุขจากความไม่เป็นหนี้
1: ครับ
0: แล้วข้อสุดท้ายเลยอนัตวัจสุขสุขเกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษ
1: ครับครับ
0: คฤหัสถ์ก็ต้องมีทรัพย์ในการจับจ่ายต
1: ้
0: องสร้างทรัพย์ขึ้นมาให้ได้แล้วทรัพย์นี้ต้องมาแบบสุจริตครับไม่เกิดโทษไม่เป็นหนี้ครับ
1: ทีนี้อยากรู้คําว่าสามิตรสุขครับ
0: ครับ
1: สามิตรสุขแล้วก็นิรามิตรสุขนี่คืออะไรครับ
0: นิรามิตสุขคือความสุขที่ไม่อิงอมิตรไม่อิงอมิตรคือไม่มีสิ่งของครับคือความสุขที่ไม่ต้องมีอยู่รอดเช่นการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาครับคือเป็นสุขที่ทำให้จิตใจสงบครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็มองพอมามองถึงในการในยุคปัจจุบันเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ผู้นำหรือว่าผู้บริหารที่จะมีหน้าที่ดูแล
0: ครับ
1: แบบบุคคลที่อยู่ร่วมกันในองค์กรเนี่ยครับ
0: ครับ
1: จะมีวิธีการอย่างไรที่จะนำหลักธรรมมาประกอบในการบริหาร
0: ครับ
1: ผู้คนที่อยู่ในการปกครองของตนนะครับ
0: หลักการตรงไหนนะครับ
1: หลักการบริหารผู้นำครับ
0: ครับอ๋อ
1: ที่เกี่ยว
0: คือถ้าเป็นผู้ปกครองครับ
1: ควร
0: ใช้หลักการของภูมิหัน4ครับ
1: ครับ
0: ครับหลักการของผู้ใหญ่
1: ใช่ครับ
0: หมายความว่าคนเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยผ่านวัยเด็กมาแล้วคุณต้องมีเมตตาครับคือต้องมีความเมตตาความฉลาดดีในไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถึงแม้สรรพสัตว์ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สองก็ต้องมีกรุณาต้องมีความสงสารขอช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่เขามีทุกข
1: ์ครับ
0: ครับแล้วข้อที่สามตรงมุทิตาครับขอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีครับ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายไม่อิจฉาริษยาใคร
1: ครับ
0: ครับแล้วอุเบกขาคือรู้จักการวางเฉยวางใจเป็นกลางบ้าง
1: ครับ
0: ครับผม
1: ทีนี้พอเวลาเรามีหลักตรงนี้แล้วหลักที่จะทำให้บรรลุความสำเร็จครับ โดยเฉพาะการงานที่ทำอยู่ถ้าจะทำให้บรรลุความสำเร็จต้องมีหลักธรรมอะไรครับ
0: ตรงนี้คือหลักของกิหินะครับ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าหลักอิทธิบาท4ครับ
1: ครับ
0: ทุกอย่างไม่ใช่เป็นการเรียนการทำงานชีวิตครอบครัวก็เหมือนกันคุณต้องมีหลักอยู่4อย่างอิทธิบาท4 1ฉันทะความพอใจพอใจอะไรพอใจที่จะเรียนพอใจที่ทำงานพอใจที่อยู่กับคู่ครอง
1: ครับ
0: ครับ1ฉันทะความพอใจ2วิริยะคุณต้องมีความเพียรทางกายด้วย
1: ครับ
0: ความเพียรทางกายเข้าไปคือความขยันขยันที่จะเรียนขยันที่จะอยู่คู่ครองขยันที่จะทำงานก็มีความขยัน
1: ครับ
0: แล้วข้อที่3คุณต้องมีจิตมีใจ
1: ครับ
0: ถ้าคุณเรียนไม่มีจิตมีใจทำให้เจริญคุณก็ทำงานก็ไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายเลยวิมังสาคือการคิดวิเคราะห์ดูในการงานนั้นๆจะทำไงแต่ให้เรียนยังไงให้เกิดปัญญาเรียนให้สำเร็จทำงานในให้เจริญรุ่งเรือง
1: ครับ
0: ทำงานก้าวหน้าไม่ใช่ทำงานแค่เอาไปวันๆนี
1: ่ครับ
0: ถูกไหมครับทำงานให้เกิดความก้าวหน้าให้ได้คนเราต้องโตไปเรื่อยตามความรู้ความสามารถ
1: ครับ
0: บางคนจะได้เงินเดือนเยอะแต่ปัญญาคือมีอยู่แค่นี
1: ้ใช่
0: คุณพัฒนามันก็ไม่ได้
1: ใช่ครับต้องพัฒนาปัญญาอยู่ตลอด
0: ในครอบครัวก็เช่นเดียวกันวันแรกที่เจอเกิดความรัก
1: ครับ
0: ผ่านไป10 ปียังไงให้เกิดความรักอยู่คุณรักษาให้ได้ต้องใช้หลักการอิทธิบาท4สำเร็จทุกอย่างคร
1: ับ ใช่
0: ทำบ่อยๆครับ
1: ครับ
0: คร
1: ับ ก็ทีนี้เราทราบแล้วว่าหลักที่สุขนั้นมีอะไรบ้างแล้วประกอบด้วยอะไรบ้างทีนี้เรามาดูไอ้ทางตรงกันข้ามครับ ทางตรงข้ามคือรูรั่วของทรัพย
0: ์
1: หรือที่เรียกว่าอบายมุข6
0: ครับ
1: ทบทวนกันอีกทีครับอบายมุข6นี้มีอะไรบ้างครับ
0: ครับคือพูดง่ายๆเลยอบายมุข6นะครับจะมีอยู่6อย่าง
1: ครับ
0: อบายมุขแปลว่ามุขขาดแปลว่าทาง
1: ครับ
0: ทางแห่งความเสื่อมยิ่งเราเป็นคฤหัสถ์ปุ๊บถ้าเรามี6อย่างเนี่ยชีวิตนี้ชิบหายบรรลัยแน
1: ่ครับ
0: ข้อแรกเลยครับสุรายาเสพติด
1: ครับ
0: ถ้าคุณไปยุ่งกับมันเนี่ยชีวิตชิบหาย
1: ใช่ครับ
0: เสื่อมแน่ๆครับ
1: ครับ
0: ข้อที่2ก็คือการพนัน
1: ครับ
0: ครับยุ่งไม่ได้เลยครับไปยุ่งกับพนันเนี่ยชีวิตก็ดุหัดเละเทะแน่
1: ครับ
0: แล้วข้อที่3คือการเที่ยวกลางคืน
1: ครับ
0: ครับการเที่ยวกลางคืนเนี่ยถามว่าผ่อนคลายมั้ยผ่อนคลายแต่ไม่ใช่ไปทุกคืนไม่ควรจะไปเที่ยวกลางคืนเพราะมันไม่ดีเพราะกลางวันเราต้องทํางาน
1: ครับ
0: ข้อที่4คือเที่ยวดูการเล่นต่างๆ
1: ครับ
0: ครับอย่างเช่นการเล่นที่ไหนที่นั่นก็ไปที่นั่นมันก็ไม่ดีครับแล้วก็ที่5คือคฤหัสถ์คบคุณชั่วเป็นมิตร
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าในสังคมเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดี
1: ครับ
0: เราต้องแยกแยะให้ออกว่าคนเนี้ยเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่ว
1: ครับ
0: เป็นมิตรแท้หรือเป็นมิตรเทียม
1: ครับ
0: ครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือถ้าคุณเป็นคฤหัสถ์ถ้าติดค้างต่อการทำงานชีวิตคุณเราเสื่อมแน่ๆ
1: ครับ
0: ครับอย่างเช่นเพื่อนชวนทำงานโอ้ยังเช้าอยู่เลยไม่ไปดีกว่าเป็นต้น
1: ครับ
0: คิดคุณเราก็ไม่เจริญครับต้องเว้นให้ได้ครับผมอย่างครับนึกว่าป่าแห่งความเสื่อมผมอย่างอบายมุข6ครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นหลักเค้าเรียกว่าที่ควรจะเว้น
0: กดคุณเว้นเลยครับ6ข้อนี้
1: ครับครับทีนี้ก็มาสรุปในช่วงท้ายครับ การส่งเสริมที่ที่สุขนะครับตามหลักของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างโดยเฉพาะการพัฒนาใน3ด้านด้านแรกก็เป็นด้านของการพัฒนากาย
0: ครับ
1: โดยใช้
0: ศีล
1: มาควบคุมครับ
0: ใช่ครับ
1: ด้านที่2ก็คือการพัฒนาจิต
0: ครับ
1: ครับโดยใช้หลักของ
0: สมาธิ
1: หรือเมตตาพรหมวิหาร4
0: ใช่ครับ
1: เข้ามาควบคุมอันด้านที่3ก็คือการพัฒนาทางด้าน
0: ป
1: ัญญาครับโดยใช้หลักปัญญาก็คือพิจารณาตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมองให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงอันนี้ก็คือหลักที่สุขที่จะนำมาปรับใช้หรือจะนำมาส่งเสริมส่งเสริมโดยการใช้การอบรมนะอบรมเยาวชนตามวัดต่างๆก็ยินดีครับ ยินดีที่จะร่วมมือให้ความร่วมมือทางหน่วยงานราชการหรือว่าตามโรงเรียนที่จะต้องการจะใช้สถานที่ในการอบรมต้องการหาวิทยากรที่มีความรู
0: ้
1: ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมะก็เต็มที่
0: ครับ
1: ทีนี้การส่งเสริมหลักที่สุขในหัวข้อที่8ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วขออำนาจอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้คือพระพุทธธรรมรังสีจงช่วยประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติ ตลอดถึงความปรารถนาที่ท่านสาธุชน

ตนพุทธบริษัททั้งหลายคิดปรารถนาไว้สิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยทำแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

้แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทฤษฎีการบริโภคนะคะซึ่งมันมีความต่อเนื่องนะให้มีความลึกมากขึ้นนะจากสัปดาห์ที่แล้วนะนักศึกษาก็จำได้ใช่ไหมคะว่ารายได้ประชาชาติทางฝั่งของรายจ่ายประกอบไปด้วยจ่ายด้านใดบ้างนะคะจ่ายเพื่อการบริโภคใช่ไหมคะถือว่าเป็นองค์ประกอบตัวแรกที่สำคัญเลยนะคะถัดไปก็จะเป็นการจ่ายใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนะคะจากนั้นก็เป็นการใช้จ่ายของทางภาครัฐบาลนะแล้วก็การใช้จ่ายเพื่อการส่งออกนำเข้าในภาคการต่างประเทศนะในส่วนของการบริโภคของครัวเรือนเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะว่าเป็นแหล่งรองรับผลผลิตและบริการจากภาคเอกชนนะซึ่งยิ่งตลาดใหญ่ใช่ไหมคะทั้งในประเทศคู่ค้าของเราไม่ว่าจะเป็นอาเซียนนะคะEU นะคะญี่ปุ่นอเมริการัสเซียอินเดียแอฟริกาใต้พวกนี้นะคะตะวันออกกลางเนี่ยก็ถือว่าประชากรเขาก็มีจำนวนมากโดยเฉพาะอันดับหนึ่งก็คือจีนใช่ไหมคะแล้วก็รองลงมาก็อินเดียนะที่มีจำนวนประชากรเยอะมากเนี่ยค่ะตัว C ของเขาก็จะเยอะนะก็เป็นแหล่งดูดซับรองรับนะคะสินค้าและบริการจากทั่วมุมโลกนะเพื่อที่จะหลั่งไหลไปสู่ประเทศจีนแล้วก็อินเดียนะสำหรับซีของประเทศไทยก็ยังอยู่ในระดับน้อยนะคะเนื่องจากว่าขนาดประชากรยังไม่มากเทียบกับประเทศอื่นๆภูมิภาคอื่นนะคะเพราะนั้นทางออกที่เราจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือการกระตุ้นการส่งออกนะการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักนะจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมานะคะก็มีการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเพื่อนำเข้าเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเราก็ศึกษาเทคโนโลยีต่างชาตินั้นแล้วมาพัฒนาเองสร้างขึ้นเองแล้วก็นำเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นเองนำมาใช้เพื่อลดการส่งออกเพื่อลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศนะเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้านะจากนั้นพอเราลดการนำเข้าเราก็หันมากระตุ้นการส่งออกกระตุ้นการส่งออกให้มากขึ้นนะเพราะนั้นการส่งออกเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่สำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้